0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งดูข่าวแหกโค้งข่าวหลากหลายและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ดูเราไปฝนตกไปนะครับ
1: ที่นี่ก็ตกนะ
0: ใช่
1: ตึกแกรมมี่ของเราเมื่อกี้เรายังถือว่ามาทันแต่ว่าตอนที่ช่วงที่แบบก่อนเข้ารายการแป๊บนึงนี่ก็คือชุ่มฉ่ำอยู่นะคะนี่คือหน้าตึกแกรมมี่ก็คือซอยอโศก
0: ดิฉะนั้นใครจะกลับบ้านก็อยู่ออฟฟิศดูข่าวแหกโค้งก่อน
1: ใช่นี่จะบอกให้ว่าถ้าอโศกเมื่อใดที่ตอนเย็นแล้วฝนตกแล้วก็อยู่ในรถนานๆไปได้เลยจ้ะ
0: ติดแน่นอน
2: ถ้ายังไม่ออกอย่าเพิ่งออกอยู่ที่ตึกไว้ก่อนดีกว่า
0: ดูข่าวแหกโค้ง
1: ใช่ทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไป
2: หรือเข้าไปก่อนก็ได้
0: ถ้าอยู่บนรถไม่เป็นไรดูจากมือถือได
1: ้ใช่
0: เป็นเพื่อนๆกัน
1: ก็คือหาอะไรแก้เหงาได้เลยนะคะ
0: ใ
1: ช่อยู่ในรถเพราะว่ารถติดคือตอนเย็นฝนตกนี่คือหนักหนาสาหัสมากจริงๆอันนี้คือหน้าตึกแกรมมี
0: ่ครับ
1: ไปดูพื้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพระราม2กันบ้าง
0: เฮ้ยแต่อันนี้อยากจะเตือนให้ระวังนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะ
1: จริงนี่คือวิสัยทัศน์คือแบบโอ้โหมองเห็นได้น้อยมากๆนะคะขับรถนี่คือความเร็วต้องเหลือประมาณแบบในภาพนี่คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
2: ครับค่อยๆเคลื่อนค่อยๆไหลไป
0: ก็พูดถึงก็ดีจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: คือต้องค่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยห้ามรีบเป็นอันขาดเลยนะเวลาฝนตกขนาดนี้นะคะส่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจากแยกหลัก4นะคะมุ่งหน้าดอนเมืองฝนตกหนักอันนี้เนี่ยคือช่วงเวลาประมาณ 5:23 นาทีนะคะที่ผ่านมาก็คือทำให้รถบนถนนนี่คือก็เคลื่อนตัวช้า
2: ติดสะสม
1: นี่เริ่มนะยังไม่ถึงขั้นติดมากนะดูจากภาพเพิ่งจะเริ่ม
0: ครับ
1: นะคะไปดูที่กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะแถวแครายเนาะ
0: ไม่แค่ไรก็อันตรายเนี่ยตกหนักอยู่นะ
1: เนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มหนักแล้ว
3: เดี๋ยวถ้าหนักอย่างนี้ต่อเนื่องน้ำรอการระบายจะตามมาอีกเนี่ยจุดนี
0: ้ไม่แค่ไรแจ้งวัฒนะเขาที่ต่ำอยู่แล้ว
3: ใช่ไง
0: ไม่ล่ะบางบัวทองแค่ไรแจ้งวัฒนะเนี่ย
3: เดิมเลย
1: ใช่นี่คือเพื่อนเคยแบบรถต้องจอดทิ้งตรงแถวหน้าเซ็นทรัลตรงนนทบุรีอ่ะ
3: ไปต่อไม่ได้
1: ตากเกตอ่ะใช่ตรงนั้นคือแบบหนักมากๆนะคะ
0: คือ
1: ฝนตกทีมืดฟ้ามัวดินมากๆนะคะไปดูพื้นที่หนองแขมหนองแขมเนี่ยนะคะก
3: ็
1: มืดครึ้มมาเลยอันนี้คือเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมคือสีดำเลยนะคะก่อนที่หลังจากเห็นภาพนี้ปั๊บฝนเทลงมาหนักมากๆ
0: นี่เหมือน ID4 เลยเนาะ
1: ใช
3: ่ดำไปหมดเลยอ่ะ
1: นี่และอันนี้อินธรรมระนะคะก็คือตกทั่วกรุงเทพและปริมณฑลจริงๆนะ
0: ช่วงนี้ก็เตือนไง 17-20 เนี่ยฝนจะฉ่ำหมดเลยนะครับ
1: คืออยากให้ทุกคนออกจากบ้านคือพกร่มไว้ก่อนเลยอ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคือที่นนทบุรีก็ฝนตกแรงเหมือนกันนี่ตรงนี้นะคะบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกขาออกมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็คือฝนตกแบบนี้รถติดค่ะตามมาแน่นอนนะคะมีรถสะสมท้ายแถวนี่ยาวถึงต่างระดับฉิมพลีก็คือติดยาวมากใช่ส่วนขาเข้านะคะก็รถสะสมท้ายเลยต่างระดับบางคูเวียงยาวเช่นเดียวกันนะคะคือเรียกได้ว่าหลายพื้นที่อ่ะตอนนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลคือฝนตกหนักพร้อมๆกันหมดเลย
0: มิฉะนั้นเอามาเตือนกันไว
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้เหมือนที่เราบอกไปนะยังมีฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับ
1: ถูกต้องระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะใครที่ขับรถนะคะ
0: เดี๋ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะว่าจังหวัดไหนที่มีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและต้องเตือนกันบ้างนะครับไหนอยากจะร้องเพลงพี่เบิร์ดจังเลยอ่ะ
1: ยังไงอ่ะทำไมอ่ะ
0: วันนี้ที่รอคอย
3: ครับ
1: ลองซีซักท่อน
0: อย่าเลยคือเป็นวันนี้ที่รอคอย36ปีวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เซ็นเรียบร้อยในโฉนดเป็นชื่อวัดเรียบร้อยคุณผู้ชมลองดูครับ
4: เราก็หันฝาด้วยนะครับ
5: โมเขาบอก
4: อันนั้นโดนว่านฝาเอาแต่ไม่ค่อย
0: ค่อยในการต่อสู้กันมาเรื่องข้อพิพาท
3: สีน้ำตาแล้วอ่ะ
0: กูไปล่ะแล้วเวลาโชว์สื่อต้องบอกว่าเห็นด้านหน้าเห็นด้านหน้าเสร็จสับปั๊บแล้วก็ต้องเห็นด้านหลังเพราะด้านหลังมันจะมีการเปลี่ยนชื่อไง
3: หลักชื่อไว้
0: ถูกไหมจากชื่อของนายเฮียงเนี่ยเจ้าของที่ดินที่บริจาคเปลี่ยนเป็นวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คุณผู้ชมดู
3: เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยทีมงานเราคัดมาให้ดูนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมาย
1: จ้า
0: ข้อพิพาทกันมาแต่ประเด็นสำคัญทางฝั่งทายาทเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้ท่านรองผู้ว่าท่านรองยุทธนานะครับเป็นรักษาการผู้ว่าขอนแก่นลงนามอนุมัตินะครับหลังที่ดินของขอนแก่นแก้ไขรายการในโฉนดและมีการประทับตาแล้ว มีอาจารย์ธงทองจันทรังสุขอดีตปลัดสำนักนายก ป็นตัวแทนมอบโฉนดให้กับท่านเจ้าอาวาสทางวัดว่ายังไงทางวัดก็อาจท่านเจ้าอาวาสก็ยิ้มใช่ไหมแต่ทางวัดบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันวัดขอเก็บเฉพาะตัวสำเนานะทุกคนเป็นพยานนะครับวัดขอเก็บเฉพาะตัวสำเนาเอาไว้ส่วนฉบับจริงฝากไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นใบตรวจงานที่เก็บไว้
2: ให้เจ้าหน้าที่เก็บเลย
0: ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างวัดกับทายาทถูกไหมวัดทายาทป้าดาที่ปรึกษาธานอสใช้คำนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเขาก็จะมีปัญหากันมาตลอดเวลาพอท่านเจ้าอาวาสกลับวัดไปนักข่าวก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสตอนนี้โฉนดเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วน
1: ะ
0: จะยังไงกันต่อท่านเจ้าอาวาสว่ายังไงรู้ไหมท่านขออโหสิกรรมให้กับทุกคนไม่ติดใจเอาความใครไม่ดำเนินคดีกับใครสักคนหนึ่งฟังท่านเจ้าอาวาสครับ
5: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี 33ได้เป็นของวัดป่าอันนีรามเรียบร้อยแล้ว
6: แต่
5: ก
6: ็
5: ขอให้อภัยทุกคนเลยนะ
6: ครับ
5: ที่เกี่ยวกับ
6: ครับ
5: คดีมินวมา
6: ครับครับ
5: แต่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
6: โอ้สาธุสาธุ
5: เจริญพร
6: ครับ
0: เห็นไหมก็คือเอาโหสิให้ทุกคนไม่ดำเนินคดีเลยเรื่องหมิ่นประมาทที่มีข้อพิพาทกันมาแต่ที่ท่านโชว์เนี่ยท่านโชว์เป็นตัวสีหลอกแล้วนะ
1: สีขาวแล้วนะ
0: สำเนาแล้วนะเพราะว่าตัวจริงฝากไว้ที่สำนักพุทธที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
2: ครับทีนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับทนายอนันชัยต่อนะฮะก็ยืนยันว่าการโอนที่ดินกรรมสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปิดฉากแล้วกับคดีข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดอย่างสมบูรณ์หลังจากที่มีปัญหาข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี2533
0: ครับ
2: ซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือกระบวนการทางศาลมันจบสิ้นทุกขั้นตอนแล้วแม้ว่าคู่กรณีอย่างป้าดาจะมีการโต้แย้งอยากจะฟ้องร้องเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาไม่ถูกต้องบ้างการจะตั้งวัดไม่ถูกต้องบ้างทนายอนันชัยบอกเลยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่สามารถทำการฟ้องได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการฟ้องซ้ำข้อมูลก็เป็นข้อมูลเดิมๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยพิจารณาในชั้นศาลไปหมดแล้วหากคู่กรณีจะมีการไปโต้แย้งไปฟ้องร้องเรื่องของการออกโฉนดก็ต้องไปว่ากับทางเจ้าพนักงานที่ดินหรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดอีกแล้วในขณะที่เรื่องของนายวรเดชที่เคยดูหมิ่นเจ้าอาวาสไว้ในรายการโทรทัศน์จำได้หรือเปล่าที
0: ่ตอน
2: น
0: ั้
2: นเนี่ยที่ตอนนั้น
0: สาธารณส
2: นายอนันชัยบอกเลยบอกว่าถ้าคุณไม่มาขอโทษไปใน7วันไม่ไปกราบขอเข้ามาท่านเจ้าอาวาสจะมีการฟ้องร้องท่านอนันชัยบอกเลยบอกว่าอ่ะเอาเป็นว่าทุกคดีทั้งการดูหมิ่นบ้างทั้งการบุกรุกสิ่งกีดขวางทางวัดอะไรแบบนี้บ้างขอไม่ว่ากันแล้วโอ้โหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันเลยจบไปเลยดีกว่าและยืนยันนะฮะว่าทายาทไม่สามารถได้ที่ดินวัดป่าอนุญญารามและการโอนที่ดินวันนี้เป็นไปตามที่เคยประกาศไว้ว่าสามารถโอนได้โดยที่ไม่ต้องรอการลงนามจากฝ่ายของทายาทครับ
7: ตาเฮียนต่อให้คุณร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่มีวันที่จะได้วัดป่าอนุญญารามและต่อให้คุณเกิดกี่ภพกี่ชาติคุณก็ไม่มีวันได้วัดที่ดินป่าอนุญญารามวันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอนุญญารามถูกต้องครบถ้วน
2: แต่ทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าไอ้ประเด็นไหนก็ตามที่มีการฟ้องร้องที่มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะ
0: ต้องไปดูทีละข้อนะ
2: ดูทีละข้อนะ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าแล้วฝ่ายทายาทล่ะเขาว่ายังไง
2: นั่นสิ
0: เขาก็คือทวัดเขาโอโหสี่ถูกไหมไม่ดำเนินคดีป้าดาแต่ต้องถามป้าดาต่อ
2: ยังยอมหรือเปล่า
1: ป้าดาอย่างนี้จ้ะป้าดาไม่พอคนเดียวก็คือมีกลุ่มทายาทด้วยเขาคัดค้านค่ะการโอนโฉนดจากชื่อนายเฮียงมาเป็นชื่อวัดแล้วเขาตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมมันสามารถดำเนินการได้ง่ายจังทั้งที่นายเฮียงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี34
0: ครับ
1: อันนี้เขาตั้งคำถามมานะคะแล้วก็ยืนยันว่าทายาทยังติดใจอยู่นะยังติดใจเรื่องกรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องการจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารทั้งหมดว่าใครมีสิทธิ์ใครถูกใครผิดนะคะที่ฝ่ายวัดเนี่ยอ้างว่ามีเอกสารและโฉนดฉบับจริงนะคะที่นายเฮียงเนี่ยมอบให้ ป้าดาเขามองว่าเอกสารเนี้ยมันต้องผ่านการพิสูจน์ตามกฎหมายอย่าเพิ่งสรุปว่าถูกต้องโดยทันทีแล้วก็ตั้งคำถามด้วยถึงกระบวนการทำงานของกรมที่ดิน
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเนี่ยที่มันดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเขาตั้งคำถาม
0: ก็แสดงว่าป้าไม่จบ
1: ป้าไม่จบเพราะป้าตั้งคำถามไงว่าทำไมมันดูง่ายจัง

0: บนี้นะคะป้าดาเนี่ยบอกว่าแจ้งความที่กองปราบปรามแล้วนะคะเพื่อให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดพบว่ามีการกระทำผิดแม้โฉนดจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแล้วกลุ่มทายาทก็ยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าตามสิทธิ์ในกระบวนการศาลฎีกาต่อไปด้วย
1: โอ้โหครับ
2: ยาวเลยทีน
0: ี้ไม่จบ
2: ไม่แต่เรื่องโฉนดอ่ะถ้าเป็นออกทางการมันน่าจะจบแล้วเน
1: า
2: ะ
1: คือทางการจะออกได้มีการเปลี่ยนชื่อได้ก็แสดงว่าโฉนดที่ถือนั้นเป็นของจริงไง
2: ใช่
1: ถูกไหมล่ะ
2: ถูกไหมล่ะ
0: ไม่รู้อ่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าวันที่18กันยานี้ด้วยนะคะ10โมงป้าดาเนี่ยก็จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่นตามหมายเรียก
2: แต่ว่าไอ้เรื่องที่ไป10โมงเนี่ยก็คือเรื่องที่ไปปิดกั้นทางเข้าออกวัด
1: ใช่ใช่
2: เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
0: เรื่องเน
1: า
0: ะ
1: หลายเรื่องหลายเรื่อง
2: หลายเรื่อง
1: เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราสับอารมณ์มาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งจะแข่งจบลงไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคุณผู้ชมครับกับทั้งช้างศึกยู23ครับในการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ผลเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ทีมฟุตบอลชายไทยของเรานะฮะลงสนามเกมแรกครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็พบกับคีร์กีสถานนะฮะซึ่งตอนแรกทัพช้างศึกของไทยเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกสถานการณ์จากตามอยู่2ประตูกลับมาเอาชนะได้เป็น3ประตูต่อ2นะฮะเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามคุณผู้ชมโดยนัดที่2หลังจากนี้ครับทีมทัพช้างศึก U23 ของเรานะฮะจะพบกับฮ่องกงครับในวันที่20กันยายนนี้ช่วงเวลา 14:00 นแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับก็จะไปพบกับเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนะฮะในวันที่23กันยายนช่วงเวลา 17:30 นครับ
4: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
2: เอาดูสถานการณ์ไทยกัมพูชาตึงเครียดนะครับคุณผู้ชมกัมพูชาขุดคูเลตเราประท้วงไปแล้ววันนี้จะมีการเจรจากันเรื่องของการกลบคูเลตอย่าไล่ฟังครับ
5: ดูว่าทำครับดิเขาขุดคูเลต
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
5: กูถอดให
2: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
5: ไปอาบน้ำกับกูวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: บอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
8: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
7: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
9: ดาราล็อกกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
10: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณๆนะ
3: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
12: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
11: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
12: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
13: มาติดตามนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนิน450ตึงเครียดครับกัมพูชามีการขุดคูเลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีรถหนามอยู่ตรงกลางและเราก็บอกเขาว่าต้องกบคูเลตให้ได้นะปรากฏว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะตามข่าวก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจาถูกไหมพอจะเจรจาเสร็จสับปั๊บมีการข่าวบอกว่ามีการเสริมกำลังทหารกัมพูชามาอีกแล้วแล้วมันจะเกิดจะรอบที่3ไหมเขาว่ากันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับย้อนกลับไปก่อนปัญหาสำคัญก็คือเนิน450นะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีการขุดคูดักรถถังนะเป็นคูเลตแบบนี้แล้วก็มีการสร้างบังเกอร์วางแนวลวดหนามล้ำเข้ามาในดินแทนของไทยเนี่ยประมาณ100เมตรกัมพูชามีการขนกำลังมาหลาย10นายทหารไทยก็ไม่ได้สิถูกไหมคุณทำแบบนี้ผิดข้อตกลงทหารของเราก็ไม่ถอยก็มีการลุกฮะลุกตามข่าวที่ดูตามเพจต่างๆแล้วก็ดูตามภาพนะเขาก็บอกว่าไล่จนฝั่งทหารกัมพูชาเนี่ยไปอยู่สุดขอบหน้าผาเลยเพราะจุดนี้มันคือสันปันน้ำไทยบอกว่าไม่ได้นะกัมพูชาทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องกลับมากลบคูเลทที่คุณขุดขึ้นใหม่แล้วคืนสภาพตามแผนที่ก็คือ1:50,000ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยกัมพูชาเหมือนว่าเขาจะอ่อนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเจรจากันนะรับปากเดี๋ยววันนี้จะมีการกลบคูเลทให
3: ้
13: แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับอาจจะพูดได้ง่ายฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาเราคุยกันกับกัมพูชากับกัมพูชาก็คุยกันไปคนละทิศคนละทางอ่ะคุณผู้ชมครับและอ่ะดูเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจพี่เล็กวาสนานานุ่มพี่เล็กวาสนานานุ่มบอกว่าเมื่อคืนนี้ทหารกัมพูชาแอบเสริมกำลังเพิ่มและแสดงทีท่าที่ไม่ยอม
3: อ
13: ้าวแบบนี้ก็อ้าวก็ตั้งแต่เมื่อคืนโดยมีการส่งทหารระดับนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพของกัมพูชาเนี่ยมาเจรจานะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์วันนี้พลค่อนข้างตึงเครียดถูกไหมฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขมรส่งนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพเขมรเจรจากับผบ.หน่วยของทหารไทยเคลียร์ปมเขมรเนี่ยขุดคูเลตและก็แฮชแท็กเนิน450แฮชแท็กช่องกระโดดนะครับพอมันตึงเครียดแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายคนเห็นข่าวแบบนี้โดยเฉพาะชาวบ้านก็รู้สึกกังวลและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนเองก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันไล่เลียงไปตามแนวชายแดนตั้งแต่สุรินทร์ไปจนถึงศรีสะเกษตั้งแต่ช่องสังงามเนิน450ช่องกระโดนผ่านช่องสายตะกูช่องดารากาพนมเบงยาวไปถึงเนิน800เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังมีการเผชิญหน้ากันที่บ่อน้ำพระพรหมโดยเพจอมิตภะคณะขอบตาดำเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าทหารไทยรีบไปวางแนวรั้วรวดหนามแต่ไปเจอทหารกัมพูชาประมาณ100นายเข้ามาขัดขวางและมีการชี้นิ้วห้ามทำนู่นทำนี่ทำนั่น พอฝั่งไทยของเราจะไปคุยดีๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เดินหนีไป
14: ครับ
13: เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกทหารกัมพูชายังมีการยิงปืนลงพื้นบริเวณกระท่อมอ้างว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ทหารเราล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จเรียบร้อยอันนี้เรานำเสนอไปเมื่อวานส่วนฝั่งกัมพูชาก็มีการแก้เกมด้วยการขุดคูเลตประชิดแนวรั้วของเราเอาแบบง่ายๆคือประชิดแบบไม่ถึง59
15: ใกล้มากประชิดจริง
13: ๆพอข่าวแบบนี้เกิดขึ้นในมุมมองชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะนอนไม่หลับเพราะว่ากลัวว่าจะมีการปะทะกันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมโดยเฉพาะชาวบ้านอำเภอโบเชษจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านทำยังไงคุณผู้ชมนี่ฮะ
16: เสริมคูสอน
13: บังเกอร์เราต้องพร้อมไว้ก่อนฮะมีการมาปัดกวาดบังเกอร์หลุมหลบภัยเตรียมการเอาไว้ก่อนหากมันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยได้วิ่งเข้าไปหลบในบังเกอร์ได้ทันนะครับชาวบ้านบุรีรัมย์ว่ายังไงชาวบ้านบุรีรัมย์หวาดระแวงสิคืออยากจะให้มันชัดเจนเรื่องของความปลอดภัยเขาจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินได้ตามปกติฝากนายกอนุทินหน่อยเรื่องความมั่นคงแบบนี้นะครับ
14: คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยทีมข่าวก็เลยต้องไปถามข้อเท็จจริงกันหน่อยก็ต้องไปถามทางกองทบกถูกต้องไหม
13: ว่ายังไง
14: พลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทบกออกมายืนยันเลยบอกว่าไอ้ภาพที่เกิดความกังวลใจในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการขุดคูเลตเนี่ยหน่วยทหารในพื้นที่ไปเจรจาพูดคุยกับฝั่งของกัมพูชาแล้วนะฮะและกัมพูชาก็ได้มีการให้ความร่วมมือครับในการรื้อถอนสิ่งกีดขวางตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการกลบคูดินพร้อมปรับคืนสภาพพื้นที่ครับส่วนประเด็นกระแสข่าวที่บอกว่ามีในพลของกัมพูชาไม่ยินยอมเนี่ยหรือว่ามีการซ่องสุมกำลังจนอาจจะนำไปสู่การปะทะหรือไม
13: ่
14: ซึ่งต้องย้ำว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นเพราะว่าในการลงพื้นที่จริงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได
13: ้
14: ตกลงกันได้นะฮะโดยท่านยังย้ำแบบนี้ครับว่าเนี่ยเรามีการวางกำลังเฝ้าระวังของฝ่ายไทยเราเองก็ต้องเลือกในจุดที่เราได้เปรียบตามลักษณะภูมิประเทศทางการทหารไม่ได้มีการตั้งกำลังตรงจุดนั้นนะฮะแต่ก็มีการทำถนนเนี่ยขยายไปถึงครับส่วนกัมพูชาก็ต้องย้ำว่าเขาเป็นการนำเครื่องกรีดขวางเนี่ยมาวางเอาไว้เท่านั้นไม่ใช่การเข้ามาตั้งวางกำลังทางทหารเอาไว้ครับ
17: ในส่วนที่เขามาทำคูเลตกับวางลวดหนามเนี่ยอันนี้อยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่บนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แนวเส้นสมมติฐานพอดีไงชายแดนมันไกลกว้างอะเนาะยาวนะครับแต่ละหน่วยเขาก็จะมีวิธีประสานงานของเขาอยู่ระหว่างดำเนินการนะน่าจะเสร็จแล้วครับผม
18: หมายถึงตอนนี้น่าจะกลบ
17: แล้วเขาดำเนินการแล้วนี่
14: ในขณะที่สสกังฟูเนี่ยฮะก็มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันบอกว่าเนิน450ช่องสงามนี่ภาพนี้ทหารเขมรกลบคูเดตแล้วแต่เราเองก็ไม่ประมาทนะฮะ
13: เอาอีกเพจนึงพี่เล็กวาสนาเป็นยังไงบ้างพี่เล็กวาสนาผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะครับบอกว่าจบลงด้วยดีสุดยอดทหารไทยเจรจากดดันสำเร็จสถานการณ์คลี่คลายนะครับการเจรจาจบลงด้วยดีทหารเขมรยอมกลบคูเลตที่เนิน450และหรือลวดหนามออก
14: ครับ
13: นี่ฮะโดยให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตนเองตามข้อตกลงหยุดยิง
15: จ้ะ
13: วอนหยุดข่าวลือยืนยันไม่ต้องอพยพขอบคุณทหารไทยทุกคนน
14: ี
13: ่สบายใจได้นะชาวบ้านฟังแบบนี้ก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่ง
15: ใช่ค่ะก็เรื่องนี้เนาะพลโทกนกนะคะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีบอกว่าเนิน450เนี่ยมันเป็นสันเขายาวประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำนะคะตามแผนที่1ต่อ 50,000 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะคะโดยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยคือช่องดารากาฝั่งกัมพูชาก็มีการสร้างหมู่บ้านคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ไว้นะคะและทหารกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เนิน450เป็นจุดตรวจการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเขมรแดงแต่ว่าปัจจุบันพอเห็นไทยเนี่ยกำลังทำถนนเข้าพื้นที่ก็เลยรีบขุดคูดักไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปในจุดที่จะมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ได้เพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีการปะทะเนี่ยอาจถูกไทยโจมตีซ้ำรอยแบบที่โอสเมต
13: โอสเมตก็คือตอนนั้นก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆแล้วก็โดน F16 ของเรายิงไป
15: หมดเลยนะคะซึ่งพลโทกนกเนี่ยประเมินว่าถ้าปล่อยไว้จนหมดหน้าฝนจุดนี้จะเสี่ยงการปะทะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การเจรจาในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยของประเทศและประชาชนค่ะ
17: ช่องดารากานี่เป็นแหล่ง
16: คาสิโนสแกมเมอร์นะมันก็จะมองภาพออกนี่คือความสำคัญของ450มันถึงขึ้นมาคุม450ไงเพราะ450นี่มันคุมพื้นที่ข้างล่างแถวดาลกาได้ตอนเนี้ยมันจะมารวมอยู่ที่นี่เพราะโอสเมตเราก็ยึดนะครับโอสเมตที่ช่องจอมเรายึดได้ช่องสายตะปูเราก็ยิงทำลายไปเขากำลังบูรณะก็เหลือที่สงัมที่มันสูญเสียน้อยที่สุด
13: อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับคือกัมพูชาเขามักจะบอกแล้วก็ไปอ้างกับนานาชาติเสมอว่าเราเนี่ยในการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยไปทำลายพวกโบราณสถาน
19: โจมตี
13: โจมตีปราสาทพระวิหารเราก็มักจะบอกเขาตลอดเวลาว่าก็คุณน่ะใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานทหารซึ่งมันผิดหลักอยู่แล้วแล้วก็ผิดกฎอยู่แล้ว
14: อาวุธหลักฐานทุกอย่างก็ชัดเจน
13: แม้ว่าเราจะมีหลักฐานต่างๆมีทั้งคลิปมีทั้งภาพหลักฐานแต่กัมพูชาก็ยังบอกว่าเรานี่แหละเป็นฝ่ายจะไปทำลายเขาก่อนทำลายโบราณสถานมรดกโลกเสียหายเพราะว่าเราโจมตีเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเหนือสิ่งอื่นใดเขาพูดโดยไม่มีหลักฐานแต่เราพูดแบบมีหลักฐานพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเพราะว่าทางกองทัพบกของเราเปิดคลิปจากโดรนฮะเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมดูไปด้วยกันใช้พื้นที่มรดกโลกตั้งฐานทหารยิงใส่ทหารไทยจริงๆนะครับ
14: ค
13: ลิปเนี่ยเป็นภารกิจของโดนโจมตีของทหารไทยทีมฟอลคอนเอาหลักฐานนี้มาเปิดนะครับเพื่อทำให้เห็นความเป็นจริงว่าก็นี่เห็นไหมบังเกอร์บังเกอร์ถูกไหมล่ะกัมพูชาเนี่ยเอาดูชาวกัมพูชาดูเราเยอะดูสิ
14: บังเกอร์เพียบเลย
13: เผื่อคุณจะได้ตาสว่างว่าคุณแบบนี้บังเกอร์
14: ฐานเลยนะฐาน
13: เอา

0: อันเลยนะ
1: จริงอ่ะบังเกอร์แล้วฐานอ่ะอยู่รอบไปหมดเลยนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วได้ไงอ่ะจะปล่อยให้เขายิงเราฝ่ายเดียวหรอใช้คำนี้
0: นี
1: ่ปืนก็มีเนี่ยคือหลักฐานสำคัญนะครับว่าโดยรอบปราสาทพระวิหารมันเต็มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธกัมพูชาเนี่ยมีการตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบรถกวนสัญญาณหรือว่าระบบแจมมิ่งเสาสื่อสารรวมไปถึงยุทโธปกรณ์และที่มั่นของทหารกัมพูชาก่อนที่จะใช้จุดนี้คุณผู้ชมโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของไทยบริเวณห้วยตามาเรียและผาหมออีแดง
0: ครับ
1: เนี่ยหลักฐานชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับคือเรามีหลักเขาพูดไปเขาไม่มีหลักฐาน
0: ถูก
1: แต่เรามีหลักฐานให้นานาชาติรู้ว่านี่ไงหลักฐานคุณจะได้เอามาอ้างไม่ได้ถูกไหมฮะคุณผู้ชมมิฉะนั้นเนี่ยคือข้อกล่าวหาที่บอกว่าเราเนี่ยต้องการโจมตีปราสาทพระวิหารต่างๆนานาเนี่ยก็เพราะว่าคุณเนี่ยเอาทหารของคุณไปทำบังเกอร์เนี่ยรอบหมดเลยเอาจุดเดี๋ยวจุด
2: เดี๋ย
1: วขวามืออ่ะจุดมันชัดเจนเลย
0: แล้วคือภาพก่อนหน้านี้คือในตัวปราสาทเองก็มีการเอาอาวุธเข้าไปเก็บเอาไว้ด้วย
1: ใช่
0: เอ้าคืออะไรอ่ะก็นี่คือหลักฐานชัดเจนเลยว่าคุณใช้จุดนี้เป็นฐานทหารเราเองก็มีสิทธิ์ในการป้องกันตัวหรือเปล่าม
1: ิฉะนั้นนานาชาติสำนักข่าวต่างประเทศเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่ะพูดทหารนานาชาติอ่ะอันนี้คือหลักฐานชัดเจน
0: AOT เนี่ย
1: ถูกไหมที่ลงพื้นที่ไปอ่ะเอามาสู้ทำคลิปที่มันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาอะไรเข้าไปเก็บไว้ล่ะ
0: นี
1: ่ถูกไหมล่ะ
0: จรวดจรวดบ้าง
1: จรวดทั้งนั้น
0: ระเบิดบ้างอาวุธกระสุนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนี่นะหลักฐานชัดเจน
1: กัมพูชาเรามีหลักฐานนะ
0: ส่วนอีกหนึ่งคดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของหลักฐานล่าสุดอาจารย์ประเทพออกมาเปิดหลักฐานเพิ่มเติมอีกแล้ว
1: คดีแตงโมหรอ
0: ใช่คดีของคุณแตงโมคุณผู้ชมครับมีการเอาภาพ2ภาพมาซ้อนกันให้เห็นเลยว่าตกลงแล้วคนบนเรืออยู่กันกี่คนกันแน
1: ่
0: ซึ่งเราลองมาดูภาพกันนะคุณผู้ชมครับโดยอาจารย์ปานเทพครับก็ได้มีการออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอภาพนี้ครับเป็นภาพเรือที่แตงโมนั่งในวันเกิดเหตุที่กำลังลอดใต้สะพานสังฮีฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม8นะฮะช่วงเวลาสัก 3:51 นาทีแล้วคุณเอกราชเนี่ยโปรแกรมเมอร์ครับก็เลยนำภาพเรือที่ไม่ได้มีใครนั่งมาซ้อนมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคุณผู้ชมครับกับบางส่วนของเงาเนี่ยปรากฏว่าเขาลองดูแล้วที่เห็นลูกศรชี้นี่คือเงาของคน
1: ครับ
0: เขาก็ลองดูไปหลายมุมแล้วเนี่ย
2: เงาลูกศรอันหลังถูกไหม
0: มันมีเพียงแค่5คน
2: ค่ะ
0: แต่ทำไมตำรวจแถลงบอกมี6คนบนเรืออ
1: ่
0: ะนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพก็ออกมาเปิดเผยเอาไว้นะฮ
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวว่าภาพที่มีการถ่ายคู่แตงโมกับกระติกตรงสะพานพระราม8ช่วง 3:56 นาทีอาจารย์ปานเทพบอกเลยว่ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: มีการพิสูจน์ครับว่าภาพคู่กระติกแตงโมเนี่ยเกิดจากการตัดต่อก็คือภาพนี
2: ้
0: มีการซ้อนภาพมีการถมดำแล้วก็มีการโอนภาพนี้เนี่ยจากเครื่องอื่นเข้ามาสู่มือถือของคุณกระติกด้วยนะฮะอาจารย์ปานเทพย้ำบอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้ครับแตงโมเนี่ยตกน้ำ 4:34 นาที10วินาทีตามที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันไม่เป็นจริง
1: ครับ
0: อาจารย์ประเทศบอกว่าแตงโมหายไปก่อนหน้านั้นอีกนี่ในสิ่งที่ได้บอกเอาไว้นะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ปานเทพยังได้วิเคราะห์ถึงพิรุธด้วยนะที่กระติกกับแซนอ่ะเขาพูดถึงภาพคู่ระหว่างเนี่ยภาพเนี้ยก็คือระหว่างกระติกกับแตงโมไว้ในรายการโหนกระแสนะคะเม
1: ื่
2: อปี65
0: ครับ
2: เขาบอกว่ารูปเนี้ยเนี่ยแซนเป็นคนเดินมาถ่ายให้นี่ตอบบอกพูดแบบนี
1: ้
2: แต่ทั้งคู่เขามีน้ำเสียงในการตอบอะตอบคำถามในการพูดคำนี้แบบสะดุดอะลังเลว่าเอ้ยแบบ
1: ใครถ่ายหรอ
2: เออใครถ่ายอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เหมือนไม่มั่นใจ
2: เหมือนไม่มั่นใจเหมือนอุ้ยเดี๋ยวพูดทับลายกันหรือยังไง อะไรอย่างงี้ซึ่งภายหลังเนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าภาพนี้เกิดจากการตัดต่อถูกไหมแบบที่ยศบอกเมื่อสักครู
0: ่
2: ส่วนภาพกระติกที่ถ่ายเดี่ยวนะคะในเวลา22:13 นะอันนี้กระติกถ่ายเดี่ยวนะที่กระติกอ้างว่าแตงโมถ่ายให
1: ้
2: ตอนขากลับก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะว่ามีการแก้ไขเวลาจากเวลาเดิมเนี่ย21:57มาเป็นเวลา22:13คือทำให้คนดูเนี่ยหลงเชื่อว่าแตงโมอยู่บนเรือ ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับจากสะพานพระราม8ทั้งที่ไม่มีแตงโมอยู่บนเรือ
0: ครับ
2: เออก็คือทำให้คนเข้าใจไปแบบนั้น
0: แก้เวลาน
2: ะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ปานเทพนะคะก็ยังมีการโพสต์ต่ออีกว่าในเมื่อไม่มีแตงโมอยู่บนเรือคลิปที่ตำรวจเคยแถลงว่าแตงโมตกน้ำตอน 24:34 เนี่ยมันก็มีการพิสูจน์แล้วด้วยนะว่าเงาเนี่ยบังแสงไฟท้ายเรือเนี่ยมันคือเป็นเงาที่ ค่อยๆลอยไปด้านบนมันไม่ใช่เป็นเงาที่เป็นการลอยตกน้ำอ่ะแต่ว่าเป็นเงาที่ลอยเข้าไปในเรือแทนนะคะคือสามารถพิสูจน์ต่อมาด้วยการที่เงาคนเนี่ยเข้าไปในเรือด้วยเนี่ยจริงๆเขาพิสูจน์มา

0: แล้วด้วยการวางอีกภาพของเรือลำจริงเนี่ยมาซ้อนทับเหมือนกันก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูเลยเหมือนกันค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงคือมันก็ยังอยู่ก่อนหน้านี้นะก็คือว่าคุณแม่แตงโมใช่ไหมเขาไปแจ้งความกระติกในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนของแตงโมคุณอัจฉริยะวันนี้ไปพร้อมกับนายเอกราชโปรแกรมเมอร์นะครับก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีไปในฐานะพยานนะครับหลังให้ปากคำเสร็จนายอัจฉริยะบอกว่าขั้นตอนต่อไปนะทางกฎหมายนะเดี๋ยวตำรวจจะมีการออกหมายเรียกกติกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาทั้งเรื่องของรูปภาพทั้งเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับแตงโมนะครับฟังคุณอัจฉริยะนิดนึงนะครับ
2: ที่เข้าไปรับรองภาพนะเรือที่ไม่ใช่ลำของกติกนะแล้วก็เรื่องของภาพที่มีการตัดต่อที่มีสถาบันสองสถาบันรับรองมาแล้วว่ากติกเนี่ยนะครับมีการตัดต่อรูปภาพรูปคู่ที่ถ่ายรูปกับแตงโม
1: ทีนี้อ่ะเราฟังฝั่งนี้แล้วลองดูคนบนเรือไหม5คนมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าปรากฏว่าแซนครับแซนเนี่ยคุณผู้ชมอุ๊ยโพสต์ภาพคู่กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอันนี้ไม่ใช่ตั้มบ้าพลังนะ อันนี้เป็นทนายตั้มนะแต่ยังมีหนวดอยู่เน
0: า
1: ะโอ้ยังมีหนวดนะที
0: น
1: ี้เขาโพสต์ใน Facebook แล้วก็ Instagram ระบุว่าใครเบื่อดูละครที่ยังคิดตอนจบไม่ได้ลองเปิดใจมาดูรายการของทนายตั้มดูนะคะให้ความรู้ดีค่ะโอ้คนก็ตีความไปต่างๆนานาเลยน
0: ะ
1: ว่าสรุปแล้วเอ๊ะหรือจะให้ทนายตั้มมาช่วย
3: คนใหม่หรอหรือยังไง
1: หรือจะเป็นชนะอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ยังอันนี้คือเขาพูดเฉยๆนะยังไม่ได้มีใครบอกว่าเขาโพสต์แบบนี้
3: เป็นประเด็นให้หลายๆคนคิดตามกันต่อว่าจะยังไงกัน
0: แต่ยังไม่ได้มีคำตอบที่แน่นอน
1: แต่ที่ได้คำตอบแล้วคุณผู้ชมครับจำคดีคนไปปาหินบ้านของคุณอัจฉริยะได้ไหม
3: จำได้
1: ซึ่งตอนนั้นน่ะตัวคุณอัจฉริยะบอกว่ายังไงคุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีปัญหากับตำรวจคนหนึ่ง
3: ครับ
1: หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมไหมล่าสุดเองตำรวจก็ทำงานไวคุณผู้ชมเพราะภาพหลักฐานชัดเจนมากจับทั้งสองคนได้แล้วนะครับเอาสองคนมาสอบปากคำมาแล้วครับชื่อว่านายวรัญญูอายุ24ปีคนรับงานนายชาญวุฒิอายุ20ปีฮะคนที่ปาก้อนหินเนี่ยคุณผู้ชมส่วนมอเตอร์ไซค์ผู้ถ่ายคลิปส่งงานเป็นเยาวชนอายุ17ปี
3: ครับ
1: นี่ฮะเอาที่กลายเป็น3คนเหรอ
3: เ
1: ดี๋ยวไปไล่เรียงกันต่อนะคุณผู้ชมนะว่าใครทำหน้าที่ยังไงบ้างนะครับนายชาญวุฒิอายุ20ปีเนี่ยเป็นคนที่ลงมือปาหินเนี่ยเขารับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากพี่ที่รู้จักให้มาทวงเงินเรื่องค่ามวยถ้าหากทำสำเร็จก็จะได้ส่วนแบ่งเขาก็เลยไปเก็บหินมาจากข้างทางแต่พอทำแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินนะครับ
3: ครับ
1: อยากจะขอโทษไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณอัจฉริยะ
3: อ
1: ้
3: าว
1: ซึ่งถ้ารู้มาก่อนก็คงจะไม่ทำเช่นนี้แค่อยากมาทวงเงินค่ามวยเฉยๆ
3: ครับ
1: ลองฟังดูครับ
4: ตามเรื่องค่ามวย
5: ใช่ที่ติดค่ามวยก็คือถ้าทำงานได้ก็ได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต
4: ์แล้วเราได้เท่าไหร่เ
5: พียงไม่ทราบ
4: เขายังไม่ได้
5: ยังไม่ได้ครับ
4: แต่เราก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านพี่อาชีฮะ
5: ไม่รู้ครับ
4: มารู้ตอนไหน
5: มารู้ตอนออกข่าวเนี่ย
4: ตอนออกข่าว
5: ใช
4: ่อ๋อก็คือปัญหาที่มีปัญหากับรุ่นพี่นี่ก็คือเรื่องค่ามวย
5: ใช่
1: ทีนี้รอดูต่อนะว่าเอาใครจ้างใครรับงานหรือใครอะไรยังไงนะใครบงการอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นภาพชัดเจนว่าคนหนึ่งปาก้อนหิน
3: ครับ
1: นี่คนนี้ปาอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปรับประมาณว่าส่งงานตำรวจว่าอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็ปิดคดีได้ไวนะแต่ทีนี้เนี่ยตำรวจว่ายังไงเพราะว่าเขาอ้างว่าเขามาทวงค่ามวยใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูคุณอัจฉริยะด้วยว่ายังไงนะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์รอดูก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอขยายผลว่าจริงๆแล้วใครอยู่เบื้องหลังนะครับ
0: ครับ
3: ผมนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาสรุปอบรมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะและล่าสุดครับทางสวิสเซ่นะครับเขาก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
6: สวิสเซ่เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพผิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิสเซ่รีจูพาร์ทพร้อมดึงตัวศิลปินสุดฮอตเจฟซาเตอร์รวมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ผ่านภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจเพื่อชวน

0: นรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้หันมารักและใส่ใจดูแลตัวเองจากภายในในทุกๆวันเพื่อสุขภาพและผิวที่ดีในระยะยาวโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแขกและแฟนๆที่มาร่วมงานได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจฟซาเตอร์ที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนอีกด้วย
1: ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือ Swiss Chef เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานอยากจะบอกว่าทุกวิตามินทุกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของ personal เนาะเราเข้าไปดูว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันแบบเราตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น Swiss Chef เขามีทุกแคตเลยที่เราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเริ่มอายุเท่านี้เราควรกินวิตามินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองมาเข้าไปดูได้ครับผมก็ฝาก Vitu Plus ด้วยเป็นโปรดักต์นึงผมรู้สึกว่าแบบมันใหม่สำหรับผมมากๆมันตอบโจทย์ตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่มองหาวิตามินที่แบบในเดลี่รูทีนที่มันแบบครบๆที่เขาหาอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะตามหาที่ไหนมาตามหาที่สวิสเซอร์แลนด์มีครบแน่นอน
0: สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ถือว่าตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างลงตัวโดยสวิสเซอร์รีจูพัทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากภายในที่ผสานคุณค่าสายแอนทอกสารสกัดซีบักทอนจากทิเบตรวมกับวิตามินซีและนิโคตินามายรับประทานง่ายๆเพียงวันละ1เม็ดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองเพื่อผิวและสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้แล้ววันนี้ออนไลน์ที่สวิสเซอร์ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลย
2: อีกเรื่องนึงวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับมีทั้งอยากจะเตือนด้วยเอาใครอยากจะซื้อบ้านเนี่ยคุณควรจะต้องไปตรวจสอบบ้านคุณให้ดีนะถูกไหมโดยเฉพาะบ้านที่แบงค์ยึดไปหรือว่าบ้านที่ตัวบังคับคดียึดไปนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้สูงอายุเราอยากให้ฟังข่าวนี้ด้วยนะหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่บ้านคุณมีผู้สูงอายุเดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลยช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
8: วันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
2: ้ไม่กลับบ้านหรอก
3: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
5: ซ่อนแบบซอฟ
6: ๆมีแบบดุ
7: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
9: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับข่าวนี้มันจะให้ความ

0: รู้สึกหลายอย่าง
1: ครับ
0: นะคุณผู้ชมนะมีเรื่องนึงที่อยากจะเตือนก็คือว่าใครที่อยากจะซื้อบ้านบ้านที่หลุดจากกรมบังคับคดีแล้วหรือหลุดจากธนาคารไปแล้วอยากให้คุณตรวจสอบบ้านดีๆนะครับเพราะว่าไปที่เชียงใหม่มีคนนึงเขาอยากจะได้บ้านบ้านตรงนี้อยู่ที่ตลาดแล้วก็เป็นบ้านเก่าๆเป็นบ้านไม้2ชั้นเขาก็ไปดูนะ
2: คร
0: ับเพราะว่าไอ้บ้านนี้จะหลุดจากกรมบังคับคดีแล้วพอจะหลุดจากกรมบังคับคดีเสร็จสับปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็เลยอ่ะขอไปดูบ้านหน่อยเถอะเพราะจะมาซื้อใช่ไหมก็ไปดูอ่ะบ้านดูสภาพบ้านคุณผู้ชมนี่นะก็ไปดูสภาพบ้าน
1: บ้านไม้บ้านไม้หัวมุม
0: ก็ยังเป็นชุมชนนะเพราะว่าชุมชนนี้คือบ้านหลังนี้เคยเป็นร้านขายของชำมาก่อนแล้วโลเคชั่นดีคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอยู่ตรงตลาดไงเขาก็เลยเฮ้ยสนใจอยากจะซื้อก็ไปดูบ้านเพื่อต้องการจะซื้อมารีโนเวทเอาไปปรับปรุงดูไปเรื่อยๆขอเข้าไปดูข้างในดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เปิดเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นแบบห้องโถงชั้นที่1นะพอเข้าไปดูห้องโถงชั้นที่1เนี่ยเข้าไปเสร็จสับปั๊บเขาก็ไปเจอลักษณะถ้าดำเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆคือเป็นมุ้งครอบ
1: ครับ
0: มุ้งที่มันมีโครงเหล็กสำหรับดึงครอบได
1: ้
0: มีมุ้งครอบอยู่นี่มุ้งครอบทำไมมีมุ้งครอบก็เลยตัดสินใจเปิดมุ้งครอบดูฮะตกใจเลยคุณผู้ชมครับคือในมุ้งครอบเนี่ยมีลักษณะเป็นร่างของมนุษย์แห้งแล้วนะ อยู่เข้าใจใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคือน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วฮะเธอก็ตกใจพอตกใจเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับก็เลยเอาโทรเรียกกู้ภัยโทรเรียกตำรวจโทรแจ้งคนรอบข้างให้เข้ามาดูซิว่าเฮ้ยผู้สูงอายุเป็นใครแล้วทำไมมานอนอยู่ในบ้านหลังนี้ได
2: ้
0: เพราะบ้านหลังเนี้ยถูกทิ้งล้างมานานแล้ว
1: ครับ
0: เข้าใจใช่ไหมครับตำรวจมาผู้ใหญ่บ้านมาโรงนิติเวชโรงพยาบาลมาตรวจสอบก็ดูแล้วเป็นโครงกระดูกเอาชันสูตรเอาโครงกระดูกเนี่ยไปชันสูตรนะครับและพยายามจะติดต่อและสืบหาว่าโครงกระดูกที่นอนอยู่ในมุ้งเนี่ยคือใครกันแน
2: ่
0: เจ้าของบ้านคนใหม่ชื่อว่าคุณภากาแก้วบอกว่าไปถามชาวบ้านเบื้องต้นแถวนี้นะชาวบ้านบอกว่าสงสัยร่างนี้น่าจะเป็นของยายศรีวันหรือเปล่ายายศรีวันก็คือเจ้าของบ้านเดิมหรือคือเข้าใจว่ายายศรีวันเนี่ยน่าจะอยู่กับลูกน
2: ะ
0: ลูกชื่อตีแล้วชาวบ้านเข้าใจว่าไม่เห็นยายศรีวันมา 5-6 ปีแล้วเอาแล้วบางคนบอกเอาแล้วถ้าเป็นยายศรีวันจริงแล้วไม่รู้หรอว่ายายศรีวันไม่ออกมาไม่เอ๊ะไม่สงสัยหรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีคนบอกว่ายายศรีวันเนี่ยจะไปอยู่กับลูกกับญาติ
1: ๆ
0: ในตัวเมืองเชียงใหม่พอไม่เจอยายศรีวันก็โอ้สงสัยยายเขาย้ายไปอยู่กับญาติแล้วก็เลยไม่มีใครเอะใจไงคุณผู้ชมอันนี้มันก็เลยเฉลยไปทีละข้อน
2: ะ
0: ทางคุณประกาแก้วบอกว่าก็ตกใจนะแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เตรียมที่จะทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศให้กับเจ้าของโครงกระดูกครับ
3: คุณยายก็น่าจะเสียชีวิตมาหลายปีแล้ว
4: น่าจะประมาณถ้าพอแห้งเหลือก็กระดูกอ่ะพี่ยังถ่ายหูบถ่ายยังไว้เลยเนี
3: ่
4: ย
3: แล้วตอนนี้ยังไงครับชาวบ้านช่วยกันตามหาญาติ
4: ก็เปิ้นก็ว่าจะดูว่าแกที่เปิ้นรู้จักกันเนาะคนเก่าของแกที่แถวนี้เปิ้นก็ว่าจะไปก็หาดูว่าญาติเปิ้นมีที่ไหนแล้วเขาก็นึกว่าเป็นบ้านล้างบ่มีไผแล้วก็เลยมาสนใจสักอย่าง
0: คุณยายอายุ93ปียายศรีวันคำถามที่เดียที่ยศกับคุณผู้ชมเหมือนที่ผมเล่าไปยายศรีวันมีลูกลูกชื่อตีตอนแรกบอกว่าตีกับยายตีกับแม่เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับญาติญาติที่ตัวเชียงใหม่เพราะบ้านจะถูกยึดใช่ไ
1: ห
0: มปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตีติดคุกตีติดคุกเรื่องของยาเสพติดแล้วไปอยู่ในคุกที่จังหวัดตากดิฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องปล่อยแม่อยู่คนเดียวเข้าใจใช่ไหมครับแม่ก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี
2: ้
0: ก็เลยทำให้ไม่มีใครคิดว่าน่าจะย้ายไปอยู่แล้วไงแล้วนึกสภาพคุณผู้ชมย้อนกลับไป 5-6 ปี
1: ครับ
0: คุณแม่นอนเสียชีวิตคนเดียวในบ้านหลังนี
2: ้
0: ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้สันนิษฐานว่าเป็นคุณยายศรีวันก่อนแล้วกันนะแล้วน่าจะเสียมา 5-6 ปีแล้วเดี๋ยวต้องรอนำเรื่องนี้คุณผู้ชมไปชันสูตรว่าเป็นยายศรีวันจริงไหมอะไรยังไงนะแต่เบื้องต้นหลายๆฝ่ายก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยายศรีวันนี่แหละครับทีนี้ผมบอกว่าเรื่องนี้มันได้ความรู้สึกหลายๆอย่างค
2: ือ
0: หนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะซื้อบ้านมือสองบ้านหลุดคดีบ้านจากกรมบังคับคดีเนี่ยเราควรไปตรวจก่อน
1: ใช่
0: ถูกมาเช็คดีๆเช็คดีๆสองก็คือว่าบรรดาผู้สูงอายุครับบรรดาผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ข้างๆบ้านผู้สูงอายุไปดูซิชะเง้อดูหน่อยว่าผู้สูงอายุเขาอยู่บ้านจริงไห
1: ม
0: เขายังอยู่หรือเปล่าหรือเขายังไงช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าบางทีคนก็เข้าใจว่ายายไม่อยู่ไงแต่ถ้าถามไปสักนิดนึงเอายายยังอยู่นะจะได้แบบ จ็บไข้ได้ป่วยจะได้ไปช่วยได
1: ้ช่วยกันดูแลได้
0: เนี่ยสงสารนะ
2: คือฟังแล้วแบบโอ้โหเป็นห่วงแบบเรื่องของผู้สูงอายุมากแล้วตามไปคิดถึงผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านเลย
0: ทำไมอะครับ
2: เพราะว่าผู้สูงอายุท่านนี้นี่คือโอ้โหสู้ชีวิตมาก
0: สู้ชีวิต
2: คุณยายท่านหนึ่งขี่รถไฟฟ้า3ล้อคันเล็กนะคะออกถนนใหญ
0: ่
2: มาอีกแล้ว
0: อันนี้เป็นการสู้ชีวิตแบบที่ผิดวิธี
2: ผิดวิธี
1: อันตรายสิ
2: เป็นรถที่ชาวเน็ตเขา

0: ไม่ได
1: ้โอ้โหคือภาพแรกยายยังอยู่ติดฟุตบาทต่อมายายไปตรงเกาะกลางถนนเลยอ่ะ
2: แค่นั่งยาย
3: ไม่เราเป็นห่วงแทนนะ
1: เนี่ยแล้วคุณผู้ชมคุณยายขับแบบชิลมากใช้คำนี้นะคะซึ่งคลิปนี้กำลังถูกพูดถึงนะในโลกออนไลน์เยอะมากๆคุณยายเนี่ยอายุ82แล้วนะคะ
3: โอ้ยาย
1: ใช่แล้วก็ไปขับขี่แบบนี้นี่คือย่านบางแคนะแล้วคุณผู้ชมเห็นรถเมล์
2: เยอะรถเยอะ
1: โอ้โห
3: ยายมีทั้งนั่งยายมีทั้งนอนยายมีทั้งใส่ชุดกันฝน
1: แล้วคือเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยขับขี่แบบนี้บ่อยแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่แบบการจราจรคับข้างคือแบบช่วงเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็ขี่แบบนี้บ่อยนะคะจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะ
3: มันไม่ปกติเพราะอะไร
2: รู้ไห
3: มถ้าสมมติว่าเดียขับรถใหญ่มา
1: จ้ะ
3: เดียขับรถตู้เดียขับรถเมย์ขับสิบล้อ
2: มองไม่เห็น
3: มองไม่เห็นนะ
1: ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วหลายคนที่เขาเห็นเนี่ยชาวบ้านอ่ะเขาก็เป็นห่วงไงเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบมีลูกหลานดูแลหรือเปล่านะคะ
3: อ่ะคำถามต่อเลย
1: ทีมข่าวก็เลยไปลงพื้นที่หาคุณยายเลย
3: อ
1: ยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคพบว่าคุณยายอ่ะใช้เส้นทางนี้ประจำนี่คำว่าใช้เส้นทางนี้จริงต้องเป็นรถที่ถูกต้องนะ
2: ใช่
3: แล้วเคยโดนอุบัติเหตุไหม
1: เคยค่ะถูกกระบะชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
3: ยาย
1: แต่ยายก็ออกมาขับอีกพอหายนะคะชาวบ้านบอกทุกครั้งที่เห็นยายขี่แบบนี้มองตามด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพราะบางช่วงมีการขี่ตัดเข้าช่องกลางไปเลยโดยเฉพาะตอนเย็นอะไรแบบนี้จนเพื่อนบ้านเนี่ยออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยายเนี่ยเห็นว่าไปไหนมาไหนคนเดียวเอ๊ะถูกทอดทิ้งหรือเปล่า
3: อ
1: ยู่คนเดียวหรือเปล่าม
3: ีลูกไหม
1: ยายมีญาติแวะเวียนมาหาตลอดนะ
3: อ้าว
1: ยายไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่ว่ายายเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวยายรู้สึกว่าเอ้ยชอบใช้ชีวิตคนเดียวนี่ดูท่ายาย
3: ไม่แล้วยายเขาไม่มีครอบครัวไม่มีสามีย
1: ายไม่มีสามี
3: อ๋อยายอยู่คนเดียวไม่มีสามี
1: ใช่ยายอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าบางทีก็เข้าไปสอบถามไปซื้อข้าวให้ไหมอะไรไหมยายบอกไม่ต้องจ้ะคุณยายเป็นคนระวังตัวเรื่องอาหารการกินขอไปซื้อเอง
3: ยายก็เลยต้องขี่ไอ้รถไฟฟ้านี่ออกมาซื้อเอง
1: ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ
4: พี่ก็บอกว่าช่วยเขียนข้อกฎหมายให้หน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะไปบอกกับยายไปคุยกับแกพี่ก็ให้แกดูบอกยายมันเป็นอย่างนี้นะยายอย่าออกไปนะเนี่ยเขาลงคลิปเยอะเลยเขาเอาขยายลงข่าวเต็มไปหมดเลยแกก็บอกว่าเออยายไม่ออกไปแล้วไม่อะไรแล้วเขาว่าอย่างนี้คือเขาก็ระบาดคือจริงๆนะถ้าแกไม่จำเป็น
1: เพื่อนบ้านก็เอาคลิปที่แบบว่าชาวเน็ตเขาดูกันเนี่ยไปให้ยายดูบอกยายเนี่ยยายอยู่ในโลกโซเชียลนะคนเขาเป็นห่วงกันเนี่ยยายบอกว่าโอเคถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ขี่ออกไปก็ละกันอย่าง
3: น
1: ี้
3: นะคะแต่ว่ายายต้องไปซื้อกับข้าวไว้หรอ
1: นั่นน่ะสิ
3: ก็ต้องจำเป็นล่ะอย่าง
1: นั้นใช่แล้วทีนี้ค่ะตำรวจสน.หลัก2พร้อมกับสำนักงานเขตบางแคก็ลงพื้นที่เลยนะเพื่อหาแนวทางป้องกันจริงๆตำรวจบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันสามารถกล่าวโทษได้3ข้อหาเลยนะก็คือนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็กีดขวางทางจราจรรวมทั้งขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีอายุนะคะมากกว่า80ปีแล้วก็พักอาศัยอยู่แค่ลำพังคือช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างยากลำบากนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการตักเตือนพูดคุยก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เห็นข่าวแบบนี้นะไม่ว่าเราจะมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งบ้านไหนที่มีรถแบบนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกเลยนะคะว่าพื้นที่จราจรเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เอารถแบบนี้ออกมาขับได้นะ
3: ครับ
1: มันผิดกฎหมายจริงๆโทษปรับเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทด้วยซ้ำเพราะอะไรเขาบอกว่าพอรถมันผิดกฎหมายปั๊บมันไม่มีการจดทะเบียนพอมันจดทะเบียนไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีพรบ.คุ้มครอง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอไม่มีพรบ.ปั๊บเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไม่มีประกัน
2: ไม่มีคนคุ้มครอง
1: มารองรับการเสียหายไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าคู่กรณีหรือตัวผู้ขับขี่ใดๆก็แล้วแต
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครนะคะมีผู้สูงอายุเนาะหรือว่ามีรถแบบนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูระมัดระวังกันด้วย
2: แล้วคอยเตือนด้วย
1: ใช่
3: แต่จริงๆอ่ะคุณยายคนอื่นเขาขับรถมาถูกอ
2: ่
3: ะถูกกฎจราจรอ่ะคุณยายคุณยาย
1: สงสารคนขับรถมาในทางปกติด้วย
3: คุณยายเราก็เห็นใจนะแต่ก็อยากให้คุณยายอ่ะเห็นใจเพื่อนร่วมถนนเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีมันมองไม่เห็นคุณยายจริงๆอ่ะ
1: ใช่แล้วช้าด้วยแบบคืออ่ะแน่นอนอ่ะการขับขี่อ่ะไม่สามารถจะขับหลบหรืออะไรเร็วได้รวดเร็ว
3: เดี๋ยวดูภาพเนี้ยรถเมย์อ่ะ
2: กลางถนนเลย
3: มองไม่เห็นนะ
1: นี่หวาดเสียวมากเลยนะ
3: แล้วมันจะเป็นผลกระทบกับคนอื่นที่เขาขับรถมาถูก
2: และจังหวะนี้คือเบียดระหว่างรถใหญ่สองคันเลยนะ
3: เอ๊ะเราจะทำยังไงให้คุณยายเขาแบบ
1: ยายไม่กลัวเลย
2: ก็ต้องฝากญาติคอยดูแลไหมใช่ไหม
3: คนครอบครัวญาติก็แวะเวียนไปแต่ยายบอกยายมีความจำเป็น
1: อยู่คนเดียว
3: อยู่คนเดียวอ่ะยายเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะ

0: ่ะสิแต่ว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ดูแลด้วยแล้วกันนะฮ
1: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ยังคงรอคอยความชัดเจนกันอยู่กับครั้งที่11สุดท้ายก็ล่มอีกเหมือนกันสิ่งที่ผมกำลังพูดคือการประชุมของกสทช.คุณผู้ชมนะฮ
1: ะ
0: รอบนี้เนี่ยนายแพทย์สาธารณะนะฮะประธานกสทช.เข้าห้องประชุมคุณผู้ชมส่วนกรรมการอีก6คนไม่ได้เข้าร่วมเลย
2: ครับ
0: พอหลังจากนั้นสุดท้ายก็ล่มออกไปอีกเหมือนกันมีการกำหนดนัดประชุมครั้งใหม่เนี่ย23กันยายนนะคุณผู้ชมแต่พอหลังจากการประชุมครั้งที่11ล่มไปอาจารย์พี่รงรองเองก็ออกมาชี้แจงยืนยันนะฮะว่าไม่ได้ต้องการให้การทำงานของกสทช.เนี่ยมันหยุดชะงักเพราะว่ามันมีวาระสำคัญหลายเรื่องที่รอการพิจารณากันอยู่แต่ขอฝากไปถึงท่านประธานกสทช.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมใช้สิทธิ์ในการลาประชุมเพื่อเป็นการเปิดทางให้บอร์ดกสทช.นั้นสามารถประชุมได้ตามปกติครับ
3: 6คนไม่เข้าคนเดียวเข้านี่มันแปลว่าอะไรเมื่อท่านไม่ทำตรงนี้แค่ลาประชุมอ่ะเพื่อให้คนที่เหลือประชุมได้ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมาทำไมท่านเสียสละไม่ได้อันนี้ยังก็ฝากถามกลับไปเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ยึดกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นกิจประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
0: เนี่ยซึ่งทางนายแพทย์สรณะเองนะฮะก็ย้ำว่าตัวของท่านเองปฏิบัติตามหน้าที่ครับแล้วก็เรียกร้องให้กรรมการทุกคนเนี่ยลดทิฐิลงแล้วก็กลับมาร่วมประชุมนะฮะเพื่อที่จะหาทางออกเร่งสางวาระสำคัญต่างๆของประเทศที่ตอนนี้ค้างคาอยู่หลายวาระมาก
2: ๆ
0: หลายคนก็แซวๆกันเลยบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่12นะ
2: เออคงจะมีครั้งที่12แหละคุณผู้ชม
0: และครั้งที่13แล้วฮะ
2: ก็คงจะมีครั้งที่13อีก
0: โอ้เอาเป็นว่าอย่ามีเลยดีกว่ากับการประชุมร่วมแบบนี้อีก
2: หรือยังมีเลยกสทช.หร
0: อไม่ได้
2: เขาก็ต้องมีงานสำคัญเขามีวาระค้างอยู่เยอะเลย
1: กล้าเหมือนกัน
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณผู้ชมครับกับการประชุมครั้งต่อไปครั้งที่12นะฮะ
2: อ่ะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของใกล้ตัวหน่อยฝนฟ้ามาแล้วนะคืนนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูสิเอาจริงๆนะเวลาเรานั่งอ่านข่าวแล้วพอตกกลางคืนน่ะบางทีน้ำป่าไหลหลากมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
1: ค่ะ
2: เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่โดนบ่อยมากเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
4: วันนี้วันที่16กันยาครับ
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีปาดเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
9: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
8: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
10: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
11: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
12: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
13: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียส้มตีตาย
14: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
13: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
14: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวๆอวบๆนี
13: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
15: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียบอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
17: ต้องพบมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
18: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามได้ยังไงคร
19: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน ี่ย ทำไมไม่กลับอีกอะ
20: ก็ลองเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
21: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
22: พรุ่งนี
21: ้เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
23: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับดูข่าวแหกโค้งไปด้วยเรื่องของอากาศก็ต้องดูนะครับประมาณว่าจบข่าวแหกโค้งเนี่ยพอดึกๆอ่ะน้ำมันชอบมาฝนมันตกทั้งคืนนะครับผมยกตัวอย่างจังหวัดหนึ่งที่เราอ่านบ่อยๆเลยก็ส่งกำลังใจนะเพชรบูรณ
3: ์
2: เพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ชมไปดูนะเพชรบูรณ์เนี่ยฝนตกต่อเนื่องโรงพยาบาลฮะสงสารมากเลยนะเพชรบูรณ์เนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเจอน้ำท่วมหลายรอบมากเลยนะครับเอาผมยกตัวอย่างนะพื้นที่หล่มสักเนี่ยน้ำท่วมขยายวงกว้างนะครับได้รับผลกระทบเยอะนี่คือโรงพยาบาลหล่มสักนะครับน้ำท่วมอ่ะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสักบางจุดแล้วก็หัวเข่านะ60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องย้ายผู้ป่วยสิ่งของต่างๆเอาไปอยู่ชั้น2ก่อนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้าใจเป็นระยะนะครับนอกจากที่อำเภอหล่มสักที่อำเภอวิเชียรบุรีก็มีปัญหาเป็นน้ำป่าไหลหลากมาจากภูเขาฮะสงสารเด็กๆคุณผู้ชมครับแล้วฝนชอบตกช่วงไหน
3: ช่วงเลิกเรียน
2: ช่วงมาโรงเรียนแบบนี้แล้วเด็กก็อันตรายด้วยนะครับนี่สำหรับพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับแม้จะมีฝนตกต่อเนื่องนะแต่ยังไม่มีโรงเรียนไหนประกาศปิดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนก็บอกพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลเด็กโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางกลับบ้านน่าเห็นใจมากๆนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะลูกยังไม่ถึงบ้านแล้วฝนตกหนักแบบนี้นะครับเทศบาลเมืองหล่มสักประกาศคุณผู้ชมครับเขาปักธงแดงแบบนี้แล้วนะระดับน้ำป่าสักเนี่ยมันเพิ่มสูงไปแตะอยู่ที่ 8.12 เมตรแล้วก็มีมวลน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องนะครับเอาเตือนชาวบ้านใครที่อยู่นอกพนังกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มเนี่ยยกของขึ้นที่สูงและบรรดาอับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเขาบอกว่าย้ายก็ย้ายนะ
3: ใช่
2: อย่าดื้อนะแม่บางทีบางคนไม่อยากออกจากบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะไปอยู่ที่อื่นปลอดภัยกว่านะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวกู้ภัยกว่าจะไปช่วยมันก็ลำบากอ
3: ่
2: ะถูกไหมล่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือกองช่างและปภ.เขาทำอะไรเขาไปกำจัดวัชพืชแล้วมันจะมีเศษสวะซึ่งโอ้โห
3: เพียบ
2: มันเยอะมากขยะเยอะมากนะครับมันลอยไปติดไอ้เครื่องผักดันน้ำพอมันลอยไปติดแบบนี้มันจะทำให้การผักดันน้ำมันไปได้ช้าจุดเนี้ยก็อยู่ที่บริเวณสะพานวัดโพสีสองคอนนะครับอยู่ที่ชุมชนท่ากกโพก็มีการกำจัดพวกเศษสวะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับผมนะฮะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็ต้องน่าเป็นห่วงเหมือนกันก
2: ็
3: ที่น่าน
2: โอ้น่านหลายรอบมาก
3: น่านนี่ก็หลายรอบมากๆครับล่าสุดเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลมาตรงบริเวณหน้าวัดนะฮะเชตวันคุณผู้ชมครับในอำเภอนาน้อยมวลน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะสีก็ค่อนข้างขุ่นนะฮะทำให้ถนนแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจมอยู่กระแสน้ำไปหมดเลยนะฮะรถเล็กเนี่ยแทบจะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาตรงหน้าวัดได้เป็นชั่วคราวครับเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้แล้วนะฮะยังมีอีกในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้มวลน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าท่วมบ้านของประชาชนบางส่วนครับระดับพื้นผิวถนนนะฮะก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันสักประมาณ30เซนติเมตรซึ่งชาวบ้านก็ได้แต่เฝ้าระวังครับช่วยกันเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าล่าสุดครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าระดับน้ำลดลงมาแล้วนะฮะแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ยังไม่คือยังคงไว้วางใจไม่ได
2: ้
3: ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ไม่เดี๋ยววันนี้ฝนตกอีกล่ะถ้าตกอีกน้ำมันก็มาอีก
2: น่าเนี่ยเราอ่านมา3รอบแล้วเนาะ
3: นั่นน่ะสิ
2: กลัวเนี่ย
3: คือของเดิมแทบจะยังฟื้นฟูไม่เสร็จเลยของใหม่เนี่ยมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะน่าเห็นใจจริงๆเช่นเดียวกับสถานการณ์ในแม่น้ำกูลคุณผู้ชมครับที่ตำบลศิลาแรงนะฮะคือล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เนี่ยพบว่าระดับน้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าณตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
4: ค่ะเหมือนกับที่แม่ฮ่องสอนเหมือนกันแม่ฮ่องสอนนี่ก็คือฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำในลำน้ำแม่สเปย์นะคะก็เพิ่มสูงขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะคะจนล้นตลิ่งนี
2: ่มาแล้ว
4: อุ้ยมาเร็วมา

0: ันนะคะคือไหลทะลักเข้าร่วมเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชุมชนนะคะในอำเภอขุนยวมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเลยทำการอพยพประชาชนทันทีถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ส่อเขาที่จะรุนแรงขึ้น
1: มันมากลางหมู่บ้านเลยเนาะ
0: ใช่นะคะส่วนบ้านแม่สเปตใต้ค่ะน้ำป่าก็มีการทะลักท่วมโรงเรียนบ้านนะคะแม่สเปตใต้ที่ขุนยวมแม่ฮ่องสอนเหมือนกันคือเนี่ย
1: โอ้โหอันนี้ผ่ากลางโรงเรียนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ท่วมไปหมดคือแบบหนักมากๆอ่ะแล้วเขาบอกโรงเรียนเนี้ยได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำป่าเป็นครั้งที่3ในปีแล้วนะ
1: เอาจริงๆอ่ะควรจะขยับโรงเรียนเพราะมันอยู่ตรงน้ำพอดีอ
2: ่
1: ะมันอยู่ตรงข้างน้ำพอด
0: ี
1: ทางผ่านพอดีอ่ะ
0: นะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ำป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายสองนะแต่ว่าการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือจากปภ.ค่ะส่งถึงประชาชนเนี่ยล่าช้าเกือบ49นาที
1: อันนี้ผิดปกติปกติมันต้องเตือนเร็วเน
0: า
1: ะ
0: เกือบชั่วโมงนะ
1: มันดีเลย
3: ยกของไม่ทันเตรียมการก็ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: มันไม่น่าจะ49ปกติอ่ะเซลวอดแคปมันจะเร็วไง
0: ใช่อ
1: ันนี้ต้องไปตรวจสอบระบบนะทำไมเตือนช้า
0: เนาะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่าต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็เตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ด้วยนะคะไปดูที่จังหวัดเชียงราย
1: ครับ
0: เชียงรายเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครเนี่ยเขาเร่งมือปฏิบัติงานนะคะอุดจุดรั่วซึมตามแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็แนวป้องกันน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะ
1: อุดแล้ว
0: เนี่ยอุดใช่คือซ่อมแซมต้องรีบเลยนะคะหลังจากที่ระดับแม่น้ำแม่สายเนี่ยคือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าภาพโดยรวมเนี่ยถึงต่อให้สูงขึ้นน่ะก็ยังถือว่ายังโอเคอยู
1: ่คุณผู้ชมดูนะวันที่11ที่สำนักข่าววันนิวเรากับชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่ามันเป็นรูแบบเนี้ยมันกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักไปอ่ะ16นี่แก้ไขให้แล้วนะ
0: อุดแล้วอุดแล้ว
1: อาจจะได้สบายใจนะครับคุณผู้ชมครับพี่น้องทางภาคอีสานเป็นยังไงกันบ้างไปหนองคายนะฝนหนองคายนี่เขาบอกฝนตกตลอดทั้งคืนเลยน้ำท่วมถนนหลายจุดนะครับโดยเฉพาะถนนระหว่างหมู่บ้านคำแคหมู่บ้านเคียงเมืองใช้คำนี้มีระดับน้ำประมาณ60เซนก็คือถ้าดูตามภาพก็ระดับประมาณนักแข้งกับหัวเข่าขนาดที่ถนนมิตรภาพคุณผู้ชมครับมิตรภาพเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องเตือนนะเพราะว่ามันอะไรมันก็จะมีบางช่วงด้านหน้าเนี่ยที่
3: เจอไปแล้วเนี่ย
1: มันเค้าเรียกว่าอะไรนะมันต่ำใช่ไหม
3: มันเอียง
1: ถูกไหม
0: บีบเหลือเลนเดียวนะ
1: ก็เพราะว่าอีก2เลนมันใช้ไม่ได้ไงเพราะน้ำมันไปเจิ่งนองแบบนี้ขับรถขับลาระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคอีสานนะก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณน้ำอันนี้ข่าวดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
0: ค่ะ
1: เขาจะมีน้ำเก็บเต็มความจุอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอ่าวลำพยังตอนบนในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือที่อ่างเก็บน้ำทับรั้งในจังหวัดนครราชสีมาคือก่อนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบ่นว่ามันแรงไม่ค่อยมีฝนตกเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเขานะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งวางเรื่องของหลักการระบายน้ำและรองรับให้ดีแล้วนะครับ
3: ครับผมนะฮะส่วนที่สมุทรปราการเองก็บอกว่า
1: สมุทรปราการเป็นยังไงครับ
0: ที่สมุทรปราการนะคะคือพายุฝนลมแรงเนี่ยซัดเอาต้นมะขามอายุกว่า20ปี
1: อันตรายครับ
0: โค่นทับบ้านพังเสียหายไป2หลังนะคะขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยฝนตกหนักเนี่ยทำให้น้ำท่วมขังจนดินมันนิ่ม
1: ครับ
0: พอดินนิ่มปั๊บแน่นอนต้นไม้นะคะโค่นเลยจนรากเนี่ยรับน้ำหนักนะคะแล้วก็รับแรงลมไม่ไหวคือโชคดีที่เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้เนี่ยทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็อีสานก่อนที่จะขยายไปภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยดังนั้นนั่นหมายความว่าฝนยังไม่แผ่วนะคะหลายคนถ้าคิดว่าตอนนี้อุ๊ยตกหนักเดี๋ยวจะหลังจากนี้น่าจะแผ่วยังค่ะพื้นที่เสี่ยงนี้เขาบอกอย่าประมาทนะต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็ดินถล่มกันแบบใกล้ชิดเลยในช่วงนี
1: ้ครับแต่อีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับจู่ๆน้ำทะเลในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมันก็แห้งไปอย่างรวดเร็วขนาดปลาตัวใหญ่ๆเห็นไหมฮะชาวบ้านเนี่ยลงไปเก็บเลยปลายังว่ายน้ำหนีไม่ทันอ่ะ
0: กลับไม่ทันเลย
1: คนแบบเฮ้ยสึนามิไหมสองคือสภาพอากาศทั่วโลกมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกิดจุดเดียวมันเกิดหลายจุดสำนักข่าววันนิวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับพี่เห็นคลิปอยู่ที่มันเหลือแต่ปลา
0: เนี่ยอันนี้คือมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าน้ำมันลดลงผิดปกติแล้วเกิดขึ้นหลายจุดด้วยถูกไหม
1: อันนี้ภาพที่เขาตะปูที่นักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปกันไม่เคยเห็นมันแห้งขนาดน
0: ี้ใช่ไหมอันนี
1: ้น้ำมันลดไปเยอะ
0: ดูดิคุณผู้ชมคือตอนนี้เรามองไปไกลๆมันเหมือนเป็น

0: มีแต่ทรายไปหมดเลยยังไม่เห็นน้ำเลยอ่ะ
1: มันไม่ใช่แค่เขาตะปูอย่างเดียวนะมันมีที่อื่นด้วยถูกไหม
0: ใช่มีเกาะปัญญีมีทะเลบางแสนมีชลบุรีเนี่ยคือแบบเนี่ยให้ดูภาพเมื่อก่อนกับตอนนี้เฮ้ย
2: มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: เฮ้ยมันหายไปเยอะมากนะ
1: ไม่หลายคนน่ะดูภาพยนตร์แล้วบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเตือนสึนามิหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิ
1: มีการตั้งคำถามขึ้นเยอะเอาอย่างนี้สำนักข่าววันนิวเราไปคุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับอาจารย์บอกว่านี่แหละมันคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมันมาจากซุปเปอร์เอลนีโญมันจะมีพลังมหาศาลและรุนแรงมากลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลมหอบน้ำจากอีกฝั่งหนึ่งย้ายน้ำไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนี่ไงมาจากเอลนีโญเลยแล้วเขาบอกจับตาดีๆนะอันนี้ย้ำว่ามันไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมันเลยไม่เกี่ยวกับสึนามิแต่มันมาจากไอ้นี่แหละเอลนีโญที่มันรุนแรงนี่แหละและจับตาเลยปีหน้าปีหน้าเราจะเจอกับ2สุดขั้วนะคุณผู้ชมสุดขั้วหนึ่งคือแล้งรุนแรงมากประมาณครึ่งปี
3: ครับ
1: แล้วไปปลายปีก็จะเจอฝนตกอ่ะฟังอาจารย์หน่อยครับ
4: สามารถเดินไปได
5: ้มันไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุการณ์อื่นนะเช่นถ้าเห็นอย่างนี้แสดงเห็นว่าหลายหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะเผชิญกับความร้อนความแล้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมาก
1: ร้อนแรงมากมันร้อนแรงขนาดไหนอาจารย์บอกว่าเอางี้นะสูงสุดคือ 44.6 องศา
2: โอ้ไม่อยากจะนึก
0: แสบตัวทั้งร้อน
1: ใจไหม
2: จริง
1: เอาแล้วชาวกรุงเทพอับ44เนี่ยทางภาคเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยปีหน้าคุณจะได้เจอเลย 41-44 องศาและเขาบอกเลยนะครับว่าปีหน้าเราจะเจอกัน2สุดขั้วใช่ไหม
2: ครับ
1: แรงสุดแล้วก็จะมีฝนตกแต่ปี2573ปี2574และปี2575เราจะเจอกับมหาอุทกภัยที่ใหญ่กว่าปี2554มิฉะนั้นแล้วอาจารย์อนมาเตือนว่าเราต้องเตรียมรับมือแล้วนะเพราะปี73 74 75น้ำท่วมแต่บอกไม่ได้ว่าไอ้จุดไหนที่มันจะท่ว
2: ม
1: แต่พื้นที่ภาคกลางกับกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ครับ
0: อุ้ยรัฐบาลช่วยด้วยนะ
2: ก็ต้องเตรียมการเอาไว้ด้วยนะ
0: คือประชาชนน่ะเตรียมกันเองอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันไม่พอนะ
1: เดียงบไม่ค่อยมี
0: อ๋อโอเคจบ
2: ไม่แต่มันก็ต้องจัดสรรเพื่อช่วยอนาคตไม่ล่าถูกต้องไม่ล่าเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
1: ๆใช่
2: ก็ต้องเตรียมการรับมือกันไว้ด้วย
1: ค
2: ุณผู้ชมนะฮะอ่ะแต่ขอสลับอารมณ์ครับมากันที่ซีรีส์จากฝั่ง GMMTV กันหน่อยดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่า2เรื่องนี้กำลังมาแรงกันเลยนะฮะและทำให้หัวใจของคุณเนี่ยว้าวุ่นกันคนแบบคนละฟิลกันด้วย อ่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับยูมาริแอคนะฮะเดี๋ยวจะรักไซบ้าครับเป็นเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสครับคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันแบบง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วล่ะครับและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักกันก่อนนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่กำลังมาแรงนะฮะนั่นก็คือเงาใต้พระจันทร์ครับมูนชาโดเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์แบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องราวของเจรักแรกของจันทร์ก็กลับมาทำให้ทุกอย่างนั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกันด้วยโดย2เรื่อง2ความสัมพันธ์ครับแต่ความสนุกไม่แพ้กันรับชมย้อนหลังกันได้แล้วนะฮะทั้งยูมาแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดครับผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและที่พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงเดือนกันยายนนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149เหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับแล้วเราพบกับข่าวแหกโค้งวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์อาลิแอนซ์อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เรากลับมาตามกันต่อนะครับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนานะครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่นะครับกับกรณีของสมีโชติหรือว่าอดีตพระโชตินะครับที่ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกรณียักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่แน่ชัดนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจเองก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอยู่นะครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการนำเงินวัดนั้นไปเปสีกามีคลิปหลุดอะไรออกมาเนี่ยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเชื่อมโยงมาถึงอีกวัดหนึ่งนะครับนั่นคือวัดจุฬามณีที่ถูกพาดพิงนะครับต้องใช้คำนี้ก่อนนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งตัววัดแล้วก็ตัวท่านเจ้าวาดด้วยนะครับแต่ถูกพาดพิงเนี่ยที่มาที่ไปมาจากอินฟลูชื่อดังนะครับที่เหมือนกับไปไลฟ์นะครับแล้วก็ไปพูดถึงจนเนี่ยคนไปเชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งที่คุณบอยท่าประจันพูดเนี่ยเอฟมันคือวัดจุฬามณีหรือไม่อย่างไรนะครับจนคุณบอยเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปในไลฟ์นั้นไม่ได้หมายถึงวัดดังกล่าวนะครับแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะฮะมีเพจดังครับไปเชื่อมโยงอีกบอกว่าเนี่ยมีแม่ค้าคนนึงขายก๋วยเตี๋ยวสายเดียวคนนี้แหละนี่ญาติโยมก็ไม่ห้ามเลยแล้วมีภาพมีคลิปเนี่ยไปพบกับพระกับเจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมคนนี้หรือเปล่าอะไรยังไงจนตัวแม่ค้าเองเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะกับเจ้าวาดหรือเกี่ยวกับวัดที่ถูกกล่าวถึงนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับในประเด็นที่ผมเกริ่นไปล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับอยู่กับคุณยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะครับที่ถูกพาดพิงนะครับคุณโยรัชดาครับคุณพิญโยธนวัชรพรนะครับเซียนพระนะครับและรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับสวัสดีครับอาจารย์ต้งครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับพี่โยสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยในหลากหลายแง่มุมนะครับผมถามก่อนถามพี่ยุ้ยนะถามพี่โยนิดเดียวพี่โยเป็นไงฮะช่วงนี้โอ้โหวงการพระสั่นสะเทือนไหมฮะ
4: แน่นอนครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าผู้ที่นับถือวัดทางวัดก็แล้วกันหรือว่าทุกคนต่างๆเนี่ยรู้สึกจะหมดความศรัทธาไปเยอะเลยนะครับ
2: แล้วส่วนตัวพี่โยล่ะฮะ
4: ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องของบุคคลที่เขาเรียกว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับกับเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับ
2: เห็นมีคลิปตอนนี้เหรียญเหนือดวงถูกทุบไปแล้วนะฮะ
4: ใช่ฮะทุบฮะทำลายทิ้งฮะ
2: ทุบจริงใช่ไหมพี
4: ่ทุบจริงครับทุบจริง
2: ไม่ใช่คอนเทนต์นะ
4: ไม่ใช่ครับ
2: เรียกยอดวิวยอดไลค์ในโซเชียลหรือเปล่า
4: เพราะบางคนเขาคิดว่ามันแพงไม่กล้าทุบอะทุบเลยเพราะว่าจริงสิ่งที่ทุบเนี่ยคือสิ่งที่มันเราเห็นเหรียญนี้แล้วเรานึกถึงอาจารย์ที่เรารักแล้วมันกลายเป็นพอกลายเป็นเหรียญนี้จะนึกถึงคลิปทุกทีเลย
2: คลิปไหนฮะ
4: คลิปบนโต๊ะกลมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคารพแล้วเราศรัทธาเนี่ยมันหมดไปเลยมันก็ระบายด้วยกันทำอะไรก็ดีกว่าครับ
2: เดี๋ยววันนี้เอาเหรียญที่ถูกทุบมาด้วยถูกไหมฮะ
4: มาด้วยครับ
2: เดี๋ยวมาโชว์กันนะครับก่อนอื่นถามพี่ยุ้ยต่อเลยกลายเป็นประเด็นได้ยังไงฮะเนี่ยตกลง
5: หนูก็งงเหมือนกันก็ตื่นมาก็งงเหมือนกันเห็นตัวเองไปอยู่ในเพจดังค่ะ
2: แนะนำตัวนิดนึงเดี๋ยวคนทั้งบ้านไม่รู้จักตกลงคุณยุ้ยเป็นใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนฮะ
5: เป็นยุ้ยอะค่ะยุ้ยเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เป็นแค่แม่ค้าธรรมดานะคะ
2: ครับ
5: หนูเป็นศิลปินจากค่ายนี่ค่ะ MEA สาวจากประเทศอิตาลี
2: อันนี้จริงใช่ไหม
5: เรื่องจริง หนูมีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองเลยค่ะ
2: เหรอ
5: ใช่ค่ะเพิ่งลงช่อง YouTube ได้10วันได้ค่ะ
2: ยอดวิวเป็นไงฮะ
5: ยอดวิวตอนนี้ก็3,000ฝากติดตามด้วยได้ไหมคะ
2: เอาสรุปคือเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
5: ค่ะ
2: เป็นศิลปินด้วยอยู่ในพื้นที
5: ่ใช่ค่ะสมุทรสงครามค่ะ
2: สมุทรสงครามนี่ลีลาไม่ธรรมดาแต่ว่าชุดนี่มันจะว่าวิวนะทุกทีเนี่ย
5: ชุดตามคอนเซปต์ลูกค้าแบบอยากได้ยังไงไหมคะจัดเต็ม
2: ก็เลยตามชื่อก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมชื่อของเราหรือภาพของเราเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณยุ้ยน
5: ะ
2: ถูกเชื่อมโยงไปถึงหลวงพ่อไปถึงเจ้าวาดวัดในพื้นที่ได้ยังไงอ้าว
5: ก็หลวงพ่อท่านใจบุญท่านมีเมตตาท่านเป็นผู้ให้
2: ครับ
5: ท่านแบบยังไงอายุเป็นแม่ค้าค่ะท่านก็จ้างยุ้ยไปเลี้ยงไปเปิดโรงทานไปเลี้ยงเด็ก แบบผู้ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนยากคนไร้คนจนท่านจ้างไปหมดโดยที่ท่านใช้แบบทรัพย์สินเงินส่วนตัวของท่าน
2: อะแล้วตัวคุณยุ้ยกับทางเจ้าวาดวัดจุฬามณีเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงครับก่อนหน้านี้
5: จริงๆท่านนะก็เมตตายุ้ยแหละอย่างที่บอกอะเมตตายุ้ยเอ็นดูยุ้ยเหมือนลูกเลยค่ะแล้วยุ้ยก็นับถือเคารพท่านเหมือนท่านเป็นพ
2: ่อ
5: คนหนึ่งเลยเพราะว่าท่านคือแบบรู้จักยุ้ยมานานมากเลยค่ะตั้งแต่ยุ้ยขายก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆเลยค่ะ
2: อ๋อเป็น10ปีไหมฮะ
5: โอ้โหหนูขายมา20ปีแล้วค่ะ
2: อ๋อแปลว่าโอเคยืนยันว่านับถือกันเป็นเหมือนพ่อลูก
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วคนไปเชื่อมโยงคุณยุ้ยกับท่านเจ้าวาดเรื่องชู้สาวได้ยังไง
5: ก็ท่านเรียกใช้บริการบ่อย
2: ในแง่ของการขายก๋วยเตี๋ยวนะ
5: ใช่
2: ต้องย้ำหน่อย
5: ก็ใช่ค่ะเรียกก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงไงคะไปเปิดโรงทานนะบ่อยมาก
2: ครับ
5: จนแล้วยุ้ยเป็นแบบแม่ค้าดังในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยแบบว่าให้จุดสนใจเยอะค่ะ
2: แต่ยืนยันไอ้ข่าวลือข่าวเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ยิ่งมีเรื่องสมีโชติเนี่ยคนยิ่งแบบ
5: โอ้คนยิ่งเพ่งเล็งมาที่ยุ้ยแล้วยิ่งการแต่งตัวของยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะแล้วเป็นแม่ค้าแบบสายแซ่บสายแรงอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบว่าจัดหนักจัดเต็มลงใน
2: เพจ
5: เลยค่ะเพจดังไปเลยค่ะและยุ้ยเสียหายมากด้วยที่เอายุ้ยไปลงอะค่ะ
2: เอาอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยเพจดังต่างๆเนี่ยเขาเอาคุณยุ้ยไปลงเนี่ยเขาไม่ได้เปิดหน้าคุณยุ้ยเนาะ
5: ไม่ได้เปิดแต่ยุ้ยจำนมได้ดาวที่นมไม่มีใครติดแน่นอนมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเอาดาวมาติดนม
2: อ๋อจำของตัวเองได
5: ้อียุ้ยคนเดียวเลยยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียว
2: ไม่แล้วเขาบอกเนี่ยคนใจถึงญาติโยมก็ไม่ห้ามแล้วลักษณะว่า
5: แล้วคนไปตีความหมายอะ
2: ว่า
5: ประมาณว่าไม่ใช่ว่าเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสายเดียวมาเลี้ยงนะประมาณว่าญาติโยมไม่ห้ามเลยว่าประมาณว่าสีกายุ้ยอย่างเงี้ยมีอะไรกับสีกายุ้ยไม่ห้ามอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าคือมันตีความหมายได้หลายอย่างมากญาติโยมก็ไม่ห้ามห้ามนั่นน่ะสิคะแล้วคนคิดถึงอะไรอ่ะ
2: ทีนี้มันเลยบานปลายไงฮะ
5: บานปลายไปต่างๆนานาเลยค่ะ
2: เพราะมันเพิ่งมีเรื่องอัศมีโชติกับสีกาเอ
5: ๋
2: ทีนี้บางเพจบางคนก็ไปลงต่อสีกายุ้ย
5: สีกายุ้ยเดือดมาก
2: เดือดเลย
5: เดือด
2: ไม่เอายืนยันคอนเฟิร์มตรงนี
5: ้
2: ว
5: ่
2: าตกลงที่เขาลือกันจริงไม่จริง
5: ไม่จริงค่ะหนูเป็นเหมือนเป็นยังไงอะหลวงพ่อเป็นผู้จ้าง
2: ครับ
5: แล้วเราเป็นผู้รับจ้าง
2: ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
5: ไม่มีเลยค่ะ
2: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเจ้าวาดด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วจริงเนี่ยถ้าท่านเจ้าวาดนะฮะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่วัดดูอยู่นะฮะถ้าอยากจะมีอะไรชี้แจงเราก็ยินดีเหมือนกัน
5: ะ
2: นะครับแต่ประเด็นต่อไปจะได้ถามกันต่อคือทีนี้คนก็ไปโฟกัสที่การแต่งตัวของคุณยุ้ยไงบางภาพอย่างเงี้ยเวลาเข้าวัดหรือไปหาพระคุณเจ้าเนี่ยบางทีมันโป้ไปหรือเปล่ามันสายเดี่ยวไอ้สายเดี่ยวตอนลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้าใจแต่ตอนสายเดี่ยวเข้าวัดเนี่ยคุณยุ้ยอันนี้เนี่ยบางภาพเนี่ยคนไม่สบายใจ
5: คือดีรูปสมัยเก่าแล้วสมัยก่อนน่ะแรงกว่านี้เยอะ
2: อันนี้รูปเก่าเหรอ
5: ใช่ค่ะสมัยก่อนยอมรับว่าแรงแล้วก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ
2: ครับ
5: ที่ทำให้แบบว่าไม่แบบไม่ชอบไม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าสมัยก่อนแบบด้วยความแบบเปิดร้านใหม่ๆอยากจะแบบอะไร
2: คร
5: ับชื่อตามคอนเซปต์อ่ะยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเราก็เลยใส่สายเดียวไปทุกที่
5: ใช่แต่สมัยนี้เราซอฟลงแล้ว
2: เป็นยังไงทุกวันนี้เข้าวัด
5: ก็ชุดไทยค่ะ
2: เอาจริงๆ
5: จริงค่ะสบายก็มีค่ะ
2: เหรอ
5: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ชุดเข้าวัด
5: ชุดเข้าวัดค่ะ
2: โอ้โหแล้วนี่ขายดีขนาดนี้เลยฮะ
5: เจ้าภาพใจบุญทั้งนั้นเลยค่ะ
2: อ๋อ
5: จ้างไปแจกฟรีค่ะแต่แม่ค้าก็ใจก็ร่วมบุญด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าอยากได้เงินเจ้าภาพ
2: เพราะฉะนั้นยืนยันว่าณวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเวลาเข้าวัดไม่ได้แต่งแบบเดิมแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นชุดไทยจุงกระเบนนะคะกระเบงมานค่ะมีเยอะเลยค่ะตอนแรกว่าถ้าไปเลี้ยงลิเกก็จะแต่งชุดลิเก
2: อ
5: ๋
2: อแล้วแต่คอนเซ็ปต์เหรอฮะ
5: ไปเลี้ยงงิ้วก็แต่งชุดงิ้วอะไรเงี้ยด้วยค่ะ
2: อ๋อที่ผ่านมาด้วยความเคารพนะคุณยุ้ยมีพระคุณเจ้ามีเจ้าวาดมีพระรูปไหนเคยมาเตือนเราไหมเวลาเราแต่งตัวก่อนหน้านี้นะ
5: ส่วนมากอ่ะพระจะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของคารวาสนะคะจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่ค้าอะไรเงี้ยพระเขาจะไม่ยุ่งอยู่แล้ว
2: ครับ
5: เรื่องการแต่งกายอ่ะเพราะว่าบางทีญาติโยมเขาเอาไปถวายพระพูดไม่ได้แต่ว่าจริงๆถ้ามองในความกาลเทศะของยุ้ยอ่ะยุ้ยก็ว่ามันต้องแต่งกายเรียบร้อยแต่ยุ้ยไม่ได้โทษแบบยังไงอ่ะ

0: บางทีเจ้าภาพอ่ะเขาต้องการอย่างนี้เราขายความต้องการของเจ้าภาพค่ะคนเขาจ้างเราไม่งั้นเขาก็ไปจ้างป้าแก่ๆคอกระเช้ามาลวกอย่างเงี้ยค่อยๆขย่าขย่าขย่าของยุ้ยนี่เขาอย่างนี
1: ้อ๋อต้องลวกแรงหน่อย
0: ใช่ค่ะต้องแบบ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคผมเห็นภาพแล้วพอแล้ว
0: เข้าใจกันหรือยังคะ
1: โอเคนะฮะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะถามในมุมอาจารย์โต้งบ้างนะฮะในฐานะอดีตตำรวจเป็นอาจารย์ด้วยนักอาชญาวิทยาด้วยมองเรื่องราวดราม่าในวงการพุทธศาสนายังไงฮะคือตอนนี้มันบานปลายแล้วจากสมีโชตนะฮะมาถึงเนี่ยวัดจุฬามณีที่ถูกกล่าวหานะฮะซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเนี่ยแล้วคนไปเชื่อมโยงต่างๆนานาแล้วอาจารย์ตอนนี้
2: ครับผมว่าในประเด็นแรกเราต้องยืนยันนะครับว่าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่มีเสื่อมแต่ขึ้นอยู่กับคน
1: ครับ
2: ว่าคนนั้นจะเป็นใครคนธรรมดาหรือว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับสองคือเราต้องช่วยกันจะทำอย่างไรให้คนเนี่ยหันมานับถือและยึดโยงหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าตามข้อมูลวิชาการเขาบอกว่าถ้าเกิดคนมายึดโยงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้คนละเมิดกฎระเบียบกฎหมายน้อยลงในทางกลับกันถ้าสิ่งเหล่านี้เริ่มไม่มีคนเริ่มไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่อไปคำถามคือมนุษย์เนี่ยจะเอาอะไรมายึดโยงความเป็นจิตวิญญาณ
1: ครับ
2: ไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนาเนี่ยรับรองไม่พอใจอะไรฆ่ากันแน่ครับน้องตุ้มนะเพราะไม่เชื่อมั่นอะไรทั้งนั้นแล้วว่าระบบก็เชื่อไม่ได้กระทรวงหน่วยงานทบวงกรมต่างๆแล้วบางทีหลายๆครั้งคนก็มาลองก็เชื่อไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แต่อย่างน้อยขอให้มีหลักธรรมคำสอนนะที่ยังเชื่อมั่นว่าไม่ทำสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
2: ไม่ละเมิดไปพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าอะไรก็ตามที่เราจะไปกระตุ้นไปส่งเสริมไปทำอะไรที่ทำให้หลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีการบิดเบือน
1: ครับ
2: หรือไปโจมตีพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บาปด้วย
1: เห็นอาจารย์เองก็ไปทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าวัดก็บ่อยพอมีข่าวแบบนี้ถี่ๆเข้าแล้วตำรวจระดับบิ๊กก็ยังบอกว่าเดี๋ยวมีอีกเนี่ย
2: ครับ
1: อาจารย์มองยังไง
2: ครับคือในส่วนของตำรวจก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจก็ต้องทำงานไปนะครับอันนั้นก็ว่านตามหน้าที่รับผิดชอบไป
1: ครับ
2: ซึ่งตำรวจเองก็อาจจะมีข้อมูลในเชิงลึกที่มีการสืบสวนอยู่เพียงแต่ว่าพอเวลาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ที่การขยายความเพราะต้องอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะถ้าเกิดการเพิ่มยอดไลค์ยอด engagement นะครับยอดแชร์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได
1: ้ครับ
2: การเข้าถึงผู้ติดตามตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่โลกยุคปัจจุบันเนี่ยจึงทำให้คนมองไปที่เนื้อหาน้อยลงเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับแต่มองไปที่การเพิ่มยอดไลค์ยอด engagement และส่งผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับ และสุดท้ายคือสังคมไทยเราจะอยู่ตรงไหนล่ะสุดท้ายจะแย่ลงกว่าเดิมไหมหรือว่าจะพยายามคงยึดเหนี่ยวในสิ่งที่สังคมแบบเดิมดีๆไว้เนี่ยนะครับ
1: ครับครับทีนี้ประเด็นที่มันมาถึงณวันนี้นะฮะเมื่อกี้ถามในมุมของคุณยุ้ยไปแล้วต้องถามคุณโยต่อนะฮะว่าในฐานะเราเองก็เป็นหนึ่งในเซียนพระที่มีคนติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยตกลงเรื่องราวของด้วยความเคารพนะฮะวัดดังวัดจุฬามณีเนี่ยที่คุณบอยท่าประจันออกมาซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อวัดด้วยแต่คนไปเชื่อมโยงเองเนี่ยเอาในมุมของคุณโยตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบก็แล้วกันมันยังไงกันแน่คุณอยู
3: ่คือจริงๆเนี่ยข่าวเนี่ยมันมาประมาณเป็นอาทิตย์นะครับ
1: เป็นอาทิตย์แล้วนะ
3: เป็นอาทิตย์แล้วเข้ามาในวงการพระนะครับผมว่าในพันทิปน่าจะเหมือนแบบได้ข่าวกันมา
1: ครับ
3: เพราะว่าพวกนี้จะมีข่าวที่แบบอาจจะมีใครเอาออกมาปล่อยข่าวอันนี้ผมไม่ทราบจริง
1: ๆ
3: นะครับแต่อยากให้คนมีสติก่อนดับแรกผมเห็นพี่บอยไลฟ์เนี่ยพี่บอยเขาก็ไม่ได้พูดถึงวัดไหน
1: ครับ
3: นะครับเพราะวัดมันเยอะมากนะครับทุกวัดก็เป็นวัดดังหมดแหละอย่าไปเพิ่งไปโฟกัสวัดนี
1: ้ครับ
3: โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวัดจุฬามณีหลวงพ่ออิฐเนี่ยผมก็รักและเคารพอยู่เพราะผมไปกราบอยู่แล้วปกติก็สายมูยังไงก็ต้องไปกราบวัดนี้ก็แล้วกันแล้วก็เป็นพระที่สำหรับผมนะที่เห็นการประพฤติของท่านเนี่ยก็ดีมาตลอดเวลานะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องน่าเสียหายนะครับแต่บนโลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผม ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มาตลอดเวลา
1: ใช่ไหม
3: นะครับแต่สิ่งหนึ่งอยากให้ทุกคนมีสติก่อนว่าคือถ้าตราบใดเราไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกับวัดหรือมีคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกนะครับเพราะอย่างให้เราเคารพอยู่เสมอนะครับว่ายังไงวัดเนี้ยเขาก็มีของดีสายมูก็ต้องไปกราบอย่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยึดติดจิตใจของชาวพุทธก็แล้วกันนะครับส่วนสำหรับผมนะสำหรับพระหรือบุคคลเนี่ยที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงก็ได้รับผลกรรมนั่นเองแหละไม่ว่ามันต้องมีวันนึงที่เขาจะต้องหลุด นะครับแต่สิ่งนั้นน่ะมันยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีหลักฐานอะไรก็ไม่อยากให้เชื่อมโยงวัดดังนี้ด้วยนะครับ
1: ถามพี่โยแบบตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ในหมู่เซียนพระหรือว่าคนเล่นพระเครื่องเนี่ยเขาคุยกันมากขึ้นไหมครับว่าโอ้โหมันไล่มาเนี่ยพระชั้นผู้ใหญ่ในหลายรูปแล้วนะฮะแล้วแน่นอนมันส่งผลกระทบกับเรื่องเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องอะไรมันเป็นยังไงฮะช่วงนี
3: ้ก็แน่นอนนะรู้ข่าวก่อนก็ปล่อยของก่อน
1: มีจริง
3: ๆก็อาจจะเป็นจริงก็อย่างล่าสุดก็นายตำรวจก็รู้ก่อนปล่อยก่อนก็รอดนะครับก็แน่นอนการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขายวัตถุมงคลเนี่ยถ้ารู้ข่าวแล้วสามารถที่จะปล่อยก่อนที่เราจะรู้เรื่องนี้มันก็รอดในวิกฤตนั้นได้ใช่ไหมได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องรู้ให้จริงก่อนนะถ้ารู้ไม่จริงขึ้นมาเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้วัดเขาเสียหายนะครับในธุรกิจของพระเนี่ยแน่นอนขายวัตถุมงคลลองคิดง่ายๆเราถือเหรียญเหนือดวงเนี่ยราคา3ล้านไม่ต้องคิดเยอะเลย 3-4 ล้านเนี่ยแล้วอยู่มาวันนึงเรารู้ก่อนอ่ะเราขายตอนเราขายได้2ล้าน5เราต้องรีบขายเลย
1: ก่อนที่มันจะตกถูกมั้ยฮะ
3: ถูกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงล้านเลยมันชัดเจนตัวเลข
1: เหนือดวงจากสมีโชติเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี
3: ้ก็พูดตรงๆเลยครับ
1: ตกมาเหลือเท่าไหร่ฮะ
3: ล้านก็ไม่มีคนเช่า
0: 3,500
1: โอ้อ
3: ันนี้พูดถึงทองคำก่อนส่วนไอเหรียญทองแดงเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คือมันหล่นแบบผมใช้คำว่า 70-80% ก็แล้วกันถ้าที่เป็นตัวเลขของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำขายวัตถุมงคลถ้ารู้ข่าวก่อนเขาต้องรีบปล่อยวัตถุมงคลนั้นออกไปก่อนเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะประกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจของเขานั่นเองครับ
1: วันนี้เห็นว่าเอาเหรียญเหนือดวงที่ทุบไปแล้ว
3: ใช่ครับ
1: มาโชว์ด้วยโชว์หน่อยได้ไหมฮะว่าตอนนี้อยู่ในสภาพไหนเห็นว่าผมดูในคลิปเนี่ยบอกว่าไม่เคยแกะออกมาเลยก่อนหน้านี
3: ้ไม่เคยเลย
1: เก็บไว้อย่างดี
3: ปกติวัดเนี่ยผมเก็บซีนเดิมยังอยู่ในเซฟเป็นทองคำหมดเลยแล้วก็มีความเชื่อผมส่วนตัวแล้วผมเชื่อในเท้าจตุคามรามเทพแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมขออะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อของผม
1: เชื่อแบบนั้น
3: แล้วนั้นเพราะนั้นการที่ท่านทำวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับจะดูความรามเทพเนี่ยผมก็จะมีความชอบส่วนตัวจริงๆต้องบอกว่าผมได้กำไรนะพูดกันตรงๆเลยผมกำไรผมเก็บตั้งแต่หลวงพ่อพัดองค์เหรียญทองคำเนี่ย2บาทผมเก็บตั้งแต่ 30,000 บาท 40,000 บาทท
1: องมันขึ้นไง
3: ทองมันขึ้นปฏิหารเกิดฮะมันเกิดเองเกิดเองด้วยเขาเรียกว่าวัตถุดิบของพระเนี่ยมันขึ้นเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับอย่างว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผมด้วยนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าการมีท่านอยู่ข้างๆเนี่ยการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันดีวันดีคืน
1: อย่างเหรียญเนี้ยตอนซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่ฮะ
3: จริงๆออกจากวัดเนี่ยแสนกว่าบาท
1: แสนกว่าบาท
3: ครับ
1: อันนี้รุ่นนี้ตอนนั้นมีจำกัดจำนวนไหมครับว่าเขาสร้างเท่าไหร
3: ่มีครับ199เหรียญ
1: 199เหรียญเท่าน
3: ั้
1: น
3: ใช่ครับ
1: แล้วพอเราซื้อมาแสนกว่าบาทตอนที่ออกจากวัดเนี่ย
3: ครับ
1: ราคามันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่พี
3: ่ผมขายไปเหรียญละ300,000กว่าบาท
1: 300,000กว่าบาทก็มี
3: ใช่ครับ300,000กว่าบาท
1: แต่ตอนนี้ของพี่ที่อยู่ในมือที่ทุบไปแล้ว
3: ก็ทุบฮะเพราะว่าอันนี้ช้ำใจ
1: โชว์ให้ดูหน่อยไหมฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงฮะสภาพ
3: ก็จริงๆต้องบอกว่าแก่เลยและนี่เป็นเหรียญคือปกติเวลาที่วัดเนี่ยเขาจะให้จับฉลากว่าใครได้เลขอะไรนี่เหรียญเลข2
1: โอ้
3: เหรียญเลข2ก็เลยคิดว่ามันมีทั้งเลขดีด้วยจับฉลากได้เลข2ด้วย
1: ครับ
3: และเป็นผมพูดตรงนะก่อนจะเกิดเรื่องราวเนี้ยเป็นเกจิที่ผมรักมากแล้วผมช้ำมากด้วย
1: ครับ
3: นะครับ
1: ทุบจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์นะ
3: ไม่ครับทุบจริงๆเลยทุบแบบไม่แคร์เลยว่าจะ 3-4 แสนไม่แคร์เลยทุบเลย
1: มีคนเริ่มเอามาปล่อยมาขายให้เราไหมตอนนี้พอมีข่าว
3: ผมว่ามีคนแอบปล่อยแต่ว่าไม่มีใครกล้าขายเพราะว่าตนเองตอนเช่ามา 3-4 แสนเนี่ยทำใจลำบาก
1: ครับ
3: ลองนึกว่าเราจะเอาเงิน 3-4 แสนมาทุบเล่นๆเนี่ยบางคนมันก็ต้องแบบผมต้องหนักอย่างผมนะต้องแบบความคิดถึงแบ
1: บ
3: เจ็บใจไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมเชื่อนะยังมีอีกหลายเจ้าสัวนะไม่ได้ออกมานะแล้วเก็บนะเขาก็ช้ำใจนะผมคิดว่าอย่างนี้ช้ำใจนะครับ
1: ส่วนตัวก่อนจะสลับไปท่านอื่นนะฮะส่วนตัวเคยละแคะระคายเรื่องสีกากับพระอดีตพระโชติมาก่อนไหมฮะ
3: คือจริงๆต้องบอกว่าไม่กล้าคิดคือไม่กล้าคิดทำไมผมพูดอย่างนี
1: ้เออ
3: ผมพูดอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อที่จะได้เข้าใจกันคือปกติวัดเนี่ยเขาจะปิดวัดประมาณ18:00 น.
1: ครับ
3: คนไหนก็เข้าไม่ได้เพราะเขาปล่อยหมาอย่างที่ชาวบ้านพูดเข้าไปไม่ได้เลยในละแวกของนั้น
1: ครับ
3: ก็จะมีแต่ลูกศิษย์คนสนิท
1: เท่านั้น
3: เท่านั้นครับอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมก็จะไปกับไปกราบท่านประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
3: ไปกราบเนี่ยเหมือนกับได้นั่งพูดคุยไม่มีคนอื่นก็ได้พูดคุยเรื่องของการสอนธรรมและได้มีจิตในการไปกราบเท้าจตุคามแบบเงียบๆมันรู้สึกแบบ มันสงบอันนี้พูดตรงๆนะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะมานานแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆเลยคือยังมีผู้หญิงเพ่นพ่านในกุฏิจริงๆแต่ผมพูดต่อหน้าสิงห์ศรีแล้วผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าผู้หญิงที่เดินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแฟนของสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ
1: ์
3: เขายังอยู
1: ่
3: มันต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าคนที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะทำหน้าที่ขายประทัดหรือทำความสะอาดครัวเนี่ยมันต้องใช้ผู้หญิงไงล้างจงล้างจานผมคิดในแง่ดีไง
1: ว่าผู้หญิงที่เราเห็นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแฟนของลูกศิษย์ลูกหา
3: ใช่แต่ความเป็นจริงในใจลึกๆอ่ะคืออยากจะเตือนจะพูดหลายรอบแล้วว่าจริงๆมันดึกยามวิกาลเนี่ยมันไม่ควรจะมีสีกาอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งชาวพุทธอย่างผมอ่ะผมจะค่อนข้างจะแบบเซนซิทีฟสูงนะแต่ว่าเหมือนกับเราเห็นนะเรามีความรู้สึกในใจลึกๆเป็นคำถาม question ในใจตั้งนานแล้วว่าที่มันไม่ควรใช้คำว่าไม่ควรก็แล้วกันนะจะมาเก็บก็ถ้าเป็นผมอยู่นะผมก็จะบอกให้มาเก็บพรุ่งนี้แล้วกัน
1: เอ
3: าแบบว่ามีผู้ชายอยู่เยอะๆแล้วคุณค่อยเข้ามา อย่างนี้ความรู้สึกผมนะแต่ว่ามันมีมาจริงๆแล้วเห็นแต่ไม่ใช่คนเดียวนะมีพี่ศรีกาอยู่กันสองคนถึงสามคนเห็นประจำ
1: ก็เลยเหมือนมีเอ๊ะนิดนึง
3: เอ๊ะนิดแต่ไม่ได้คิดเรื่องสกปรกเลยนะพูดตรงๆเลยเพราะว่า
1: คงไม่มีใครกล้าคิดไปถึงขั้นนั้นถูกไหม
3: ใช่ยังเชื่อมั่นในหลวงพ่อครับ
1: ครับครับนะฮะทีนี้กลับมาที่ศรีกายุ้ยน
0: ะ
1: คุณยุ้ยคุณยุ้ยนะ
0: ศรีกายุ้ยไปเรียบร้อยแล้ว
1: เอาคุณยุ้ยต้องเคลียร์กันต่อเพราะว่ากับทางวัดจุฬามณีเนี่ยที่ถูกพาดพิงกันนะฮะคือเมื่อกี้นอกจากมีเรื่องของการไปขายก๋วยเตี๋ยวในวัดแล้วแต่งตัวไม่เหมาะสมแล้วมีข่าวลือถึงขนาดว่าพระคุณเจ้าว่าเนี่ยสร้างบ้านสร้างคฤหาสน์ให้เอาแก้ข่าวนี้หน่อยตกลงเขาได้จริงยังไงฮะเนี่ย
0: ข่าวนั้นจริงๆตกจริงๆอ่ะเรื่องนั้นอ่ะหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ที่เรารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวหนูแซ่บ
1: ต้องลง
0: ฝากร้านก่อนได้มั้ย
1: ฝากร้าน
0: ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวรับออกงานเลี้ยงบุฟเฟ่ทุกงานค่ะสนใจจองคิว065 292 3926หรือที่ Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะอ่ะเราต่อ
1: โอเคตกลงมีมั้ยฮะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: สร้างบ้านให้เอ้า
0: ไม่มีค่ะไม่มีเลยเด็ดขาด 100% ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะแล้วก็ความบริสุทธิ์ของท่านเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีค่ะแล้วก็ยังเคารพนับถือท่านด้วยใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะท่านผู้ให
1: ้โอเคบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจาก
0: ไม่ใครค่ะรั้วที่บ้านหมายังรอดอยู่เลยค่ะไปดูไหมคะหมายังรอดเข้าไปได้อยู่เลยค่ะหักเลยค่ะค่ะขับรถชนหักแทบทุกประตูแล้วเหลือไม่กี่บานแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคฤหาสน์อะไร
0: คฤหาสน์ไม่มีค่ะนอนหลังคาก็รั่วนะฝนตกนี่ต้องเอากระมังไล่รออยู่อะค่ะตอนเนี้ยไปดูได้เลยค่ะบ้านตำบลจอมปวกอำเภอบางกะปิจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: โอเคนะอ้าวแล้วคนหรือมีใครไปจับผิดไหมครับว่าเอ๊ะคุณยุ้ยสนิทกับท่านเจ้าวาดมากเกินไปไหมใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีไหมที่ผ่านมา
0: ไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะเพราะว่ายุ้ยไม่ได้ไปแบบว่าไปมาหาสู่กับท่านเจ้าวาด
1: เจอบ่อยไหมปกติ
0: เจอเฉพาะท่านเจ้าวาดเหมาก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านเดินผ่านมาท่านก็ไปค่ะแค่นั้นค่ะ
1: คือจุดที่เราขายกับวัดเนี่ยอยู่ใกล้กันไหมฮะหรือ
0: จุดที่เราขายกับวัดไม่ได้บางทีอะเราขายแบบว่าอยู่หลังวัดที่ไม่มีพระเลยอะค่ะบางทีอะร้านจอดรถอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ อยู่เขาจะให้ยุ้ยไปอยู่ใกล้เตาอบเหมือนว่าจะได้ขึ้นเมนไปเลยมั้ง เอาจริงให้หนูไปอยู่หน้าเตาอบอย่างเงี้ยหนูก็บางทีก็กลัวผีเหมือนกันนะไล่แม่ค้าไปอยู่สักไกลเลย
1: ไม่แล้วแปลว่าแถวๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่ร้านคุณยุ้ยถูกไหม
0: ไม่ได้มีแต่ร้านยุ้ยค่ะคือหมายความว่าที่ท่านเจ้าอาวาสเรียกเอาไปออกโรงทานอย่างเงี้ยท่านเจ้าอาวาส
1: มีหลายร้าน
0: โอ้โหเจ้าอาวาสใจดีเรียกทุกวัดอะค่ะเอ้ยเรียกทุกร้าน
1: เรียก
0: ทุกร้านแล้วยุ้ยส่วนมากท่านเจ้าอาวาสทุกวัดก็เหมาก๋วยเตี๋ยวอยู่เยอะมากเลยค่ะต่อไปนี้ไม่กล้าถ่ายรูปกับพระรูปไหนแล้วค่ะกลัวหลวงพ่อซวยกันไปหมดค่ะ
1: เอาแล้วเห็นว่าที่ถ่ายรูปบางรูปเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาสด้วย
0: ไม่ได
1: ้คนละวัดคนละ
0: ท่านใช่คนละท่านเลยอะท่านใช่ค่ะอย่างรูปที่เป็นชุดเนี้ยสีชมพู
1: อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ๆค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะอันนี้วัดไหนเอาไม่ต้องเอ่ยชื่อวัดแล้วกัน
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับวัดจุฬามณีถูกไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือนานแล้วหลายปีแล้วค่ะ
1: ไม่ใช
0: ่ออกโรงทาน
1: ไม่ใช่หลวงพ่ออิฐไม่ใช่เจ้าวาดไม่ใช่อะไรด้วยถูกไหมฮะ
0: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นพระครูปลัด
1: รูปหนึ่ง
0: รูปหนึ่งค่ะใช่ค่ะแต่ท่านก็จะเดือดร้อนไปด้วยเลยค่ะ
1: ไม่แล้วทำไม
0: นี่ก็มีหลวงพ่ออันนี้ก็หลวงพ่อค่ะ
1: อัน
0: นี้ไปหนูไปเบิร์ธเดย์ไปวันเกิดถวายสังฆทานแล้วก็จะไปเหมาก๋วยเตี๋ยวเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบอะค่ะแบบลงไปถวายหลวงพ่อให้พรเสร็จขึ้นรถป๊อปแล้วก็ไปเขย่าก๋วยเตี๋ยวต่อเลย
1: แต่ไม่ได้ไปเขย่าต่อหน้าหลวงพ่อนะ
0: ไม่ค่ะก็ลืมเสื้อฟ้าเสื้อคลุมลงไปค่ะเพราะว่ารีบไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปเหมาก๋วยเตี๋ยวไปอีเวนต์นะคะแล้วใช่ค่ะก็เลยผิดพลาดอันนี้ต้องกราบขอโทษท่านเจ้าอาวาสวัดบางน้อยจะโดนไหมวะวัดบางน้อยพระนอนใส่

0: เหรียญกฐินนะคะวันที่8พฤศจิกายนนะคะ
1: รูปเสื้อฟ้ารูปเสื้อฟ้าร
0: ูปเสื้อฟ้าทอดกฐินวันที่8พฤศจิกายนนะคะ
1: ภาพนี้ภาพนี
0: ้ใช่ร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญถวายวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้นะคะท่านเจ้าอาวาสก็เป็นนักพัฒนาค่ะนี่นับถือเลยจากวัดเสื่อมโทรม
1: เพราะฉะนั้นแก้ข่าวว่าไอ้รูปที่หลุดออกมาหรือถูกใครปล่อยเอาไปโพสต์เนี่ยไม่เกี่ยวกับวัดจุฬามณี
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับหลวงพ่ออิฐ
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะไปหาหลวงพ่ออิฐนี่จะเป็นเสื้อมิดชิดแล้วก็จุงกระเบนอะไรอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยตลอดแต่ไม่เอามาลงกันไอ้ดีๆรูปดีๆไม่เอามาลงกัน
1: เออ
0: มันเป็นยังไงไอ้คนสมัยเนี้ยใช่ค่ะต้องให้ด่าต้องให้ฟ้อง3ล้าน
1: เดี๋ยว
0: จะฟ้อง3ล้าน
1: โอเค
0: พี่เกียนเตรียมตัวเฮ้ยหนูจะโดนไหมเนี่ยพี่ทนายมีไหมคะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยประเด็นนี้ต่อนะฮะขออาจารย์ทิ้งท้ายช่วงนี้นิดนึงนะอาจารย์ฟังเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่เคสเก่านะฮะเคสของสมีโชติก็ดีนะฮะเรื่องของวงการพระเครื่องก็ดีจนลามมาถึงวัดจุฬามณีแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับมีเส้นบางๆนะเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของหลักธรรมคำสอนเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ฮะตอนน
2: ี้จริงๆแล้วผมว่าเราต้องอาจจะต้องแยกกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้านะยังไม่มีเสื่อมยังเหมือนเดิมแม้จะผ่านมาเป็นพันปีแล้วก็ตาม 2,500 ปีนะครับแต่เนื่องจากคนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีโซเชียลมีเดียมีการสื่อสารเข้าถึงยุคอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สื่อสารไปในเชิงบวกเนี่ยเราสังเกตดูได้นะครับเช่นคนทำดีมักจะไม่ค่อยเป็นข่าวแต่อะไรก็ตามที่เป็นในทางลบเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไวรัลเลยเป็นกระแสก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผมเรียนไปว่าถ้าเรารู้ว่าสื่อไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเช่นยุ้ยใช่ไหมครับหรือว่าทางพระผู้ปฏิบัติดีท่านอยู่ในวัดดีๆงี้ก็ไปลากท่านออกมาอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่สมควรเพราะจะทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธาพุทธศาสนาส่วนเรื่องของวัตถุมงคลก็แล้วแต
1: ่
2: ความศรัทธาความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวผมขอพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้มีหน้าที่มาการันตีให้ใครนะว่าใครดีใครไม่ดีนะอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละท่านเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไปฟังคำชี้แจงจากมุมของวัดจุฬามณีหน่อยนะฮะไวยาวัจกรท่านออกมาแจงแล้วช่วงหน้ากลับมาครับ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
5: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูง
8: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
11: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
13: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
14: หนูสัญญา
7: พ่อหนูจะกลับมาหาแม่
13: ทำไมลูกต้องพาตัวเอง

0: ไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
1: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
0: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
0: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
4: ่มึงหลอกกู
0: แดกลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
4: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
0: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
4: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
7: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
6: ดึกแล้วนอนกับซันก่อนแล้วกันคืนนี้
8: มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
4: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบย์กูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันในมุมนึงไปแล้วนะครับถึงดราม่าจากสมีโชตินะครับมาที่วัดจุฬามณีก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับทางวัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดด้วยช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับกับทางวยาวัจกรวัดจุฬามณีครับคุณวิวัฒน์โตเหมือนอยู่ในสายกับเรานะครับพี่วิวัฒน์สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
13: ครับพี่วิวัฒน์ครับก็ต้องเรียนถามเลยนะครับตกลงไอ้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงมาที่วัดจุฬามณีได้ไงฮะทั้งเรื่องของสีกาก็ดีเรื่องของเงินอะไรต่างๆก็ดีเรื่องของวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่วิวัฒน์ครับ
14: ครับผม
13: ครับมันมีอะไรที่เราอยากจะชี้แจงไหมครับว่าข่าวที่ออกมามันไม่ได้หมายถึงวัดจุฬามณีอะไรเงี้ยครับ
14: อ๋อก็คงจะเป็นเหมือนกับที่ได้พูดคุยกันเมื่อสองวันก่อนนะครับว่าที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวจากเฟซหรือจากเพจต่างๆนะฮะที่เชื่อมโยงมาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตรวจสอบครับที่เราเป็นที่วัดเราเป็นอยู่เนี่ยนั่นก็คงไม่ใช่วัดจุฬามณีครับ
13: ครับครับ
14: น่าจะเป็นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีของสีกาซึ่งบังเอิญผู้ที่พัดพิงเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการที่เชื่อมโยงไม่ถูกต้องนะครับ
13: อย่างในเรื่องของสีกาเนี่ยส่วนตัวพี่วิวัฒน์ก็อยู่ที่วัดจุฬามณีอยู่แล้วเนี่ยกับทางท่านเจ้าวาดหรือพระรูปอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีระแคะระคายเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
14: ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโดยเฉพาะผมโฟกัสที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะ
13: ครับ
14: เพราะว่าเวลาท่านไปไหนมาไหนท่านก็จะมีพระอาวุโสรูปหนึ่งติดตามไปกับท่านตลอดเวลาซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดรวมทั้งบางครั้งบางคราวท่านสะดวกก็จะมีสิบวัดนะครับติดตามไปด้วยทุกครั้งทุกงานนะครับ
13: ครับครับ
14: นอกเหนือจากคนขับรถเรียกว่าท่านหลวงพ่อท่านไม่เคยอยู่ตามลำพัง
13: อ๋อไม่เคยอยู่กับสีกาหรือลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงถูกไหมฮะ
14: ถ้ามีสีกาหรือลูกศิษย์ผู้หญิงนี่จะมีพระคุณเจ้าอยู่ด้วยหรือจะมีสิบวัดนะครับผู้ติดตามที่สนิทชิดเชื้อเช่นคนขับรถของท่านเนี่ยจะอยู่ด้วยตลอดเวลาครับ
13: ได้คุยกับทางหลวงพ่อไหมฮะว่าข่าวที่ออกมาที่ถูกเชื่อมโยงกับสีกาเนี่ยหลวงพ่อท่านว่าไงฮะ
14: พ่อท่านก็เบื้องต้นนะผมไม่ได้เจอหลวงพ่อท่านตอนนี้นะ
13: ครับ
14: แต่ผมนึกถึงหน้าหลวงพ่อท่านเมื่อได้ยินคำข่าวท่านก็จะอาจจะสะบดคำๆอ่ะ
13: ครับ
14: สะบดคำๆว่าเอาเงี้ยหรือว่าเอาเงี้ยหรือว่า
13: อ๋ออ
14: ย่างนี้เป็นต้นนะใช้คำว่าสะบดคำๆนะครับ
13: โอเคครับครับครับแล้วอย่างเรื่องวัตถุมงคลล่ะครับที่มีข่าวว่าเนี่ยมีอินฟลูบางคนพูดนะฮะแต่เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงวัดนี้นะฮะแต่คนไปเชื่อมโยงเนี่ยว่าเอ๊ะหมายถึงวัดจุฬามณีหรือเปล่าเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆนานาครับ
14: ส่วนตัวผมนะครับที่ผมรับรู้ที่ผมสื่อสารที่ผ่านมาคือมีกลุ่มคนมีคณะบุคคลเข้ามาขอสร้างนะคือผมไม่ได้อ้างอิงใครทั้งสิ้นนะครับ
13: ครับ
14: เพราะว่าด้วยตัวผมเองก็เป็นคนที่อยู่วัดมานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไปช่วยดูแลกิจการของวัดในบางส่วนนะครับที่เท่าที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็รับทราบว่ามีคณะบุคคลผมใช้คำคณะบุคคลนะ
13: ครับ
14: มีองค์กรมีกลุ่มคนหรือมีบุคคลไปขออนุญาตจะสร้างมีนะครับแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้อนุญาตหลวงพ่ออนุญาตนะครับโดยท่านก็มีเหตุผลในการที่จะต้องมีองค์คณะที่จะลง

0: การมีส่วนร่วมของคณะศิษย
1: ์
0: ของคณะกรรมการที่มีความสามารถนะคือหลวงพ่อท่านจะมีความถนัดในเรื่องการออกแบบประกอบกับการที่ท่านมีวัตถุประสงค์ในการที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือการบูรณะประสิทธิ์ของภายในวัดแต่ในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็จะมีหากับลูกศิษย์ลูกหาหรือคณะกรรมการที่มีความสามารถมีความรู้ด้านต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันครับ
1: ครับครับครับเอ็ดประเด็นหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็คนเห็นจากหลายๆวัดที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับว่าบางวัดเนี่ยอาจจะมีการแบ่งบัญชีบริจาคครับเช่นบัญชีเข้าวัดบัญชีเข้าส่วนตัวท่านเจ้าอาวาสบัญชีมูลนิธิของที่วัดจุฬามณีเนี่ยมีแบ่งอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: บัญชีที่แปะไว้แต่เราให้คนทำบุญที่วัดทุกคิวอาร์โค้ดนะครับจะเข้าชื่อบัญชีวัดจุฬามณีทั้งหมดครับจะไม่มีใครการว่าแปะบัญชีมาให้เข้าชื่อเจ้าวาด
1: ครับ
0: ไม่มีครับไม่มีผมยืนยันว่าไม่มีเพราะผมคนดูแลบัญชีของวัดนะผมเห็นบัญชีของวัดทั้งหมดทั้งสิบกว่าเล่มเนี่ยจะมีไว้แต่กรณีที่วัดจุฬามณีเพื่อซื้อที่ดิน
1: ครับ
0: วัดจุฬามณีเพื่อต้องอุโบสถวัดจุฬามณีเพื่องานทิ้งกระจาดจะไม่มีคำว่าพระชื่อเจ้าวาด
1: ครับ
0: ครับเปิดรับทำบุญเพื่อในนามในบัญชีชื่อเจ้าวาดจะไม่มีทั้งสิ้นครับ
1: อ๋อแล้วมีบัญชีแยกตั้งเป็นมูลนิธิอันนี้มีไหมฮะที่วัด
0: ที่วัดมีบัญชีอยู่สองที่องค์กรมูลนิธิอยู่สองบัญชีนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิพระหลวงพ่อเนื่องโพวิโตนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านได้มรณภาพแล้วก
1: ็
0: เมื่อคณะกรรมการศิษย์และขนาดนั้นได้ตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อแล้วเอามีเงินสดอยู่ท่านหลวงพ่ออิฐนะครับก็เลยบอกว่าไม่อยากจะให้เงินทองในสูญหายอะไรคือเอาเงินทั้งหมดนะตั้งเป็นมูลที่หลวงพ่อเนื่องโพธิ์โทนำดอกผลทั้งหมดนะครับเพื่อการสาธารณกุศลทั้งสิ้นจะมีการประชุมกรรมการของมูลที่แล้วก็เบิกจ่ายกันโดยใช้เพียงแค่ดอกนะครับดอกของมูลที่เอามาใช้ในการสาธารณประโยชน์เท่านั้นครับเริ่มต้นจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ29ล้านปัจจุบันนี้ก็สมทบเพิ่มไปประมาณ30ล้านเศษครับ
1: ครับครับครับแปลว่าบัญชีส่วนตัวของพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนนี้ไหมฮะ
0: ไม่ถ้าไม่ได้มาใช้ครับหลวงพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้สิ้นนะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าแต่ท่านมีปณิธานชัดเจนว่าเงินวัดไม่ยุ่งเงินมูลที่เงินหลวงปู่เนื่องท่านไม่ยุ่งแต่ก็ที่ว่ามีดอกผลนะครับดอกผลเท่านั้นที่จะเอามาใช้ในการทำบุญ
1: ครับ
0: ประจำปีของวัดทำบุญเพื่อการสร้างกุศลในการซ่อมวัวสดสดดี
1: เอาดอกมาใช้
0: มงคลวิเศษศาสตร์ครับ
1: ครับครับครับแล้วถ้าสมมติชาวบ้านถวายมาเป็นปัจจัยเป็นเงินสดละครับตรงนี้ทางวัดจัดการยังไงฮะ
0: ในการทำบุญถ้าเป็นเงินสดนะครับก็หนึ่งจะมีเจ้าที่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่นะก็จะเป็นมีเจ้าที่ธนาคารมารับบางครั้งเนี่ยถ้าผมรู้เนี่ยตัวผมเนี่ยก็จะเอาเงินก้อนนั้นไปรับฝากทันทียกอย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยท่านสมมุตินะมีญาติโยมเอาเงินมาสดมาถวายส่วนตัวเจ้าวาดพูดตรงๆเลยนะผมเห็นกับตามีหลักฐานทางการเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อจะเรียกผมเข้าไปเลยว่าเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าบัญชีมูลที่ทีเอาเงินก้อนนี้เข้าบัญชีนั้นอ่ะบัญชีเช่นเขาบอกว่าแต่เขาบอกซื้อที่ดินต้องเงินไปเข้าบัญชีเล่มซื้อที่ดิน
1: ครับ
0: แต่เขาบอกเอางานนี้เอาไปทิ้งกระจาดนะ50,000 บาทก็จะเอาไปเข้าสมุดบัญชีเล่มที่เป็นงานสาธารณสุขงานกระจาดของวัดครับ
1: โอเค
0: แต่ก็เมื่อถึงคราวจะเบิกจ่ายก็คือมีใบแจ้งหนี้
1: ครับ
0: ผมเรียกใบแจ้งเนียนะก็คือว่าจะต้องจ่ายแล้วมีโรงเรียน
1: มีขั้นมีตอนของเขานะฮะ
0: ครับก็จะได้ให้หลวงพ่อหนึ่งปัญญาวัชปอยขั้นหนึ่งไปเบิกเงินแล้วมาจ่ายตามนะตามใบแจ้งนี้ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็มีการทำบัญชีส่งสำนักพระพุทธศาสนาตามที่ระเบียบของคณะสงฆ์กำหนดเดือนละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: ทางวัดจะมีการถอนเงินออกจากบัญชีวัดเนี่ยเป็นระยะเวลาชัดเจนครับเดือนละสองครั้งซึ่งในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบด้วยจะเป็นวัชกรอีกท่านหนึ่ง
1: อ๋อเอ๊ะมีวัยยากี่ท่านครับที่วัด
0: เราจะไม่ถอนทำเพื่อที่วัดมีวัยยาวัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สองท่านครับ
1: อ๋อครับครับครับอ่ะสุดท้ายครับเพื่อความเป็นธรรมนะวันนี้จะได้พูดคุยกับทางท่านวัยยาด้วยนะฮะพอมีข่าวกระแสข่าวเชื่อมโยงมาถึงวัดจุฬามณีเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถึงขนาดว่ามีตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นเลยไหมฮะตอนนี้
0: ถ้าถามว่ามีเจ้าที่ลงมาตรวจสอบนะตามกระแสนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างไรก็ดีนะครับคาดว่าเดี๋ยวคงจะมีเจ้าที่จากจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอบถามเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติกิจกรรมหรือปฏิบัติงานของวัดนั้นอยู่นะครับร้องกับรอยอยู่ตามแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ตามกระแสนี้ยังไม่มีแต่คิดว่าเขาคงจะมาตามช่วงเวลาที่ส่วนราชการเขากำหนดนะครับ
1: อ๋อโอเคซึ่งถ้ายังไงก็ยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ครับกับในส่วนนี้เพราะว่า1เรารายงานทุกเดือนเรื่องการตรวจสอบถ้าเป็นไปตามข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาในเรื่องของ

0: เชิงชู้สาวหรือการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทหรือการยักยอกเนี่ยพร้อมตรวจสอบครับ
1: เ
0: ราพร้อมตรวจสอบกับหลวงพ่อไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้น
1: ครับ
0: หลวงพ่อและพระสังฆาธิการลูกอื่นนะครับไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น
1: โอเคได้ครับวันนี้สอบถามวัยยาเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีกมุมนึงนะฮะต้องเปิดพื้นที่นะครับให้ทางวัดจุฬามณีได้ชี้แจงด้วยนะครับถึงข่าวลือต่างๆนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะตอนนี้พักเบรกครู่เดียวครับ
2: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ยาแก้ไอตราเสดาว
3: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: Give me more

0: คกับงานบรรยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงนะแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊
3: กมึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: บกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
1: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
0: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
1: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S28 Fancon
3: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยเรื่องของวงการพุทธศาสนานะครับจากสมีโชติสู่รามาวัดจุฬามณีเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดคุยกับทางวิยาวัจกรวัดจุฬามณีไปแล้วนะครับหลายเรื่องราวหลายข่าวลือเนี่ยทางวิยาท่านปฏิเสธนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ก็ต้องหันมาถามทั้งสองท่านตรงนี้ก่อนนะถามพี่โยเซียนพระของเราต่อเลยว่าพี่โยเคยไปที่วัดจุฬามณีเมื่อสักครู่เนี่ยทางวิยาท่านก็อธิบายนะฮะว่าบัญชีวัดมียังไงบ้างนะฮะท่านเจ้าอาวาสถ้าได้เงินสดมาจะเป็นยังไงอ่ะส่วนตัวประสบการณ์เป็นยังไงที่ผ่านมา
4: คือต้องบอกว่าจริงๆประสบการณ์ของการไปวัดเนี่ยผมไปเยอะมากปกติเนี่ยเวลาเราไปกราบพระก็จะมีทําบุญที่ตู้ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรแล้วก็ใส่ไปก็จะเป็นเงินสดหรือพอเราเข้าไปกราบหลวงพ่อเนี่ยเราก็ถวายเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยก็คือก็มีข่าวเนาะในการเขาเรียกว่าระบบของการรับเงินสดก็คือเงินสดเนี่ยมันก็พอรับไปมันไม่สามารถนับตัวเลขได้ใช่ไหมครับมันก็ถือไปเนี่ยประมาณสัก5 ล้านมันอาจจะเข้าแบงค์แค่ล้านหนึ่งก็คือมันเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คืออย่างวิยาวัจกรหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยักยอกเงินซึ่งมีข่าวเมื่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณถ้าคนจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะครับก็เอาเงินไปซุกไว้ในโอ่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มันจำนวนเยอะคือผมไม่ได้กล่าวหาวัดไหนแต่ว่าระบบเดี๋ยวนี้มันต้องความคิดผมนะมันต้องมีทั้งกล้องทั้งอะไรเพื่อโปรเทคทางวัด
3: คือเพื่อความโปร่งใส
4: เพื่อความโปร่งใสนะครับหรือมารับมาเนี่ยเอามาเทเหมือนกับยกถังเข้ามาก็มันมีกล้องนี
3: ่
4: ก็มาเทนับกันตรงนั้นผมว่าอันนี้มันก็โปร่งใสสำหรับเป็นเครื่องป้องกันสำหรับการบริหารงานของวัดดีกว่าผมใช้คำนี้นะครับไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามผมนะผมเป็นคนทำบุญน่ะผมใส่หมื่นหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเข้าไปไหนก็ไม่ได้สนใจมากมายขนาดนั้นแต่ว่ากลัวแค่ว่ามีความเป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมีคนมาใส่ใช้คำว่าใส่ร้ายหรืออะไรมีการยักยอกเงินหรือเพราะว่าพอเป็นวัดดังปุ๊บอ่ะแน่นอนนะคนทุกคนก็มาวอชชิ่งติดตาม อยากจะรู้ทุกอย่างของวัดแน่นอนเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดคือมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเกราะป้องกันในการบริหารงานของวัดนั่นอย่างเช่นเรื่องกล้องเรื่องการเอาเงินตู้มานับเงินทุกเย็นหรือให้เห็นเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องโปรเทคนะความคิดผมนะ
3: คือวัดก็จะได้บริสุทธิ์ใจแล้วก็โปร่งใสทุกอย่างด้วย
4: ใช่ครับ
3: ถูกไหมฮะถามในมุมพี่ยุ้ยบ้างนะฮะเมื่อสักครู่นี้วิยาท่านชี้แจงพี่ยุ้ยเองก็เข้าวัดนี้อยู่บ่อยๆไปรับงานลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงที่ผ่านมา
5: เป็นที่ผ่านมาก็วัดนี้คือโปร่งใสที่สุดแล้วค่ะเรื่องเงินนี่ท่านเจ้าอาวาสไม่เคยจับเงิน
3: อันนี้จริง
5: จริงเรื่องจริงเลยค่ะ
3: เท่าที่เราเห็นมา
5: ชาวบ้านรู้ทุกคนรู้ไม่เชื่อไปถามใครก็ได้ทุกคนใกล้วัดสมุทรสงครามท่านเจ้าอาวาสไม่เคยจับเงินไม่เคยรับเงินบริจาคไม่เคยรับเงินทำบุญ
3: แล้วเวลาญาติโยมมาถวาย
5: เขาจะมีกรรมการส่วนกลางเป็นเขาเรียกกรรมการนะคะประจำวัดเลย
3: เป็นคนรับ
5: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่วัดกรรมการวัดเป็นคนรับทั้งหมด
3: เหมือนเวลาคุณยุ้ยนอกจาก
5: ยืนยันได้เลยโปร่งใสแน่นอนทุกขั้นตอนใครที่ไปทำบุญที่วัดจุฬานะคะบอกเลยท่านได้บุญเต็มๆแน่นอนค่ะเงินไม่ไปทางที่เสียหายแน่นอน 100% เอาเกียรติของแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นประกันเลยค่ะ
3: โอเคโอเคนะฮะเอาถามในมุมอาจารย์นิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยคนก็มาโฟกัสนะฮะอย่างที่ผมถามทางวิยาท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าบางทีบางวัดนะบางวัดนะฮะบัญชีเยอะหลายบัญชีไม่รู้ไปเข้าไหนมีมูลนิธิตั้งขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าความโปร่งใสตรงนี้มันควรยังไงดีฮะ
6: คือเท่าที่ทราบนะครับหลังจากเกิดเหตุเคสของหลายๆเรื่องมากขึ้นเกี่ยวเรื่องพระกับเรื่องวัดนะครับมติมหาเถรสมาคมก็ได้มีการออกประกาศให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเช่นจะต้องมีบัญชีรับจ่ายรายเดือน
3: ครับ
6: ครับแล้วก็การบริจาคเงินให้กับวัดเนี่ยจะต้องเน้นทำรูปอีโดเนชันมากยิ่งขึ้นก็จะได้ตรงโปร่งใสนะครับ
3: ครับ
6: เรื่องของการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยแต่ก็ตามผมได้มีโอกาสไปกราบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะครับ
3: ครับ
6: ท่านแค่ข้อสังเกตมาท่านก็บอกว่า อยากจะสะท้อนว่าพระเองเนี่ยก็มีศีล227ข้ออยู่แล้ว ฉะนั้นบางทีเนี่ยมีการออกกฎกติกามากขึ้นเนี่ยแทนที่ท่านจะไปสนใจให้ความสนใจเรื่องของหลักธรรมคำสอนจะได้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับก็กลายเป็นจะต้องมายุ่งเรื่องระบบการตรวจสอบนี่แหละครับฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุล นะครับก็คือไม่ได้เข้มงวดกับท่านจนเกินไปและขณะเดียวกันผมว่ากรรมการวัดเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยโดยเฉพาะคนในชุมชนเองล่ะครับที่วัดตั้งอยู่จะทำให้วัดเนี่ยดำรงคงอยู่ได้ก็เพราะต้องเราต้องช่วยกันนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับ
3: ครับครับนะฮะทีนี้ขออนุญาตกลับไปที่พี่โยนิดนึงเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันมีข่าวว่าหลังจากที่เพจต่างๆเริ่มออกมาเปิดหรือเตรียมจับพระดังยิ่งกว่าสมีโชติเนี่ยทำให้เซียนพระผวากันไปหมดแล้วตอนนี้เรื่องของเครื่องรางเก็บไว้เดี๋ยวจะขายไม่ออกอันนี้จริงไหมพี่
4: อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงถ้าสมมติเหมือนกับว่าถ้ารู้ข่าวก่อนใช่ไหมครับว่าวัตถุมงคลเนี้ยเกิดมีข่าวสมมติถ้าเป็นผมนะ
3: ครับ
4: ถ้ารู้ข่าวก่อนท่านโชติหรือเจ้าคุณโชติเนี่ยมีปัญหาขึ้นเนี่ยผมก็รีบไปเทขายหมดเพราะว่ามันอย่างน้อยสุดอ่ะเราก็ราคาเราก็ดีกว่าคนอื่นอ่ะเพราะในวันนี้อย่างที่เห็นน่ะก็คือราคามันตกจริงเพราะว่าคนเลิกนับถือเนี่ยมันก็แน่นอนวัตถุมงคลมันก็เป็นอะไรที่จริงๆวัตถุมงคลมันเหมือนเครื่องตัวแทนไงพอเป็นตัวแทนปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่เราศรัทธามาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับผมใช้ว่าเศษเหล็กก็แล้วกันจะได้สบายใจนะมันเหมือนเศษที่มันไม่มีค่านะครับสำหรับชาวพุทธนะครับผม
3: แต่ทีนี้ประเด็นนิดนึงครับกรณีของอดีตพระโชติเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งนะฮะที่อดีตนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะพลตำรวจโทสันเพชรเนี่ยเคยออกมาขอใช้คำขอใช้ว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วกันอย่างรุนแรงถึงอดีตพระโชติในอดีตมาแล้วเนี่ยตรงนี้พี่โยมองเรื่องนี้ยังไง
4: คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับผมนะผมเป็นคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วผมก็เรื่องของถ้าหลังจากนี้แล้วคนที่ปลุกเสกวัตถุมงคลนี้จะเป็นของปลอม
3: ครับ
4: หรือมันไม่สามารถใช้ได้เนี่ยผมมองเรื่องของจริงๆมันเท้าจตุคามเราใช้ไปทุกวัด
3: ครับ

0: ช้คำนี้ก็แล้วกันถ้าเราคิดให้เป็นนะเรากราบวัดไหนก็ได
1: ้
0: ผมไม่พูดตรงๆเลย
1: อย่าไปยึดติดถูกไหมฮะอ
0: ย่าไปยึดติดเราขนาดเรามีพระพุทธรูปที่บ้านจตุคามเรายังกราบที่บ้านเลยแล้วทุกคนก็สามารถมีจตุคามประเทศตั้งที่บ้านได้ก็ได้นะแล้วก็กราบผมว่าถ้าเกิดเรามานั่งคิดว่าจะต้องกราบที่วัดนี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยมันเหมือนการยึดท่านจตุคามไว้กับผมคนเดียวอ่ะไม่ให้คนอื่นข้ามายุ่งนะอันนี้ของผมคนเดียวต้องมากราบที่ผมเพราะนั้นเหมือนที่ผมพูดฮะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางของขลังหรือแม้กระทั่งท้าวเวสสุวรรณว
1: ั
0: ดจุฬามณีอย่างเงี้ยเราก็ไปกราบวัดจุกเชอก็ได
1: ้
0: มันเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ซับซ้อนเยอะนะครับเราแค่มีจิตระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตระลึกของเราอ่ะเราจะอยู่ตรงไหนไม่ต้องมีวัตถุมงคลก็ได
1: ้
0: อยู่ในคอเนี่ยนึกถึงนะผมว่าทุกคนก็สำเร็จได้เพราะนั้นผมดูจากคลิปแล้วมันเป็นเรื่องในมุมผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านพูดถึงคนคนนี้ไม่ดีหรืออะไรก็ตามซึ่งพระเอิญจริงๆคลิปนี้มันออกแต่ปี44แล้วนะมันเพิ่งมาออกเพราะว่าพระเอิญลายชื่อเนี่ยมันไปตรงกับคุณโชติพอดีนะมันก็เลยทำให้ต้องไปลื้อออกมาคุยว่าเอ้ยเนี่ยท่านสันเพชรเป็นคนพูดนะว่าคนนี้ไม่ดีแล้วคนที่พูดถึงนะสองคนที่ตายแล้วนะก็คนที่สามเนี่ยก็ท่านโชตินี่คนที่สามนะก็เป็นสามคนที่พูดถึงข่าวในคลิปนั้นเองนะครับ
1: โอเคนะอ่ะทีนี้ให้พี่ยุ้ยพูดตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าตอนนี้ดราม่าที่มันถาโถมมาจนถึงขนาดต้องไปหาตำรวจมาแล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: กระทบตอนนี้เยอะมากเลยแต่อย่างแรกเลยกลัววัดโรงเรียนหน่วยราชการกลัวเขาไม่กล้าจ้างก๋วยเตี๋ยวหนูไปเลี้ยงอะค่ะกลัวแบบว่า
1: เราต้องเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย
2: ชุดยุ้ยเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะสมมติว่าไปโรงเรียนยุ้ยก็ชุดนักเรียนชุดนักเรียนไปสนามกีฬา
1: ได้หมดนะ
2: ได้หมดทุกชุดอยู่แล้วปกติอะค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าต้องโป้อย่างเดียวนะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่เนี่ย
2: ค่ะตามคอนเซปต์อันนี้ท่านผอ.ค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเลี้ยงเนตรนารีเลี้ยงลูกเสือเราก็เป็นชุดเนตรนารีให
1: ้
2: ค่ะมีอันนี้ก็งานอันนี้ยุ้ยไปเลี้ยงเองค่ะ
1: เสื้อยืดปกติ
2: วันเกิดท่านเจ้าอาวาสวัดจุฬามณียุ้ยเปิดโรงทานเลี้ยงเองเนี่ยไม่มีคนชมเนี่ยไม่มีคนแชร์ไม่มีคนชมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเองเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
1: เลี้ยงฟรีเลยเหรอ
2: เลี้ยงฟรีแจกฟรีเลยค่ะ
1: อ๋อคือแล้วแต่ธีมถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่คอนเซปต์นะ
2: ใช่บางคนก็บอกว่าเป็นธีมสายเดี่ยวแล้วก็มีเสื้อคลุมก็ได
1: ้
2: ค่ะใช่ค่ะไปหลายที่มาก
1: ทั้ง3ท่านนะฮะสรุปทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาข่าวของพระชั้นผู้ใหญ่กับศรีกาเนี่ยค่อนข้างจะถี่มากขึ้นอาจารย์อยากฝากอะไรตรงนี้หน่อยมั้ยฮะ
3: ครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกเรื่องของความเหมาะส
1: ม
3: ทั้งในส่วนของศรีกาเองคือหมายความว่าเวลาจะไปกราบพระเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะต้องเรียกว่าให้เหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการไปอยู่ในสถานที่ไม่อยู่กับพระตามลำพัง
1: ครับ
3: และขณะเดียวกันบางทีพระเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้คิดในประเด็นเหล่านี้ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกับ2คือที่มีการพูดกันมากขึ้นเรื่องบทลงโทษ
1: ครับ
3: ถ้ากรณีศรีกาไปมีอะไรกับพระที่มีคนเรียกร้องว่าน่าจะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายคือพูดง่ายๆมีโทษทางอาญา
1: ครับ
3: ตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่น้องประชาชนคนไทย
1: ครับ
3: เพราะว่าอะไรครับสุดท้ายคือต้องอยู่ที่ส.ส.ที่ท่านเลือกเข้าไปว่าจะมีการเสนอยกร่างกฎหมายในประเด็นเหล่านี้ไหม
1: ครับครับครับให้พี่โยฝากทิ้งท้ายเป็นอุทาหรณ์นิดนึงฮะเรื่องราวที่ผ่านมาเยอะเหลือเกินนะพี่โย
0: ใช่ครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยต้องบอกเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็วันเป็นวัดอารามหลวงแล้วกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นการกระทำผิดของเจ้าอาวาสเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของบุคคลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อในจตุคามรามเทพความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยังคงอยู่กับวัดนี้อยู่แล้วซึ่งปกติชาวพุทธก็แวะเวียนไปกราบกันปกติแล้วเพราะนั้นแยกแยะให้ออกครับคนไม่ดีก็จะต้องออกจากพุทธศาสนานะครับเพราะนั้นแต่วัดคำสัตย์สิ่งศรัทธาแล้วก็คำสั่งสอนยังอยู่กับเราเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเพราะเราชาวพุทธยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคู่กับคนไทยตลอดเวลาครับ
1: ครับพี่ยุ้ยฮะมีอะไรอยากฝากทิ้งท้าย
2: ก็ไม่มีอะไรค่ะก๋วยเตี๋ยวแซ่บค่ะแล้วก็จะบอกว่าฝากผลงานเพลงยุ้ยนะคะชื่อเพลงช็อกโกแลตค่ะจากค่าย MEA ซาวประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็อย่าพึ่งค่ะฝากประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ
1: ได
2: ้ไหมคะตลาดน้ำบางน้อยคอยรักเช้าค่ำวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ
1: โอเคนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณยุ้ยคุณโยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปนะสวัสดีครับ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับพฤหัสบดีที่17กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอป 1D สดๆกันได้เลยครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Facebook YouTube ของ 1 News กันครับ
1: เป็นช่วงที่ฝนตกฉ่ำวันนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่ฝนจะตกหลายพื้นที่เลยนะครับทั่วประเทศมีฝนแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยช่วงเย็นๆนะฮะฝนก็มาตามนัดอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นเมื่อวานปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วก็ที่บริเวณถนนงามวงศ์วานตั้งแต่หน้าห้างเดอะมอลล์ไปจนถึงฝั่งตรงข้ามห้างพันทิพย์เนี่ยน้ำเต็มพื้นที่การจราจรครับจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะครับฝนตกในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็จุดหนึ่งที่ปกติแล้วฝนตกหน่อยนึงน้ำก็จะท่วมแหละก็คือตรงถนนงามวงศ์วานเส้นนี้หน้าเดอะมอลล์ตรงจุดนี้นะคลิปนี้ถ่ายไว้ตอนประมาณสัก 6:40 ก่อนทุ่มหนึ่งนะครับก็รถค่อยๆเคลื่อนนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านจุดนี้เครื่องดับนี่ลุยน้ำไปเครื่องดับแบบนี้นะจอดอยู่กลางถนนนะครับในซอยงามวงศ์วาน18น้ำสูงประมาณครึ่งล้อนะครับรถก็เอาไงดีจะไปต่อได้ไหมนะมันจะมีแบบเอ๊ไปยิ่งไปยิ่งลึกหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆขับขี่กันด้วยบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนน้ำก็ท่วมผิวการจราจรนะครับครึ่งล้อเหมือนกันนะครับการใช้เส้นทางก็ต้องค่อยๆขับค่อยๆขี่กันไปมอเตอร์ไซค์หลายคันเนี่ยก็ขี่ลุยน้ำจุดนี้แน่นอนครับเหมือนเดิมเลยก็คือว่าบางคันเครื่องดับครับ
2: ชีวิตจะมาแล้วครับแยกมาเกษตรอ่ะดูดิโอ้คุณจะรั่ว
1: ไปดูต่ออีกจุดหนึ่งแยกวังหินลาดพร้าวนะครับฝนก็ตกหนักน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะครับทำให้รถเนี่ยประมาณ20คันจอดอยู่บนฟุตบาทนี่ไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้ครับ
3: มาดูซอยนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันครับมอเตอร์ไซค์ครับหนีขึ้นมาจอดตรงนี้กันโอ้โหตรงนี้20กว่าคันนะครับจอดหลบน้ำกันอยู่นะครับไปไม่ได้นะครับต้องอยู่ตรงนี้กันน่าจะรอให้น้ำลงกันเลยทีเดียววู้ทักทายหน่อย
1: ก็เป็นผู้ประสบภัยร่วมกันนะครับน้ำค่อนข้างสูงเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีความเปราะบางมีความอ่อนไหวเรื่องของฝนตกน้ำก็จะท่วมหรือว่าขังอยู่บนถนนนะครับทีนี้เนี่ยก็ลักษณะก็จะเป็นแบบเนี้ยฝนตกที่ไรตกหนักหน่อยก็จะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับมี Google Flood Hub ประเมินว่า24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือครอบคลุมถึงวันนี้นะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมสมุทรปราการก็คือพื้นที่ติดต่อกัน4จังหวัดเนี้ยมีความเสี่ยงน้ำท่วมบางจุดก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับดูภาคกลางดูกรุงเทพแล้วก็พื้นที่รอบๆแล้วไปที่ภาคเหนือกันหน่อยปรากฏว่าที่พื้นที่ต้นน้ำแม่สะเปยอำเภอขุนยวงของแม่ฮ่องสอนน้ำก็หลากเข้าท่วมโรงเรียนแห่งเนี้ยเป็นครั้งที่3แล้วครับ

0: เนี่ยครับโรงเรียนบ้านแม่สะเตใต้นะครับก็หลังจากเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับร่วมกับคุณครูเนี่ยก็มาสำรวจความเสียหายเห็นว่าข้อความแจ้งเตือนจากปภ.เนี่ยมาช้าไปเกือบ50นาทีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ข้อความมันก็ทำอะไรไม่ทันแล้วนะครับที่จังหวัดน่านปรากฏว่าน้ำป่าเนี่ยหลากที่หน้าวัดถ้ำเชตวันที่ตำบลสันทะอำเภอนาน้อยมวลน้ำหลากลงจากภูเขามาอย่างรุนแรงครับลงมาขนาดนี้นะครับก็ทำให้การใช้เส้นทางในพื้นที่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงนอกจากนี้แล้วเนี่ยมวลน้ำยังทะลักเข้าสู่ชุมชนใกล้กับวัดถ้ำเชตวันชาวบ้านก็ต้องเก็บข้าวเก็บของรวมถึงช่วยกันเก็บกิ่งไม้ขยะที่ลอยมากับกระแสน้ำด้วยครับทีนี้พอน้ำมันมานะครับมันก็ลงเร็วเหมือนกันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหลังจากที่น้ำลดเนี่ยในอำเภอก็ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายมีประมาณ12หลังที่เสียหายได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับไปต่อที่สุโขทัยฝนที่ตกหนักในพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนนคร1กับชุมชนนคร3ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับคือน้ำมันระบายไม่ทันมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาและที่เพชรบูรณ์ครับแม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสักเมื่อวานนี้ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าตรงจุดวัดสถานีวัดระดับน้ำ S3 เนี่ยนะครับระดับน้ำ8เมตร56เซนแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีการปักธงแดงแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังเนี่ยขึ้นธงแดงแบบนี้นะครับส่วนชุมชนบ้านไร่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและยังไม่ไหลเข้าท่วมบ้านนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำนะครับทีนี้เตือนคุณผู้ชมนะก่อนออกไปทำงานนะครับตอนนี้7โมงกับอีกประมาณ7นาทีวันนี้นะครับฝนตกหนักนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เอาเป็นว่าฝนตกหนักในทุกภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรื่องของสภาพอากาศจะมาว่ากันอีกทีนึงครับ
1: พาไปดูภาพความช่วยเหลือของเหล่าบรรดาชาวบ้านที่พาคุณยายวัย90ปีออกจากบ้านที่สังขละบุรีครับจะพาเข้าเมืองไปช่วยในการทำบัตร ATM ใหม่ดูความลำบากลำบนที่เกิดขึ้นครับนี่คือภาพเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ครับที่หมู่บ้านเกาะเสด็งนะครับที่ตำบลไร่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรีครับนำตัวคุณยายเซอร์ป่วยนะครับอายุ90ปีตัวคุณยายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับซึ่งต้องออกจากบ้านเพราะอะไรครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวคุณยายเองเนี่ยคือเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเขาเรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทแล้วมันจำเป็นในการเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยมาดูแลคุณยายปรากฏว่าบัตร ATM ที่ทุกทีคุณยายจะฝากลูกฝากหลานไปกดเนี่ยมันหมดอายุโอ้โหคุณผู้ชมครับเดือดร้อนกันหลาย10ชีวิตเลยก็ว่าได้ครับนี่ฮะต้องพากันทำเสลี่ยงที่จะหามคุณยายออกไปหมู่บ้านใกล้สุดก่อนเลยครับจากตัวหมู่บ้านที่คุณยายอยู่คือเกาะเสด็งเนี่ยนะครับไปที่กองม่องทะนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องเดินเท้าไป9กิโลเมตรแล้วเส้นทางเนี่ยคือผ่านป่าผ่านนาแล้วก็นี่ฮะดูสภาพดินโอ้โหลำบากหนุ่มๆหลายคนต้องสลับกันแบกคุณยายนะครับเพราะว่าที่มากันเนี่ยเพราะว่าเดินกันไปสักคนละ500เมตรเอาเปลี่ยนจนกระทั่งมาถึงในตัวพื้นที่หมู่บ้านจากนั้นครับต้องพากันต่อขึ้นรถอีก30กิโลฮะจากกองม่องทะเนี่ยนะครับไปยังกรุงไทยสาขาสังขละบุรีคือในตัวเมืองอีกกว่า39กิโลเมตรและที่บอกให้ฟังเนี่ยแหละครับว่าบัตร ATM คุณยายหมดอายุก็แหมเอาจริงๆผมนี่ก็พยายามหาข้อมูลว่ามันส่งบัตรใหม่ไปให้เลยไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับจนกระทั่งต้องพาคุณยายออกมาทำบัตรใหม่เพื่อจะเบิกเบี้ยยังชีพสูงอายุเดือนละ 1,000 บาทเข้ามาช่วยเหลือคุณยายในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความลำบากของชาวบ้านนี่นึกภาพถ้าไม่ใช่คุณยายแต่เป็นผู้ป่วยในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันจะออกมาหาหมอได้ต้องเดินทางแบบนี้ครับ
0: มาดูผลการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับช้างศึกทีมชาติไทยก็ประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานได้อย่างสุดมันครับ

0: Carrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ในเกมนัดนี้นะครับไทยจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกใส่คีร์กีสถานตั้งแต่ต้นเกมเกือบทำประตูได้หลายครั้งแต่กลายเป็นว่าคีร์กีสถานเนี่ยยิงประตูนำได้ก่อนนะครับในนาทีที่23และ47นำไทยไปก่อน2ประตูต่อ0แต่ขุนพลแข้งช้างศึกเนี่ยก็สู้ไม่ถอยตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ส่งผู้เล่นสำรองอย่างเจ้าม่อนมาเติมเกมรุกแล้วกลายเป็นฮีโร่เหมายิงคนเดียวอีก2ประตูในนาทีที่69และ73ทำให้ไทยเนี่ยแซงเอาชนะคีร์กีสถานไปได้3ประตูต่อ2นะครับประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกเอาไว้ได้หลังจบเกมโค้ชวังหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดยังไงบ้างไปฟังกันหน่อยครับ
2: พี่เชื่อมั่นทุกคนพวกเราเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นทีมงานโค้ชเชื่อมั่นเพื่อนนั่นคือศรัทธาถ้าเราไม่สิ้นศรัทธาจำไว้เลยว่าทุกอย่างกลับมาแน่นอย่าขาดศรัทธาเดียว
1: สู้ต่อนะครับทีนี้โปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยครับ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวันสาสเซตและช่องGM 25ครับ
1: เรื่องของการกวาดล้างขบวนการที่ต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นประกอบกิจการทำธุรกิจยังไงก็แล้วแต่นะครับก็พยายามที่จะปราบมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรสาครทีนี้เนี่ยตำรวจก็บุกไปแล้วเกิดความเสียหายยังไงเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโร ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
12: ฟันโอ
13: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
12: ฟันโอ
13: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
15: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
17: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
18: มองเฟลอร์โอมิรัล
19: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวม

0: ร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
2: ่ I love อัปปาเช
4: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า100,000สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี้
6: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
7: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
8: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
9: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
10: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
11: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
12: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
14: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
15: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
16: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
17: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
19: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
20: โมง18นาทีนะครับพามาดูภาพแล้วก็คลิปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่อย่างมากนะครับกับปรากฏการณ์น้ำทะเลลดลงที่พังงาจนเห็นฐานของแลนด์มาร์คอย่างเขาตะปูก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่โลกกำลังเตือนเราครับ
21: นี่เป็นปฏิบัติเขาเรียกบัตรภูมิภาคครับภูมิภาคคือภาคใต้ใช่ภาคใต้สามารถปฏิบัติ
22: ได้เหมือนเดิมค่ะเมื่อวานก็แห้งนิดประมาณกี่โมงแล้วมีคนบอกว่าให้ถ่ายที่โคนเขาตะปูให้ดูแต่วันนี้แห้งอ่ะแห้งไม่เหมือนวันแรก
20: ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาตะปูเนี่ยที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พังงาเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำทะเลนะครับสูงกว่านี้นะครับแต่พอมาวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าน้ำทะเลมันย้ายจาก

0: ากฝั่งเนี่ยแปซิฟิกเนี่ยไปที่ละตินอเมริกานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลเนี่ยมันเหือดแห้งไปแต่ว่ามันน้ำทะเลมันย้ายไปกองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เป็นลักษณะที่ว่าน้ำทะเลลดลงจนเห็นฐานรากของเขาตะปูนะครับหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นก็จะได้เห็นแล้วว่าอ๋อฐานรากลงไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยก็คือปลาเองก็เกยตื้นก็ตายอยู่บนฝั่งด้วยนะครับเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันมาพร้อมกับการที่น้ำทะเลเนี่ยลดหายไปส่วนเกาะปัญหยีปรากฏเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ำทะเลลดต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับทีเนี้ยมันก็เลยมีการอธิบายในทางวิชาการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตท่านบอกว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เกาะปัญหยีหรือว่าที่อ่าวพังงาที่บ้านเราเท่านั้นนะครับจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนินโญนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเทียบเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบหรอกเพราะฝนตกทุกวันเลยมันยังไม่เป็นปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนินโญแต่ว่าทะเลเนี่ยทำให้เห็นว่าเกิดปรากฏการณ์จากซุปเปอร์เอลนินโญแล้วนะครับแล้วการที่น้ำทะเลลดแบบนี้เป็นการย้ายมวลน้ำนะครับซึ่งมันก็จะไปกองอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งการลดลงอันนี้ไม่ได้คือปกติแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทะเลจู่ๆน้ำลดลงไปนะครับแบบกระทันหันระวังอาจจะเกิดคลื่นสึนามินะครับเพราะว่ามันจะดึงน้ำออกลงไปก่อนแล้วทีเนี้ยน้ำมันก็จะแบบปล่อยพลังออกมาขึ้นฝั่งอีกทีนึงแต่การที่น้ำทะเลลดหายไปแบบนี้ที่เกิดขึ้นอย่างที่พังงานเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามินะครับแล้วอาจารย์เสรีท่านยังเตือนนะครับว่าซูเปอร์เอลนินโญเนี่ยมันมาจริงนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องรับมือเพราะว่านอกจากความแล้งแล้วเนี่ยความร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยด้วยครับ
1: มันไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุการณ์อื่นนะเช่นถ้าเห็นอย่างนี้แสดงเห็นว่าอะไรหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะเผชิญกับความร้อนความแล้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมาก
0: ครับอ่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องปรากฏการณ์น้ำทะเลลดนะครับก็เคยเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอน้ำทะเลลดเนี่ยมันส่งผลต่อการเดินเรือสมุทรหรือแม้กระทั่งการออกไปทำประมงนะครับเรือสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับหรือใกล้กับไทยหน่อยอินโดนีเซียทะเลสาบนะครับจากามุงกูเนี่ยปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปสิ่งปลูกสร้างที่เคยจมอยู่นะครับหลายร้อยปีก็โผล่มาให้เห็นนะครับคือในฝั่งบ้านเราที่น้ำลดหายมันก็จะไปเติมในฝั่งละตินอเมริกานะครับถ้าฝั่งของเอเชียเนี่ยทำการประมงได้ลดลงปรากฏว่าสัตว์น้ำก็จะไปเพิ่มฝั่งโน้นแทนมันก็จะเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของซูเปอร์เอลนิโญที่บ้านเราอาจจะเพิ่งสังเกตกับระดับน้ำทะเลแต่ว่ามันเพิ่งมานะครับมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งคาดการณ์กันว่ามันอาจจะลากยาวไปจนถึงกลางปีหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องนี้อย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับกวาดล้างขบวนการแก๊งจีนเถาล่าสุดเนี่ยไปจับกลุ่มแก๊งจีนครับมาสวมสิทธิ์นอมินีไทยครับเปิดบริษัทมูลค่ากว่า600ล้านบาทพร้อมกับให้ลูกชายสวมสูติบัตรหรือว่าบัตรประชาชนคนตายนะฮะอ้าวเรื่องนี้ครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งครับที่สมุทรสาครพร้อมกับพบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงชาวจีนที่มาใช้ชื่อคนไทยในการถือครองมูลค่าในรวมกว่า600ล้านบาทนะครับแล้วก็อย่างที่รายงานที่ทราบกันไปก็คือว่าแล้วพาลูกชายชาวจีนมาอยู่เมืองไทยสวมสูติบัตรคนตายเสมือนกับว่าลูกชายคือคนไทยกะว่าให้สืบทอดมรดกต่อไปครับเพราะตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวก็คือทางด้านของคนจีนดังกล่าวที่มาอยู่ไทยเนี่ยนะฮะก่อประวัติอาชญากรรมทำร้ายคนจีนในไทยด้วยนะครับเรื่องนี้มีการจับกุมได้4คนนะครับได้แก่ตัวในเมียอายุ37ปีครับสัญชาติที่ตรวจสอบพบตอนแรกคือชาวเมียนมามาเป็นเจ้าของโรงงานครับต่อมาก็พบว่ามีนายธนดลทราบภายหลังว่านี่คือลูกชายแท้ๆของในเมียวครับแล้วก็มีนางสาวนาฝาครับทำหน้าที่ก็คือเป็นพนักงานของโรงงานแล้วก็เป็นผู้ที่มอบสิทธิ์ความเป็นแม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยที่ตัวเองจริงๆแล้วลูกตายตั้งแต่5ขวบ ให้ตัวนายธนดลเนี่ยมาสวมสิทธิ์ก็คือลูกนายเมียงมาสวมสิทธิ์เป็นธนดลแทนครับและอีกคนที่จับกุมได้คือนายเอลูกจ้างชาวไทยก็ถูกใช้ชื่อเป็นโนมินีเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดรับสารภาพจากการตรวจสอบพบว่าชื่อเหล่านี้ถือหุ้นบริษัท3บริษัทก็คือไขว้กันไปกันมาเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของคนไทยเนี่ยแหละครับจากข้อมูลพบว่าตัวนายเมียวเนี่ยเข้าเมืองไทยตั้งแต่ปี56ครับก่อนมาตั้งบริษัท3แห่งในสมุทรสาครพร้อมกับมีการถือหุ้นสัดส่วนแตกต่างกันแต่เมื่อตรวจสอบอย่างที่รายงานกันไปว่าหุ้นทั้งหมดก็ไขว้กันไปไขว้กันมารวมแล้วเหมือนกับว่าตัวนายเมียวแล้วก็เพื่อนต่างชาติเนี่ยแหละครับถือผลประโยชน์รวมกัน 100% เข้าข่ายการใช้โนมินีครับพร้อมกับมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าตัวนายเมียวเองเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วก่อนเข้าเมืองไทยชื่อว่าลีฮะเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวแล้วก็ไปสวมสิทธิ์ทำพาสปอร์ตเมียนมาเข้ามาอยู่ไทยในนามของนายเมียวหรือว่ามิสเตอร์เมียวครับเจ้าตัวยอมรับว่าแท้จริงแล้วเป็นคนจีนซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีคดีทำร้ายพนักงานหญิงชาวจีนซึ่งศาลอุทธรณ์พิจารณาจำคุกไปแล้ว2ปี10เดือนปัจจุบันอยู่ในชั้นศาลฎีกานะครับส่วนลูกชายอายุประมาณ18ปีครับเจ้าตัวเนี่ยพอตำรวจควบคุมตัวได้พูดแต่ว่าผมไม่เกี่ยวข้องผมอยากกลับบ้านครับฟังเสียงดูฮะ
3: ในเรื่องที่ผมเล่ามานะครับทั้งเป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
4: อยู่แล้วผมอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
5: ถามนิดนึงพอเรามีสมบัติเรารู้ไหมว่าเราได้สิทธิชาติไทยเราได้สิทธิประโยชน์อะไรมากมายในประเทศไทย
4: ผมตอนนี้ก็คือไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่หนึ่งปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12-13ผมทำอะไรไม่ได้ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำทุลักไม่มีอะไรผิดผมไม่มีซากคุณไม่มีจู่ไฟ
3: ไม่เป็นไร
4: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านที่จริงเลยเพราะว่าแม่กับย่าเพื่อนอยู่ที่จริงหลายปีไม่มีกลับเขาอยากเจอแล้วจริง
5: ๆแสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไร
4: ผมไม่รู้ผิดอะไร
2: คือตัวเยาวชนคนนี้ก็คือลูกชายของนายเมียวนะครับบอกว่าตัวพ่อเนี่ยพามาไทยตั้งแต่อายุ12-13อยู่มาประมาณสัก5ปีแล้วไม่รู้จริงๆว่าถูกนำชื่อไปใส่สิทธิ์แทนตัวนายธนดลซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวธนดลเนี่ยคือเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นชาวเชียงดาวส่วนทางด้านของคุณแม่ได้รับการติดต่อบอกว่าให้มาช่วยย้ายชื่อบุคคลคนนี้มาเป็นเหมือนกับลูกตัวเองซะหน่อยได้ค่าเดินทาง500บาทอ้างแบบนี้ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดกฎหมายเพราะไม่รู้หนังสือจริงๆครับ
0: สำหรับอารมณ์มาดูภาพบรรยากาศความสนุกในงาน Nivea Presents Swan Music Bright and Bold School Tour 2026กันหน่อยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเอามาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ครับ
6: บรรยากาศสุดคึกคักเหล่าศิลปิน One Music ยกขบวนมอบความสุขให้น้องๆอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม Nivea Present One Music Bright and Bold School Tour 2026ล่าสุด Diamond นรกรบูมสหรัฐและวงคิสเมทบุกไปถึงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีงานนี้จัดเต็มทั้งบูธกิจกรรมและเกมสนุกๆให้เด็กๆร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันโชว์ร้องเต้นและเปิดโอกาสให้น้องๆได้ใกล้ชิดศิลปินแบบ Exclusive อีกด้วย
7: พวกเราเพิ่งเดย์แล้วเพิ่งปล่อยเพลงไปแต่น้องๆก็ร้องได้ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่ทำให้แบบงานวันนี้ของพี่ๆคิสเมทเนี่ยแบบสุดยอดไปเลยค่ะมีความสุขมากๆเลย
8: เตรียมซ้อม Give Me More แล้วก็เพลงอื่นๆของค่ายวันมิวสิกกันมาด้วยนะคะ
7: เจอกันค่ะ
6: กิจกรรมสนุกๆแจกความมั่นใจให้กล้าเป็นตัวเองแบบนี้อย่างมีต่อเนื่องแล้วเจอกัน
2: ไปยิ้มกันต่อนะครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDH ครับซึ่งหลายคนไปดูรอบพรีวิวกันแล้วบอกเลยว่าแหมเป็นสุดยอดภาพยนตร์ฟิลกู๊ดแห่งปีเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ
9: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมี

0: ครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Picture International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Dates ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Dates จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดป่าอดุญญารามนะครับหลังจากที่มีกรณีพิพาทเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินปรากฏทุกอย่างจบแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ผู้บริจาคเนี่ยมีเจตนายกที่ให้กับวัดอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อวานนี้ก็คือได้โฉนดที่มีการเปลี่ยนรายชื่อคนถือครองกรรมสิทธิ์เป็นวัดป่าอดุญญารามจบ 100% เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: เกาเหรอ
7: ไม่เกาซาดินครับ
6: เปิดซะดีมั้ย
7: มาดิ
8: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
12: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
14: ไอ้ปู
13: มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
16: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559

0: สี่เหลี่ยมโชว์ออก
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
7: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
10: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: 7โมง37นาทีนะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีการไปปราบไปจับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เป็นระยะแต่ว่ามันก็ยังคงสร้างความเสียหายเกิดขึ้นให้ทั้งกับคนไทยและคนทั่วโลกรวมไปถึงคนอเมริกันนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสหรัฐเขาก็เลยมีการทำรายงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้รัฐบาลของตัวเองเนี่ยไปสอบสวนไปสืบสวนและดูซิว่าบุคคลดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับพลเมืองชาวอเมริกันหรือไม่เพราะว่าจะต้องนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรต่างๆเหล่านี้แล้วรายงานชุดนี้ที่ออกมามีชื่อคนไทยรวมอยู่ด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับสำหรับรายงานชุดนี้ที่ออกมานะครับคือมีการส่งไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีการส่งไปยังรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพราะว่าต้องทำงานประสานกันเพื่อที่จะสืบสวนข้อมูลตามที่รายงานของคณะกรรมการกิจการต่างประเทศบอกว่าทั้ง28คนนะครับเป็นทั้งบุคคลและเป็นทั้งนิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์กับการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับอันนี้ทางสหรัฐเขาก็บอกว่าพลเมืองเขาเนี่ยเสียหายเยอะมาก28รายชื่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นการเปิดรายชื่อเบื้องต้นจะผิดจะถูกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ในการสอบสวนของทางหน่วยงานของสหรัฐอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน่วยงานไทยต้องไปทำคดีให้เขานะเพียงแต่ว่ามีบางส่วนที่เกี่ยวพันมาถึงคนไทยด้วยนะครับเอาอย่างรายชื่อที่คุ้นหูกันอย่างเบนสมิธเบนสมิธคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชาสัญชาติเขมรนะครับซึ่งเบนสมิธเนี่ยก็เคยมีประเด็นในบ้านเรานอกจากเบนสมิธแล้วเนี่ยฮุนโตฮุนโตเป็นหลานของฮุนเซนนะครับนอกจากฮุนโตแล้วก็จะมีลูกเขยของฮุนเซนที่ถูกระบุในรายงานมีรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชานะครับถูกระบุในรายงานมียิมเลียกคนนี้ก็คุ้นหูกันดีเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาเป็นประธานกลุ่มบริษัทนะ BIC Group นะครับแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่ถูกระบุชื่อเป็น1ใน28คือคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับในสมัยของอนุทิน1นะครับคนนี้ก็คือตัวของคุณวรพักก็ถูกกล่าวอ้างว่าไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวพันกับบริษัท BIC Groupของทางยิมเลียกนะครับทีนี้พอมีชื่อของคุณวรพักปรากฏออกมาเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook นะครับยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์การฟอกเงินและการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆนะครับก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ตอบในทุกข้อสงสัยคือรายงานฉบับนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาโดยคณะกรรมการกิจการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการระบุชัดเจนมากว่าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น เมียนมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเนี่ยนะครับรายงานบอกว่าเพิกเฉยต่ออาชญากรรมออนไลน์ที่น่าตกใจนะครับก็มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่คือถ้าเราเคยเห็นภาพก็คือว่าไอ้ KK Park ที่ไปพังถล่มเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ของเก่าก็พังไปของใหม่มันก็สร้างขึ้น

0: เยอะมากนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขมรเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องจากรัฐบาลคือไอ้สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์มันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลและมันเกิดการมีส่วนร่วมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลซึ่งเอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้เห็นชัดเลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ข้อกล่าวหาที่คนเขาเมากันว่าเป็นศูนย์กลางของพวกสแกมเมอร์จนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นสแกมโบเดียไปแล้วเนี่ยนะครับแต่รายงานฉบับนี้ชี้ชัดให้เห็นว่าบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลเกี่ยวข้องจนทำให้การเกิดขึ้นของสแกมเมอร์ยังคงหลอกลวงอยู่ได้โดยไม่ถูกปราบปรามก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รายงานฉบับนี้สรุปก็คือว่ามีทั้งชื่อของบุคคลมีทั้งชื่อของนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อด้วยกันนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐก็อาจจะต้องนำโดยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปสอบสวนและกำหนดมาตรการลงโทษคว่ำบาตรบุคคลทั้งหมดนี้นะ28รายชื่อเนี่ยภายใน180วันหลังจากนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันครับทางการไทยเราเองก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีครั้งนี้แหละครับที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้บุกเข้าไปตรวจสอบคฤหาสน์หลังหนึ่งคุณผู้ชมครับคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเช่าครับเป็นฐานปฏิบัติการเอาไว้หลอกคนโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนี่ฮะโอ้โหหลายคนบอกนี่ถ่ายละครหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่ทางด้านของพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับนำกำลังเข้าตรวจสอบตรวจค้นเครือข่ายหรูหลังใหญ่มหึมาครับแถวเขตบางบอนกรุงเทพหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบ้านหลังนี้ฮะมีชาวต่างชาติเข้าออกมากผิดปกติคือดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ครอบครัวมาเช่ากันอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยดูวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับจากการบุกเข้าไปตรวจค้นจากหมายตรวจนะครับก็ไปพบว่าจุดนี้แหละครับเป็นแหล่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยผู้ต้องหา15คนที่จับได้เป็นคนไทย1คนครับต่างชาติ14คนมีทั้งชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาทุกคนซัดทอดตรงกันบอกว่ามีหัวเฮดก็คือผู้บงการชาวจีนหนีไปได้ครับอยู่ระหว่างติดตามตัวครับตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปพบว่าเช่ามานานกว่า1ปีค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทและแน่นอนครับว่านอกจากการตรวจแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด15รายได้ในบ้านหรือคฤหาสน์หลังนี้ครับไปพบอุปกรณ์ต่างๆทั้งเครื่องมือตัวสคริปต์ในการหลอกลวงแล้วก็ไปเจอชุดที่คล้ายกับเป็นชุดตำรวจของญี่ปุ่นแล้วก็มีการจัดห้องเป็นสัดเป็นส่วนเสื้อก็มีหลายไซส์นี่มีตราตำรวจเอาไว้โชว์ซึ่งแต่ละคนนี่แหมหน้าตรงกับที่นั่งก้มหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าคนละชุดกันนะครับสุดท้ายคาดการณ์ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นแหล่งปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนญี่ปุ่นให้โอนเงินมาซึ่งบทคล้ายๆกับที่คนไทยเราโดนกันครับ
2: แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เขาจะพยายามอยู่คนละที่พยายามอยู่คนละประเทศอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนไทยก็จะไปอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่อันนี้คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกคนญี่ปุ่นเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปหลอกคนญี่ปุ่นวิธีการลักษณะเดียวกันก็จะเป็นการหลอกในชั้นต้นมีการโทรศัพท์ไปให้เกิดความน่าเชื่อถือชั้นต่อไปก็คือจะมีการแต่งกายให้เป็นคนญี่ปุ่นให้เป็นตำรวจญี่ปุ่นเพื่อเอาไปหลอกเพื่อให้คนญี่ปุ่นเชื่อถือเช่นกันลักษณะเดียวกันเหมือนกับกองร้อยปล่อยเป็ด
1: ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะครับยังยึดทั้งของกลางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือจำนวนมากครับมีชิปแลกเงินรวมไปถึงครับพบยาเสพติดเช่นไอซ์และอุปกรณ์ในการเสพยาเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมกับตามตัวผู้บงการชาวจีนมาให้ได้ครับ
0: ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ประชุมกกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาไปยังศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว.ปรากฏว่าก็มีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่ากกต.เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยไม่รับเอาเส้นเงินที่ตรวจพบแล้วก็ไปประกอบกับการทำสำนวนคดีของทาง DSI นะครับทำให้สำนักงานกกต.ต้องออกเอกสารชี้แจงนะครับว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก DSI มาใช้ประกอบในการไต่สวนเรื่องการหัวสว.เนี่ยนะครับอันนี้ชี้แจงแบบนี้นะครับว่าคือกกต.เนี่ยนะครับได้พิจารณาแล้ว มติ4-3เนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะเอา

0: สำนวนเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นนะครับรวมถึงความเห็นของ DSI เนี่ยนะครับมาใช้นะในที่ประชุมกกต.อภิปรายว่าตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งจากสว.การเลือกสว.จากทางคณะอนุชุดที่36จึงไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งปวงจาก DSI ซึ่งไม่มีการกล่าวหรือว่ามีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการชี้แจงว่าอันเนี้ยทำไมถึงไม่รับนะครับณวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.ชี้แจงไปแต่ทีนี้เนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในสภาอันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมติกกต.ด้วยเนื่องจากว่าในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ต้องไปชี้แจงรายงานว่าปีงบประมาณ67เนี่ยกกต.มีผลปฏิบัติงานอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าพอคุณแสวงชี้แจงเสร็จปุ๊บทีนี้ถึงคิวของส.ส.พรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมานะครับทักท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องมติการส่งฟ้อง77คนนะครับแล้วก็ถามหาเหตุผลว่าบุคคลอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องทำไมไม่ถูกสั่งฟ้องหรือถูกส่งฟ้องไปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยประสิทธิภาพในการตรวจสอบของกกต.เนี่ยเป็นยังไงปรากฏระหว่างมีการอภิปรายไปเนี่ยคุณชยพลเปิดสไลด์ประกอบไปด้วยพาดพิงคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยนะครับจนทำให้บุคคลที่ถูกพาดพิงคือคุณสุประชัยเนี่ยประท้วงขอให้ถอนคำพูดนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับ
1: เดี๋ยวสไลด์ขึ้นเลยนะครับแต่สิ่งที่จะหลุดลอยไปคือเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลบ้านใหญ่หรือเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจของพรรคภูมิใจไทยหรือที่มีผลประโยชน์ชอนชัยระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เส้นเงินไม่ชัดเท่ากลุ่ม77คนที่ถูกสั่งฟ้องก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบมาก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้าพิจารณาตามระเบียบของกกต.นี่ควรเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่ามีขบวนการหัวสว.เกิดขึ้นจริงและเครือ
2: พาดพิงผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาพาดพิงผม
3: ท่าน
2: ผมสองก็คือการพาดพิงตรงนี้ทำให้ผมเสียหาย
4: คุณณัฐวุฒิเดี๋ยวกันแป๊บนึง
5: เขาใช้สิทธิ์พาดพิงหรือประท้วงครับ
4: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
5: ถ้าพาดพิงขอไปตอนท้ายได้ไหมครับ
2: เหตุผลที่ผมออกมาปกป้องเนี่ยเพราะเอาใจนายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าผมท่านประธานเองพวกผมเองเราไม่มีนายในพรรคภูมิใจไทยผมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมาเป็นปีที่18ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมา16ปีผมจึงมีหน้าที่ที่จะตกปกป้องบ้านของผมในสิ่งที่พวกมาใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกพตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าแล้ววันนั้นก็ผมก็ปล่อยแหละแต่สิ่งที่อยากจะขอเรียนหารือต่อกับท่านประธานให้มันจบแล้วผมจะไม่ลุกแล้วกรณีนี้ก็คือเขาควรจะถอนคำพูดตรงนี้สองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่ไอ้นี่คือสร้างธรรมเนียมใหม่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเก่านี่ไม่มีแล้วธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปรายขอบคุณครับ
0: อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นยกแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นจริงๆก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณอติมภริษฐ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายต่อก็เนี่ยแหละก็มีบางส่วนที่พูดถึงภูมิใจไทยด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนก็ตรวจสอบการทำงานของกกต.นะครับเพราะว่าคุณภริษฐ์เนี่ยบอกว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามก็คือบางคนบางกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการหัวสว.ทำไมไม่ถูกสั่งฟ้องต่อศาลครับ
6: เนื้อหาสาระของเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยในเมื่อมติกกต.ที่เพิ่งออกมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำงานของกกต.ตลอดปี67และ68เนี่ยมันเกิดข้อคำถามในสังคมว่าเป็นมติที่สอดคล้องกับหลักการและหลักกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นการพยายามจะอธิบายว่ามันมีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่กกต.อาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.ผมอยากจะขอให้ท่านประธานทำความเข้าใจ
0: แล้วก็คนที่ลุกขึ้นมาพูดถึงการทำงานของกกต.ก็ไม่ได้ ได้มีเฉพาะฝ่ายค้านนะครับคุณประดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งประเด็นสำคัญเรื่องของโพยว่าโพยมีการชี้นำบอกให้ไปลงเลขนั้นเลือกเลขนี้เนี่ยนะครับคุณประดอนบอกว่ากกต.กกต.เนี่ยตรวจสอบแล้วยังว่าไอ้โพยที่ว่าเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมหรือถูกทำขึ้นในภายหลังครับ
3: หากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่ท่านลงมติรายบุคคลทำไมอะครับนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อไงครับว่ามันมีกระบวนการหัวผมก็ต้องสอบถามท่านไปอีกว่าท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามันมีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็สร้างภาพว่าพวกผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมด
0: แต่ว่าในมุมของการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปตามที่กล่าวหาไงมันก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการต้องสั่งฟ้องคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับส.ส. อ่างทองภูมิใจไทยตั้งคำถามเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลที่มันหลุดไปถึงบุคคลภายนอกได้ยังไงครับ
7: คือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร
0: นอกจากนั้นครับดูจากการอภิปรายแล้วเนี่ยซ้อมก่อน เดี๋ยวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยน่าจะเป็นศึกใหญ่แล้วก็มีประเด็นเรื่องนี้แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มสวสำรองไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.กรณีที่ว่ายกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวแล้วก็ให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่พอซึ่งเมื่อวานที่ศาลฎีกาก็รับคำร้องไว้แล้วนะเดี๋ยวจะมีการนัดพิจารณากันต่อไปแต่ว่าเมื่อวานตอนที่รับคำร้องเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องที่รับไปครับ
8: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอยู่ที่สภากันแล้วครับมาตามมาต่อกับโครงการรัฐที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะไปเที่ยวให้รัฐช่วยจ่ายกันบ้างห้องพักคือละ1,500-2,000ท่าทางไทยเที่ยวไทยพลัสคราวนี้เลื่อนไปก่อนไปนู่นเลยครับเมษาปีหน้าครับหลังจากที่เรื่องนี้มีการเปิดเผยนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลตั้งใจจริงๆครับที่จะออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยตอนแรกเนี่ยเรามีการวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีว่ามันจะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงเพราะว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์แต่จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น blackout period หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอไปคุยกันกับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมเฉพาะธุรกิจโรงแรมและบริการทั้งหลายก็เห็นตรงกันว่าเอาจริงๆนะจะจัดโครงการในช่วง high season ก็คือช่วงฤดูหนาวปลายปีเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปทำช่วงหลัง high season ดีกว่าก็เห็นตรงกันครับเลยคิดว่าถ้าหากว่าจะต้องเลื่อนพร้อมกับเป็นการเลื่อนเพื่อจะหลีกทางให้ทางไทยช่วยไทยพลัสมาถึงก่อนก็น่าจะเป็นการดีด้วยนะครับเอาเบื้องต้นบอกแบบนี้ว่าถึงแม้จะเลื่อนแต่มาแน่ๆน่าจะมาเมษายนครับกันงบประมาณไว้แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทยืนยันแบบนี้ว่าจะมาแน่นอนประมาณสัก1ล้านสิทธิ์ให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าที่พักคืนละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อสิทธิ์สูงสุด5คืนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเดี๋ยวรอตอนใกล้ๆจะมากันก่อนก็แล้วกันครับ
0: ไปกันที่วัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางเอกสารก็จบมันก็จะได้เลิกกรณีพิพาทว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแห่งนี้นะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยโฉนดตัวจริงก็ถึงมือของพระครูอดุลเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยซึ่งท่านก็มีเมตตาท่านบอกว่าหลังจากเนี้ยอโหสิกรรมทุกฝ่ายไม่ติดใจเอาความใครทั้งสิ้นครับ
9: ผู้ให้สัญญาในเฮียงพิมศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อในพงสุวัฒน์เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
10: สาธุ
0: นี่ยครับ

0: ก็เจ้าพนักงานที่ดินส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้กับวัดป่าอดุญญารามนะครับต่อหน้าสื่อลูกศิษย์คณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านซึ่งพระครูอดุลท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เนาะนี่ก็คือเก็บฉบับสำเนาไว้ส่วนฉบับจริงเนี่ยก็ส่งต่อให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นช่วยเก็บรักษาท่านบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ติดใจเอาความใครละขออโหสิกรรมให้ทุกคนครับ
1: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อยแล้วเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะขอวินิจฉัย
0: คือท่านก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านแล้วผ่านเลยนะครับส่วนทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับก็บอกว่าก็จบนะก็เป็นการปิดฉากคดีพิพาทยืดเยื้อมา30กว่าปีเนื่องจากว่ากระบวนการทุกอย่างมันจบหมดแล้วทางศาลก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับทางเอกสารก็มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ก็เป็นชื่อวัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าคู่กรณีป้าดาจะโต้แย้งฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับกันก็ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำฟ้องเรื่องเดิมศาลไม่รับฟ้องแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ถูกพิพากษาพิจารณาในชั้นศาลไปหมดแล้วหากคู่กรณีจะไปโต้แย้งหรือฟ้องเรื่องของการออกโฉนดอันนี้โน่นไปว่ากล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินหรือรัฐมนตรีมหาดไทยไม่เกี่ยวกับทางวัดอีกแล้วครับ
2: ต่อให้คุณร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่มีวันที่จะได้วัดป่าอดุญญารามอยากจะกราบดวงวิญญาณของตาเฮียงนะครับพิมพ์สีและทายาททุกคนที่ไม่คิดจะเอาที่ดินท่านเป็นผู้มีคุณูปการสร้างวัดบุญกุศลในทางนี้วันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอดีรามถูกต้องครบถ้วน
0: แล้วก็พระครูอดุลท่านก็คือไม่ติดใจเอาความเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะครับไม่ว่าใครจะไปหมิ่นประมาทอะไรท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ดำเนินคดีทั้งสิ้นแต่ว่าอันนั้นมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับก็ถือว่าไม่เอาเรื่องแต่คดีบุกรุกแล้วก็เอาของไปวางหน้าวัดก่อนนั้นเนี่ยกลุ่มชายชะกันกลุ่มเนี้ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอันนี้ต่อให้ท่านจะให้อภัยแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเอาเรื่องอยู่ดีส่วนป้าดากับกลุ่มทายาทนะครับคัดค้านเรื่องการโอนโฉนดจากชื่อในเฮียงมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามตั้งคำถามว่าทำไมมันทำง่ายจังเลยนะครับยืนยันว่าทายาทเนี่ยยังติดใจเรื่องกรรมสิทธิ์ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีเอกสารโฉนดฉบับจริงที่ในเฮียงมอบให้ป้าดาบอกว่าเอกสารนี้ต้องผ่านการพิสูจน์ตามกฎหมายหรือไม่ไม่ควรสรุปทันทีแล้วก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการของกรมที่ดินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ายังคิดว่าไม่ถูกอีกนะครับป้าดาบอกว่าได้แจ้งความที่กองปราบไว้แล้วให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดแม้โฉนดจะเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดแล้วแต่กลุ่มทายาทยืนยันยังไม่หยุดนะจะเดินหน้าตามสิทธิ์ในกระบวนการศาลจะไปถึงศาลฎีกาเดี๋ยวดูซิว่าศาลจะอนุญาตให้ฎีกาไหมนะเดี๋ยว10โมงวันนี้นะครับจะพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นตามหมายเรียกครับ
3: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
4: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
5: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
6: มันได้ผักทั้ง5สี
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: กับแม่ซิลี
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอ
8: ้
7: โหตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
8: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
9: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไ

0: พราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
1: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะที่ชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลิเวอรี่พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
2: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
0: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนา
1: ะ
0: เออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
1: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
2: ้
1: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
2: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
1: ี65 66
2: เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
0: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
2: ไปต่อไหมพี
0: ่
1: ไปต่อ
0: แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุด
2: ๆเพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
1: จริง
2: ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
1: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะแม่เมียวว
1: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบล็อกเคอรี่เอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิลนะคะอะเซโรราเชอรี
2: ่
1: คามูคามูซูเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนอ่ะทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
2: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ไหวก
1: ็
2: อย่างพี่แอนเองก็
0: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
2: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปรหนึ่งที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
1: อุ๊ยเลิศ
2: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที
1: ่
2: บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
1: ใช่
2: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02-817-9925โทรสั่งได้เลยครับ
1: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
2: ้
1: คืออยากให้ทุกคนน่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนน่ะ

0: คือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
1: 3ปีแล้ว
0: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
2: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู่
0: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
3: เขามาก่อน
2: มา4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
3: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้80แล้ว
3: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น70ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
0: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
3: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
2: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
0: ใช่
2: อีกหนึ่งบ้านอ่ะหนึ่งบ้าน
0: อีกหนึ่งบ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กักไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
0: ชงเสิร์ฟเลย
3: ชงเสิร์ฟเลยใช่
2: มันง่ายมากเลย
3: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
2: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พ
0: อ
2: ทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
0: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเ
3: นื้อสัมผั
2: สนี่แอน
3: ฉีกชง
2: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
3: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบแข็ง
2: ไงแล้วแต่คุณผู้ชมเลย
0: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
2: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
0: จะไม่ใช
2: ่มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
0: อ
2: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอา1หรือเอา2ดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
0: จริง
2: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
0: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
2: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
3: า
0: ะพี่แอน
3: ใช่ค่ะแอนมาเองทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
2: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
2: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
2: ยครับ
3: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
2: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: แล้วลาไปก่อนนะคร
3: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
4: ับ โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทไปเริ่มช่วงเมษายน2570หลังรัฐบาลผู้ประกอบการเห็นโครงการไม่ควรอัดฉีดงบช่วงไฮซีซั่นที่โรงแรมมีผู้เข้าพักสูงอยู่แล้วและหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนไทยช่วยไทยพลัสที่เตรียมต่ออายุถึงสิ้นปีโดยไทยเที่ยวไทยพลัสมี1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักคืนละ 1,500 บาทสูงสุด5คืนพร้อมคูปองร่วมจ่าย 50-50บุคคฤหาสน์หรูย่านบางบอนค่าเช่าเดือนละกว่า 900,000 บาทพบใช้เป็นฐานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มุ่งหลอกชาวญี่ปุ่นมีทั้งสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นและชุดตำรวจญี่ปุ่นไว้หลอกเหยื่อรวบผู้ต้องหา15คนขณะที่บอสชาวจีนยังหลบหนีตำรวจเร่งสกัดหนีออกนอกประเทศพบแล้วต้นตอรอยรั่วท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3หลังหลายหน่วยงานใช้เวลาไล่หาจุดรั่วนานกว่า2สัปดาห์จากก่อนหน้านี้พบน้ำมันซึมออกจากโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งอุดรอยรั่วป้องกันน้ำมันไหลปนเปื้อนท่อระบายน้ำสภากทม.มีมติไม่อนุมัติงบโครงการรถขยะ EV หลังมีข้อสงสัยเรื่องล็อกสเปคกทม.ยืนยันโครงการยังอยู่แค่ขั้นของงบประมาณยังไม่ได้จัดซื้อและยัง

0: ม่มี TOR จริงผลจากการตัดงบทำให้กทม.ต้องกลับไปเช่ารถขยะดีเซลต่ออีก1ปีชะลอแผนลดมลพิษในกรุงเทพรองผู้ว่าพรพรหมระบุหากเดินหน้าโครงการ5ปีใช้งบ 6,000 ล้านแต่จะประหยัดค่าพลังงานได้กว่า 4,000 ล้านบาทครอบครัวเตรียมปล่อยคลิปใหม่ของหลุนโซโล่วันที่20กันยายนนี้เป็นคลิปที่เจ้าตัวถ่ายเก็บไว้ก่อนหน้านี้เผยยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่ครอบครัวตั้งใจทยอยส่งต่อพร้อมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและรอชมคลิปของหลุนโซโล
1: ่สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
6: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกุมลกิจครับยังอยู่กับคุณเอ็มธนพลแสนมาจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีนะครับ
7: สวัสดีครับ
6: คุณเอ็มเอาเลยแนะนำให้หน่อยสำหรับใครที่ชมรายการอยู่นะครับน้องๆหนูๆเอาว่าเป็นอาชีพเสริมอาจจะเรียนอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์อยากจะมาเป็นไรเดอร์แนะนำยังไงเริ่มต้นยังไงครับในการเป็นไรเดอร
7: ์เริ่มต้นการที่เราจะเป็นไรเดอร์ก็คือสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยเราจะมีแอปพลิเคชันหลายค่ายเนาะเราอยากจะวิ่งค่ายไหนเนี่ยก็สมัครค่ายนั้นพิมพ์เข้าไปแล้วก็สมัครก็จะต้องมีใบขับขี่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลักๆก็ประมาณนี้ครับพอเราสมัครเสร็จปุ๊บก็รอข้ออนุมัติพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปวิ่งได้เลย
6: หมอง่ายแค่นั้นเลย
7: ใช่ครับซึ่งระหว่างการที่เราสมัครเนี่ยมันจะมีการอบรมพื้นฐานอย่างเช่นเราเจอสถานการณ์นี้ควรแก้สถานการณ์ยังไงไฟแดงรถติดอะไรยังไงก็คือมันพื้นฐานเบื้องต้นในการเหมือนแบบเราไปวิ่งจริง
6: อ๋อเขาอบรมให้ด้วย
7: ใช่ครับก็คือรับงานขั้นตอนนี้ออเดอร์เข้ามันจะมีหน้าตาแบบนี้ไปส่งลูกค้าจะมีแมปบอกเราต้องกดตรงนี้เราก็ทำตามได้เลยพอระบบอนุมัติเราก็ทำตามที่เราเคยเรียนรู้มา
6: เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะแล้วตัวเราต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไป
7: ไม่ครับ
6: อบรมออนไลน์หมดเลย
7: ใช่ครับออนไลน์เลยก็คือดูวิดีโ
6: อ
7: เขาก็จะสอนแล้วเขาก็จะมีข้อสอบให้เราตอบเหมือนการที่เราทำใบขับขี่ออนไลน์นั่นแหละ
6: โอเคแล้วการไปสมัครพวกแอปต่างๆนี่มันต้องใช้ตังค์ไหมมันต้องมีค่าสมัครมีอะไรไหม
7: ไม่เลยครับฟรี
6: เพราะฉะนั้นถ้าการลงทุนก็คือแทบอาจจะไม่ต้องลงทุนถ้ามีรถจักรยานยนต์อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสิ
7: ในเรื่องของโทรศัพท์ค่าโทรอินเทอร์เน็ต
6: อ๋อ
7: ใช่อันนี้คือต้องมีแอคเซสซอรีเสริมในเรื่องของ power bank สิ่งของจำเป็นที่เราต้องใช้ระหว่างวันเพราะว่าเราทำงานกับโทรศัพท์มันก็ต้องมีแบตทั้งวันการที่เราจะต้องมีแบตทั้งวันเราก็ต้องมี power bank หรือแบตสำรองหรือถ้ารถใครสามารถเสียบชาร์จได้ก็ในตัวนั้นก็ทุนตรงนี้ไป
6: เราต้องมีอะไรนะผมเห็นนะตอนนี้เขาขาตั้ง
7: ที่จากโทรศัพท์ใช่
6: ที่ยึดโทรศัพท
7: ์ใช่ครับ
6: อันนั้นก็ต้องมี
7: ต้องมีเพราะว่ามันจำเป็นมากเพราะบางคนแบบถ้าไม่มีถืออย่างนี้ขี่มือเดียวมันอันตรายมันควรจะต้องมีใช้คำว่าควรจะต้องมีแต่ต้องใช้เลยครับ
6: ซึ่งในที่นี้บนหลักร้อยเนาะไม่เท่าไหร่
7: หลักร้อยครับหลักร้อย
6: ใช่ไหมครับ power bank ก็หลักร้อย
7: ใช่ครับ
6: ถ้าของดีหน่อยอาจจะเป็นพันแต่ก็มันก็หลักร้อยก็เอาอยู่แล้ว
7: ใช่ครับ
6: แล้วอย่างอื่นเหรอครับเช่นถ้าส่งอาหารส่งเอกสารมันต้องใช้อะไร
7: อ
6: ๋
7: อแล้วโทษทีครับการลงทุนครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพราะว่าบางค่ายเนี่ยเขาฟิกเลยว่าคุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ของชั้นก่อนชั้นถึงจะเปิดระบบให้คุณวิ่งได้ อย่างเช่นเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็กระเป๋าส่งอาหารซึ่งบางค่ายฟิกซึ่งบางค่ายก็ไม่ฟิก
6: ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
7: เซตนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เสื้อประมาณ500กล่องอาหารประมาณ 1,000 ตีไปประมาณ 1,500
6: เสื้อนี่คือบังคับต้องใส่เลย
7: บางค่ายครับบางค่ายบังคับบางค่ายก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่บังคับแต่เพื่อทำงานแบบมืออาชีพการที่เรามีชุดไรเดอร์ใส่มันก็จะแบบบ่งบอกว่าเราเป็นไรเดอร์จริงๆครับ
6: เพราะฉะนั้นก็จะมีเงินต้นในการลงทุนถ้ามีจักรยานยนต์อยู่แล้วนะ
7: ใช่ครับ
6: ก็คือประมาณสัก1,000-2,000
7: ใช่2,000
6: ประมาณ
7: ใช่ครับ
6: นะฮะแต่ไอ้ใบขับขี่นี่สามารถที่เป็นใบขับขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดาเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับซึ่งบางค่ายต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปบางค่ายก็เป็นแบบชั่วคราวได้เลยซึ่งใบขับขี่ของเราก็จะมีแบบชั่วคราว1ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ๆ
6: จากประสบการณ์ของคุณเอ็มนะครับ มันมีอะไรที่คนอาจจะมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างนะครับที่อยากจะบอกคนที่อยากจะตัดสินใจมาทำเป็นไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆ

0: รู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
4: ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: เงินทองของจริง
9: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่2นี้นะครับคุณเอ็มนะฮะมีอะไรไหมที่มือใหม่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างจากประสบการณ์ของคุณ
10: อาจจะมองว่าง่ายได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างหนักพอสมควรในเรื่องของการที่เราจะมีรายได้เยอะยิ่งใครที่มีรายได้เยอะแสดงว่าเขาแบบใช้แรงค่อนข้างเยอะหนักเหมือนกันบางคนเห็นยอดไงว่าเฮ้ยคนนี้เขาวิ่งได้ตั้ง 30,000 เลยนะแต่การที่เขาจะวิ่งได้ยอดนั้นน่ะเขาต้องใช้เวลาวิ่งงานเนี่ยต่อวันน่ะหลายชั่วโมงมากๆไม่ต่ำกว่า10กว่าชั่วโมงใช่คนมองเห็นภายนอกคือเออไรเดอร์อาชีพนี้เงินเดือนเยอะกว่าเราอีกนะเราลาออกไปวิ่งดีกว่าอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่หลายคนตัดสินใจมาวิ่งไรเดอร์ด้วยเหตุผลนี้ก็มี
9: อ๋อเข้าใจผิดในประเด็นนี้
10: ใช่ครับก็คือเฮ้ยไรเดอร์เงินเดือนเยอะ 30,000 บาทแต่ของเราได้ 15,000 ลาออกดีกว่าไปวิ่งไรเดอร์แต่พอมาวิ่งจริงๆแล้วบางทีรายได้มันไม่แน่นอนกับอาชีพนี้แน่นอนอยู่แล้วบางทีได้น้อยบางทีได้เยอะก็แล้วแต่วันแต่การที่คนได้เยอะๆนั่นคือเขาแบบทุ่มมากๆเลยในการที่แบบวิ่งไร10ชั่วโมง
9: มันมีค่าใช้จ่ายแฝงไหมอะไรที่ต้องเจอนอกเหนือจากที่เราบอกไว้แล้วนะว่าสมัครเนี่ยมันต้องมีใช่ไหม
10: ครับ
9: ซื้อเสื้อซื้ออะไรอุปกรณ์ต่างๆเนาะแต่ระหว่างทางแน่นอนละค่าน้ำมันเนี่ยหนึ่ง
10: ครับ
9: แล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแฝง
10: ค่าซ่อมบำรุงรถในส่วนเนี้ยถ้าคนวิ่งหนักอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
9: ถี่เลย
10: อาทิตย์ละรอบหรือว่า 4,000 โลรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าวิ่งวันนึงกว่าจะได้ยอดขนาดนั้นคุณต้องวิ่งวันนึงไม่ต่ำกว่าแบบ200กว่ากิโลถ้าเฉลี่ยส่วนตัวผมเคยนับนะว่าเฮ้ยถ้าเราจะได้ยอด 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องวิ่งกี่กิโลส่วนตัวผมแบบ200เกือบ250กิโล
9: นี่คือเหมือนแบบกรุงเทพไปพัทยากลับเลยนะ
10: ใช่ครับ
9: ไปกลับอย่าง
10: นี้นะใช่แต่การที่เราทำงานเราก็คิดว่ามันไม่ได้ไกลมันแค่ขี่ตรงนี้ไปตรงนี้แต่เราใช้เวลาทำงานทั้งวันมันก็เลยแบบสะสม
9: นำมาสู่คำถามต่อมาของผมนะครับเอาแหละเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะว่าอุ้ยถ้าจะทำเงินสัก 30,000 40,000ถามว่าทำได้ไหมทำได้มันต้องแลกกับการที่เราจะต้องทำงานหนักได้ถูกไหมเอาเป็นว่าถ้าเฉลี่ยสำหรับคนที่คิดอยากจะมาทำเป็นอาชีพเสริมแล้วกันมาทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับอาชีพเสริมเนี่ยประมาณเท่าไหร่และต้องวิ่งขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขนั้น EP หน้ามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31ครับแล้วเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มนะครับขอบคุณครับ
10: สวัสดีคร
9: ับ เจอกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: เงินทองของจริง
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เสร็จหรือยังมะลิไอ้มึงไม่อยู่นี่หรือมันไปไหน
1: พี่เขาบอกว่าจะไปลาเพื่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเขาจะตามเราไปที่ท่าช้างเลย
0: โถ่ไอ้มึงนี่มันยังไงหน้าสิวหน้าขวานยังจะหายไปอีกเสร็จแล้วใช่ไหมไปกันเถอะ
1: พี่มิ้งจ๊ะก่อนจะไปท่าช้างฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องพี่จ้ะ

คุณพ่อเจ้าคะลูกกราบขอโทษที่ทำให้คุณพ่อเสื่อมเสียแต่ลูกแต่งงานกับพี่สุขไม่ได้จริงๆลูกจากไปครั้งนี้คุณพ่อไม่ต้องให้คนออกตามหาลูกนะเจ้าคะลูกไปเพียง7วันเท่านั้นแล้วลูกจะกลับมาเจ้าค่ะขอให้คุณพ่ออภัยให้ลูกไม่รักดีคนนี้ด้วย

คุณพ่อเจ้าคะลูกกราบขออภัยที่ลูกเคยทำตัวไม่ดีทำให้คุณพ่อหนักใจนะเจ้าคะ

0: รู้ตัวก็ดีแล้วต่อไปมีเย่ามีเรือนจะทำอะไรลูกก็ต้องคิดนะจะเอาแต่ใจเหมือนเดิมไม่ได้พ่อคงไม่ได้อยู่ดูแลแล้วก็ตามใจลูกอีกแล้วนะร้องไห้ทำไมพ่อสุขเขาเป็นคนดีพ่อเชื่อว่าเขาจะทำให้ลูกมีความสุขไม่ต้องร้องแล้วนะ
1: เชิญครับกล้วยมีอ้อยนะขอรับรบกวนด้วยขอรับ

0: ี่สุขแต่งงานไปเทพคงคิดถึงพี่สุขแย
1: ่ถ้าเทพคิดถึงพี่เทพก็ไปหาพี่สิพี่อยู่แค่บ้านคุณอาหมอนี่เอง
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเทพจะไปหาพี่สุขได้หรือเปล่า
1: เทพเทพหมายความว่าอย่างไร
0: ตั้งแต่วันนี้ไปชีวิตของเราสองคนคงไม่มีวันเหมือนเดิม

0: พอสุกพอเทพไปกันได้แล้วไป
1: ขอรับ

0: สายหยุดเองรอพ่อกับแม่ตรงนี้ก่อนนะประเดี๋ยวพ่อกับแม่จะกลับมา
1: พ่อกับแม่จะไปไหนจ๊ะ
0: ไปทำธุระนิดหน่อย
2: รอตรงนี้นะลูก

0: คุณสุขจ้ะชีวิตนี้สายุทธคงไม่ได้พบหน้าคุณสุขอีกวันนี้เป็นวันแต่งงานของคุณสุขสายุทธขอให้คุณสุขมีความสุขมากๆหยุดลาก่อนจ้ะไ
1: ปนั่นหลานเคยฉันมาถึงแล้วหรือเปล่าวัยฮะ
2: ขอรับคุณแม่
3: ขบวนขันหมากมาแล้วเจ้าค่ะประเดี๋ยวพอนับสินสอดเสร็จคุณหนูเดือนของบ่าวก็จะได้ออกเรือแล้วเจ้าค่ะ
4: โอ้ยโอ้ยเดือนหิวว่าจะจะเป็นลมเราช่วยหาอะไรให้เดือนกินหน่อยนะจ๊ะ
3: รอประเดี๋ยวนะเจ้าค่ะคุณหนูรอประเดี๋ยวเจ้าค่ะ

0: เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขแม่มันบุญน้อยเหลือเกินมีโอกาสได้แค่มองส่งลูกจากที่ไกลๆไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในงานสำคัญของลูก
1: เอ็งได้เห็นคุณสุขแล้วกลับบ้านเถิดน้องอีมันบอกว่าอยากให้คุณชมเห็นเอ็งนะ
0: พี่นิ่งจ้ะขอฉันดูลูกอีกสักนิดนะ

มาลิขบวนขันหมากเข้าไปหมดแล้วมาลิมาลิ

0: ะลิเอ็งจะไปไหนมะลิมะลิกลับเถิด
1: มันก่อน
2: จัดมัน
1: มาครับ

0: เรื่อง
1: เดี๋ยวเองไปดูทางนั้นนะ
2: แล้วก็กำชับบ่าวไพร่ให้กวดขันเวรยามให้แน่นหนา
1: ขอรับ

0: ไรเหรอจ๊ะพี่มิ่งพาฉันมาที่นี่ทำไม
1: เดี๋ยวข้าไปดูให้แน่ใจก่อนแล้วเอ็งรอข้าอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนแล้วอย่าให้ใครเห็นเอ็งเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: จ้ะ

รันจูนกูไปไว้ที่ไหนกูถามว่ามึงเอาแก่นรันจูนกูไปไว้ที่ไหนมึงเอาแก่นรันจูนกูไปไว้ที่ไหนอีเง็กอีเง็กนี่กูอยากให้กูฆ่ามึงใช่ไหมมึงอยาก

0: ขวางทางกูไม่ได้หรอกอิงเดี๋ยวพอบ้านนู้นเสร็จพิธีเช้าพอเขากินข้าวกันเสร็จเมื่อไหร่ไอ้เพ็งก็จะพาตัวอีชงมานั่นมาที่นี่
1: เฮ้ยระวังหน่อย

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคา

0: มาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
0: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันเนี้ยรีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
0: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
0: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
1: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้028179925
1: ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ
0: 28
1: เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: ๆ
1: นี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คือดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจ่ายจะถ่าย

0: ไอ้ร่วงถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
1: ี่
0: เสียงดังด้วยนะ
1: ฮะอุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยสวยเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะลงทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: นี่เป็นสินสอดของทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวท่านคุณหญิงเห็นเป็นประการใด
1: ก็ดีจ้ะพ่อวายไปตามหนูเดือนลงมาได้แล้วล่ะ
2: ขอรับคุณแม
3: ่ทำอะไรให้มันวะ

0: ว่าเธอจะร่วงไปเสียแล้ว
1: ฉันไม่เป็นไรจ้ะ
0: ตอนนี้เราจะหนีกันยังไงล่ะเมือง
1: ไปทางหน้าต่างไม่ได้เสียแล้วงั้นไปทางประตูนี่แหละจ้ะ
2: แม่เดือน
0: พ่อฉันมาแล้ว
2: แม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนทำอะไรอยู่ลูกแม่เดือนแม่เดือน
0: เจ้าคะ
2: ลูกล็อกห้องทำไม

0: ลูกเป็นอะไร
1: ลูกตื่นเต้นนะเจ้าค่ะคุณพ่อเจ้าคะรีบไปเถอะเจ้าค่ะเพราะเดี๋ยวจะเสียฤกษ์

0: ลิ
1: เองมาที่นี่ทำไมข้าบอกเองแล้วไงว่าห้ามมาที่นี่ประเดี๋ยวคุณชมจะเห็นเข้า
0: พี่ฉันอยากพบหน้าอยากบอกลาคุณสุดพี่ช่วยฉันนะจ๊ะนะพี่นะ
1: ต่อมาลิเองเอาชีวิตให้รอดก่อนเถิดเองรู้ไหมวันที่ข้าไปหาเองไอ้เธอมันตามไปแล้วตอนนี้ทั้งคุณพระและคุณชมสงสัยว่าเองเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหนูสุข
0: แล้วมีใครสงสัยเรื่องฉันกับคุณหนูสุขไหม
1: ข้าบอกเองแล้วไงว่าข้าจะปกป้องคุณหนูสุขด้วยชีวิตเองรีบไปเถอะมะลิเองต้องไปเองเชื่อเองไปซะเองไปเร็วๆพี
0: ่ฉันขอร้องแล้วนะฉันอยากเห็นหน้าลูกฉันเป็นครั้งสุดท้ายพี่อีช่วยฉันนะช่วยฉันนะพี่พี่ช่วยฉันนะ
1: ลิ
0: ฉันขอร้องพี่ช่วยฉันนะ
1: ถ้าเช่นนั้นเอ็งคอยอยู่ตรงนี้นะอย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวข้ามา
0: ขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะพี
1: ่เอ็งหลบอย่าให้ใครเห็นนะ
0: ขอบคุณพี่

0: เทพจะไปไหนลูก
1: ลูกจะออกไปเดินเล่นขอรับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็รีบกลับเข้ามาเราเดี๋ยวจะไม่ทันทานข้าวกับผู้ใหญ่นะลูกนะ
1: ขอรับ

0: ัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
2: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงหนัวแดง
4: แดงมันเด็ดทุกทอด
1: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: เราจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
11: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่นายกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
14: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปุ๊
12: มึงหลอกกู
13: แดก

0: หนูไม่สนอีกแล้วข้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
0: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
2: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูง
13: มันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
17: บรรเทาอาการไอ
18: ขับเสมหะ
17: ทำให้ชุ่มคออ
18: ยากแก้ไอตราเสดาว
17: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: เฮงเฮงมาที่นี่ทำไม
1: นายแม่เมยฟางสั่งให้อ้วดูว่าคุณเทพยังจะลังเลอยู่ไหมถ้าคุณเทพไม่ไปหาคุณหนูชวนชมนายแม่ก็จะให้อ้วไปรับเจ้าบ่าวคนใหม่มาให้คุณหนูชวนชม
0: ฉันก็ออกมานี่แล้วถ้าเช่นนั้นก็ไปโรงฟินพร้อมกัน
1: อ้วต้องไปทำธุระให้นายแม่เมยฟางเชิญคุณเทพกลับไปที่โรงฟินก่อนถ้าคืนช้าระวังนายแม่จะโกรธเอา

0: ขอประทานโทษนะเจ้าค่ะคุณหนูสุขเจ้าค่ะไปกับอีทางนู้นหน่อยเถอะเจ้าค่ะ
1: มีอะไรจะไม่อี
0: คุณหนูไปด้วยกันก่อนนะเจ้าค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะ

0: ผมขอตัวก่อนนะครับ
1: คุณพระ
0: มีอะไรหรือคุณหลวง
1: ผมไม่สบายใจเลยคุณพระก่อนเริ่มพิธีผมเห็นคนคล้ายไอ้เมืองผมกลัวว่ามันจะเข้ามาก่อเรื่องวุ่นวายนะคุณพระ
0: ไอ้เมืองลูกมันเล็ก
1: ใช่คุณพระแม่อีแม่อีจะพาสุขไปหาใครจ๊ะ
2: คุณสุข
1: น้ำมะลิน้ำมะลิมาที่นี่ได้อย่างไรจ๊ะแล้วแม่สายหยุดล่ะแม่สายหยุดมาด้วยไหมจ๊ะ

0: เจ้าค่ะพวกมาลิจะย้ายจากพระนครเจ้าค่ะคุณหนูลามาลิซะนะเจ้าค่ะ
1: แล้วมาลิจะไปไหนจ๊ะฉันได้ยินแม่อีพูดว่าน้ากับฉันเกี่ยวข้องกันเราสองคนเกี่ยวข้องกันอย่างไรจ๊ะ
2: ฉันถามแม่อีแม่อีก็ไม่ยอมบอก
1: น้ามาลิบอกฉันมาเถอะ

นะนะพี่อีทำถูกต้องแล้วที่ไม่บอกเรื่องนี้กับคุณสุขเรื่องถึงรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อแค่นี้ก็พอแล้วงานกำลังจะไปแล้วนะนางจะไม่กลับมาที่นี่อีกคุณสุขดูแลตัวเองดีๆนะขอให้พระคุ้มครองคุณสุข

0: ให้มีแต่ความสุขความเจริญไม่มีอันตรายใดๆ
1: ลาก่อนนะคุณสุ

0: ลยคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูสุขเจ้าค่ะกลับก็ไปในงานเถอะนะเจ้าค่ะออกมานานแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ท่านจะว่าเอา
1: ฉันลาก่อนนะจ๊ะน้ำมะลิ
0: มะลิมะลิไปเถอะเจ้าค่ะคุณหนู
2: คุณสุข
0: คุณหนูเข้าไปในงานก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวอีตามไปเจ้าค่ะไปเถอะเจ้าค่ะรีบเข้าไปนะเจ้าค่ะคุณหนู
2: คุณสุข
0: มะลิมะลิ

0: ็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมครับพอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกโอ้โห

0: แลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่มะทาไปแล้วสบายผิว
1: จริง
0: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
1: มีอยู่แล้ว
0: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาฝาสีม่วงคุณแม
1: ่ให
0: ้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
1: แล้วดู
0: แม่ที่แต่งหน้าแล้วมัน
1: ทำหน้าเด้งแม่ทำหน้าเด้ง
0: ใช่มันเด้งมันเต่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดี
1: ๆ
0: จากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวและตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะแต่ถ้าโทร02-817-9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
1: มากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
0: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
1: ่
0: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
1: ไหนลอง
0: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
1: ู
0: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
1: ว
0: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
1: รักผิวอ่ะ
0: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่ไพลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
1: เ
0: พราะพอใช้
1: นี่หลังจากใช้
0: ถูกต้อง
1: ผ
0: ิ
1: วดีขึ้นไปอีก
0: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็น
1: อ
0: ะ
1: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
0: หน้าสดคุณผู้ชมพี่มาแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองแบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะและเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
1: ม
0: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่มา
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้จากปกติกระปุกนึงเนี่ย850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
0: พี่ม้าไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรั
1: ม
0: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมขานี่คือสูตรใหม
1: ่
0: ในรอบ4ปียูสตาร์คิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซมตลอดเหมือนคน
1: ทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แกบอกว่าจับไปเลยเอ้ยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพี่รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยความสดใส
1: ใช
0: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรง
1: น้ำถ่วงแล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้นแล้วเนี่ยผิวสดๆต

0: ี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยมั้ยหูดีมาก
1: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มตรงใต้ตาใต้คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่ๆหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยจากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์บูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
0: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
1: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ๆที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะๆแย่ๆคุณแม่เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
0: หน้าแล้ว
1: บูสคอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
0: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอ
1: ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมขาทาเช้าทาเย็นทาหนาๆแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมาก
0: ๆ40ใช้ได้ไหม
1: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
0: 50ล่ะ
1: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
0: 60
1: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
0: 70
1: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
0: แล้ว80อ่ะวัยคุณยาย
1: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนําเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันให้ความเย็นความเย็นนอกจากปลอบประโลมผิวแล้วพี่ม้ามันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
0: ่
1: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
0: ลด
1: 028179925ขายชิ้นเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
0: ่
1: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
0: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี่ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
1: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ข้าคงช่วยเองได้เท่านี้นะมะลิเองได้พบคุณหนูสุขแล้วเองรีบไปซะเถอะ
4: เป็นครั้งแรกว่าเจ็บปวดแล้วต้องจากกับคุณสุขอีกครั้งฉันยิ่งเจ็บปวดน้อยเท่าพันเท่าม
5: ารีมันเคยเจอกับพ่อสุขมาก่อนหรอกหรือ
3: เรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าขออโหสิกรรมจากเองด้วยนะมะลิ
4: พี่อีไม่นะไม่นะจ๊ะพี่อี

0: แค่พี่อีดูแลคุณสุดแทนฉันฉันขอบใจพี่มากแล้วฉันคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกพี่ฝากดูแลลูกฉันด้วยนะ
1: สุขก็เป็นลูกของเองกับคุณพระมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องดูแลคุณหนูสุข

0: Y...
1: con Tom.
2: ตามข้ามา
0: ปิดประตูด้วยในโลกนี้ข้าไว้ใจเองที่สุดข้าเคยคิดว่าเองจะไม่มีวันทรยศข้าแต่วันนี้เองก็ทรยศข้า
1: ชมเจ้าค่ะหมอไม่เคยทรยศคุณชมนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ทรยศหรอแล้วเองหล่อให้ข้าเลี้ยงดูไอ้สุที่เป็นลูกของนางมะลิมาตั้ง18ปีทำไม
1: คุณจะพูดอะไรเจ้าค่ะบอกไม่รู้เรื่องเจ้าค่ะ
3: ตาเองก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยคือข้าคือข้าข้าได้ยินเต็มสองหูว่าไอ้สุกมันเป็นลูกของนางมะลิข้าได้ยินเต็มสองหู
0: ลูกสาวของข้าหายไปแต่เองกลับไม่เอาลูกสาวของข้าคืนมาเองกลับอุ้มเอาหอข้าแค่มาให้ข้าเลี้ยงให้มันเติบโตขึ้นมาเท่มต่ำข้าทำไมเองทำอย่างนี้ทำไมเองทำอย่างนี้

0: คุณหนูสุกนะเจ้าค่ะคุณหนูสุกทำให้รู้เรื่องอะไรด้วยวันที่เปล่าพาเธอกลับมาเปล่าเองก็ไม่รู้ว่าคุณหนูสุกเป็นลูกของมะเร็งเปล่านึกว่าเป็นเด็กกำพร้าที่หลวงพ่อท่านช่วยไว้จนกระทั่งหลวงพ่อท่านบอกทำไมเองไม่บอกคะทำไมถ้าเปล่าบอกคุณหนูสุขจะรอดชีวิตมาถึงวันนี้หรือเจ้าคะถึงอย่างไรคุณหนูสุขก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพระคุณจอมห้ามทำอะไรคุณหนูสุขนะเจ้าคะคุณจอมห้ามทำอะไรคุณหนูสุขหากคุณจอมจะฆ่าฆ่าบ่าวเจ้าคะคุณจอมฆ่าบ่าวเลยเจ้าคะความผิดของเองครั้งนี้ข้าจะให้เองชดใช้แต่สำหรับขอบข้างแค่อย่างไอ้สุดข้าจะไม่เอามันไหว
1: จอมเจ้าค่ะ

0: มาทำอะไรในนี้แม่ชมรู้ว่ามีความรักอะไรกัน
1: ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะ

0: านี
1: ่พี่มิ้งหายไปทำอะไรมาเชื่อว่าเรารีบไปกันแน่แล้วจ้ะ
0: มานี่เอ็งไปรอข้าที่ท่าน้ำกับสายหยุดก่อนเถอะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะพี่มิ้ง
0: เอ็งเมืองอยู่ที่นี่ข้าเห็นมันปีนเข้าห้องคุณหนูเดือนไปแล้ว
1: เมือง
0: มานี่ข้าจะไปตามหามันเองแต่ว่าตอนนี้เอ็งไปรอข้าที่ท่าน้ำกับสายหยุดก่อน
1: แต่ฉันเป็นห่วงน้องจ้ะพี่มิ้ง
0: แต่ถ้าเอ็งอยู่ข้ายิ่งพะวะพวงนะมะลิไม่ต้องห่วงนะมะลิอย่างไรเมืองก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของข้าเหมือนกันข้าจะตามมันกลับมาให้ได้

0: ในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับพี่สุขยินดีด้วยนะ
1: ตัวสักครู่นะเจ้าค่ะ
2: ขอบใจนายมากนะคุณแม่มีอะไรหรือขอรับ
1: แม่คิดอยู่ตั้งนานว่าพ่อสุขหน้าตาละไม้คล้ายใคร

0: ความลับที่ทางอีปิดไว้มันคืออะไร
1: คุณพระไม่ต้องเป็นกังวลไปดอกขอรับอย่างไรเสียหลังจากเสร็จงานนี้เราก็จะไปพบกับมะลิไม่ว่าความลับนั้นจะเป็นอะไรคุณพระก็จะได้รู้เหมือนกันขอรับ
2: ไอ้เทิม
1: ขอรับ
2: เอ็งเห็นพ่อเทพไหมหายไปไหนวะ
1: นั่นสิขอรับ
3: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: ทำใครจะรอดดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
16: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
17: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
18: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
17: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
19: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
17: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
18: ผมเป็นนักเลง
2: ที่นี่อ่ะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
17: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
19: ไอ้ปู
18: ่มึงหลอกกู
17: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
18: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
17: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
18: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเหลี่ยมโทรออก
14: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
14: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผมแฮปปี้แฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,300

0: 490บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
1: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
0: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
1: ขาวๆอวบป้าดิขาวขาวอวบอวบนี
2: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
3: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
5: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: เฮ้ยพวกเองเป็นใคร
1: อ้วกเป็นตัวแทนของโรงฟินได้ข่าวว่าที่นี่มีงานมงคลก็เลยเอาของขวัญมาแสดงความยินดีนี่ของฝากจากเมืองจีนหายากนะ

0: นี่มันรังอะไรวะ
1: เฮ้ยแล้วนั่นอะไรขอดูหน่อยสิเฮ้ยนี่มันประทัดนี่
2: ใช่

ดี๋ยวรอก่อนนี่มันประทับนี่คุณหลวง

เฮ้ย

0: าถึงตัวลูกสาวข้าหรือ
1: คุณพ่อเจ้าคะอย่าบังคับลูกเลยนะเจ้าคะลูกแต่งงานแต่พิสูจน์ไม่ได้จริง
0: ๆได้เดือนเอ็งเอ็งก้าวมาทำลายงานแต่งงานลูกข้าด้วย
2: ข้ามาก็ดีแล้ว
0: แล้วเมียคุณพระอยู่ไหนซะล่ะจะได้ดูเรื่องราวของวันนี้เลย
3: เอ็งมีเรื่องอะไรกับแม่ชม
0: ก็เมียคุณพระทำอะไรแม่ฉันไว้ล่ะ
3: คุณพระอย่าไปเสียเวลาคุยกับมันพวกเอ็งจับมันข้าจะเอาตัวมันส่งทางการไป

0: คุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวง
1: คุณอา
0: คุณหลวงไปไหน
1: คุณหลวงคุณอา
0: คุณหลวงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงได้ยินผมไหม
1: คุณอา
2: เดี๋ยวจ้ะไม่เดี๋ยวจ้ะ
3: ตัวเองไปทางนู้น

0: ันไปเถอะ
1: มานี่ก่อนชัยมิลิแล้วนอกจากมันจะพาลูกสาวเขาหนีมันยังโอแมงผีปลาใส่คุณหลวงหมอด้วย
0: แต่พี่เมืองเขาไปเอาแมงผีมาจากไหนจ๊ะพี่เมงสิ่งที่เมืองทำเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าคุณพระกับคุณหลวงรู้คุณพระกับคุณหลวงต้องโกรธมากแน่ๆแต่ใครของคุณพระกับคุณหลวงรวมกันนับสิบนับร้อยถ้าไอ้เมืองมันโดนจับมันต้องไม่รอดแน่ๆ
1: ใจเย็นก่อนมาริข้าว่าไอ้เมืองตัวรอดได้ฟังดีนะมาริอย่างไรเสียเราต้องอยู่ที่พระนครก่อนเราต้องตามหาตัวไอ้เมืองให้เจอ
0: แม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะยังไงพี่เมืองเขาจะต้องไม่เป็นไร
1: ไปเถอะมาริ
2: ผ่านตลาดนี้ไปก็ท่าช้างแล้วพ่อกับแม่ฉันรออยู่ที่นั่นถ้าเราไปท่าช้างได้ป่าวไพรก็ตามหาเราไม่เจอแล้วจ้ะ
3: เจอไหมวะ
4: ไม่เจอเลยพี่
3: จับตาดูให้ดีนุ้ยคุณดูเดือนกับไอ้เมืองอ่ะอาจจะลงมาแถวนี
4: ้ไป
5: หรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
6: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
5: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: เช็คความเข้ากันได
19: ้เลิกแล้ว
18: ของรสนิยมทางเพลง
19: เลิกแล้วค่ะ
20: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะ ดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
21: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
22: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
21: เพราะเราปิดผมขาว
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
23: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีๆหลอด

0: ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
5: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
4: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
6: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
4: ซ่อนแบบซอฟ
7: ๆมีแบบกระดูกติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ายังไม่ตายแต่ทำไมขยับไม่ได้หายแล้วหรือ
1: แต่ตื้อมันพี่เจ้าค่ะอีกับอีจอมมันจะฆ่าน้องเจ้าค่ะอีมันเอาแมงมุมอะไรก็ไม่รู้มันกัดน้องเจ้าค่ะแล้วหนูก็ขยับตัวไม่ได้
2: ผมเป็นคนเอาแมงผีที่คุณเรื่องเคยบอกมากัดปากของมะลิขอรับแล้วก็สร้างเรื่องบนผู้บ่าวคบชู้กันขอรับแล้วเรื่องราววุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในบ้านทั้งหมดก็เป็นผู้คุณชุบขอรับ

0: คุณพ่อขอรับลูกไปส่งคุณหมอแล้วคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะขอรับคุณหมอบอกว่าคุณอาไม่เป็นอะไรปกติดีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงขยับไม่ได
1: ้ถ้าพ่อคิดไม่ผิดพอพิษมันคลายคุณรู้จะขยับตัวได้เหมือนเดิม
0: พิษแมงมุมนะหรือขอรับตกลงนี่มันแมงอะไรกันขอรับคุณพ
1: ่อพ่อไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนต้องรู้แน่ๆว่ายังไงเธอ
2: คุณพระขอรับตามหาคุณชมไม่พบเลยขอรับที่เรือนก็ไม่มีแล้วคุณเทพก็หายไปด้วยขอรับ

ทั้งสองก็ถือว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีแต่ความสุขครองรักกันยาวนาน

0: แม่ชนชมฉันขอสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะดูแลแม่ชนชมจะรักและภักดีต่อแม่ชนชมคนเดียวตลอดไปแม่ชนชมคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันฉันยอมทิ้งได้ทุกอย่างเพื่อแม่ชนชม
1: คุณเทพคะอย่ารักชวนชมขนาดนี้เลยค่ะเผื่อใจไว้รักตัวเองบ้างบางทีชวนชมคนนี้อาจจะไม่ได้มีความดีมากพอสมกับความรักของคุณเทพ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ้เราก็ขับวนกันมาหลายรอบแล้วยังไม่ถึงแต่เราก็ขับตามทางไปเรื่อยๆเนี่ยฮะมันเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง
1: เป็นป่าถนนแคบๆเข้าไปเลยอ่ะแล้วพกไปวนมาแบบ
0: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดูชะตากรรมของผู้ร่วมชีวิตเราในทีมงานวันนี
2: ้โอ้โหเปิดรายการกันแบบนี้เลยใช่ไหมพี่หนุ่มโอ้โหเลียวสุดๆลุ้นไปด้วยกันครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราจะพาไปเปิดธุรกิจเงินล้านที่เป็นความลับสุดยอดยอดยอดยอดแม้แต่สถานที่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแต่พี่หนุ่มเช็คหรือยังว่าเขาไม่ได้หลอกเรามาทำอะไรใช่ไหมเพ่ดูหน้าทีมงานสิเริ่มกระวนกระวายระวังจะเต็มคาราเบลนะครับพี่
3: คุณผู้ชมครับรายการอนุวัติทั่วไทยวันนี้พิเศษจริงๆฮะเพราะว่าผมอยู่จุดไหนของจังหวัดราชบุรีก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างเป็นความลับแต่เขาบอกว่าอาชีพที่ผมจะพาไปดูเนี่ยรายได้นะฮะหลักแสนหลักล้านอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะต้องถามคนพาเรามาฮะสวัสดีครับพี่สมา
4: ร์ทสวัสดีครับ
3: โอ้โหพี่เอาจริงนะผมเนี่ยนินทาพี่มาตลอดทางเลย
4: โอ้ว่าแล้วไอมาตลอดทางน้องขับรถมา
3: คือเหมือนว่าจะโดนหลอกมาฆ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ฆ่าครับไม่
3: ทำไมมันลึกลับซับซ้อนมากอาชีพพี
4: ่คือแหล่งผลิตของเราเนี่ยแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยมันมีน้อยลง
3: มิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นแหล่งผลิตคนต่อไปของเขา ราชบุรีเราจะเป็นคนที่แทนที่สมานไม่ใช่
4: เราจะคบกันไม่ได้ก็ตอนนี้แล้ว
3: ตกลงมันคืออาชีพทำหาอะไรครับ
4: อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อแม่มันนั่งลงใกล้ๆคุณจะเห็นตัวอะไรไหมครับนี
3: ่ยุง
4: หรือตัวอะไรครับ
3: ยุง
4: นี่ดูที่ตัวคุณนี่เกาะเต็มเลย
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
4: ใช่ไหมครับ
3: เอามันเหมือนยุงแต่ไม่ใช่ยุงนี่
4: ไม่ใช่ยุงครับไม่ใช่ยุงครับ
3: เกาะตามเนื้อตามตัวมันคืออะไรครับ
4: อันนี้คือพ่อแม่หนอนแดงนะครับ
3: อ๋อหนอนแดงที่เป็นอาหารปลาเหรอฮะ
4: ใช่ครับ
3: นี่คือพ่อแม่หนอนแดง
4: ครับผมเยอะมาก
3: มันมีตลอดทั้งปีไหมฮะ
4: ไม่ทั้งปีครับมันเป็นตามฤดูกาลคือหนึ่งมันยังมีอยู่นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องน้ำอ่ะเราจะทำงานไม่ได
3: ้มิฉะนั้นมันจะมีแค่ 3-4 เดือนใน1ปี
4: 3-4 เดือนครับ
3: อ้าวก็เป็นอาชีพที่ทำงาน 3-4 เดือนเองเหรอครับ
4: ครับ 3-4 เดือนเนี่ยคุ้มได้ปีนึงนะ
3: โอ้โห
4: ครับ 3-4 เดือนเนี่ยคุ้มได้ปีนึงนะ
3: นี่ไง
4: 3-4 เดือนคุ้มได้
3: ทำแค่ 3-4 เดือนแต่ว่ามีกินเป็นปีถูกไหม
2: จะผ่านพนักงานไหมครับพี่แต่คงสะบักไม่ทันพี่หนุ่มแล้วล่ะเออเฮ้ยพอบอกเงินดีแกถามหาอุปกรณ์อย่างเร็วโอ้ยไม่สนว่าน้ำจะสีขุ่นเข้มเต็มไปด้วยโคลนใครจะไปคิดล่ะครับว่าภายใต้น้ำดำเนี้ยจะมีเงินล้านรออยู่ว่าแต่เขาจะมีเทคนิคในการหายังไงเฮ้ยสงกระใสช่างภาพลงไปลุยลุยลุยส่วนพี่จะรอชมอยู่บนบกสบายกว่าเอ้ยเดี๋ยวตัวเหม็น
3: คนงานอยู่นี่ก็ได้ค่าใช้จ่ายมีรายได้วันละเท่าไหร่นะรับให้เขายังไง
4: จริงๆเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายของคนงานเนี่ยเราซื้อเป็นโล
3: โอ้โลเท่าไหร่ครับ
4: โลนึงประมาณ120สูงสุดเลยเคยทำได้20กว่าโลนะ
3: โอ้โอเคงั้นสบายงั้นสบายฮะอ่ะผมลงได้เลยถูกไหมคร
4: ับ ได้ครับได
3: ้โอเคครับอ่ะไปครับ
4: อย่าลืมเก็บค่าบ่อด้วยนะ
3: เก็บค่าบ่อด้วยเหรอ
4: ค่าลงบ่อค่าลงบ่อไง
3: เก็บค่าลงบ่อด้วยแล้ว120โดนหักไปเหลือเท่าไหร่ค่าลงบ่อครับ
4: เอา70ก็พอแค่นั้น
3: โอ๊ยปาดเหงื่อก่อนปาดเหงื่อก่อน
2: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต่อให้ต้องลงน้ำดำลุยโคลนพี่หนุ่มก็สู้ไม่ถอยครับที่ราคาหนอนแดงแรงไม่ตกเพราะเป็นอาหารปลาที่ลูกค้าต้องการที่สุดหายากที่สุดราคาสูงที่สุดไอ้ในวงการเลี้ยงปลาเลยทีเดียวเพราะว่ามันคืออาหารพรีเมียมที่ให้พลังงานสูงถึง450เท่าโอ้โหมิหน้าล่ะปลาที่ได้กินก็จะมีอัตราการรอดสูงมาลุ้นกันครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะได้กี่โลวันนี้อย่าให้อายเขานะเพ่
3: เขาล่อนหายากไหมครับ
5: ไม่ยากหรอกครับ
3: ไม่ยากเราต้องพันยังไงเขาบ้างครับ
5: ก็ตั้งตะแกรงแล้วปาดเอาไอ้ที่ดินฟูฟูอ่ะ
3: อ๋อให้ตั้งตะแกรงแล้วก็ปาดที่ดินฟูฟูเหรอ
5: ค่ะ
3: อ
5: ่
3: ะตั้งตะแกรงแล้วก็เอาขึ้นมาเยอะไหมครับ
5: ปาดมันเยอะเกิน
3: อ่ะนี่ผมเอาขึ้นมาแล้วแล้วก็ไงฮะ
5: ขึ้นนอนครับ
3: แล้วก็ร่อนมันโอเคทำไมผมยังไม่เห็นหนอนแดงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมก็ลืมไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแมว
6: โอเคงั้นสบายงั้นสบายฮะ
2: รอบแรกได้แต่ขยะโอ้ยขอขำเป็นภาษาเลบานอนเขาอุตส่าห์เปิดให้เรามาเรียนรู้เป็นคนแรกอย่าให้เสียชื่อนะพี่หนุ่มอุ้ยต้องรู้เทคนิคและวิธีทำที่ถูกต้องไม่ง่ายเลยใช่ไหมวิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผิดไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่หนุ่มวิมาจากไหนวะเนี่ยงง
3: เพราะจริงๆไม่มีหนอนแดงรออยู่นะจะแป๊บนะ
5: ไม่ต้อง
3: เขาบอกว่าอาชีพที่ผมจะพาไปดูเนี่ยรายได้นะหลักแสนหลักล้านอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะ
5: ไม่ต้องลึกใช่ไหมเราตั้งพวกเราละก่อนไม่ต้องพยายาม
3: ปาดทำคุณโอโอเคเราทำผิดก็คือแค่นี้แล้วก็เอาปาดแค่โกยมันเข้ามา
0: แล้วก็เขย่า
3: เห็นไหมรายได้นะฮะหลัก

0: ล้านอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะ
1: มีฮะใช่ไหม
2: โอเคแล้ว
1: ดีดีดีดีดีดีดีนี่นี่นี่นี่คือหนอนแดงนี่คือหนอนแดง
0: อ้าวแล้วมันจะโอ้ยจะกว่าจะได้กิโลนึง
1: ป๋ากว่าจะได้1กิโล
3: ร่นซ้ายร่นขวาร่นขวาร่นซ้ายเอาจนได้นะพี่หนุ่มนี่กะจะมาแย่งงานพี่เขาเลยใช่ไหมโอ้โหดูสิจะได้กี่กิโลกันเนี่ยและจะได้เงินกลับบ้านกี่บาทจะพอเลี้ยงข้าวทีมงานแล้วพี่หนุ่ม
1: อันนี้ถือว่าได้น้อยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: น้อย
1: น้อยอยู
2: ่
1: แล้วก็
2: เปิดกล่องอีกหรอก
1: กล่องใหม
2: ่
1: อันนี้มันก็จะเยอะแล้วอ่ะครับโอ้ขอบคุณครับ
2: ถูกวางเลยแล้ว
1: นี่โอ้ยมันยึดหยิบมืออย่างนั้นเนี่ย
3: ช้อนได้เราก็ไม่กลัวกลัวว่าจะได้ถึงกิโลไหมพี่ความตั้งอกตั้งใจนั้นเกินเบอร์ผ่านไป2ชั่วโมงตามไปดูผลงานกันดีกว่าครับ
0: เสร็จแล้วครับนายตอนนี้เป็นนายแล้วตอนนี้เป็นนายแล้วได้เยอะเลยครับ
2: ได้กี่ตัวต้องถามว่าได้กี่ตัวไม่ใช่ได้กี่โล
0: โอ้ยอย่าพูดได้กี่โลเลยได้เป็นขีดยังไม่หูมันยากมากเหมือนกันนะฮะ
2: ยากครับยาก
0: ต้องให้ชาวบ้านเขาสอนตอนแรกนึกว่าเอามือเนี่ยปาดแค่โครนขึ้นมาแล้วก็สายมาผมปรากฏว่าเอาขึ้นมา
2: ไม่มี
0: ไม่มีเขาบอกได้เลยว่าตรงไหนมีรังมันตรงไหนดูอะไรเขาเอามือสัมผัสได้เขามองได้เลย
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคนงาน
0: เออมิฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณรู้แหล่งแล้วจะมาได้นะ
2: ใช่ครับ
0: มันต้องรู้วิธีว่าจะโกยเขาขึ้นมายังไงแล้วทำความสะอาดเขายังไงแล้วตรงไหนที่มีบ้างแต่ได้หนอนแดงแล้วแค่นี้ยังไม่เสร็
2: จ
0: มันต้องไปผ่านกระบวนการอะไร
2: ต้องไปผ่านกระบวนการคัดแยกออกจากขยะหลายขั้นตอนหลายขั้นตอน
4: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
16: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
15: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
17: ดาราล็อกเล่น
15: อะไรครับเนี่ย
18: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
19: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
20: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
21: อร่อย
22: ฟินเวอร
23: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
24: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์อนุวัฒน์ทั่วไทย
2: เขาอาจจะมีสั่งจากจีนเข้ามาบ้าง
25: 120ตัน
26: โอ้เก่งมากอ่ะนะคนเป็นงานสูงโอ้ 1,400 กว่าบาทอ่ะแล้วเราออกมาช้อนต่อได้หมด

0: หลังจากที่พี่ดุมได้ลุยน้ำลุยโคลนช้อนหนอนแดงครึ่งค่อนวันก็มาถึงขั้นตอนสำคัญในการล้างคัดแยกหนอนแดงแล้วล่ะครับจะทำให้เจ้าหนอนแดงเนี่ยสะอาดที่สุดเลยทีเดียวและจะได้ช่างว่าได้กี่กิโลกันแน่พี่ดุมของเราจะได้มีเงินไปเลี้ยงข้าวทีมงานโอ้ยล้างท้องรอเลยดีกว่าเนี่ย
1: หลังจากที่เราอาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นตอนขั้นตอนที่สำคัญอีก
2: ครับผม
1: ขั้นตอนหนึ่งนะนายนะต้องเรียกนายนะตอนนี
2: ้ขั้นตอนคัดแยก
1: ขั้นตอนคัดแยก
2: แยกออกจากขยะที่เราท้อนติดมาก็จะไปแยกกองละเอียดออกจากที่เลนนิดทีโอ้กว่าจะเป็นตัวแดงที่ว่าขายได้ในท้องตลาดครับ
1: โอ้ขั้นตอนมันพิถีพิถันน่ะ
2: พิถีพิถันมาก
1: ละเอียดมากเลย
3: น้ำพิถียังไม่สะอาดเลยเดี๋ยวต้องอีกสักพักนึงต้องใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง
1: เราไปขายใครอ่ะฮะ
3: ตรงนี้เราส่งตลาดปลาสวยงามแล้วก็ฟาร์มที่เป็นปลาสวยงามทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยคืออยู่ที่เรา
1: ทั้งประเทศคืออยู่ในมือของ2คนนี้เท่านั้น
2: จริงๆหนอนแดงเนี่ยของประเทศไทยแล้วน่าจะมีราชบุรีที่เดียวเขาอาจจะมีสั่งจากจีนเข้ามาบ้างก็มีบ้างบางส่วนนะ
3: คร
2: ับ
3: จีนติดต่อเข้ามาเนี่ย120ตัน
1: 120ตันภายใน 3-4 เดือนแล้วจะหายังไงให้ได้ถึง
3: นั่นแหละค่ะคือปัญหาที่มันเกิดขึ้น
0: ขั้นตอนการล้างมีเทคนิคลับเฉพาะบางขั้นตอนไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเอ้ยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยหลังผ่านขั้นตอนการล้างลับเฉพาะก็จะได้หนอนแดงที่สะอาดสมบูรณ์ตัวจะงอขดสีแดงใสไม่มีกลิ่นตัวไม่แตกเลือดไม่ออกไม่มีตัวขาวปนขึ้นช่างแล้วก็แพ็คส่งและคิดค่าแรงของวันนี้โดยผลงานของพี่ดุ่มของเรานั่นเอง
1: คนนึงเหรอ
4: คนแล้วในวันนี้มี6คนไง
1: โอ้เก่งมากอ่ะ1คน
4: ผลงานสูง
1: แสดงว่าวันนี้เราจะรู้แล้วว่าคนนี้ได้กี่บาท
4: ครับ
1: กิโล 12 โลคูณสิ
4: 12โลนะบอกว่า11โลครึ่ง
1: 11โลครึ่งตัดกระป๋องไป
3: ครับ 1,400
1: โอ้ 1,400 กว่าบาทอ่ะแล้วเราออกมาช้อนหนอนเนี่ย
0: ไม่น่าจะรุ่งนะพี่หนุ่มผมว่าปล่อยพี่เขารวยต่อไปเถอะพี่หลังล้างและช่างนำมาจุถุงละ1กิโลกรัมก็ต้องเร่งนำหนอนแดงลงลังโฟมแล้วก็โปะน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดและนำส่งฟาร์มตามออเดอร์ส่วนการส่งออกก็จะเข้าห้องเย็นแช่แข็งเลยครับเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มจะทำหน้าที่นำหนอนแดงส่งฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัดราชบุรีกันเลยครับ
1: เอาตอนนี้เราเอาหนอนแดงมาส่งถูกไหมอันนี้คือเป็นลูกค้าประจำหรือว่าไง
3: ใช่เป็นลูกค้าประจำที
1: ่
3: เขารับของเราประจำอยู่แล้ว
1: ทำไมพี่ใช้หนอนแดงทำไมไม่ใช่อาหารอื่นอะไร
5: ก็อาหารอื่นก็เลี้ยงด้วยสำเร็จรูปก็เลี้ยงแต่ว่าหนอนแดงเนี่ยมันไปเสริมพวกโปรตีนให้เยอะขึ้นแล้วก็วิตามินโตไวขึ้นแล้วก็แข็งแรงมีภูมิต้านทานขึ้น
1: ลองให้เยอะไหมครับ
5: ปกติก็จะเลี้ยงประมาณสัก 2-3 กระที
1: โอเค
5: ต่อบ่อครับ
1: ไปกินเร็ว
0: นี่แหละครับธุรกิจลับเฉพาะที่อนุวัฒน์ทั่วไทยพาคุณผู้ชมมาดูกว่าจะได้หนอนแดงอาหารปลาเกรดพรีเมียมไม่ง่ายเลยนะครับวัยรุ่นจะบอกว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมวิไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นมองข้ามจะสร้างเป็นธุรกิจเงินล้านส่งออกนำเงินเข้าประเทศสุดยอดจริงๆครับวันนี้เฮ้ยปลากินแล้วก็สวยงามแบบนี้แหละครับปลาอิ่มแล้วแต่คนเนี่ยสิใช้แรงงานมาทั้งวันนะเนี่ยท้องเริ่มร้องจ๊อกๆๆต้องไปหาของกินราชบุรีกันก่อนดีกว่าครับเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีไม่ได้กินสิ่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงมันคืออะไรกันแน่อ้า
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: น้ำปลาร้า
11: แม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
16: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
17: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
16: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
17: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ

0: นี่คือต้นตำรับในการทำเต้าหู้ดำนะครับ
1: เพราะว่ามันต้มถึง3วัน3คืน
0: 3วัน3คืนมาราชบุรีครับเด็กใหม่เด็กใหม่วันนี้เราต้องมากินเต้าหู้ดำนะครับเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีไม่ได้กินเต้าหู้ดำถือว่ามาไม่ถึงแล้วต้องมากินร้านแม่เล็กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเต้าหู้ดำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหกำลังปรุงอยู่เลยนะครับนี่คือต้นตำรับฮะในการทำเต้าหู้ดำนะครับแล้วก็หากินได้ยากด้วยเพราะว่าไม่ส่งที่ไหนถูกไหมครับถ้าอยากจะกินต้องมากินที่นี่ที่ราชบุรีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: มันทำยากไหมครับเต้าหู้ดำ
1: จะว่ายากก็ยากคือเราต้องคอยดูแลเพราะว่ามันต้มถึง3วัน3คืน
0: 3วัน3คืน
1: ถึงจะขายได
0: ้3วัน3คืนถึงจะขายได้
1: ใช่
0: แต่ว่ามันมีเคล็ดลับที่มันทำให้อร่อยครับเพราะทุกคนมาก็ต้องมากินที่นี่เราใช้เต้าหู้อะไรครับเนี่ย
1: เต้าหู้ขาว
0: ใช้เต้าหู้ขาว
1: แต่ของเราพิเศษคือเขาจะไม่ให้เขาใส่แป้งเลยจะเป็นเนื้อถั่วเหลืองล้วน 100%
0: อ๋อนี่คือเนื้อถั่วเหลือง 100%
1: ครับนี่เราจะแพงกว่าเขาถ้าเป็นเต้าหู้ทั่วไปมันจะชิ้นใหญ่
0: ๆครับ
1: ใส่แป้งมันจะหนากว่าแล้วเวลาเรามาต้มมันจะแข็งมันจะเหนียว
0: อ๋ออย่างนี้มันจะ
1: ไม่นุ่มไม่นวล
0: มันอร่อยกว่าถูกไหมฮะสูตรนี้เนี่ยของแม่เล็กนี่กี่ปีแล้วฮะ
1: ทำมาฝ่า50แล้วครับ
0: 50ปีแล้ว
2: ขั้นตอนการทำเต้าหู้ดำนำเต้าหู้ขาวไปตุ๋นกับซีอิ๊วดำเครื่องพะโล้อบเชยปอยกั๊กสมุนไพรจีนน้ำตาลทรายแดงเกลือทะเลและค่อยๆเคี่ยวเตาถ่านด้วยไฟปานกลาง3วัน3คืนโอ้โหเพื่อให้น้ำพะโล้เนี่ยซึมเข้าไปเนื้อเดียวกับเต้าหู้การทำแบบเนี้ยก็ทำให้เต้าหู้เนี่ยมีรสชาติหวานหอมและเก็บได้นานกว่าเดิมถึงบอกสูตรผมว่าซื้อคุณลุงกินน่ะดีที่สุดแล้วล่ะใครจะมาดั้งทำไหนจะเตรียมของไหนจะตุนอีก3วันโอ้ยมีตังค์ซื้อกินเถอะนะลุงเนาะ
0: ผ่านมา3วัน3คืนแล้วนะครับเรามาดูเต้าหู้ดำครับโอ้โหอุ๊ยอันนี้ดำจริงๆอ่ะอุ๊ยแต่กินเหมือนเป็นเต้าหู้พะโล้เลยฮะ
1: ใช่ๆ
0: อ๋อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูให้ปึ๊บนี่ฮะหน้าตาเต้าหู้ดำเป็นแบบนี้นี่หืมหอมเหมือนแบบเป็ดพะโล้อะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณนั้น
0: แล้วรสชาติ
1: ก็หวานหวานเค็ม
0: ๆข้างในมันก็อ๋อ3วัน3คืนมันก็เลยทำให้ข้างในเนี่ยมันกลายเป็นสีเข้มๆนี่ฮะพูดง่ายๆมันเข้าเนื้อถูกไหมฮะเนี่ย
1: ใช่
0: เอาจริงคืออะไรรู้ป่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยแล้วส่วนเมนูต่อไปที่เราจะทำให้กินนั่นก็คือผัดกะเพราเต้าหู้ดำนะครับแต่อร่อยแน่นอนฮะเพราะว่าวัตถุดิบมันอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าทำออกมาไม่อร่อยรู้ อร่อยอร่อย

าดีๆนะพี่หนุ่มของเขาอร่อยอยู่แล้วอย่าไปทำของเขาเสียนะเพ่เดี๋ยวมันจะเต็มคาราเบลออกจากราชบุรีไม่ได้เลยนะพี่

0: ็ได้มันเหมือนเป็ดพะโล้เลยอ่ะ
1: ไม่เคยกินฝีมือคุณวัดเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะท้องเสียเลยนี่สิแล้วก็เลย
0: ถ้าเป็นเขาก็จะเอาผิดอร่อยไหมอร่อย
1: แม่ถุงมันทำอร่อยเนี้ย
0: ฝีมือ
2: ด่านมั่วเลยด่านมั่วเลย
0: ขนาดมั่วๆนะ
3: จะจบสวยอยู่แล้วเฉียวคุณลุงก็พูดตรงเกินแหมขนาดมั่วๆยังอร่อยถ้าไม่มั่วจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมมาราชบุรีอย่าลืมแวะมานะครับก่อนกลับไม่แวะไม่ได้เลยทีเดียวเพราะทีมงานนะคะอกคาใจคนเขาหลั่งไหลมาทำอะไรกันที่เนี่ยสงสัยจริงๆถ้างั้นตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
4: สวัสดีครับพี่แป๊ะ
5: สวัสดีครับ
4: พี่แป๊ะเป็นวิทยาวัจกรวัดถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ทีนี้คนที่มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณคนมาเยอะมากแต่อย่างผมเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรก
5: ครับ
4: เราควรจะต้องเริ่มต้นวิธีการไหว้ไหว้ตรงไหนอะไรยังไงก่อนครับ
5: ก็ถ้าจะไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะเริ่มต้นก็จะมาที่องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกของวัด
4: องค์แรกของวัดเมื่อสร้าง
5: ปี2532นะ
4: โอ้
5: นานแล้ว33ปีเข้าสู่ปีที่33แล้ว
4: ครับเขาขออะไรกันครับ
5: ช่วงโควิดด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยส่วนมากจะขอตัวเลขขอดวง
4: ขอโชคขออะไรขอโชคขอลาบต้องให้พี่แป๊ะพาไปอาชีพ
5: ครับ

0: ขอโชคขอลาบกันแล้วล่ะครับผมอ่ะไม่ขออะไรมากหรอกครับพี่ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนเนี้ยติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยไปนานๆเรตติ้งปังปุริเยก็พอใจแล้วเอาเรตติ้งสัก 5-6
1: เอาจริงๆก็คือว่าเรามาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณเนาะผมคิดว่าคนที่ดูรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยก็คงจะได้บุญกับสิ่งที่เราขอไปด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเรามาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการขยันทำมาหากินเห็นไหมครับวันนี้ผมไปดูอะไรไปดูหนอนแดงไปดูการทำเต้าหู้ดำสองอาชีพนี้ผมจะบอกเลยว่าเพราะขยันทำมาหากินฮะเขาถึงมีได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับภูมิปัญญาที่ได้กับสิ่งที่ได้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้ผมให้โชคขอให้ทุกคนได้โชคด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานขยันทำมาหากินร่ำรวยร่ำรวยนะครับบ้านคุณมีรายการอะไรดีมีของแปลกๆมีวิถีชีวิตเด่นๆนะครับติดต่อทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยได้นะครับหรือดูย้อนหลังผ่านทางแอปแวนดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับตามข่าวกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับผู้ชมแฟนข่าวของเราคุยข่าวเข้ามาได้นะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีนะครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกนะครับไปดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนเลยแต่รอบนี้เนี่ยน่าตกใจมากเพราะว่าศูนย์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ใจกลางกรุงเทพแล้วเป็นคฤหาสน์หรูเช่าที่นี่อยู่เนี่ยเดือนละนะครับ 900,000 บาท
1: ถ้ารวมน้ำไฟเผลอๆก็คือจ่ายได้เดือนเป็นล้านนะคะยิ่งกว่าบ้านทรายทอง
2: ใช่ไหม
1: แปลว่าต้องได้เงินจากเหยื่อเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดไหนอะ
2: ถึงจะมีเงินมาเช่าบ้านเดือนละล้าน
1: แล้วขอโทษนะเช่ามาเป็นปีแล้ว
2: ถูกต้องครับคุณผู้ชมแล้วหลอกเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหยื่อชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมเรื่องนี้ครับทางรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังไปตรวจสอบคฤหาสน์หรูอยู่ที่บางบอนกรุงเทพของเรานะครับหลังได้รับแจ้งว่าเอ๊ะคฤหาสน์หลังนี้มีชาวต่างชาติเข้าออกมากผิดปกติจากการตรวจค้นครับตำรวจพบว่าที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับผู้ต้องหาได้15คนครับมีคนไทย1คนที่เหลือเป็นคนต่างชาติ14คนมีทั้งญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาแต่คนบงการใหญ่บอสใหญ่ชาวจีนเนี่ยไม่อยู่นะครับอยู่ระหว่างการติดตามล่าตัวตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้ครับถูกเช่ามานานกว่า1ปีแล้วค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทผู้ต้องหาทั้งหมดทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการมุ่งโทรศัพท์หลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นเป็นหลักรูปแบบการหลอกลวงก็คือเริ่มจากการสุ่มโทรเห็นไหมเขาจะมีโพยมีอะไรเนี่ยแจ้งว่าเหยื่อมีพัสดุเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็มุกเดิมๆแล้วก็โอนสายไปยังคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็คือตำรวจปลอมแล้วหลอกเหยื่อว่าบัญชีคุณเนี่ยมีธุรกรรมต้องสงสัยนะให้โอนเงินมาตรวจสอบนะมุกเดิมหมดเลยคุณผู้ชมแล้วดูฮะในบ้านเจอแต่ละอย่างมีการแบ่งห้องทำงานเป็นสัดส่วนมีสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นมีชุดมีตราสัญลักษณ์คล้ายกับตำรวจญี่ปุ่นนี่ฮะคาดว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้ในการประกอบการหลอกลวงนั่นเองครับ
3: แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เขาจะพยายามอยู่คนละที่พยายามอยู่คนละประเทศอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนไทยก็จะไปอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่อันนี้คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกคนญี่ปุ่นเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปหลอกคนญี่ปุ่นวิธีการลักษณะเดียวกันก็จะเป็นการหลอกในชั้นต้นมีการโทรศัพท์ไปให้เกิดความน่าเชื่อถือชั้นต่อไปก็คือจะมีการแต่งกายให้เป็นคนญี่ปุ่นให้เป็นตำรวจญี่ปุ่นเพื่อเอาไปหลอกเพื่อให้คนญี่ปุ่นเชื่อถือเช่นกันลักษณะเดียวกันเหมือนกับกองร้อยปอยเป็ด
2: นอกจากนี้ครับตำรวจยังตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินยาไอซ์และอุปกรณ์เสพยาอ้าวมียาเสพติดด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลางทั้งหมดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะครับเหลือบอสใหญ่ชาวจีนไม่รู้จีนเทาจีนดำก็ต้องล่าตัวมาให้ได้นะฮะเพื่อทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์น่าจะยังกบดานอยู่ในบ้านเรานะคะนี่คือมีเงินเช่าในปีนึงเป็น10ล้านแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอีกแล้วนะคะแล้วหนักไปกว่านั้นมันมาประจวบเหมาะในห่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการไปทลายเครือข่ายคฤหาสน์หรูคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติสหรัฐอเมริกาสภาผู้แทนของเขาส่งหนังสือมาถึงเราด้วยนะคะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลนิติบุคคล28รายที่คาดว่าไปเอี่ยวกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย
2: ์
1: แล้วปรากฏ1ในนั้นดันมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีคนดังของไทยนายวรพรรคที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยในสมัยรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่แต่เนี้ยใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนะคะ
2: คือถูกกล่าวหาก่อน
1: ถูกกล่าวหาก่อนแล้วกันอันนี้นะแต่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศพร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยส่งเอกสารลงวันที่15กันยายนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะให้ตรวจสอบชาวต่างชาติและนิติบุคคล28รายซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีฐานอยู่ในเมียนมาในกัมพูชาคือเน้นมาที่อาเซียนเลยนะคะแล้วพัวพันอาชญากรรมในหลายรูปแบบมากค้ามนุษย์กักขังทรมานละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือ

0: 10วันว่า28รายชื่อนี้เนี่ยมีความผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องถูกลงโทษหรือคว่ำบาตรด้วยหรือไม่แต่อันเนี้ยย้ำก่อนนะคะว่าการมีชื่อในเอกสารไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีความผิดหรือโดนสหรัฐคว่ำบาตรไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบ
1: ใช่ฮะซึ่งทีนี้ประเด็นคือ28รายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาที่เห็นที่หน้าจอเนี่ย
0: ที่เราไฮไลท์ไว้เลยละกันนะ
1: คือมีหลายรายชื่อมากที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นถูกไหมฮะ
0: เ
1: ช่นเบนจามินมาวเบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธนักธุรกิจและล็อบบี้ยิสต์ชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชาที่ถูกศาลอาญาของไทยออกหมายจับในคดีช่อโกงและสมคบกันฟอกเงินช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วเบนสมิธเนี่ยก็ถูกทางฝ่ายค้านอภิปรายตั้งแต่ยุคที่แล้วแล้วนะครับมีฮุนโตครับหลานชายฮุนเซนดีวีเจียรองผบตรกัมพูชาและเป็นลูกเขยของฮุนเซนซาโสการองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชาโชบุญเองอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของกัมพูชาเน็ตซาเวือนรองนายกของกัมพูชาและเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาโอ้โหนี่แต่ละท่านเกี่ยวข้องกับการเมืองกัมพูชาหมดเลยเนี่ยฮุนเซนจะแก้ตัวยังไงล่ะเนี่ยแต่ละท่านแต่ละตำแหน่งนะฮะและยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาประธานกลุ่ม BIC กรุ๊ปตรงนี้แหละฮะBIC Group ที่มาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับคนขวามือสุดครับก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยยุครัฐบาลอนุทิน1ยุคก่อนนะครับซึ่งถูกระบุว่าเคยมีบทบาทเป็นบอร์ดของธนาคาร BIC ในเครือ BIC Group ของยิมเลียกนั่นเองเพื่อความเป็นธรรมครับเมื่อคืนนี้นะครับคุณวรพักก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วนี่ฮะยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆพร้อมยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและตอบทุกข้อสงสัยรวมถึงเตรียมส่งข้อมูลไปชี้แจงกับทางการสหรัฐต่อไปครับ
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วนะคะคุณวรพักเนี่ยเคยถูกกล่าวหามารอบใหญ่เลยว่าไปเอี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ของกัมพูชาและตัวเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธและท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังไปในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเอามารอบนี้มาปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานจากทางสหรัฐอีกนะคะก็ทำให้ทางฝ่ายค้านคุณรังสิมันต์โรมออกมาบอกนะคะว่าการปรากฏชื่อของคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งแบบนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ของทางรัฐบาลความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยได้จี้ให้นายกเนี่ยจัดการเรื่องสแกมเมอร์อย่างจริงจังคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นรอบนี้นะคะว่ามีการสอบสวนรายชื่อบุคคลนิติบุคคล28รายที่สหรัฐระบุมาว่าเกี่ยวกับสแกมเมอร์ในอาเซียนมีรายชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยคุณรังสิมันต์บอกว่ากระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้ยังกลับสามารถเคยเป็นรัฐมนตรีได้ถือว่ากระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและตั้งคำถามว่าที่ผ่านมานายวรพักถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าหากไม่มีการดำเนินการเลยเป็นเพราะอะไรมีระบบเส้นสายหรือได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลอนุทินหรือไม่ค่ะ
2: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่ๆเพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วมันก็ถูกตั้งคำถามต่อไปเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยจากวันที่เรามีการเปิดกันในสภานะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดยเชื่อว่าก
0: ็
2: แค
0: ่คุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลจริงจังในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคดีมันเงียบหายไปทำได้ก็แค่ยึดทรัพย์บางรายออกหมายจับออกหมายมาแล้วแต่จับไม่ได้นะคะพูดตรงๆคือผลงานในการปราบสแกมเมอร์รัฐบาลยังไม่น่าพอใจดังนั้นต้องเร่งสะสางเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาให้กลับมาเอาจริงเอาจังได้แล้วอันนี้ที่คุณโรมบอกเนาะแล้วก็ในประเด็นของคุณวรพักก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเบนสมิธต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแค่ลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
1: แต่จริงๆแล้วนอกจากคุณวรพักแล้วเนี่ยถ้าจำกันได้นะฮะ สมัยนั้นเนี่ยในเว็บไซต์ของ BIC อ
0: ่ะ
1: ยังมีคนไทยคนอื่นอีกนะถูกไหมฮะมีอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย
0: ะ
1: นะยังไงฝากขยายผลด้วยเพราะว่าคุณกรณ์จาติกับวณิชเองจากประชาธิปัตย์ก็บอกว่า

0: ไม่ได้มีแค่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะมีอีกหลายท่านเลยนะครับเอาฝากด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปเตือนภัยใกล้ตัวนะครับบ้านไหนที่มีผู้สูงวัยแล้วเล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น AI เล่นโซเชียลต่างๆต้องระมัดระวังนะครับคุณป้าท่านหนึ่งอายุ66ปีครับเดินทางนั่งรถข้ามจังหวัดจากลำปางมาที่เชียงใหม่ต่อรถไปที่สนามบินเชียงใหม่แล้วไปรอนักบินคนหนึ่งชื่อว่าชัยบอกว่าเนี่ยคุยกับชัยไม่ใช่ชัยนนท์นะฮะชัยเฉยๆแล้วบอกโอ้โหนี่หลงรักชัยนะเลยมารอเขาที่สนามบิน
1: โถ
0: ตำรวจและรปภไปตรวจสอบปรากฏ
1: ไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีฮะนักบินชื่อชัยแล้วตรวจสอบไปมาปรากฏ
1: ป้าคุยกับใครอ่ะ
0: ป้าคุยกับ AI ฮะ
1: ก็คือคุณป้า66หลงรัก AI
0: หลงรัก AI โดยที่ไม่รู้ว่าเป็น AI นะฮะเอาลองไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหน่อยครับ
2: บอกว่าจะมาหาไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นนักบินชื่อชัย
3: ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยติดต่อสักหน่อย
4: ปกติแม่นี่อยู่ที่วังเหนือหรือว่าอยู่เชียงใหม่อ่ะ
3: อยู่วังเหนือครับวันนี้เก๋บอกว่าจะลงไปหาหลานสาวนะครับ
1: โถ
0: อันนี้คือตอนที่ตำรวจเนี่ยคุยกับลูกชายแล้วและลูกชายเนี่ยบอกว่าเอ้าตกลงแม่เขาไปไหนนะ
1: ลูกไม่รู้ว่าแม่จะไปหาหนุ่มอ่ะคือแม่บอกที่บ้านว่าจะไปหาหลานอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่จริงๆคือมาตามหารักแท้ที่คุยกันในโซเชียลเนี่ยแต่ปรากฏไม่มีตัวตนนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่ลูกชายของคุณป้าอีโพวัย66ปีตกใจเลยนะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยเดินทางออกจากบ้านที่ลำปางเพียงลำพังนั่งรถโดยสารจากลำปางเนี่ยมาที่เชียงใหม่มาตามหาชายที่รู้จักผ่านทางโซเชียลเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่และรปภก็ไปช่วยเหลือคุณป้าเดินทางมาคนเดียวและบอกเจ้าหน้าที่ว่ามารอพบกับคนคนหนึ่งชื่อว่าชัยอ้างตัวว่าเป็นนักบินจากการพูดคุยเนี่ยจริงๆก็คุยกันลำบากเพราะว่าคุณป้าเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็ขอเอาป้าขอดูหน่อยไหนขอดูภาพหน่อยคนชื่อชัยหน้าตาเป็นยังไงขอดูแชทหน่อยเป็นยังไงปรากฏคุณป้าอยู่ในอาการสับสนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดหาอาหารน้ำดื่มผ้าห่มจัดพื้นที่ให้คุณป้าเนี่ยได้พักอยู่ที่สนามบินก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะช่วยส่งตัวป้ากลับบ้านขณะเดียวกันครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ทดลองใช้เครื่องมือเจนภาพ AI หรือสร้างภาพ AI ออกมาเราลองระบุเลยฮะเนี่ยง่ายๆนักบินวัยกลางคนทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ AI มันประมวลผลออกมาเนี่ยมันภาพออกมาเป็นอย่างนี้เลยฮะ
1: ค่ะโอ้โหทำได้สารพัดภาพ
0: เนียน
1: ไ
0: หม
1: จะเอาสายการบินไหนล่ะ
0: เนี่ยการบินไทยก็ได
1: ้ก็ได้แต่อายุเท่าไหร่ล่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหมคะ
0: คือเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยมันระบุคำสั่งได้ละเอียดแล้วออกมาได้เป๊ะได้เนียนเหมือนกับภาพจริงเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคนเฒ่าคนแก่ยิ่งต่างจังหวัดบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่รู
1: ้ไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีถูกไหม
0: ใช่ไหมฮะเออแล้วไปเจอ Facebook หรือโซเชียลของคนอื่นที่เอาภาพ AI มาหลอกอย่างเงี้ยแล้วไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อได้นะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากลูกฝากหลานบ้านไหนมีผู้สูงวัยอยู่ที่ครอบครัวนะครับหมั่นพูดคุยแล้วก็ตรวจเช็คหน่อยเอ๊
1: ะ
0: แม่เราป้าเราลุงเราพ่อเราคุยกับใครอยู่
1: คือคนแก่ทุกวันนี้บางทีเขาเหงานะเขาก็จะมีสมาร์ทโฟนมีเทคโนโลยีนี่แหละเป็นเพื่อนถูกไหมคะทีนี้มันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันว่าเราต้องย้อนกลับมาดูสังคมไทยทุกวันนี้ทุกคนใช้ชีวิตเร่งรีบทุกคนออกไปทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุบางทีอยู่คนเดียวด้วยซ้ำเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเขาก็เนี่ยมีเพื่อน
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายกลายเป็นต้องระวังแล้วว่าเขาอาจจะมีเพื่อนหรือมีคนรักในจินตนาการเป็น AI โดยที่เขาไม่รู้อันนี้ยังโชคดีที่คุณป้าไม่โดนหลอกเงินหลอกทองเพราะว่ามันเป็น AI จริงๆมันไม่ได้เป็นคนที่เอา AI มาสวมรอยแล้วหลอกเงิน
0: แต่แบบนี้มีเยอะนะ
1: แต่แบบนี้เยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมฮะ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่ส่งตัวคุณป้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อย
1: เนาะให้กำลังใจดีกว่านะคะทุกอย่างมันมีเหตุที่มาที่ไปไม่ซ้ำเติมคุณป้าแต่ว่าฝากลูกชายดูแลใกล้ชิดด้วยนะนอกจากดูแลผู้สูงอายุใกล้ชิดแล้วเด็กเล็กก็ต้องดูแลใกล้ชิดเตือนกันทุกวันเด็กกับน้ำนะคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตเลยที่เจ้าหน้าที่ทหารผ่านมาเจอเหตุการณ์เด็กหญิง1ขวบตกน้ำหมดสติสุดท้ายพี่ทหารตัดสินใจรีบกระโดดลงไปช่วยชีวิตค่ะ
5: ไม่รู้อะไรบ้าง
6: จ้าจ้าขอดูหน่อยนะจ๊ะ
7: เห็นหรือเปล่า
6: พอดีมีทหารของปั๊มอยู่จ้าใช่
5: เออมีเสียงละ
7: น้อง
5: เ
7: ขาได้สติ
6: น้องเขาเริ่มมีสติยังอ่ะ
5: เริ่มมีแล้วเห็นน้องอยู
6: ่ร้องแล้วน้องเริ่มมีเสียงร้องแล้วอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะตื่นแล้วแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยพระเจ้าไม่เป็นไรหนู
8: บาดเจ็บ
6: ไม่เป็นไรหนูขออยู่มีชีวิตดีนะลูกลูกใครอ่ะแล้วตกน้ำได้ไงอ่ะ
5: จับนอน

0: ี้ก่อน
1: เอาตัวเล็ก
2: ฟื้นหร
3: ือ
2: ย
3: ัง โอ้โหลุ้นลุ้นเลยมีเสียงหรือยังฟื้นหรือยังเพราะว่า
4: ตาม
3: ลุ้นตามน้องหมดสติไปแล้วเลยแล้วเด็กอ่ะเขาตัวนิดเดียว1ขวบเองนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆพลเมืองดีทุกท่านแล้วก็ฮีโร่ก็คือพี่ทหารด้วยที่มาช่วยน้องเด็กหญิง1ขวบคนนี้นะคุณผู้ชมฮีโร่ของเราจ่าสิบเอกพี่นายดอกจันนะคะไปช่วยเด็กหญิงที่ตกน้ำบริเวณท่าเรือพลีอำเภอเมืองชลบุรีหมดสตินะคะแต่ว่าความเป็นทหารด้วยอะค่ะใจเย็นมีสตินะคะชาวบ้านก็มาลุ้นให้กำลังใจช่วยกันอัปเดตอาการนี่ค่อยๆตบให้น้องเนี่ยได้สติขึ้นมานะคะโดยเจ้าตัวบังเอิญขี่รถผ่านมาแล้วเห็นเด็กหญิงตกน้ำเลยรีบกระโดดไปช่วยนำขึ้นมาปฐมพยาบาลบนฝั่งจนที่สุดสำเร็จน้องได้สติคืนกลับมาแล้วก็ประสานกู้ชีพโรงพยาบาลชลบุรีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเด็กตกน้ำได้ยังไงคุณแม่อยู่ที่ไหนนะแต่ว่าทางเพจกองทัพบกนะคะก็ได้โพสต์คลิปชื่นชมความกล้าหาญเสียสละของจ่าสิบเอกพี่นายรวมไปถึงพลเมืองดีทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันช่วยเหลือเด็กหญิงได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเด็กเล็กกันนะคะยิ่งถ้าต้องไปอยู่ใกล้น้ำเนี่ยฝากผู้ปกครองดูแลอย่าให้คลาดสายตาเลยนะคะ
4: ครับคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวเราโทรสอบถามไปที่คุณการันศรีวัฒนบุรพานะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยโฆษกแล้วก็หัวหน้างานประชาสัมพันธ์แห่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็อธิบายนะฮะว่าการจัดเด็กให้นอนตะแคงเนี่ยถือเป็นวิธีที่เหมาะสมหากเด็กกลับมาหายใจและตอบสนองแล้วนะขึ้นจากน้ำแล้วแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยให้ทำยังไงก็ต้องปลุกเรียกก่อนสังเกตการขยับของหน้าอกขยับไหมหายใจอยู่ไหมนะเนื่องจากคนจมน้ำบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการหายใจเฮือกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการหายใจตามปกตินะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเด็กไม่ตอบสนองไม่หายใจหรือหายใจเฮือกอันนี้ไม่ได้แล้วน
3: ะ
4: โทร1669แล้วก็เริ่มทำ CPR ทันทีครับ
5: วางผู้ป่วยนะครับหรือคนที่จมน้ำเนี่ยนอนราบกับพื้นแล้วก็ทำการปั๊มหัวใจ CPR นะครับแล้วก็หากว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะครับแนะนำให้มีการเป่าปากร่วมด้วยนะครับก็คือกดหน้าอกปั๊มหัวใจเนี่ย30ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ2ครั้งนะครับแล้วก็โทรแจ้ง1669นะครับคนที่จมน้ำเนี่ยเมื่อเขาเริ่มฟื้นเริ่มหายใจแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการอาเจียนออกมาได้ซึ่งการนอนตะแคงนะครับก็จะทำให้สิ่งที่อาเจียนออกมานะครับก็ไหลออกทางด้านข้างนะครับไม่ไหลกลับลงไปที่คอซึ่ง
3: เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะสิ่งที่เคยเข้าใจผิดกันมาอุ้มพาดบ่าห้อยหัวให้น้ำไหลออกจากปอดเนี่ยอันนี้อาจจะยิ่งเป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็สถิติจากกรมควบคุมโรคเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตรวม925รายบาดเจ็บ 7,000 กว่ารายนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเด็กไทยส่วนใหญ่เลยเป็นเรื่องของการจมน้ำนี่แหละคุณผู้ชมมากที่สุดเลยนะคะ
4: เอาฝากด้วยโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมของน้องๆหลายคนนะครับคุณผู้ชมส่วนกลางดึกที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุระทึกขึ้นในซอยที่สมุทรปราการนะฮะคือซอยเนี่ยมันแคบอยู่แล้วลำพังแค่มอเตอร์ไซค์เข้าออกยังลำบากแต่แท็กซี่คันนี้เนี่ยไม่รู้เมามาหรืออย่างไรฝืนขับเข้ามาแล้วชนทั้งมอเตอร์ไซค์ต้นไม้ของชาวบ้านล้มระเนระนาดครับ

0: ไปให้สุดพี่
1: รีบไปไหนอ่ะ
0: ใช่ไหมแล้วไม่เห็นเหรอว่ามันไปไม่ได้อ่ะ
1: หรือขอโทษนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
0: เออหรือเมาหรือเปล่า
1: เออเมาไหม
0: น้องหมาวิ่งหนีก่อนเลย
1: โหถ้าหมาไม่วิ่งก็ไม่รอดนะเอาจริงๆนะเพราะว่าแกชนด่าอะไรขวางคือแกไม่เบรกเลยอ่ะ
0: แล้วมันแคบด้วย
1: มันแคบมาก
0: นะมอเตอร์ไซค์นี่ไปหมดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นซอย6เคหะบางพลีสมุทรปราการตี 3-4 นาทีนะครับแท็กซี่คันนี้สีเขียวเหลืองเนี่ยลุยเข้ามาในซอยที่โหแคบมากแค่มอเตอร์ไซค์ขี่สวนกันยังลำบากนะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรยังไงถึงฝืนขับเข้ามาแบบนี้แล้วดูฮะมุมนี้โอ้โหดูฮะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็หวาดเสียวนะครับสุดท้ายสภาพหลังเกิดเหตุไปยังไงเอามาดูกันหน่อยมอเตอร์ไซค์กระถางต้นไม้นี่ราวตากผ้าหน้าบ้านของใครบ้างฮะเละระเนระนาดเจ้าของโพสต์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแท็กซี่คันนี้เมาหรือยังไงนะเพราะว่าขับเข้าไปเนี่ยสุดท้ายนะเขาทะลุออกจากซอยอีกฝั่งแล้วหายไปเลยเอาเช้าวันนี้ครับมีคนไปเจอแท็กซี่คันนี้แล้วนะครับหลังจากหลบหนีออกจากซอยคนขับเนี่ยขับมาจอดอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนยินดีวิทย์แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเจอแต่แท็กซี่ไม่เจอตัวคนขับฮะ
1: เช้านี้เลยเราคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเลยนะคะเมื่อคืนตอนเกิดเหตุเนี่ยออกมาไม่ทันแต่เสียงได้ยินแล้วล่ะโครมครามและชนเนี่ยเสียงดังทีเดียวออกมาไม่เห็นรถที่ก่อเหตุเจอ

0: แต่สภาพมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็พังไปซะแล้วนะคะก็คือหนักจนไม่สามารถขี่ได้เลยอะค่ะตอนนี้เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
1: ตอนนั้นที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยทันมองเห็นรถแท็กซี่เขาวิ่งไปไหม
2: ไม่ทันเลยคร
1: ับ ได้ยินแต่เสียงครับ
2: ได้ยินแต่เสียงคุม
1: ปกติชุมชนนี่จะมีรถใหญ่วิ่งเข้ามาครับไหมครับตามซอกตามซอยเนี่ย
2: มีก็มีของเทศบาลเขาจะตอนนี้เขาจะแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วครับแต่นี่มันเข้ามายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
2: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลย
3: ครับผม
2: แล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ 3:30
1: ของเราก็ไปแจ้งความไว้แล้วเหมือนกัน
2: แจ้งแล้วครับ
0: อ่ะก็แจ้งความแล้วตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอตัวนะแต่นี่ เจอรถนะคะถูกจอดทิ้งไว้ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอให้ติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ให้ได้แล้วก็จะได้ทราบว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะ
4: ไม่รู้เมากลับบ้านไปแล้วหรือเปล่า
0: หวังว่าคงไม่ได้มีผู้โดยสารนะน่ากลัวมาก
4: ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมสลับมาที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับ
5: บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพนำโดยคุณนิโคลาเดอร์นาเซลประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณบุพภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Life Protect Plus Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครองสองเท่าเจ้าแรกในไทยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดมากถึงสองเท่าพร้อมดึงนักร้องสุดเท่อย่างปามีขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ตัวแทนคนวัยทำงานช่วงพรามเยียร์รวมถ่ายทอดในภาพยนตร์โฆษณาที่เป็นประกันชีวิตแบบประกันตลอดชีพเพิ่มความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% ก่อนอายุ60ปีและให้ความคุ้มครองพื้นฐานต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีออกแบบระดับความคุ้มครองให้เติบโตไปพร้อมกับชีวิต
6: As I said earlier there are this product it's the first time in the insurance market that we are offering a protection product with up to 100% top up on the protection booster to have a high protection booster is very important to helpthe customer manage the uncertainty that they have in front of them
7: ในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณา Life Protect Plus นะคะเราก็ได้มีการวางกลยุทธ์นะคะในการสื่อสารที่จะครอบคลุมสื่อต่างๆแล้วเรานะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงการรับรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกค้าอีกด้วยนะคะ
8: ก็มีความภูมิใจค่ะที่จะพรีเซนต์สิ่งนี้ออกไปนะคะกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะพูดเป็นภาษาปกติก็คือเข้าท่าแล้วก็ถูกใจมากๆนะคะ
0: สลับมาดูเรื่องของกีฬากันนะคะคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะมองโกเลียไปได้อย่างสวยงามเลยค่ะ
9: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส

0: นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสสถานและไชนีสไทเปนะคะเมื่อวานทีมวอลเลย์บอลสาวของเราเป็นทีมอันดับ13ของโลกเอาชนะมองโกเลียอันดับ130ของโลกไปขาดลอย3-0เซต25-12 25-18และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จค่ะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดลงสนามนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วโดยทีมไทยเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องขณะที่มองโกเลียเล่นพลาดเองบ่อยค่ะทำให้เกมนี้ไทยเราเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย3เซตรวดนะคะส่วนนัดต่อไปนักตบสาวไทยของเราจะเจอกับคีร์กีสสถานวันนี้เวลา 17:00 นค่ะ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: คุณผู้ชมครับข่าวนี้น่าสนใจนะฮะมีมิจฉาชีพอ้างเป็นทหารฝ่ายจัดซื้อแล้วแชทหลอกเจ้าของร้านสั่งลวดหนามหีบเพลงอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้อมแนวชายแดนไทยกัมพูชานะเหยื่อหลงเชื่อฮะโอนมัดจำไปแล้วสุดท้ายเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เก่าเหรอ
11: ไม่เก่าซาดินครับ
10: เปิดซะดีมั้ย
11: มาดิ
12: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
14: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า
15: It's real.
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
19: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
0: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้
11: และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
15: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
20: มีไฟเบอร์สูง
21: มันได้ผักทั้ง5สี
22: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
23: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
24: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
25: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
26: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
27: ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
28: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
29: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
28: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
29: แอป 1D คอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: มุกเดิมอีกแล้วนะคะที่มีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นทหารไปหลอกเหยื่อทำทีสั่งซื้อลวดหีบเพลงบอกว่าจะเอาไปใช้ล้อมรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเหยื่อเนี่ยโอนเงินให้ไปแล้ว 200,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจนตามเงินคืนกลับมาได้ค่ะนี่เป็นแชทนะคะที่คนร้ายเนี่ยใช้ในการมาหลอกเหยื่อนะอ้างตัวบอกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อกรมสรรพาวุธทหารเรือติดต่อเจ้าของร้านที่บุรีรัมย์ซึ่งเขาขายอุปกรณ์ให้หน่วยราชการส่งเอกสารมาโอ้โหดูเนียนมากนะบอกว่าเป็นเอกสารจัดซื้อทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าเป็นหน่วยราชการติดต่อมาจริงนะคะโดยได้สั่งลวดหีบเพลงอ้างว่าจะไปใช้ล้อมแนวชายแดนไทยกัมพูชาและอ้างว่าบริษัทของญาติเป็นผู้จัดหาก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวกลางละกันในการไปจัดซื้อลวดหีบเพลงนะคะและมีกำหนดให้จ่ายมัดจำ 50% ผู้เสียหายก็โอนเงินไป 212,500 บาทโดยเชื่อว่าเป็นขั้นตอนการซื้อขายปกติของการรับงานจากหน่วยราชการโอนเงินเสร็จก็ยังมีการส่งภาพลวดหีบเพลงขึ้นรถไปให้ดูนะคะก็ทำให้เชื่อว่ามีการซื้อขายแล้วจริงแต่สังเกตว่าจำนวนสินค้าในภาพดูน้อยกว่าที่ตกลงกันก็เลยไปตรวจสอบกับกรมสรรพาวุธทหารเรือตัวจริงและพบว่าไม่ได้มีการจัดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รู้แล้วว่าอันเนี้ยโดนหลอกเลยตัดสินใจไปแจ้งความนะคะผู้เสียหายน่าสงสารมากนะเขาเครียดเขาทุกข์ใจนานเป็นครึ่งปีเลยนะคะแต่ว่าที่สุดชมเลยค่ะนี่คืนเงินแล้วตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์สอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีและสุดท้ายติดตามเงิน 212,500 บาทกลับคืนมาให้ผู้เสียหายได้ครบทุกบาททุกสตางค์นี่เป็นภาพการคืนเงินนะคะเอาฟังความรู้สึกผู้เสียหายหน่อยนะคะ
30: รู้สึกดีใจวันแรกที่รู้ว่าโดนก็รู้สึกอยู่ว่ากลัวเหมือนกันค่ะว่าอาจจะไม่ได้เงินคืนอะไรเงี้ยเพราะเราตั้งใจทำงานเนาะกลับมาโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็โทรมาแจ้งว่าเราเงินเรายังอยู่ครบก็ดีใจค่ะ
2: โอ้หลายคนก็เซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าม
0: ัน6เดือนแล้วด้วย
2: แล้วตามเงินกลับมาได้ครบทุกบาทเลย
0: ครบเลยค่ะเนี่ยเช็คเนี่ยคือครบเลยทุกสตางค์นะคะผู้กำกับการสภ.เมืองบุรีรัมย์เตือนมิจฉาชีพตอนนี้ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยมันปลอมได้หมดน่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อง่ายๆเช็คกับหน่วยงานราชการตัวจริงก่อนจะตัดสินใจโอนหรือว่าทำธุรกรรมอะไรไปนะ
2: นะอ่ะไหนๆพูดถึงทหารพูดถึงกองทัพแล้วนะฮะเมื่อวานอีกหนึ่งข่าวใหญ่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็คือกัมพูชาเนี่ยเขาสร้างเขาขุดคูเล็ดลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ช่องสงำเนิน450ที่ศรีสะเกษนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคนกังวลไปเลยนะฮะว่าจะมีการปะทะกันในจุดนี้หรือไม่อย่างไรสุดท้ายครับโอ้เคราะห์ดีคลี่คลายด้วยดีนะครับกัมพูชายอมกลบแล้วครับพื้นที่ตอนนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมกองทัพภาคที่2ครับชี้แจงกรณีปรากฏคลิปฝ่ายกัมพูชาเนี่ยขุดคูเล็ดหรือว่าสนามเพาะและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยจริงกองทัพภาคที่2ครับจึงมอบหมายกองกำลังสุรนารีเข้าควบคุมพื้นที่และประสานทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่ย้ำว่าไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจรุกล้ำดินแดนของอีกฝ่ายประเด็นคือแล้วกัมพูชาทำมาขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะภายหลังการหารือครับไทยและกัมพูชามีความเข้าใจตรงกันฝ่ายกัมพูชาครับยอมปรับสภาพคูและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วขณะที่พี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวอาวุโสสายทหารก็โพสต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังการเจรจากับทหารกัมพูชาทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันฝ่ายกัมพูชาได้กลบคูและรื้อแนวลวดหนามบริเวณเนิน450กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยหลายท่านก็ยังมาคอมเมนต์อยู่นะบอกว่าอยากเห็นภาพตอนกลบได้ไหมตอนนี้เราเห็นภาพเห็นคลิปตอนขุดแต่ภาพตอนกลบที่บอกว่ากลับคืนสภาพเดิมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงถ้ามีภาพอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าทางกองทัพน่าจะรีบเอาออกมาเปิดเผยอย่างแน่นอนนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ความตึงเครียดตามแนวชายแดนขยายตัวตั้งแต่ช่องสงำเนิน450ไปจนถึงเนิน800โดยเฉพาะเนิน450เนี่ยมีรายงานว่าฐานกัมพูชาขุดคูเล็ดรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยก่อนจะกลายเป็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วช่วงแรกเนี่ยเมื่อวานนะกัมพูชาไม่ยอมเลยนะครับไม่ยอมนะฮะก่อนที่สุดท้ายครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันว่ากัมพูชาอ้าวยอมเรียบร้อยมีความเห็นจากพลโทกนกเนตรคะเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2ระบุว่าเนิน450นั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเพราะมันมองเห็นพื้นที่ฝั่งกัมพูชาทั้งหมู่บ้านคาสิโนแหล่งสแกมเมอร์จึงมองว่ากัมพูชาเนี่ยเร่งขุดคูเล็ดเพื่อสกัดไม่ให้ไทยเข้าถึงจุดดังกล่าวพลโทกนกเตือนนะครับถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อจนหมดหน้าฝนเนี่ยอาจเสี่ยงให้เกิดการปะทะได้จึงควรยกระดับการเจรจาให้สูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่เดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมชวนคุยกันต่อนะครับในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนดูตึงเครียดขึ้นมาชวนมา2ท่านนะฮะในมุมของอดีตทหารพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและในมุมของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงไม่ได้มีแต่เรื่องของเนิน450แต่ยังมีดราม่าเรื่องของงบ31ล้านบาทที่ก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงแล้วว่ามันเป็นเรื่องเก่าเดี๋ยววันนี้ได้ถามทั้ง2ท่านต่อในเรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งห้ามพลาดนะครับ
0: คุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายแล้วกับการสร้างความสุขทั่วไทยนะคะกับกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีเตรียมรับความสุขความสนุกได้เลยนะคะกับทักษิณศิลปินนักแสดงจากช่องวัน31และความอร่อยจากร้านเด็ดทั่วไทยไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลย4วันเต็มๆนะได้เจอกับนักแสดงจากช่องวัน31เต็มอิ่มค่ะเราขึ้นให้ดูที่หน้าจอแต่ละวันจะเจอกับใครบ้างนะคะและแน่นอนว่าจะมาสร้างสีมอบความสุขให้กับแฟนๆขนเพลงขนความสุขมาเสิร์ฟให้แบบอิ่มๆเลยค่ะนอกจากโชว์สุดพิเศษบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะจะได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดร้านดังที่ขนเมนูประจำร้านไปให้ทุกท่านเลือกชิมเลือกช็อปกันแบบจุใจรับประกันความอร่อยทุกร้านและก็จะมีบูธสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษภายในงานด้วยรวมถึงกิจกรรมสนุกๆเยอะเลยค่ะวันนี้นะไปเจอกันวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569เข้าชมฟรีตลอดงานนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึง20กันยายนที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park จังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ครับอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เอ็นดูกันทั้งโรงพักแต่ไม่ใช่แค่โรงพักแล้วผมว่าเอ็นดูทั้งประเทศกับน้องหมาไซบีเรียนอายุประมาณสัก 6-7 เดือนนะฮะมีชาวต่างชาติเนี่ยไปพบเจอว่ามันพัดหลงอยู่ที่พัทยาไม่รู้จะทำยังไงก็เอามาฝากไว้ที่โรงพักแล้วดูฮะ
0: ตำรวจก็เป็นพี่เลี้ยงไปสิ
2: แล้วมันวิ่งวอดอ๋อดูท่าน
0: ี่หนูหลงมาจริงใช่ไหมลูกนี่แล้วความไซบีเรียนอ่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วอ่ะ
2: ในความแสบ
0: เออความแสบ
2: เนี่ยมันก็วิ่งนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยดูแลก่อนนะครับพุ่งกับสพเมืองพัทยาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นมิตรจริงแต่ก็ค่อนข้างซนก็กลัวว่าจะไปกัดสายไฟไปทำอุปกรณ์เสียหายก็มอบหมายให้พลขับเนี่ยช่วยดูแลเป็นการชั่วคราวปรากฏตอนที่เป็นข่าวตอนแรกนะโอ้โหประชาชนติดต่อขอรับเลี้ยงกันเต็มไปหมดบอกถ้าไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวขอไปรับที่โรงพักได้ไหม
0: พร้อมรับมือความป่วยน้องน่ารักจริงๆ
2: เนี่ยดูฮะน่ารักมากนี
0: ่แล้วเป็นผู้ช่วยพี่ตำรวจเลยนะช่วยสร้างความปวด
2: เออนะฮะทีนี้หลังจากที่ตำรวจสพเมืองพัทยาประกาศตามหาเจ้าของนะครับเอาไปดูล่าสุดเลยดีกว่า3ทุ่มเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมตัวแทนเจ้าของเห็นประกาศผ่านโซเชียลมาแล้วฮะ
0: ตกลงเจอแล้วอู้แต่อุ้มเป็นเด็กเลย
2: คือตำรวจเนี่ยคือจะไปส่งให้ที่รถใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ขออุ้มซะหน่อยผูกพันไปแล
0: ้
2: ว
0: เนี่ยโดนตกแล้วสิ
2: เออ
0: ดูอะไรนะมุ้ยตายแล้วตายแล้วมีหอมก่อนขึ้นรถ
2: แล้วเขาก็ยอมนะน้องหมาเนี่ย
0: โอ้ลูก
2: ใช่ไหมสรุปชื่อชีเอล
0: ค่ะ
2: เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วนี่คือเจ้าของนะก็ยิ้มกันทั้งคู่นะตอนนี
0: ้คนเลี้ยงไซบีเรียนก็คงเข้าใจกันนะมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ไหมฮะเอาลองดูบรรยากาศตอนที่พี่ตำรวจไปส่งน้องถึงรถหน่อยก็แล้วกันฮะ
3: ถ้าบ้านนั้นเขาเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวผมบอกให้เจ้าของ
4: ใช่บอกว่ามาส่งคุณพี่ตำรวจเลย
3: ที่นี่เลย
4: โถ
5: ถ้าเลี้ยงไม่ไหวออกมานี่นะ
3: ครับ
5: ไม่ได้นั่งดีอย่าดื้อนะ
4: เออตัวเดียวก็เลี้ยงไหว
5: นั่งเฉยอย่าดื
2: ้อเป็นไง
0: บ๊ายบายด้วย
2: มีทั้งบ๊ายบายมีทั้งจุ๊บมีทั้งหอมเลยแล้วพี่ตำรวจบอกถ้าเลี้ยงไม่ไหวมานี่นะ
0: แต่ถ้าเลี้ยงไม่ไหวมานี่ก็ได้นะนี่ก็อยากเลี้ยงนะน่ารัก
2: ใช่ไหมคือตอนนี้โดนตกกันทั้งสพแล้วก็ทั้งประเทศไปแล้ว
0: นี่ชีเอลมี FC ทั่วประเทศไปแล้วอ่ะ
2: เออนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นข่าวดีว่าเจอเจ้าของตัวจริงแล้วยังไงเนี่ยหมากับเจ้าของเนี่ยเขาผูกพันกันอยู่แล้ว
0: แล้วโซนอย่างเงี้ยแล้วคือเขายังเล็กนะคะนี่เดชบุญไม่ไปแบบเอ้ยวิ่งไปบนถนนไปเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะปลอดภัยแล้วนะลูกนะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยดูแลน้องนะคะใครมีน้องหมายิ่งเป็นสายพันธุ์โซนเนี่ยดูแลระมัดระวังกันด้วยค่ะ
2: ต้องฝากเจ้าของอีกทีนึงนะปิดให้ดีนะปิดบ้านให้ดีนะเดี๋ยวมันก็วิ่งออกมาที่สพอีก
0: นั่นแหละพี่ตำรวจก็คิดถึงแล้วล่ะชื่อเอลเปิดเพจเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเป็น FC นะคุณผู้ชมคะส่วนวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะรอบวันวันนี้เจอกับหนุ่มคนนี้ค่ะเพราะสรันกับบทบาทของสามีที่ไม่ซื่อสัตย์และมีคนอื่นแก้เหงาอยู่ตลอดเจอกับทัพทีมอัญญรินทร์ภรรยาที่ต้องจำทนกับการถูกนอกใจคลับ Friday The Series รักไว้เผื่อเหงาเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
6: เข้าเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
8: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ Citra
8: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
23: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
31: ลองชิมดูครับ
32: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
33: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
34: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
32: ผมเลิฟเลย
35: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
13: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
14: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
13: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
15: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
13: นี่แหงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
14: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
13: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
15: ไอ้ป
14: ุ๊มึงหลอกกู
13: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
14: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
13: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
14: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
17: เสร็จแล้วครับ
16: เร็วจังไม่แพงด้วย
18: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
19: ้ Want that glass skin plump firm clearWear your skin. Wear your Vaseline.
21: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
22: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
24: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
25: ลุงมีแฟนเหรอ
26: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
31: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
34: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาว

0: ร่อยมั้ย
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์เวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคลับไฟเดย์นะคะจริงๆเขาก็จะเบสออนเรื่องจริงใช่ไหม
4: ครับ
3: แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยออกมาแล้ว2ตอนนะคะคือรักไว้เผื่อเหงานี่พระเอกก็คือพอชนะคะแล้วนางเอกก็คือทับทิม
4: ครับ
3: แต่เรื่องนี้คือพอชเจ้าชู้มากก็คือมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปคุยกับผู้หญิงกี่คนรู้ไหมคะ
4: เท่าไหร่
3: จ๊ะ35คน
5: ฮะ
4: อันนี้ผู้หญิงหรือทีมฟุตบอลนะ
3: วอร์ดพี่กว่าทีมฟุตบอลอีกนะ
4: กว่านะ
3: คุณอยากจะอุทานวอร์ดเติม S คือ35คนค่ะแล้วส่วนภรรยานะคะก็คือจี๊ดหรือว่าทัพทีมเนี่ยยอมสามีมากๆยอมถึงขั้นว่าสามีเนี่ยยื่นโทรศัพท์แล้วบอกว่าโทรไปนัด35คนมาเดี๋ยวนี
4: ้
3: เออแต่ยังไม่รู้นะว่าให้นัดทำไมแล้วมาเจอกันทำไมหรือว่าจะตั้งทีมฟุตบอลจริงๆเพราะฉะนั้น
5: โมโหแล้วอ่ะโมโหแล้วอ่ะ
4: ทีมเมียหลวง
5: ทัพทีมไม่เชิญเข้ามาพี่อยู่ที่หนู
3: ต้อนรับเลยพอชกับทัพทีมค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
3: 35คน
8: 35คนแล้วฟังก็แบบขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
5: ขึ้นแล้วจ้าทัพทีมจ้า
8: แทนหนูเลยนะเนี่ย
3: มันมีจริงๆหรอที่35คนผู้ชายแบบนี้
6: เอาจริงตอนอ่านบทก็ยังแบบยังติดใจอยู่นะเฮ้ยมันคุยได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: คุยยังไงก่อน
6: นัดผ่านแอปไง
8: แต่ด้วยความที่แบบว่ามัน based on true story อย่างตอนแรกอย่างเงี้ยกับพี่โอผู้กำกับอะค่ะเราก็ได้คุยกันใช่ไหมพี่โอยังขนาดผู้กำกับเองอะยังมาเล่าให้ฟังเลยว่าอ่านบทครั้งแรกจะแบบเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อขอดูเทปสัมภาษณ์อันนี้จากคนจริง
4: ๆและเป็นเรื่องจริงๆ
3: หมายความว่าจริง
8: ใช่ค่ะ
5: เฮ้ยพี่คนนั้นเขายังอยู่ไหมคะ
4: เขาต้องเขาหล่อมากเลยนะ
5: พี่โอยังอยู่นะคะ
4: เขาต้องหล่อมาก
5: คือมันใส่อะพี่
3: คือเขามีความสามารถในการจัดการอยู่นะ35คนอะเอาจริงๆคือแบบหูแล้วพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือมันก็อึ้งเข้าไปใหญ่เลยเนาะ
4: ครับ
7: อึ้งมาก
3: เนาะเนี่ยเนี่ยถามในฐานะนักแสดงพอเราได้ยินว่าผู้ชายคุยกับผู้หญิง35คนมันรู้สึกยังไงคะ
6: โอ้ตอนแรกคุยกับพี่โอพุ่มกับพี่โอยังพี่โอยังบอกให้พอดแบบพยายามเชื่อหน่อยนะจริงๆคือว่ามันมีจริงๆนะแบบเนี้ยอย่างผมก็ต้องไปนั่งทำการบ้านมาไงว่าไอ้ความต้องการของตัวละครตัวนี้ทำไมมันถึงทำขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีเบื้องลึกอะไรหรือว่าความต้องการของมันคืออะไรเราก็ต้องไปนั่งหาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เชื่อจริงๆว่า
4: 35คน
6: มันจะคุยได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไร
3: เข้าใจเลยอ่ะเพื่อให้เชื่อจริงๆแล้วผู้หญิงนะคะเราในฐานะผู้หญิง
8: ใช่ไหมคะเอาจริงๆอ่ะสำหรับทีมก็ต้องหาความรู้สึกที่ว่าทำไมเขาถึงยอมทนขนาดนี้เพราะถ้าเป็นเราไปตั้งแต่คนที่2แล้วอ่ะไม่ต้องรอถึง35คนคนที่2เราก็ไปแล้วใช่ไหมคะแต่นี่คือทนทุกอย่างเก็บทุกอย่างแล้วก็แต่สิ่งนึงที่เขาพูดก็คือเหมือนเขาต้องการที่จะรักษาความเป็นครอบครัวเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะในมุมมองของเราอะค่ะหลายๆคนที่คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไงผู้หญิงก็ต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะมันถึงจะมีแรงที่จะไปดูแลลูกหรือไปทำอะไรต่อไป
3: จริงนะคะ
5: ต้องลูก
3: ถูกแล้วอิน
6: ใช่
3: พี่แจ็คอินมาก
8: เรื่องนี้หลายคนอินมาก
3: เออนะคะแต่แบบเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพอชต้องรับบทแบบเจ้าชู้สุดๆคือเจ้าชู้มากจนถึงขั้นว่าตัวเองเล่นยังรู้สึกแบบเฮ้ย
6: ใช่มันเฮ้ยจริงๆนะมันเฮ้ยมากๆอย่างที่บอกเราก็ต้องไปหาแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นคนแบบนี้
3: ทำกันบ้านยังไงอยากรู้อย่างเงี้ย
6: จริงๆแล้วเอาง่ายๆคนรอบข้างก็มี
3: ครับ
6: คนรอบข้างมีแต่ไม่ถึงขนาด30คน
5: มากสุดที่พอดเคยเห็น
3: เออกี่คน
6: ฟิลนี้ก็เป็นไม่ถึง10อ่ะผมก็ว่าเยอะแล้วนะ
5: แล้วของออฟเองที่มากสุดกี่คน
4: กี่คน
3: เดียว15ค
4: นมันวนมาทางนี้ด้วยไง
8: เดี๋ยวบอกว่านั่งอยู่นิ่งๆ
3: ผู้ชายโดนหมดตอนนี
5: ้หลักสิบก็หูยากแล้ว
3: จริง
6: ผมว่ายากนะ
3: ก็คือไปดูเลฟจากคนใกล้ตัวที่เราบอก
6: ไปดูเลฟจากคนใกล้ตัวเงี้ยเพื่อนเราก็มีที่แบบเจ้าชู้มากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปหาความต้องการตัวละครเพราะอย่างตัวละครตัวนี้มันมีความแบบอยากเอาชนะบางทีไปจีบผู้หญิงแล้วแบบถ้ามันดูยากมันก็สนุกดีอะไรอย่างเง
4: ี
6: ้ยแล้วมันก็พยายามทำทุกอย่าง
5: ท้าทาย
3: นะสายตรงสายตาอย่างเงี้ยเวลาเล่น
5: ตอนเล่นกลัวไม่จะพอดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนจะติดภาพเราเจ้าชู้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
6: โอ้โหพี่โอมาพูดกับพอดเลยพุ่มกับบอกพอดเราห้ามติดภาพพระเอกนะเราต้องเล่นให้เต็มที
3: ่เรา
6: ต
3: ้องเอาให้เจ้าชู้สุ
6: ดเราต้องเชื่อว่ามันแบบมันร้ายจริงๆกับผู้หญิงที่แบบไปจีบก็ดีสุดๆแต่กลับมาไลฟ์กับเมียก็ไลฟ์สุดๆเหมือนก
3: ันโอ้เราก็เลยเล่นได้เนียนสุดๆไปเลย
6: เนียนสุดๆเลย
8: แต่ไม่ใช่ตัวจ ริงใช่ไหม
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: มันเป็นการแสดงจริงๆ
6: ครับผม
3: ส่วนทัพทีม
8: ค
3: ือในซีรีส์เนี่ยหลายคนดูจะรู้สึกว่าหุยแบบน่าสงสารน่ะยอมอะไรขนาดนั้นน่ะ
8: ใช
3: ่แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่นะจ๊ะ
5: อ
3: ัน
5: แน่นอนสิ
3: ชีวิตจริงก็คือหวานมากแม้กระทั่งเวลาเหนื่อยเนาะจากงานเลิกกองตีสี่อย่างเงี้ยพี่ไทยก็บอกไม่ได้ไม่ว่าเลิกกี่โมงก็ต้องโทรศัพท์มาหาถูกไหมคะ
8: ก็เป็นการเหมือนแบบว่าส่งเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: รอเหรอ
8: รอบางทีอาจหลับก่อนแล้วเพราะมันดึกมากไงแต่ว่าก็คือถ้าถึงบ้านแล้วก็บอกโอเคถึงบ้านแล้วอาบนงอาบน้ำอะไรถ้าพร้อมนอนก็คือโทรมาก็จะได้แบบแจ้งก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวจะนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เขาก็จะได้ไม่ต้องห่วงอะไร
3: โอ้เป็นการคุณโทรไหมคุณออฟเวลาแบบ
4: มันวนมาที่ผมนี่แหละแม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงก็วนมาที่ผมได้เหรอ
3: น
4: ิ
3: ดนึงไงโอเคข้ามไปเน
4: า
3: ะ
4: ข้ามไปข้ามไป
3: แต่35คนเรามีโทรส่งเข้านอนอย่าง
4: น
3: ี้ไ
4: หมเป็นทั้งหมดแล้วเป็นส่งเมสเซจเหมือนแบบสวัสดีวันจันทร์
8: น
4: ี
8: ่ส่งนะส่งเข้านอนไงในเรื่องถ้าใครไปดูเมียกับลูกนอนอยู่บนเตียงนี่
6: นอน
8: ค
6: ุ
8: ยพิมพ์แชทหาผู้หญิง
6: ฝันดีนะครับ
8: แล้วลูกก็นอนอยู่ข้างๆเมียก็นอนอยู่ข้างๆแต่คุยกับผู้หญิงแบบส่งเข้านอน
3: โอ้โหแบบไหมวิสุดมากจริงๆผู้ชายคนนี้เน
4: า
3: ะ
4: ย้ำว่าในซีรีส
3: ์ในซีรีส์ครับในซีรีส์คือแบบเนี้ยคิดไปถึงแบบวิธีการของเขาที่จะเมเนจ35คนทั้งๆที่เราแบบมีเมียนอนอยู่ข้างๆอ
8: ่ะ
3: อันนี้คือแบบสุดๆเลยอ่ะแล้วพอเราเล่นเองจริงๆเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มาก
6: ๆเซอร์ไพรส์มากว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอไหนจะเรื่องลูกอีกปล่อยให้ลูกรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึก
5: แบบหลายคนจะมานึกถึงชีวิตจริงเนาะพอดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเฮ้ยแล้วของเราประมาทไปเปล่านะอะไรเงี้ย
4: เราไม่ต้องทำนี่กลับไปเช็คเลย
5: สามีเก่า
8: ข้างแล้วคราวนี
5: ้ที่ไม่มีนะ
8: ไม่มี
5: ไม่ระแวงเลยนะ
3: ไม่โอ้เขาถึงขั้นโทรส่งตีสี่นี่ก็แบบเต็มที่แล้วนะคะแต่ส่วนพอร์ชเองเนี่ยชีวิตจริงก็คือตอนนี้เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
6: ครับผม
3: น้องโฮม
6: ครับผม
4: น่ารักมาก
3: เออน่ารักน่ารักมากแล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เอาจริงนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะพอเรามีลูกเราอาจจะยอมทำอะไรในสิ่งที่อาจจะคิดว่าชีวิตนี้ทำไม่ได้อย่างคุณเองอะเลิกเล่าเลย
6: ก็จริงๆแล้วมันเลิกเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ไหวด้วยเข้าใจไหมเอาจริง
5: สุขภาพหรอ
6: สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยแล้วเราเคยมีจุดที่แบบว่าเออเราแฮงอะเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่พ่อได้ไม่ดีเพราะอย่างผมเลี้ยงผมไม่ได้มีพี่เลี้ยงไงผมเลี้ยงเอง
5: เฮ้ยแม่พ่อเลี้ยงอยู่คือพ่อเลี้ยงเองเลย
8: เขาจะเล่าให้ฟังบ่อยๆเรื่องการเลี้ยงลูกเองว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นท็อปิกที่เราคุยกันในกองที่บ่อยมาก
6: ครับไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงเองเลี้ยงเองยิบส
3: ี่เปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำ
6: ใช่ๆครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ
8: น่าร
6: ัก
8: ยอด
6: ใช่
8: สุดยอดเลย
6: เล
8: ี้
6: ยงเอง
8: จริง
6: มันก็เลยเราก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวไงใช่ไหมมันก็เลยบังคับตัวเองได้ด้วยแล้วพอมาถึงณจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะมันก็ไม่จำเป็นต้องดื่มหรืออะไรก็ได้เราก็มีความสุขสนุกได
3: ้ก็คือไปนั่งทานข้าว
6: นั่งทานข้าวเราก็ยังมีแรงไปเลี้ยงลูกต่อได้สบายสบาย
3: เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ
6: ก็
3: หรือว่าก็เท่าตั้งแต่เลี้ยงน้อง
6: แต่เลี้ยงน้องแล้วฮะประมาณ2ปี3ปีครับผม
3: โอ้โหนะจนกระทั่งแบบเลี้ยงมาเรื่อยๆจนมีงานแสดงตอนนี้ก็กลับมารับแล้ว
6: ตอนนี้กลับมารับแล้วครับเอาจริงๆเนี่ยพอลูกด้วยนะ
5: เอาไม่ยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แบบแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยเพราะตอนเลี้ยงลูกก็เข้าใจฟิลคุณแม่เลยว่าเราปล่อยตัวเต็มที่เลย
5: มันเหนื่อย
6: มันเหนื่อยแล้วว่าวันนึงเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยากแข็งแรงเพื่อที่จะเลี้ยงลูกได้เราก็เลยไปออกกำลังกายออกไปออกมาเอาเฮ้ยผอมลงแล้วพอมาต้นปีนี้ก็มีละครติดต่อมาก็พอดีเลยมันเป็นช่วงจังหวะพอดีมากๆเลยใช
3: ่ทุกอย่างเลยเนาะลงตัวจนกระทั่งมาที่คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์นะคะเรื่องนี้รักไว้เผื่อเหงานี่คืนพรุ่งนี
6: ้
3: เอาแล้วนะเราจะได้รู้แล้วนะว่านัดมาทำไม
8: ใช่ไหม
6: แต่เรายังไม่บอกนะ
8: เรายังไม่บอกแต่ถ้าแต่ทิ้งท้ายไว้อย่างเดียวว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ขุนทำกับจี๊ดอันนี้คือที่สุดแล้วมันมีสุดกว่านี้ค่ะ
6: มีพีคขึ้นมาอีก
8: ม
6: ัน
8: ย
6: ัง
8: ม
6: ี
8: พีคกว่านี้ได้อีกลองดูแล้วกันว่าผู้หญิงคนนี้โดนแบบกระทำอะไรบ้างจากสามี
3: น่าสงสารนะ
8: มันมียิ่งกว่านี้อีก
4: พี่จะร้องไห้ทุกตอนเลยไหมฮะ
8: ทุกตอนค่ะ
4: ร้องไห้ทุกคิวเลย
6: ทุกคิวเลย
8: ใช่เรื่องนี้คือแบบเป็นดราม่าที่แบบหนักที่สุดเลยกลับมาแบบหนักแบบเต็มเรื่องค่ะ
3: เพราะว่าในเรื่องเนี่ยต่อให้เขามี35คนเขาก็จะมีคนโปรดของเขาด้วยนะ
4: มีแรงกิ้ง
6: มี

0: มีคนโปรดใช่
1: ทำไมคุณใช
0: ้เดี๋ยวคุณรู้ได้ไงเนี่ย
1: ทำไมคุณใช้คำแบบรู้ดีในเรื่องอะไรการจัดลำดับอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ด้วยหรอ
2: วนมาที่นี่อีกแล้วก็35คนมันก็ต้องมีแรงกิ้งไง
3: เป็นเหมือนกีฬา
2: เออ
1: เหมือนฟุตบอลที่มีตัวสำรอง
4: แต่พี่ไม่ได้คิด
2: มันจะไปเท่ากันทุกคนได้ยังไง
0: มันจะมีคนที่แบบจีบยากแล้วอยากเอาชนะไงพอเราอยากเอาชนะปุ๊บเราก็จะแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนคนเดียว
1: เอามานั่งนี่มา
4: เบียเราไปรวมกันไหมเดี๋ยวเราไปช่วยจีบกัน
1: เออเราสงสารมากเออนะคะอันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วอินแบบเราไปดูได้เลยเนี่ยเชื่อว่ามันได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างเนาะบางทีในแง่ของการที่เราเป็นภรรยาหรือบางทีในแง่ของการที่เราเป็นสามีนะคะก็คือแล้วก็ไม่ได้อยากให้เอาเยี่ยงอย่างนะเออในเรื่องของการแบบเออมีเล็กมีน้อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีบทเรียนตามมาถูกไหมคะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยฝากทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
2: ครับก็ฝากครับ Friday The Series ด้วยนะครับรักไว้เผื่อเหงานะครับทุกวันศุกร์เนาะ 3:30 นนะครับผมก็อยากให้รอดูสำหรับพอดนะอยากให้รอดูจุดจบของผู้ชายเจ้าชู้นะครับ
1: นั่นไง
3: แล้วสำหรับในมุมของผู้หญิงนะคะก็ฝากไว้ด้วยจริงเรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของศักดิ์ศรีคุณค่าในตัวเองนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงลองดูเรื่องนี้แล้วเผื่อจะได้แบบเติมใจเติมพลังให้กับตัวเองในการที่จะกล้าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างค่ะ
1: นี่คืนพรุ่งนี
2: ้
1: รอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพอชกับทัพทีมมากๆนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเรายังมีสาวๆจากภาพยนตร์ Henry's First Date นะคะจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของลูซี่นะคะหรือว่าน้องมินนี่ที่ตกหลุมรัก Henry ค่ะหรือว่าพี่ณเดชน์คือชายหนุ่มเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันนี่คือความทรงจำเขาหายไปทุกวันนะคือจำไม่ได้เลยก็เลยทำให้ลูซี่ต้องงัดสารพัดวิธีเนี่ยมาจีบ Henry ซ้ำอยู่อย่างนั้นซึ่งทุกครั้งก็จะมีน้าสุหรือว่าคุณวิเวียนเนี่ยจ้ะเป็นน้าสาวที่แบบสุดเฮียบนะขัดขวางอยู่ในหนังนี้เขาไม่ถูกกันแต่ว่าเบื้องหลังวันนี้ก็เลยเชิญมาเคลียร์ที่นี่เลย
2: เอ๋อเหร
1: อต้อนรับกันเลยมินนี่กับวิเวียนค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในหนังไม่ถูกกันเนา
5: ะ
1: ชีวิตจริงเป็นไงคะ
3: สนิทกันค่ะ
4: เป็นอันนี้กัน
1: เออก่อนอื่นเราขอแนะนำก่อนจริงๆน้องมินนี่นะคะถือว่าโอ้โหคือโด่งดังอ่ะเออโด่งดังคือใช้คำว่าระดับโลกนะเพราะว่าเป็นสมาชิกคนไทยนะคะในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีใต้นะคะอย่างไอดอลนะคะคือดังมากๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกใครจะไปเชื่อว่ามินนี่เพิ่งจับมาเล่นหนังที่ไทยเป็นเรื่องแรก
3: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมเป็นไงบ้างคะพอได้มาเล่นหนังที่ไทย
3: โหตื่นเต้นมากๆนะคะกับโอกาสนี้เพราะว่ามินนี่ก็เคยฝันว่าอยากมีโอกาสอยากเล่นภาพยนตร์ที่ไทยเหมือนกันแล้วก็ได้รับโอกาสนี้มาวันนี้เลยได้รับบทเป็นลูซี่ในเรื่องภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเราได้อยู่ไทยแบบช่วงระยะเวลานาน
3: เลยปีที่แล้วระหว่างการถ่ายทำค่ะเลยได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณเกือบ3เดือนมาเวิร์กช็อปแล้วก็มาถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเอนจอยมากค่ะอาหารที่กองอร่อยมาก
4: คิดถึงเมืองไทยอ่ะ
3: คิดถึงเมืองไทยมากค่ะแล้วก็จัดเต็มตั้งแต่มื้อเช้ากลางวันเย็นคืออาหารที่กองแบบว่าสุดๆเต็มที่หนูก็ได้เติมเต็มฟูลฟิลความสุขของหนูกลับไป
1: นี่แล้วในเรื่องนี้คือเราต้องถ่ายกันที่ภาคไหนคะภาคใต้ไหม
3: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ภาคใต้ค่ะก็มีถ่ายหลายจังหวัดเลยทั้งภูเก็ตพังงากระบี
2: ่
3: แล้วก็มีไปประจวบชุมพรแล้วตอนหลังก็ขึ้นไปเชียงราย
5: ขึ้นเหนือด้วย
1: เราก็ต้องมีกินอาหารใต้นี
3: ้มีค่ะ
4: พี่ใส่นี่ทำไมคืออาหารใต้ใต้แล้วแต่นี่คือใต้ใต้ก็มีโอเคได้ได้ได้
1: ใต
4: ้ก็ได
1: ้กินด้วยอาหารแบบภาคใต้นะคะอุ้ยแล้วเรื่องนี้คุณขาคุณเห็นไหมมันมีบอลลูนเนาะ
3: ใช่
1: ไหมน้องอ่ะในเรื่องต้องขับบอลลูนด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยลูซี่อาชีพของเขาคือเป็นนักสำรวจโลเคชันจุดขึ้นลงบอลลูนค่ะแล้วก็ต้องขับบอลลูนได้ด้ว
1: ย
3: ทีนี้พี่เมธผู้กำกับก็เลยอยากให้หนูขับบอลลูนได้จริงๆก็เลยมีการต้องไปเรียน
4: ซื้อบอลลูน
3: ซื้อบอลลูนเลยทีเดียว
1: ลงทุนเลยจะได้ขับได
3: ้ลงทุนซื้อบอลลูนแล้วก็ขับเองเลยค่ะ
4: มันยากขนาดไหนอันนี้ไม่จริงนะคะ
3: จริงอันนี้เราเล่น
2: แต่
4: เร
2: ีย
4: นจริ ง
3: เรียนจริงๆค
4: ่
3: ะ
4: มันยากยังไง
3: ใช่ค่ะคือความจริงตอนแรกต้องมีเรียนก่อน1ครั้งก่อนที่จะถ่ายแต่วันนั้นดันฝนตกเพราะว่าเป็นช่วงที่ภูเก็ตก็ฝนตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เรียนวันนั้นแล้วมาเรียนอีกทีก็คือวันจริงเรียนตอนเช้าแล้วก็ถ่ายเลย
1: ยากอยู่นะคือนี่เป็นความสามารถที่ไม่คิดว่าคนๆนึงจะทำได้คือ
4: เฮ้ย
1: ฉันต้องมาขับบอลลูน
3: ไ

0: ันเหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสได้มาขับบอลลูนค่ะหนูไม่เคยขึ้นบอลลูนด้วยซ้ำค่ะก็มาถึงปุ๊บก็ขับเลยแต่ทีนี้ก็คือมีโค้ชมีอาจารย์คอยสอนประกบตลอดใช่สนุกมากๆค่ะสนุกมาก
1: ๆการขับบอลลูนว่ายากเหมือนกันเห็นการเจอพี่ณเดชน์ที่เราเนี่ยเขินสุดๆจริงๆทั้งคู่เลยนะ
0: เขินทั้งค
1: ู่ใช
0: ่ไ
1: หมอันไหนยากกว่ากันขับบอลลูนกับต้องเล่นกับพี่ณเดชน
0: ์โอ้โหแต่ตอนขับบอลลูนก็ต้องขับให้พี่ณเดชน์นั่งด้วยค่ะก็เลยยากไปอีกแต่คือด้วยความที่พี่ณเดชน์คือน่ารักมากค่ะเป็นกันเองสุดๆไปเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายากมากขนาดนั้นอาจจะแค่เกรงๆช่วงแรกๆ
1: แล้ววิเวียล่ะได้เล่นกับพี่ณเดชน
2: ์หนูไม่ได้เกรงแค่ช่วงแรกค่ะเรียกว่าหนูเกรงตลอดเลย
3: ตอนเจอเป็นยังไง
2: ตอนเจอจริงๆแล้วเวียนว่าโชคดีมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆแล้วก็ได้เห็นว่าทำไมเขาถึงได้เป็นพี่ณเดชน์เพราะว่าเขามีวินัยมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่เข้าเจอกันในครั้งแรกละลายพฤติกรรมเลยเหมือนแย่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชวนให้เราหัวให้เราตลกพอเข้าซีนเนี่ย
1: หัวล้อใช่ไหม
2: หัวล้อนั่นแหละ
1: ค่ะสนุกตลกกันนะคะ
2: แต่ทีนี้พอน้องเสร็จทีนี้เมื่อกี้เป็นคำตายด้วย
4: รู้เลย
3: ไม่พือลูกพี่เข้าใจต่อค่ะ
2: ดูดูดีขึ้นเหมือนเป็นภาคกลางพอได้ร่วมงานกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหนูเนี่ยจะต้องเป็นนาที่โอเคเรารู้ว่าหลานของเราเนี่ยเขาป่วยเนาะเราเนี่ยจะต้องกีดกันใครก็ตามที่จะเข้ามาแล้วทำให้หลานของเราเนี่ยเอ้ยลืมวันลืมคืนกลับมาอยู่กับโลกความเป็นจริงและหญิงสาวคนนี้เนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะตื่นเต้นกับณเดชแล้วอย่างนึงตื่นเต้นกับมินนี่อีก
3: ใช่
2: โชคดีค่ะที่เป็นน้าสุแล้วโอ้พอเป็นน้าสุปุ๊บหนูทำได้ค่อนข้างดีแหละหนูว่าความตื่นเต้นเดี๋ยววางไว้ที่วิเวียนแต่พอเป็นน้าสุคือเราจะต้องกีดกันไม่ให้หญิงสาวที่มาพร้อมกับความรักที่มาท้าทายหลานเราเนี่ยกลับมาสู่โลกความเป็นจริง
4: สวมคาแรคเตอร์เข้าไปเนาะ
2: ใช่ค่ะแต่จริงพอถอดคัด
3: โอ้ยตื่นเต้นหล่อหล่อจังอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เข้าใจเลยนี่เขาก็ระดับโลกอีกคนก็แบบโอ้โหคือ
4: ตาน
1: ะใครอยู่ใกล้เขาก็เขินนะพี่ณเดชน์ถูกไหมลูกอย่างของหนูเองมินนี่นะเห็นบอกสบตาพี่ณเดชน์ได้ไม่เกิน3วิ
0: โอ้ช่วงแรกๆคิวแรกๆคือสบตาไม่เกิน3วิจริงๆค่ะสบตาแป๊บนึงแล้วก็ต้องหลบค่ะ
1: เนาะมันมีความเขินเน
0: าะแต่ก็กลายเป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนพวกหนูค่อนข้างถ่ายเรียงคิวเรียงตามสตอรี่ไปเลยค่ะแล้วช่วงแรกๆคือพอเราเขินจริงๆมันเลยกลายเป็นว่าเคมีมันออกมาดี
1: ตามแล้วมันก็ค่อยๆ
0: เป็นธรรมชาติเหมือนมันเลยช่วยในการ acting ไปด้วย
1: ตอนหลังก็ค่อยๆมากค่อยๆชิน
0: ใช่ก็ค่อยๆสนิทกันมันก็เหมือนแบบตามในเรื่องไปพอดีเลย
1: แล้วเราดุขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกไหมในเรื่อง
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: ต้องไปดู
1: ใน
0: หนัง
1: ต้อง
0: ไปดูในหนัง
2: แต่เห็นด้วยที่บอกว่าดูพี่ณเดชน์ใช่ไหมคะแล้วก็เขินเวียนคิดว่าถ้าคนดูทุกคนได้ไปดูในเรื่องน่าจะเขินแน่ๆเพราะว่าแววตาตอนที่เขาเป็นพี่ณเดชน์แล้วก็คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปอยู่ในเรื่องอะที่มันเป็นแววตาคลั่งรักหรือแววตาที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมไปเลยว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเหมือนมันรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่ยากมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าแววตาเขาสดใสแต่พอเขามีความรักที่มันต้องรักใหม่รักใหม่
4: อ
2: ่ะ
5: ทำได้ยังไง
4: น่าดูมาก
1: ต้องไปดูเพราะฉะนั้นฝากหน่อยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
0: ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ Henry's First Date จีบสามๆ Henry จำไม่ได้นะคะเข้าทุกโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้17กันยายนนะคะแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องนึงก็คือว่าเดี๋ยวจะมีเพลง OST นะคะที่มินนี่เขียนต
4: ั้
0: งใจเขียนเองเลยเพราะว่าอินกับบทลูซี่มากๆนะคะเพลงชื่อว่าขอจีบ Nice to meet you นะคะก็จะสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงได้วันที่21กันยายนนี้ค่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอไปติดตามกันได้ทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอบคุณมินนี่กับวิเวียนมากๆนะคะ
4: ขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อย่าลืมเอนะ
1: ยังแอบมีฝากภาษาใต้คุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมีความลับของเมืองมารยามาบอกกันแต่จะเป็นอะไรต้องติดตามส่วนตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันก่อนค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่ในแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกัน

0: กันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรา

0: ที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
1: ค่ะรุ่นใหญ่ไหวอยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065548ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065548ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
1: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
1: คะ
0: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
1: คะ
0: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้โหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065548ค่ะที่เบอร์022065548ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้ว

0: อยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065548ค่ะที่เบอร์022065548ค่ะ
0: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
1: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065548ค่ะที่เบอร์022065548ค่ะ
0: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจนะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะคำว่ามิวสิคอลมันต้องมาคู่กับเพลงและโดยเฉพาะเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลโอ้โหกว่าเขาจะร้อยเรียงเพลงออกมาได้นะให้เราได้ดูกันในเรื่องนี้เขาผ่านรายละเอียดมาเยอะมากๆจะมีอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
1: เมโลดี้และคอร์ดของเรื่องนี้แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่ามีหลายเจเนเรชันที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่ไหมครับอย่างเพียงดาวเนี่ยที่ผมใช้เป็น traditional musical เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแบบดาวค้างฟ้าอยู่ในวงการมานานความอิเลแกนอะไรบางอย่างที่ออกมาในเมโลดี้มันต้องมีความจำความยิ่งใหญ่มันต้องชัดต้องสมมงแก่การที่เขาเป็นดาวค้างฟ้าผมอันนี้คือถ้าเพียงดาวนะครับก็เลยจะหยิบความ traditional classic มาใช้เป็นธีมหลัก
2: ฉันคือแสงดาวที่เปล่งประกาย
1: เจนเพลงที่เพลงดาวเดี๋ยวจังหวะที่แบบไม่ไหวแล้วแล้วคือบีฟที่ได้รับมาจากพี่บอยก็คือเพลงนี้ไบโพล่าครับก็พี่บอยก็อธิบายว่าเนี่ยพอคนมันถึงจุดนึงแล้วที่แบบผิดหวังทั้งหมดสิ่งที่ตัวเองสร้างมากำลังถูกทำลายเขาจะรู้สึกยังไงผมก็เลยวางสตรัคเจอร์ว่าช่วงนี้ขอจะเป็นเมโลดี้เพาะสักพักหนึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บให้คนฟังแบบมันเหนือความคาดหมายครับอยู่ๆก็จะหัวเราะอยู่ๆก็จะแบบเกี้ยวกราดอยู่ๆก็จะเสียใจเศร้าซึ้ง

0: ก่าที่ไม่มีใครเอาชื่อเสียงที่เคยสร้างมาทั้งหมดกลับได้เป็นเพียงความอับอายย้อน
1: แต่อันนึงที่เราชอบมากเขาใช้ทางคอร์ดเดิมจากเพลงเพียงดาวที่ประสบความสำเร็จแต่เปลี่ยน
2: ใช่ผมก็เอาดึงคอร์ดของเมโลดี้เมนหลักของเพลงที่เป็นคาแรคเตอร์เขาครับมากับด้านคือเป็นร้องเนื้อเพลงเดิมแต่เปลี่ยนความหมายนิดนึงเปลี่ยนบริบทณวันนั้นที่เขาร้องเพลงเดิมในสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนักหนาเนี่ยให้กลายเป็นแบบว่าวันนี้เขารู้สึกผิดหวังกับมันก็เลยกลายเป็นไมเนอร์ทั้งท่อนตอนแรกเราจะจบแบบให้มันใหญ่แต่ทีเนี้ยคำพูดแค่นี้มันใหญ่มากๆแล้วผมเลยตัดสินใจว่าเราไม่ต้องให้พี่แพทหรือเพลงดาวเนี่ยร้องยาวเลยแล้วกันให้ร้องเบาๆแล้วก็หยุดไปเลยเหมือนแบบขาดใจมันก็ได้ความใหญ่อีกแบบนึงเนี่ยพูดผมยังขนลุกอยู่เลยตอนท้ายที่แบบจากนี้จะไม่เจอกันอีกต่อไปร้องเบาๆนิ่มๆแต่ด้วยแบบดนตรีที่มันโหมเอากลายเป็นแบบโอ้ขนลุกครับนี่พูดสิ่งที่ชอบของเพลงนี้

0: เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะคุณผู้ชมเปิดม่านการแสดงถึงวันที่27กันยายนนี้เท่านั้นนี่ทาวเอลอินกับดีนี่มากเพราะฉะนั้นถ้าใครนะดูแบบนี้แล้วนะคุณอยากจะไปฟังเพลงเพราะๆเนาะไปดูเรื่องราวนะคะว่าแบบเอ้ยมันในวงการบันเทิงอ่ะเขาตีแผ่ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อบัตรชมกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ซึ่งรอบการแสดงอ่ะขึ้นให้คุณผู้ชมดูแล้วนะถ้าเป็นวันธรรมดาโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็มีรอบ 1:30 ด้วยนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์มีรอบบ่าย2ด้วยนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เพราะฉะนั้นนะรีบไปจับจองบัตรกันได้เลยรับรองว่าคุณจะสนุกเพราะว่าเพลงเดียเองยังติดหูมากไม่ว่าจะเป็นออมดีนี่สวยคันซ้ายขอเปลี่ยนทางได้ไหมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะมีเพลงที่ติดหูเรามากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูจริงๆอย่าลืมนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์รีบซื้อรีบไปดูกันได้โดยเฉพาะถ้าวันนี้เลย 1:30 ค่ะวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันนี้16กันยายนนะฮะ
3: ครับผม
2: กลับมาเจอกับแชร์สดๆเลย
3: ค่ะวันนี้หวยออกด้วย
2: วันนี้จริงๆเราไหว้พระจันทร์วันไหนเนี่ยอาจารย์คาถา
3: วันที่เท่าไหร
2: ่25นี้เราจะไหว้พระจันทร์กันคร
3: ับ
2: ผมนะครับแต่สักนิดนึงก่อนตอนอ๋อแต่ช่วงนี้เป็นเขาไหว้พระพิคเนศกันใช่ไหม
4: คเนศ
2: ตุราดอ๋อเดี๋ยวนี้ก็รุ่นแบบว่าไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พระพิคเนศฟังกันแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวนี้หร
2: อชื่อไหว้กว่า
3: เธอเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรอ
2: คนไปยืนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พระพิคเนศเนี่ยแหละเหมือนกับเราเป่าเทียนเนี่ยแหละ
3: หรอเฮ้ยมิติใหม
2: ่มิติใหม่คือเขาบอกเขาเป็นพิธีพามเขาไหว้พามกันเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์
3: เป่าเค้กไหม
2: ไม่รู้เขาเป่าเค้กกันหรือเปล่าแต่ก็
4: เขาก็มีของไหว้ไง
2: เขาก็มีของโต๊ะวงสรวงไง
3: แต่ว่าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: แต่เขาบอกว่าเอาง่ายๆถ้าไหว้พระจันทร์น่
3: ะ
2: ถ้าสมมติจริงๆในบ้านเนี่ยให้เป็นผู้หญิงต้องไหว้ก่อนเหรออาจารย์ผู้หญิงให้ไหว้ก่อนเหรอ
5: ใช่ครับที่สำหรับไหว้พระจันทร
2: ์ทำไมต้องเป็นผู้หญิงอ่ะ
5: เป็นหญิงก็คือพระจันทร์หรือดวงจันทร
2: ์
5: ตัวแทนของผู้หญิงความงดงามความรักความอุดมสมบูรณ
2: ์ครับผมต้องเป็นผู้หญิงอาวุโสสุดในบ้านไหมครับอาจารย
5: ์คือปกติก็จะเป็นอย่างนั้นให้เกียรติผู้หญิง
2: แต่เขาบอกว่าคนที่เกิดปีมาแม
5: ครับ
2: ถ้าสมมติไหว้ก่อนจะดีถูกต้อง
5: ใช่ครับใช่
2: เพราะว่าปีนี้ปีมาแมดีสุด
5: มาแมเป็นคู่มิตรกับมะเมียใครที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปีมาแมก็ได้บางบ้านไม่มีผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็ได
3: ้
5: ครับ
2: เดี๋ยวแต่ฉันเชื่อว่ากระเทยจุดคนแรกลดสุดเน
5: า
2: ะจริงๆจริงๆ
3: ครับผม
2: ก็ว่าอ่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็อย่างที่บอกไตรมาสสุดท้ายแล้ว
3: ครับ
2: เหลือตุลาอันนี้ก็จะวันจะอาทิตย์นี้ก็20แล้วถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เหลือตุลาพฤศจิกาธันวา3สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูดวงกัน
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนึงกับการที่ชาวจีนหลายคนเนี่ยสวมบัตรคนไทยเพื่อทำธุรกิจ
3: ครับ
2: เพื่อทำธุรกิจ
3: ค่ะ
2: ช่วงนี้เกิดขึ้นหลายเคสมากๆเลยนะฮะเคสแรกตำรวจเนี่ยมีการบุกทลายนอมินีโรงงานยางโรงงานยางนี้ไม่ใช่ร้อยสองร้อยล้านนะ600ล้าน
3: โอ้โหเป็นโรงงานใหญ
2: ่600ล้าน
3: โรงงานใหญ่
2: ชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินี
3: ครับ
2: หุ้นจัดตั้งบริษัทแถมยังใช้สูติบัตรของคนตายนะเอาสูติบัตรของคนตายเนี่ยมาสวมให้ลูกชาวจีนเนี่ยวางแผนให้ถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวโดยผู้ต้องหารายนี้หลบหนีคดีคอร์รัปชันเขาก็เอาเงินทุนเนี่ยมาฟอกขาวในประเทศไทยฟอกอย่างนี้มาเป็น10ปีนะฮะด้วยจุดสงสัยแรกคือชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เมียวนะฮะมิสเตอร์เมียวมิสเตอร์เมียวคนนี้เป็นสัญชาติเมียนมาคนนี้เป็นสัญชาติเมียนมา
3: ครับ
2: แต่สืบไปสืบมาคนนี้ใช้คนไทยเป็นนอมินีครับซึ่งคนไทยที่เป็นนอมินีเนี่ยตรวจสอบแล้วคืออาชีพขับรถรับจ้าง
3: เ
2: คยขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทนี้เป็นประจำแต่ไม่เคยลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทใดเลยก็ทำให้ถึงเปิดบริษัทตั้ง3แห่งนะ
3: ครับ
2: มาสวนทางการบริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เดียวกับแถวๆอ้อมน้อยกระทุ่มแบนแถวๆสมุทรสาครนะฮะมีบริษัท K บริษัท A แล้วก็บริษัท L แล้วก็3บริษัทนี้มีอ๋อเขาต้องอยู่สมุทรสาครเพราะแถวพม่าเยอะ
3: ใช่
2: ครับถูกต้องใช่ไหมล่ะสมุทรสาครพม่าเยอะ
3: ครับ
2: แล้วเขาบอกว่าตู้ ATM ก็ยังเป็นภาษาพม่าเลย
6: ต้องเป็นเมืองนึงเลย
2: ต้องป่ะเขาบอกเหมือนพม่าเมืองนึงเลยสมุทรสาครอ่ะ
6: ครับ
2: เขาบอก3บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า191ล้านบาทถือครองที่ดินรวม7แปลงย่านสมุทรสาครนะครับมูลค่ากว่า600ล้านบาทไอ้จุดโป๊ะแตกคือระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยพบว่ามิสเตอร์เมียวเนี่ยอาจเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์รีสัญชาติจีนผู้ต้องหาที่จีนเนี่ยต้องการตัวก็เลยมีการประสานไปทางการจีนพอตรวจแล้วใช่จริงๆว่ะเป็นคนคนเดียวกัน
3: ครับ
2: โดยการ ตรวจพบแล้วเนี่ยมิสเตอรี่คนนี้เคยกระทำผิดฐานสนับสนุนการทุจริตในโครงการของรัฐถูกต้องไหมฮะ
3: แล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหลบหนีออกนอกประเทศจีนนะคะโดยระหว่างปี56เนี่ยจนถึงปี59เขาเคยใช้หนังสือเดินทางจีนนะคะเดินทางเข้าออกประเทศไทยอ่ะเช็คประวัติแล้วรวมทั้งหมด14ครั้งด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวตนมาใช้มิสเตอร์เมียวแล้วก็ใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี61เดินทางเข้าออกประเทศไทยอ่ะหลายรอบมากประมาณ48ครั้งด้วยกันนะคะตำรวจเนี่ยก็ได้ข้อมูลมีการรวบรวมหลักฐานขอศาลของจังหวัดสมุทรสาครนะคะออกหมายจับทันทีเลย
2: ท่านผู้ชมครับจุดที่ทำให้คดีนี้โป๊ะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือระหว่างเข้าตรวจคนเนี่ยเจ้าหน้าที่พบนายทอทงหรือกันอายุ19ปีคนนี้เป็นลูกชายของผู้ต้องหาซึ่งเขาแสดงแบบประชาชนไทยนะฮะแล้วในทะเบียนเนี่ยก็ระบุว่าเป็นผู้ที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่พอไปกอดตรวจสอบลายมือคนนี้เขาตรวจสอบลายมือกันกับพบเฮ้ยทำไมไม่ตรงกับตัวตนในบัตรแล้วไปตรงกับมิสเตอร์จีนนะฮะชาวจีนที่เคยใช้หนังสือเดินทางจีนเดินทางเข้าออกประเทศไทย

0: ที่สำคัญเนี่ยการออกบัตรประชาชนครั้งแรกของนายธทงเนี่ยเมื่อปี2566ก็มีการเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เคยถูกจับในคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนนายธทงเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิด
1: ครับ
0: แล้วก็อ้างว่าไม่ได้เป็นคนดำเนินการเรื่องบัตรด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากมาอยู่ประเทศไทยแต่ถูกพ่อเนี่ยพาม
1: า
0: โดยมีลูกน้องของพ่อเนี่ยเป็นคนดำเนินการเรื่องเอกสารตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนอยู่ชั้นป.6
1: ครับ
0: แล้วเขาเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ5ปีแล้ว
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าอยากกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็ญาติที่ประเทศจีนแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได
1: ้ส่วนผู้ต้องหาหญิงนะฮะชาวเชียงดาวนะครับที่นำชื่อลูกชายอายุ5ขวบเนี่ยที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายคุณผู้ชมครับมาสวมให้กับลูกชายชาวจีนนะครับเธอบอกว่าโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวนะครับประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายเนี่ยไปสวมให้กับเด็กชาวจีนนั่นเองนะครับได้รับค่าเดินทางเนี่ย500 บาทครับเบื้องต้นสารภาพแต่อ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายทำไปเนี่ยเพราะไม่รู้หนังสือนะครับสำหรับโรงงานที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจค้นนะครับหัวหน้าคนงานเนี่ยพาดูยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำเขาเรียกได้ว่านะฮะและจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะครับโดยคนงานเนี่ยอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าของบริษัทที่เป็นนอมินีนั่นเองคร
0: ับท่านผู้ชมฮะตำรวจเขายังพบประวัติว่าเจ้าของโรงงานชาวจีนเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายนางสาวลู
1: ่
0: นางสาวลู่เนี่ยเป็นลูกจ้างชาวจีนของบริษัทนะครับ
1: ครับ
0: โดยเริ่มจากการใช้เท้าเนี่ยเตะศีรษะของผู้เสียหายแล้วก็คว้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยจนได้รับความเสียหายจากนั้นก็มีการใช้อาวุธมีดข่มขู่บังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยเซ็นเอกสารรับสภาพหนี้จำนวนเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่
0: 15 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ก่อนจะบุกรุกเข้าไปในห้องพักแล้วก็ลักทรัพย์สินแล้วก็เอกสารสำคัญหลายรายการถูกใช้เทปนะฮะ
2: มัดมือ
0: คุมศีรษะด้วยกระสอบพลาสติกแล้วก็ปิดปากเพื่อไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือ
1: ค่ะ
0: ก่อนถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเนี่ยโดยมีการกดศีรษะลงในบ่อน้ำ
1: โอ้โหโหดร้ายนะฮะ
0: แล้วก็ใช้แก๊สจุดไฟลนตามร่างกายแก๊สที่เขาไว้เบิร์นปลาอย่างนั้นเนี่ยลนตามร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขโมยเงินสดเขาค่ะ
1: ครับผมกระทั่งนางสาวลู่นะครับผมสามารถหาจังหวะหลบหนีออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.กระทุ่มแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะ
1: มาต่อกันที่1เคสครับผม
0: ก็คือเอาง่าย
1: ๆ
0: อันนี้เกิด
2: ที่พัทยา
1: ใช่
0: มันเป็นเคสที่พัทยาเกิดที่ชลบุรีนะ
1: ครับผม
0: กรมปกครองจับนายสุชาติสุรชัย
1: อ
0: ายุ67 ปีนะฮะที่บ้านพักในบางละมุงชลบุรีเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่าชายคนนี้สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะที่ชื่อนายซูซานไม่ใช่คนไทยแล้วก็มีคดีร้ายแรงในจีนโดยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
1: ครับ
0: นะฮะที่มงชนเจ้อเจียงแล้วก็มีหมายแดงจากอินเตอร์โพลตั้งแต่ปี2563ตำรวจมีการพบว่าเขาเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนจีนนี่ผ่านที่ไหนประเทศพม่า
2: ไปพม่าก่อน
0: ผ่านเมียนมาแล้วก็เข้ามาประเทศไทยแล้วในปี2544เนี่ยก็นานแล้วเนา
2: ะ
0: ก็ได้ทำการสวมสิทธิ์บุคคลชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเพื่อทำแบบประชาชนไทยก็อยู่แถวจังหวัดตากอำเภอพบพระโดยมีข้อมูลว่าจ่ายเงินดำเนินการไปประมาณสัก 50,000 บาทหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชื่อมาใช้นายสุชาติสุรชัยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยาทำธุรกิจท่องเที่ยวต่อเนื่องกันมากว่า30 ปีแล้วนะคะพบชื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัท5แห่งทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟธุรกิจท่องเที่ยวคุณจดทะเบียนรวม89 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: 89 ล้านบาท
1: ครบวงจร
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภรรยามีลูกแฝดเขามีลูกแฝดชายหญิง
1: ครับ
0: ได้สถานะแล้วก็สัญชาติไทยมาด้วยกำลังตรวจสอบว่าลูกเขาเนี่ยได้สถานะสัญชาติไทยถูกต้องหรือเปล่าแต่จุดที่น่าสนใจฮะหลังจากที่เข้าค้นบ้านพักตำรวจเนี่ยพบห้องรับใต้ดินห้องรับใต้ดินเนี่ยดัดแปลงจากบริเวณสระว่ายน้ำภายในเนี่ยพบวัตถุลักษณะเป็นของโบราณแล้วก็พระเครื่องเนี่ยจำนวนมาก
1: ครับผมนะตำรวจได้ทำการตรวจยึดนะโฉนดทั้งหมด11 แปลงนะครับรวมประมาณ10 ไร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รถยนต์กว่า6 คันนะครับรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเนี่ยประมาณ 89.5 ล้านบาทนั่นเองครับ
2: อ่ะทีนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมคนจีนคนนี้ถึงโดนจับนะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมคือซูซานเนี่ยเดินทางไปจีนโดยใช้พาสปอร์ตคนไทยแล้วก็ในพาสปอร์ตชื่อว่าสุรชาติหลังจากทางการจีนเนี่ยเขาก็สแกนหน้าก็พบว่ามันผิดปกติบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเขาก็เลยติดต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยของ ของไทยมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ย กรมการปกครองเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบมดดำอ่านก่อน
0: ว่าไง
1: ย้อนหลัง
0: ก็คือผมก็มีการย้อนหลังไปถึงครอบครัวชาวกะเหรี่ยงที่เขาอ้างว่าเป็นเครือญาติแต่ครอบครัวดังกล่าวยืนยันว่า
1: ครับ
0: ไม่มีความเกี่ยว

0: ป้องกันจึงนำไปสู่การดำเนินคดีเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จแล้วก็การได้มาซึ่งบัตรประชาชนโดยไม่ชอบ
1: ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ด้านนี้ต้องไปฝังเข็มรักษา
2: ใช่ก่อนเข้ารายการกินเนื้อมา
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ฮะไลฟ์สดค่ะ
0: ไลฟ์สดทั้งวันค่ะ
2: ก่อนเข้ารายการกินเนื้อมา
0: ทุกวันนี้เสียงกูใสกว่าพวกมึงอีกค่ะ
2: เนื้อติดค
0: อจริงจริง
2: ฮะอร่อยจากไหนล่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เกี่ยวกับจีนเทาเนี่ยจริงๆนะมันกลืนเข้าชาติไทยแล้ว
2: จริง
0: วันนี้ได้มีโอกาสไปดูเดอะโมเมนตัมเดอะโมเมนตัมเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อเด็กที่เกิดจากพ่อและแม่ชาวจีนได้รับสัญชาติไทยแล้วเนี่ยเขาจะได้เอางี้เขามีสิทธิ์เป็นนายกอ่ะ
2: จริงเพราะ
0: ขึ้นเขาเป็นนายก
1: คือเล่นการเมืองได้น
2: ี
0: ้เขาก็คือคนไทยอ
1: ่
0: ะ
2: มีบัตรประชาชน
0: ถ้าสมมติเขาได้สูติบัตรไทยเขาได้บัตรประชาชนเขาเลือกตั้งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
2: ต้องรับข้าราชการได้
1: น
2: ี่
1: น่าเป็นห่วงนะ
0: ทุกอย่างเขาทำทุกอย่างได้เหมือนพวกเราเขามีสิทธิ30 บาทรักษาทุกโรคทุกอย่างเขาได้หมดเขาจะเรียนหนังสือแค่ไหน
2: คือ
0: การว่าเขาคือคนไทยคนหนึ่งถ้าเขาได้รับสัญชาติไทยเขาเหมือนคนไทยทุกอย่างฮะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยยังสามารถผลักดันให้เด็กเนี่ยเข้าไปเป็นเอาง่ายๆเป็นนายกได้อะ
2: อ่ะก็จริง
0: ถูกต้องไหมล่ะ
2: ถูกต้อง
0: เมื่อก่อนมีแต่โลสัมภาระเอาง่ายๆมันจะไปต่างอะไรจากเมื่อก่อนพวกอาตระกูลอย่างเมื่อโลสัมภ
1: า
0: ระจีนมาดีๆได้ลกลากเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เป็นคนไทย 100% แล้วแต่วันนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: ใช่ส่วนใหญ่มีคดีมาม ีความผิดแล้วก็เดินทางมาตามชายแดนมาจากเมียนมาเสร็จข้ามชายแดนมาปลอมตัวอีก
0: จะเล่าให้ฟัง The Momentum เขายกตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส
2: ์
0: มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าอลิสเรียลเธอเป็นคนในแวดวงการเมือง
2: มันมีสารคดีนะเธออ
0: ันนี้เขาเป็นแวดวงการเมืองเลยค
2: ่ะ
0: แล้วก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในปี2022
2: ค่ะ
0: ทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมืองซึ่งพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็มีการสืบไปว่าอลิสเนี่ยเป็นหญิงสัญชาติจีนแล้วก็สัญชาติจีนปุ๊บปลอมแปลงเป็นชาวฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ปรากฏว่าเขาก็ไปเช็คไปเช็คมาว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยไปมีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไปมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่พบว่ามีการกักขังทำร้ายแล้วก็บังคับคนให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์อีกด้วยสุดท้ายศาลปรับตกนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกแจ้งความเพียบเลยค่ะ
2: มันมีสารคดี
1: ที่มีตัวอย่างให้ดูแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แบบ
1: ฮะ
2: มันคือรับประชาชนน่ะเชื่อตอนแรกเชื่อว่าเขาคือคนฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานในท้องถิ่นน่ะเยอะมากจนตอนหลังเนี่ยแบ็คกราวด์ข้างหลังการ แบบทำผิดกฎหมายเยอะมาก
1: เขาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของฟิลิปปินส์ด้วย
2: ได้รับเลือกอ่ะเป็นแบบนายกเทศมนตรี
1: หญิงคนแรกเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เลยดังขึ้นมา
1: โหน่ากลัวนะฮะ
0: ท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะเราขอเดินทางไปมอบความสุขกันจนวันนี้เราเดินทางสร้างความสุขกันจนมาถึงครั้งสุดท้ายแล้วกับวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทยปี2569
1: ครับ
0: พรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีเตรียมรับความสุขความสนุกกับกองทัพศิลปินนักแสดงจากช่องวัน31ครับพร้อมกับความอร่อยจากร้านเด็ดทั่วไทยไปเสิร์ฟให้กับถึงที
1: ่ครับ
0: พบกันตั้งแต่วันที่17-20 กันยายนที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้า Future Park จังหวัดปทุมธานีงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานค่ะ
1: แน่นอนคุณผู้ชมครับตลอด4วันเต็มนะครับจะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงจากช่องวัน31แบบเต็มอิ่มนะครับนำโดยน้องทอยปฐมพงศ์นะครับน้องเพิร์ลสัจจกรน้องพีคพิมพลนะครับน้องไดมอนด์นรากรนะครับและที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับต่อด้วยเหล่าศิลปินนักร้องที่ขนบทเพลงแล้วก็ความสุขเนี่ยมาเสิร์ฟกันแบบเติมเต็มนะครับบรรยากาศบนเวทีอย่างแน่นอนครับ
2: คือนอกจากโชว์พิเศษบนเวทีแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าความอิ่มอร่อยเนี้ยไปกับร้านเด็ดๆเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเขาขนร้านดังเด็ดๆนะคะเมนูประจำร้านเนี่ยมาให้เลือกชิมเลือกช็อปกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะรับประกันความอร่อยทุกร้านแล้วก็ยังมีบูธสินค้าแล้วก็โปรพิเศษภายในงานนะคะรวมถึงกิจกรรมสนุกๆอีกเยอะแยะมากมายพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเข้าชมฟรีตลอดงานเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook Fanpage ของวัน31ค่ะ
1: ฟิวเจอร์พาร์คนะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะพอเดี๋ยวเบรกต่อไปเป็นลูกทุ่งไอดอลหมอรำไอดอลแล้ววันนี้มาขายส้มตำไปด
1: ู
0: ซิเขาตำแรงขนาดไหน
1: โอ้ยเอาอีกแล้ว
2: เมื่อกี้แอบไปกินเน
0: ื้อ
2: เน
0: ื้
2: อแดดเดียวอร่อยมาก
1: เขาบอกเจ้าของร้านสวยด้วยหล่อ
0: หล่อมากก็เล่นละครไอ้ตุ้มตามตอนแรกฉันก็ตื่นเต้น
1: อ๋อ
0: เล่นละครช่องวันไอ้ตุ้มตามเล่นพญานาคไง
1: อ๋อเป็นหมอรำแต่มาเปิดร้านส้มตำ
0: ขาแดงนางไห่เน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: โอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นจะอุตส่าห์ไปแหละอ๋อเล่นละครตุ้มตามแล้วหลอกไม่

0: ได้เลยไม่ค่ะหลอกไม่ได้แล้วไงคะ
1: มดจะหล่อยแก
0: เอาละอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะ
1: มาแล้วเรียบร้อย
0: ไหนอาจารย์ก็มาหามาดามแล้ววันนี
1: ้ครับ
0: ปีมะเมียทำไมต้องไหว้วันที่25กันยายนน
1: ี้ถูกต้องฮะ
0: แล้วก็ให้อาจารย์มาดูแบบโหราศาสตร์แบบสไตล์อาจารย์คาถา
1: ครับผม
0: 12ราศีไตรมาสสุดท้ายก่อนดาวพฤหัสย้าย20ตุลาคม
1: ครับผม
0: ช่วงหน้าค่ะ
1: สักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
2: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4: ม่วนต่อแบบไม่มีพักกับภารกิจเฟ้นหานักศึกษาตัวแซ่แบบไม่ต้องแอบในแคมเปญธนาคารออมสิน Present Orientation Rising Creator บุกมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถิ่นปราสาทหินเมืองลูกชิ้นยืนกินสนุกกันแบบสุดม่วนนำทัพโดยโอปอปนิสรามอสมัจจุและยายมายชวนน้องๆมาเปิดมุมมองของครีเอเตอร์ต่อยอดเรื่องรายได้ไม่พักมาต่อปากต่อคำกันแบบไฟแลบอีกด้วยพร้อมกิจกรรมมันนี่ปังๆวางแผนการเงินแบบเฮลตี้โดยโค้ชการเงินมืออาชีพ
5: คือให้ความรู้ดีมาก
6: การวางแผนเกี่ยวกับการออมเงิน
7: ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดจริงๆครับ
8: ออมเรียนเฮล
4: ตี้เตรียมพบกับสนามสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใครจะเป็นครีเอเตอร์คนต่อไปของธนาคารออมสินรอติดตามกันได้เลย
9: วันที่15กันยายนนี้เจอกันที่มอกรุงเทพพี่2คนเนี่ยจะบุกไปเจอ5คนที่จะมาปะทะฝีปากกับพี่เสียงหัวเราจะสู้ไม้ได้ไหมนะเจอกัน
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
12: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
13: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
14: ไม่ทันแล้วค่ะ
12: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
21: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
22: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
23: มีไฟเบอร์สูง
24: มันได้ผักทั้ง5สี
25: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
26: ดื่มง่ายมาก
21: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
20: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
21: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
27: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
28: ลุกค่ะ
27: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
28: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
29: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
28: เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลด

0: ้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แล้วคืนนี้เบนนอนไหนนะ
3: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
2: ดึกแล้วนอนกับซาร่าก่อนแล้วกันคืนนี
4: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
5: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
12: ท่านผู้ชมฮะเทศกาลไหว้พระจันทร์กำลังจะมาถึงแล้วนะครับผมแน่นอนวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
12: ต้อนรับสุแชร์ครับอาจารย์ไหว้พระจันทร์เขาไหว้กันเพื่ออะไรอ
14: ่
12: ะ
14: ไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไปรับพลังของไทอิมไทอิมก็คืออิมหรือหยินก
12: ็
14: คือพลังของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยความรักที่มีความสุขความสุขสงบร่มเย็น
12: เพราะฉะนั้นก็คือความเป็นสิริมงคล
14: คือเขาเชื่อกันอย่างนั้นก็เหมือนกับที่เวลาเราลอยกระทงเรามองเห็นพระจันทร์เราก็รู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอมใจมีความสบายใจที่สำคัญคือพระจันทร์เนี่ยมันขึ้นกับน้ำขึ้นน้ำลง
12: น้ำขึ้นน้ำลง
14: เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็จะมองพระจันทร
12: ์
14: อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือในช่วงเวลาเขาเรียกว่ามิดออทั
12: ม
14: ก็คือช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงของชาวจีนของเราอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนหน่อยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่พระจันทร์เชื่อกันว่าสวยที่สุดนะฮะอันที่สองก็คือทำไมพี่น้องครอบครัวที่แต่งงานกันไปนอกเขาก็จะกลับเข้ามาใช่กลับเข้ามาม
12: าเจอกัน
14: มาเจอกันมดดำก็ต้องมาถามดาด้าแต่งงานไปแล้วเป็นยังไงสามีน่ารักไหมชาวชาวดีหรือเปล่าไปคนใหม่ของไปเป็นยังไง
12: ถ้าใจมันก็จะสามารถรู้สึกว่าการกลับมารวมกันต่อ
14: การรวมกันครอบครัวก
12: ็
14: จะจิบน้ำชาแล้วก็ไหว้ไทยอิ่มก็คือไหว้พระจันทร
12: ์
14: ก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปกล
12: ม
14: นะฮะแล้วก็มีไส้ต่างๆเป็นตัวแทนความหมายของความกลมเกลียวแล้วก็ความหมายของพระจันทร์ก็จะเชื่อกันว่าจะได้ไปรับเอาพลังของพระจันทร์ซึ่งเป็นพลังอิ่มก็คือความสมบูรณ์ความสุขเข้ามา
12: เขาบอกเอาละเราอาจจะมีขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ขาดไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหม
14: ครับ
12: แต่หนึ่งดอกไม้เนี่ยห้ามขาด
14: ดอกไม้ต้องมีเพราะของสวยงาม
12: ผลไม้
14: ผลไม้ได้
12: ที่เขาเอาแป้งเอาเครื่องสำอางเอาครีมเอาอะไรมาวางไว้กันใช่ไหม
14: อ
12: ัน
14: นี้เป็นยุคสมัยใหม
12: ่
14: ยุคสมัยใหม่เราก็แหมรู้แล้วมูแบบไทยมูแบบไทยมันต้องมีกิมมิกนิดนึง
12: ความสวยความงาม
14: พอรู้ว่าเป็นความสวยความงามอย่างเวลาเราไหว้พระจันทร์ก็จะมีชุดไหว้ของพระจันทร
12: ์
14: คราวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนจากชุดไหว้พระจันทร์เราก็เอาของเราเองบ้างบางคนก็จะเอากระเป๋าเงิน
12: วันเปลี่ยนกระเป๋าเงิน
14: นะฮะเพราะว่าถือว่าจันทร์เต็มดวงเงินจะได้เต็มกระเป๋
12: า
14: น้ำก็ขึ้นเต็มที่แล้วก็เป็นความมั่งคั่งมั่งมีบางคนก็เอากระจกเอาเครื่องสำอางเอาลิปสติ
12: กคอสเมติก
14: นี่อย่างที่งานไหว้พระจันทร์ที่เราจัดวันที่25กันยายนนี้ที่มูลที่เทียนฟ้
12: า
14: เราก็จัด
12: ไงอาจารย์
14: จัดเตรียมไว้ให้ที่เทียนฟ้าอยู่ตรงวงเวียน
12: อ๋อตรงที่เป็นไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันใช่ไหม
14: ใช่เจ้าแม่
12: ที่ก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันตรงเยาวราชอ่ะนะ
14: ใช่ใช่
12: ครับผม
14: ตรงใกล้ๆวัดไตรมิตรเลยใช่ครับ
12: ถูกต้องแล้วใกล้ตรงใกล้ๆวัดไตรตรงข้ามวัดไตรมิตร
14: ใช่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจัดใหญ่พิเศษเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ S&P Syndicate แล้วก็ดร.จิ๋วแล้วก็ยังมี เพราะขาดไม่ได้เรื่องของเครื่องสำอางก็ต้องมีด็อกเตอร์จิล
12: ไปด้วย
14: ไปด้วยแล้วก็อูซี
8: ่ของขวัญ
14: อุตสามณีมาด้วยเลยจ้า
12: อาจารย์นี่คือประชาชนทั่วไปไปร่วมงานได
14: ้ทุกคนไปร่วมงานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
12: สตาร์ทแต่กี่โมงคะอาจารย์นะ
14: สตาร์ทตั้งแต่หกโมง
12: หกโมงเย็น
14: ช่วงเวลาพระจันทร์กำลังค่อนข้างพกขึ้นมา
12: ขึ้นมา
14: แล้วไปที่นี่แล้วก็สบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงก็จะเริ่มต้นจากลงทะเบียนก่อนจะลงทะเบียนเข้าไปที่เพจคทาชินบัญชร
8: ค
14: อควายทอนางมนโทสละอา
12: คทา
14: ไม่ใช่ทอทหารคอควาย
12: ทอนางมนโท
14: สละอาทำไมต้องเป็นทอนางมนโทท
12: ำไมครับ
14: ก็ผมสวยขนาดน
13: ี้อาจารย์สักนิดนึงเถอะว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาขอกันเรื่องอะไรบ้าง
14: ปกติเขาจะขอเรื่องความมั่งคั่งคือความรวยสองเพราะหมายความพระจันทร์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์พี่ชาวสองก็คือเรื่องความรักนะฮะอันนี้ความรักเนี่ยใครที่ไม่มีคู่ไปได้เพราะเราเชิญเทพเยโ
13: รเยโรที่เขาไปผูกป้ายแดงกันใช่ไหม
14: ผู้เฒ่าจันทาที่เราไปกันมา
13: ที่ฮ่องกง
14: ที่ฮ่องกง
13: นะที่อยากได้ผัวก็ไปผูกป้ายแดง
12: เทพแห่งความรัก
14: จะได้ผัวได้เมียหรือมีแล้วอยากให้รักกันนานๆ
12: มันผูกไปแล้วเยโรเยโร
14: ทำกันบ้านบ่อย
13: ๆกูไปกับเอผูกเป็นกิโลแล้วค่ะ
14: นี่บ่นทุกที
13: ผูกเป็นกิโลแล้วกูไม่เคยได้ผัวกูก็เสียเงินนี่แหละค่ะเอ
12: ผิดองค์หรือเปล่า
14: ไม่ใช่ไม่ใช
12: ่
14: คือเทพเยโรเขาจะให้ตามวาสน
12: า
14: แต่ว่ามดเนี่ยไม่รอเพราะว่าร
12: ีบ
14: เสียเงินนี่มันได้พรุ่งนี้เลย
12: อ๋อได้ไว
14: เขาเปิดปุ๊บไปเปิดปุ๊บเลือกปั๊บจ่าย 20,000 ได้เลย
12: อ๋อไม่รอ
14: มันง่ายกว่า
12: ไม่รอผมลิขิต
14: ไม่ต้องรอแล้วรอมันจึงเป็นวาสนา
13: เอ๊ะวาดกับเธอมาเป็น10ปีแล้วค่ะเยโรกลายเป็นเยเยไปแล้วค่ะ
14: อันนี
13: ้เย่โหลไม่เคยพากูโหลเลยค่ะ
14: นี่คือเคล็ดลับกําลังจะบอกเคล็ดลับกําลังจะบอกพี่เอกําลังจะบอกมดดํา
13: ว่าไงคะเอ๋
14: อันที่1ต้องรักเดียวใจเดียว
12: ต้องมีตรงนี้ด้วย
14: ไม่ใช่ไปข
12: อ
14: ครั้งแรกเป็นชาวๆ
12: คร
14: ับ พอไปขอคนที่2
12: เป็นคนอื่นอีก
14: เป็นคนอื่นอีกแล้วเป็นคนที่3อีกคนนึง
12: ไม่รักเดียวใจเดียว
14: เทพงงกงกง
8: ก็เลยไม่ให้เลย
12: จะเสกก็ได้
14: เออใหญ่อ่ะอันที่2
12: อ่
14: ะเห็นไหมรู้ทันไงรู้ทันไปกัน10เป็น10ปี
12: เขาใจร้อนไง
14: ไปทุกปีก็เปลี่ยนชื่อทุกคน
12: เลยไม่ได้เยโลเลย
14: เออไม่ได้เยโลเออนี่คือสำคัญ
12: ครับ
14: ดูพี่เ
12: อ
14: รักเดียวใจด
12: ีโอ้ย
14: 10กว่าปี20ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิม
12: เพราะฉะนั้นแล้ว
14: ไปขอดำรู้จักว่าดำรู้จัก
12: ไปขอเรื่องความรักก็จะดี
14: ดีแล้วก็ไปขอความรักก็วันนั้นเนี่ยจะมีพิธีผูกได้แดง
12: ครับ
14: นะครับแล้วก็ไหว้พระจันทร
12: ์
14: เสร็จเรียบร้อยก็จิบน้ำชาชมจันทร์ที่สำคัญชาว
12: ยังไงครับอาจารย
14: ์บริษัท S&P Syndicate จำกัด
13: เขาเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้
14: คุณเอ็มมณีสุดาสุดาอ่อนจัดทำขนมไหว้พระจันทร์ให้
12: ว้าว
14: ไม่ธรรมดา
12: อยาก
14: ไม่ใช่ที่เราเห็นอย่างนี้น
12: ะ
14: อันที่เราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นี้นะ
12: เป็นขนาดพิเศษ
14: เป็นขนาดยักษ์เมตรกว่าๆ
12: โอ
14: ้ยข้างในใช้ทุเรียนคุณเอ็มแล้วก็บริษัท S&P บอกว่าต้องช่วยชาวสวนเรา
12: ครับผม
14: เพราะฉะนั้นเราใช้ทุเรียนหมอนทองเกรด A พรีเมียมจากจังหวัด
12: จ
14: ันทบุรีนี่จังหว
13: ั
14: ด
13: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนเอ้ยแต่มันมีอยู่อันนึงของ S&P ที่ตอนนี้ขายหมดจนหาซื้อไม่ได้ไส้อะไรนะรุ๊ดที่ตอนเราไปหาซื้อก็ไส้ไม่ได้
14: วันนี้เรามี24ไส
13: ้
14: เผือกหอม
13: ไส้เผือกหอมหาซื้อไม่ได
12: ้
13: ด้าลองกินอร่อยมาก
14: เผือกหอมเป็นไส้ใหม่ของปีนี้
13: เขาบอกหาซื้อไม่ได้แล้ว
14: ชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียมี4ไส
8: ้
14: นะมี4ไส้มีเผือกหอมช็อกโกแลตแมคคาเดเมียแล้วก็ชาไทยแล้วมีอะไรอีกไส้นึงนะพี่อาร์ต
13: หมอนทอง
14: หมอนทองเรามีอยู่แล้วรวมทั้งหมดเนี่ย24ไส
12: ้
13: ตอนนี้
12: โง่ยิงก็มีอาจารย
14: ์มีบัวขาว9เซียน
12: บัวขาว9เซียน
14: เป็น4ไส้พอดี
12: เพราะฉะนั้นในวันงานวันที่จะจัดขึ้นเนี่ยจะได้เห็นขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด
14: และไม่ได้เห็นอย่างเดียวเราจะตัดแล้วให้ชิม
12: ให้ทานด้วย
14: ทุกคนได้กินหมดใครไปได้กินหมด
12: เฮ้ยน่าไป
14: แล้วแปลกกว่านั้นอีกเพราะว่าอร่อยมากคือชาวต้องคิดผมคิดครั้งแรกตั้งแต่6-7 ปีที่แล้วนะเฮ้ยแบบนี้จะต้องไม่อร่อยเพราะว่า1มันหนา
13: ใช่
14: ลายมังกรมันหน
8: า
14: ตัวแป้งมันหนา
12: แป้งต้องหนาแน
14: ่มันหนาเลยล่ะแล้วก็ใหญ่แล้วหนาอย่างนี
12: ้
14: แล้วหนักเป็น100 โลแล้วใช้ทุเรียน
13: จาก100 โล
14: ทุเรียน300กว่าโลเพื่อที่จะทำเป็นทุเรียนกวนเหลือแค่100โลแล้วก็ยังบวกกับเขาเรียกว่าลูกบัว
15: ลูกบัว
14: นะฮะผสมกับโอ้อร่อยมาก คราวนี้เราก็นึกว่ามันจะไม่อร่อยใช่ไหมก็กินเป็นพิธีพอทีมงานตัดออกมาก็แจกแขกผู้มีเกียรติแจกท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบะนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็แจกหมดนะแจกแขกผู้ปรากฏแจกเสร็จเราขอกลับมาขอชิมหน่อยพอตัดกินเข้าไปคำเลยเฮ้ยมันแบบอร่อยมาก
15: เพราะฉะนั้นไซนี้จานเคยทานแล้ว
14: เคยทานแล้วแล้วก็เลยทานทุกปีเลย
15: แล้วแป้งเป็นไงจาน
14: นุ่มแล้วหอมมาก
13: เชื่อไหมว่า S&P เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนก็พูดถึงคือขนมไหว้พระจันทร์
8: ใช่
13: แล้วเชื่อไหมคนหาซื้อทั้งปี
8: จริงค่ะ
13: เป็นของที่คนหาซื้อทั้งปี
8: คือไม่ใช่เทศกาลแต่คนก็ยังอยากได
14: ้แต่ผมจะไปวันไหนรู้ไหมชาวว
15: ันไหนฮะ
14: วันพุธ
15: วันพุธ
14: เอออย่างเงี้ย
13: อ๋อมันจะลด
15: 20ลดราคาเหรอ
13: มันจะลด 25%
14: เดี๋ยวไปวันน
15: ี้อ๋ออาจารย์ตังค์ก็เยอะนะ
14: ก็ต้อง
13: ไปเออใช่
14: ก็ที่ตังค์เยอะ
13: คนรู้หมดมันเป็นตั้งแต่รถเด็กๆเน
15: า
13: ะ
15: มันพูดลดราคา
14: เออแต่วัน
8: นี้ลด 25%
14: วันอื่นเราอยากกินก็ไปได้แต่วันพุธเนี่ยเราจะ
13: ลด 25% ถูกเออพี่เอพูดถูกทุกวันพุธจะลด 25%
15: ครับผม
14: เดี๋ยวนี้ยังลดอยู่มั้ยพี่อาร์ต
13: จะลดอยู่มั้ย 25%
14: ยังลดอยู่เพราะว่าเพิ่ง2อาทิตย์ที่แล้วพี่เอสั่งใส่กล่องเพื่อจะเอามาให้กับแขกผู้มีเกียรติในวันไหว้พระจันทร์ก็ยังลด
13: ก็ลด 25%
14: ก็ให้เขาไปซื้อ
15: ฉลาดช็อปนะวันพุธนะ
14: วันพุธ
13: พี่เอจ๋าเอาง่ายๆไหว้พระจันทร์ปีนี้พี่จะแบบว่าเราจะมีโอกาสสิ่งนึงอยากให้ทุกคนไปที่งานนี้ถ้าใครว่างนะคะก็หมายถึงเราไปไหว้พระจันทร์ด้วยกันเราจะดูฤกษ์ดูยามที่ดีที่สุด
14: ถูกต้อง
13: เอาคนจุดธูปจุดเทียนคนแรกที่ดวงดีที่สุด
14: ถูกต้อง
13: ถูกต้องป่ะเพราะเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยจะถือแม้กระทั่งอ่ะฉันไหว้บรรพบุรุษไหว้ปู่ไหว้ย่าฉันอย่าง
14: ไรครับ
13: ไม่ใช่ใครจะมาจุดธูปก่อนก็ได้นะ
14: ใช่ครับถูก
13: เขาก็ต้องเนี่ยแค่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยศาสตร์จีนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครจะไหว้ก่อนได้นะ
14: ที่มดดำบอกอ่ะว่าคนเกิดปีไหน
8: เราจะ
14: ไหว้ช่วงเราไหว้ช่วงเวลาไหนแล้วเราจะเชิญใครมาที่มีพลังอิมหรือพลังหินที่ดี
13: ฉันเคยแบบว่าคนเมื่อก่อนไม่เชื่อใครจะจุดก็เหมือนกันเลยนี่บอกไปละเขาก็แบบว่าดูสินแสเขาจะดูคนนี้คนนี้
14: ใช่ครับ
13: ถ้าสมมติเอาคนดวงไม่ดีไปจุดมันก็จะมีคนป่วยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะ
15: เพราะฉะนั้นแต่ละปีก็จะไม่เหมือน
14: ไม่เหมือนกันแต่ว่า
8: จะเป็นคนดู
14: สิ่งที่สำคัญคือการไหว้พระจันทร์ครั้งนี้เนี่ยเราทำถูกพิธีเต็มพิธีเต็มที่กับขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่าในประเทศไทยประจำปี2570เมตรครึ่งน้ำหนัก100กว่าโลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไหว้ถูกทิศ
15: ค
14: ือเราจะไหว้ฟ้าดินก่อนไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระจันทร์แล้วไหว้เทพเย่โหลคล้องได้แดงแล้วรับขนมไหว้พระจันทร์ไปรับประทาน
15: ตามลำดับตามลำดับ
14: ใครที่จะเข้างานง่ายนิดเดียว
15: ยังไงอาจารย
14: ์สบายๆเหลี่ยงเลี้ยงไปลงทะเบียนในเพจคาถาชินบัญชร
15: คอควายเท่านั้นบุญโท
14: สละอาชินบัญชร
15: ถูกต้อง
14: และอีกอันนึงทันสมัยมากส้มช็อกโกแลตลาวา
15: โอ้โห
14: น
15: ่
14: ากิน
8: อันนี้น่ายังไม่เคยลองเลยอ่ะ
13: เพราะหลอดส้มช็อกโกแลตลาวา
14: ช็อกโกแลตลาวา
15: เหมือนขนมฝรั่งเลยอ่ะ
14: ถูกต้องถูกต้องอันนี้เนี่ยคืออยากรับประทานแล้วก็ไส้ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบสบายๆโบราณก็คือโง่ยิงหรือว่าก้าวเซียนบัวขาวก้าวเซียนเลิศมากแต่ถ้าเอาคำตอบจริง
13: ๆมีแฟนอยู่ที่นั่น
15: หัวใจอยู่ที่นั่นทำไม
13: แฟนอยู่ที่นั่น
15: ทำไมมดดักทางถูกเลยอ่ะ
13: เคยบอกไง
15: น้ำตกพริ้วนะ
14: แล้วอยู่ที่นั่น
15: ครับ
14: เมื่อหัวใจอยู่ที่นั่นเราก็ต้องไปอยู่ที่นู่นมันจะได้ใกล้ๆ
13: แต่ว่าพระจันทร์มันไม่ได้ผัวเน
14: า
13: ะ
14: ไม่ได้เกี่ยวเลยพระจันทร์นี่มันเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์
15: ความมั่งมีอุดมสมบูรณ์
14: ความมั่งมี
13: แล้วไปคนไทยไปไหว้อยู่ได้แต่พระจันทร์ไปขอผัวกันที่ฮ่องกงไม่ขอที่คนไทยวะ
14: เทพเย่โหลคนละองค์กัน
8: คนละองค์
14: ผู้เฒ่าจันทาแต่ผู้เฒ่าจันทาอยู่บนดวงจันทร์เพราะเขามีตำนานว่า
13: ไม่เกี่ยวกับพระจันทร์
14: ไม่เกี่ยวกับพระผู้เฒ่าจันทาเกี่ยวกับพระจันทร์ตรงที่ว่าเขาขึ้นไปหาความรักบนดวงจันทร์แล้วเป็นคนคอยตรวจชื่อเช้าเช้ายังไม่มีแฟนก็มาผูกได้แดงไว้เขาก็จะหาความคนรัก
15: เทพเย่โหลก็จะมาเล็งให้ตรงนี
14: ้แต่คราวนี้มดผูกแล้วมด
13: ไม่หรอก
8: พี่เขาไม่ศรัทธาเรื่องความรัก
13: ไม่ค่ะอายุจะ50แล้ววิ่งตามความรักกูอายเด็ก
15: ครับผม
13: คนดำยิ่งกว่าอายุ35นั่น
15: คนดำมันต้องเร็วไงต้องสปีดหน่อย
14: จิ้มอย่างเดียวจิ้มอย่างเดียวพอไปเอามาให้ปั๊บจิ้ม
15: ชูดอย่างเดียว
14: พอพี่รุดเอามาให้ปั๊บจิ้มเลยจิ้มเลย
15: อาจารย์อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องตั้งอะไรยังไงบ้างคร
14: ับ วิธีการง่ายๆไหว้กันเองก็ได
15: ้
14: ถ้าเกิดมาไม่ได้
15: ปีนี้ปี
14: แต่ถ้ามาได้ลงทะเบียนมาเรามีของมอบให
15: ้
14: ทุกคนก็คือได้แดงมงคลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดร.จิวแล้วก็ลิปของ
8: อู
14: ซี่ของขวัญอุ
13: สามขวัญอุสามณีเหรอ
14: แล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์ S&P ส่วนคนที่ไปไม่ได
15: ้ครับ
14: อยู่ที่บ้าน หันหน้าทางทิศตะวันออกเพราะตามหลักทั้งไทยทั้งจีนพระจันทร์เป็นทิศประจำคือทิศตะวันออกซึ่งในช่วงเวลา6โมงเย็นไปแล้วพระจันทร์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
15: ถูกต้อง
14: นะฮะเพราะฉะนั้นเราหันหน้าหาทิศตะวันออกเราจะไหว้ด้วยสบายๆเช่นธูป3ดอกก็ได
15: ้
14: หรือไม่มีธูปจะเป็นเทียนแดงก็อย่าลืมดับด้วยหลังจากเสร็จพิธี
15: ดอกไม้ต้องมี
14: แล้วก็จะมีดอกไม้นะฮะสบายๆก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือขนมไหว้พระจันทร์
15: ขนมไหว้พระจันทร์ผลไม้ได้ไหมอาจารย
14: ์ได้ใครๆบอกว่าเอ้ยอยากทานผลไม้เอาผลไม้เพิ่มใครอยากมีขนมหวานเอาขนมหวานเพิ่มใครอยากมีขนมเปี๊ยะขนมถ้วยฟูมาได้
15: ก็ได้เช่นเดียวกัน
14: หรือจะมีเจฉ่ายอีกชุดหนึ่งก็ได้นะฮะหรือบางคนอาจจะเพิ่มเติมเป็นกระจกเป็นกระเป๋าสตางค์เครื่องสำอางลิปสติกก็ได้
15: น้ำเปล่าอาจารย
14: ์ได้เพราะว่าเขาใช้วิธีการว่าน้ำเปล่าเนี่ยจะสะท้อนแสงจันทร์
13: แล้วที่เขาเอามาแอบกันใช่ไหม
14: ก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าใครอยากมีบทสวดนะฮะก็สวดไปโอมจันทาสสิปภานมาหานโมไทยอิมผูสักมอหอสักนโมไทยอิมผูสักเคียงตังไลขอบารมีองค์จันทาเทพจันทาเทวีผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความรักที่ยั่งยืนมั่นคงให้แก่ข้าพเจ้าตราบใดแสงจันทร์สาดส่องในยามราตรีตราบนั้นหัวใจของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชั่วฟ้าดินสลาย
15: สาธ
14: ุเนี่ยอย่างเงี้ย
15: โอ้อาจารย์เป๊ะมาก
13: ดินสลายใช่มั้ย
14: ช่วยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเทพจะช่วยมั้ยเทพจะ
15: ช่วยฟ้าดินสลายอ่ะไม่เชื่ออย่างเงี้ย
8: เออฟ้าดินสลายแล้ว
14: ก็เอเวอร์มันจะฟอร์เอเวอร์ไม่ได้อ่ะ
13: กูเองกูอยู่ได้กูตายได้ไม่ต้องมาชั่วฟ้าดินสลาย
15: ก็หมดปีนี้ลองดูปีนี้ลองดูลองดู
14: กูอยู่6เดือนแล้วกูขอเปลี่ยนคนได้ไหมอะไรก็ถูก
13: เอาชั่วฟ้าดินสลายไปอยู่กับกูเดี๋ยวกูตายทำงานกูตายกูเองได้ไม่ต้องมาอยู่กับกู
14: ตอนขึ้นที่เขาไปยืนอย่างงี้เขาพี่เอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเปลี่ยนหนูเปลี่ยนคน
15: เจ๊สมมติว่า6โมงเย็นทางที่ตัวนออกถูกไหม
14: ถูก
15: เวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดพี่เอว่ากี่โมง
14: เวลาที่ดีที่สุดเลยก็คือตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป
15: เวลาไหนที่คุณสะดวก
14: จนถึงพระจันทร์ขึ้นก็คืออย่าให้เลยเที่ยงคืน
15: โอเค
14: ก็ไหว้ได้แบบสบายสบายซึ่งประเทศไทยเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่มันเป็นหน้าฝนก็อาจจะมีเมฆหรือมีฝนบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคือพระจันทร์ก็เต็มดวงอยู่ดี
15: รอช่วงฝน
14: เราก็ได้รับพลังที่ดีนะสบายสบาย
15: แล้วคนจุดธูปปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์
13: เขาบอกคุณแม่
14: จริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาให้ผู้หญิงจุดนะฮะผู้หญิงเช่นคุณแม่คุณยายหรือพี่สาวคนโตถ้าไม่มีจริงๆลูกสาวคนเดียวก็จะเป็นคนจุดป้าป๊าก็จะยืนอยู่ข้างหลังแต่แล้วก็เป็นคนจุดคนต่อไปก็คือจุดทุกคนแหละแต่คนปักธูปแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิง
15: ปีไหนดีครับ
14: ส่วนผู้หญิงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีมะแม่ดี
13: ที่สุด
14: แล้วก็มะเมียก็คือปีของเขาเอง
15: มะแม่มะเมีย
14: ปีของเขาเองแต่ปีมะแม่เนี่ยดีสุดเพราะเป็นคู่มิตรคราวนี้ถ้าเราหาผู้หญิงปีมะแม่ไม่ได้ชาวๆไม่ต้องไปรีบหาคนใหม
15: ่แต่ไงต
14: ่อก็แค่ว่าก็ให้ผู้หญิงที่มีอยู่ในบ้านจุดก็ได้รับพลังอิ่มหรือพลังหยินแล้ว
15: มีปีที่ห้ามไหมอาจารย์
14: ไม่มีปีที่ห้ามเลย
15: ไม่มีปีที่ห้าม
14: เพราะว่าการรับพลังจากไทอิมที่ดีเนี่ยมันคือการรับพลังของหยินแม้เราจะปีชงเช่นปีชวดเราก็ไหว้ได้
15: เ
14: ราจะเป็นปีละกาซึ่งเป็นปีผัวปีเฮ้งคือปีเถาะเราก็ไหว้ได
15: ้
14: เพียงแต่ว่าให้คนปักธูปแรกเป็นคนที่เป็นสิริมงคลสุด
15: ซึ่งมะแม่ดีสุด
14: ซึ่งถ้าไม่มีก็เป็นเราเอง
15: อ
14: หรือเป็นผู้ชายถ้าไม่มีก็เป็นผู้ชาย
15: ถ้าบ้านใครไม่มีผู้หญิงก็เป็นผู้ชาย
14: ได้เป็นผู้ชายได้สบายสบายเลี้ยงเลี้ยง
13: อาจารย์ขอสักนิดหนึ่งดวงบ้างดีกว่
14: า
13: ไตรมาสสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญโดยเฉพาะวันที่20ตุลาคมตั้งแต่7โมง50เลยนะฮะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์
14: โอ้โหนี่รู้ลึกเลยนะ
15: โอ้โหพฤหัส
13: ดาวพฤหัส
14: ดาวพฤหัสจะย้าย20ตุลา 7:50 นี่รู้จริงเลยเนี่ย
15: เข้าราศีสิงห์
13: เข้ามาเข้าราศีมั่งเองอ่ะ
15: จะเป็นยังไงฮะอาจารย์
8: จะเกิดอะไรขึ้นคะ
14: ดาวพฤหัสมันก็เกี่ยวกับสติปัญญาการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆดังนั้นเพื่อนสบายๆโดยเฉพาะคนราศีสิงห์ใครเกิดในราศีสิงห์ก็จะมีอำนาจมีผู้ใหญ่ส่งเสริมประสบผลสำเร็จมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
15: เอาบวกดิ
14: บวกเลยตั้งแต่เรียกว่า20ตุลาเป็นต้นไป
13: นายกอนุทินไงล่ะ
14: เพราะฉะนั้นใครก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเรื่องของบ้านเมืองก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้นำเช่นตัวผู้นำอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
15: หลัง
14: เก
15: ิ
14: ดขึ้นหลัง20ตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งจ้า
15: ว้าวนะฮะ
14: แล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยคนราศีสิงห์หรือราศีทุกราศีเนี่ยคนที่มีความสามารถก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือ อย่างพี่เอตอนที่ดาวนี้ย้ายจากที่เคยนั่งดูไพ่ยิปซีดูฮวงจุ้ยเป็นหลัก
15: ครับ
14: ตอนนี้ที่เป็นหลักก็คือพาไหว้พระ
15: พา
13: ก็เปลี่ยนอาชีพ
14: ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอันเดิมก็แน่นอยู่แล้วแต่อันใหม
15: ่ต่อยอด
14: อันใหม่ก็ต่อยอดขึ้นมาก็พาไหว้พระสวดมนต์เที่ยวไทยรับพลังบวกไปกับHKTB การท่องเที่ยวก็มีงานขึ้นมาก็ต่อยอดออกไปเพราะฉะนั้น

0: ใครที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยอย่าปิดกั้นความสามารถของตัวเองขอให้มั่นใจว่าตัวเองทำได้
1: ครับ
0: แล้วรับรองได้ว่าดาวพฤหัสจะส่งผลส่งคุณให้กับเราม
1: ีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไหมอาจารย์
0: สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพอมีอำนาจมาก
2: อย่าหลง
0: อย่าไปฮึกเหิม
1: ไปใช้ในทางที่
0: บางคนรวยมากหล่อมากมีอำนาจมากก็อีโก้เริ่มสูง
1: พราวละ
0: เริ่มพราวเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: อ
0: ันนั้นก็เท่ากับดาวพฤหัสให้คุณดีละแต่ตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นด้วยดวงดาวหรือความที่คุณไม่เคยชินกับอำนาจไม่เคยชินกับความรวย
2: สิ่งที่ได้มา
0: คุณก็ใช้มันไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยน
1: ขึ้นอย่าหลงลงอย่าเหลิง
0: ถูกต้องต้องระว
3: ัง นะนั่นคือราศีสิงห์คุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงวันที่หลัง20 ตุลาคมอีกเดือนเดียวเราไปกันต่อที่ราศีเมษค่ะราศีเมษคือท่านที่เกิด13 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมค่ะ
0: โหเรียกว่าเอาทั้ง12ราศีเลยนะมด
3: เอาแบบ
0: ราศีเมษ
1: นี่ดวงเมืองเลย
0: ยืนหนึ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: เพราะว่าเขาคือดวงเมืองพอดาวพฤหัสย้ายป๊อปงานสื่องานบันเทิงงานออนไลน์งานการตลาดออกแบบโดดเด่น
1: ครับผม
0: ผลงานที่แบบเคยปิดๆบังๆทำขึ้นมาแล้วไม่ปังช่วงนี้ราศีเมษปังเลยตั้งแต่20ตุลาดาวพฤหัสย้าย
3: ความรักดี
0: ความรักโดดเด่นแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าชอบคนที่อายุสูงวัยกว่ายิ่งดี
1: อารมณ์เป็นไงอารมณ์ระวังอ
0: ารมณ์ต้องโอ้อันนี้ต้องระวังเพราะว่าราศีเมษธาตุไ
1: ฟ
0: ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดน
1: ึ
0: ง
1: ตัดสินใจ
0: ต้องดูแล
3: ครับอ้าวราศีที่ตอนนี้ดีอยู่คือราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยก็คือ14 พฤษภาถึง 13 มิถุนา
0: อันนี้เขาเฮงยืนหนึ่งมาตั้งแต่ต้นปีแต่พอตั้งแต่20ตุลาเป็นต้นไปเขาจะยืนหนึ่งเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอาจจะย้ายบ้านซื้อบ้านใหม
1: ่
0: ได้บ้านเพิ่
1: ม
0: มีความมั่นคงในเรื่องการเงิน
3: หรือแม้กระทั่งปิดบ้านเก่า
0: ปิดบ้านเก่าได
1: ้
0: บางทีมีหนี้สินเรื่องบ้านก็ปิดได้
1: ก็คือดีในเรื่องของอสังหา
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ก็ปัญหาครอบครัวต่างๆก็จะคลี่คลาย
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: มีการพูดคุยกันได้อย่างดี
1: ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
0: แต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีรายจ่ายออกไปข้างนอกเช่นสุขภาพของคนในครอบครัวซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะก็พอดีอ่ะพอย้ายบ้านก็ต้องตกแต่ง
1: ก็ต้องตกแต่ง
3: มันก็ต้องมีแล้วกระทั่งโอเคบางคนอาจปิดบ้านต้องมาปิดบ้านคุณก็ต้องใช้เงิน
0: ก็ต้องใช้เงิน
1: ราศีเมถุนฮะอาจารย
0: ์ราศีมิถุนนี่ในช่วงวันที
4: ่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมค่ะ
0: ถือว่าเฮงยืนหนึ่งเรื่องการเจรจานี่ปากเป็นเอกนี่พูดอะไรแล้วมีคนเชื่อถือ
1: มีเงินมีทอง
0: งั้นทำงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารออนไลน์งานด้านประชาสัมพันธ์ทำคอนเทนต์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขานิยมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะอย่างของเราอ่ะ
3: ออนTikTokอะไร
0: ที่เราทำกันอย่างเงี้ย
1: แฉออนไลน์
0: แฉออนไลน์อันนี้มันก็จะยิ่งทำให้เราประสบผลสำเร็จ
1: เยี่ยมเลย
0: ให้ระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของคำพูด
1: ครับผม
0: คือไปรับปากคนเยอะไปบางทีลืมบางทีลืมหรือว่าดูแลเรื่องเอกสารสัญญาคือบางทีตัวเองทำงานเยอะก็ลืมไปว่าลูกน้องส่งอะไรมาบางทีเราอาจจะเผลอเลอเซ็นไปก็ต้องระมัดระวัง
1: สัญญงสัญญาอะไรไว้
0: ใช่
1: นะครับผมต่อไปราศีกรกฎ
3: ฮะคือ15 กรกฎาคมถึง 16 สิงหาคมฮะ
0: อันนี้ยืนหนึ่งสุดๆในเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะหลังวันที่20ตุลาที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยรายได้เพิ่ม
1: อู้เยี่ยมเลย
0: ลูกค้าเก่าที่หายไปนานไม่รู้เขาหายไปไหน
1: กลับมาอาจารย
0: ์กลับมาหา
1: อ
0: ันนี้ถือว่าดีมาก
1: ดีมากนะฮะ
0: ก็อาจจะทั้งลูกค้าเก่าด้วยได้ลูกค้าใหม่ด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาดีแล้วก็เงินที่ค้างๆไว้ได้ใครติดหนี้เราใครอะไรต่างๆเราไม่ต้องโพสต์ทวงละอยู่ดีๆเจอเลย
1: ก็คือเงินหายได้คืน
0: เงินหายได้คืน
1: อยากเจออาจารย์อ
0: ันนี้ดีไหม
1: ราศีกรกฎดีมาก
0: มาก
1: นะฮะ
0: แล้วก็เรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของการกิน
1: ครับ
0: มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จดี
1: โอเค
0: แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน
1: ครับ
0: เพราะชาวราศีกรกฎขี้ใจอ่อนพอ
1: ได้เงินพอเงินหน่อย
0: พอลูกหนี้คืนเงินเสร็จ
1: อ
0: ีกคนมายืมเอาเงินนี้ไปให
1: ้โอ้โหเข้าซ้ายออกขวา
3: อันนี้ที่เราดูเนี่ยจะถึงตุ๊ดจีนเน
0: า
3: ะ
0: ใช่
3: อันนี้ที่เราดูเนี่ยไปถึงตุ๊ดจีน
0: ไตรมาสสุดท้ายไปถึงตุ๊ดจีน
1: ตุ๊ดจีนกุมภาเลยนะ7กุมภา
3: เราไปต่อกันที่ราศีกันค่ะ
1: ราศีบ้าง
3: 7กันยาถึง16ธันวาคม16ตุลาคมค่ะ
0: ราศีกันเฮงยืน1เรื่องต่างประเทศ
1: เยี่ยม
0: เดินทางบ่อยมีเรื่องให้ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือเดี๋ยวก็เอ้าไปที่นี่ไปที่นั่นอย่างพี่เอ

0: ยังไงจัน
1: เพราะว่าไม่ต้องมาลั่งลุ้นเยอะวันที่1กับวันที่16เพราะเขาเฮงยืน1เรื่องโชคลา
0: ภอาจจะถูกหวยรวยเบอร์
1: หรือว่าอาจจะอยู่ดีๆได้เงินฟุกฟุกหรือมีผู้ใหญ่ส่งเสริมโปรเจกต์นี้มดดำเอาไปทำ อาจารย์คาถาไปทำดาด้าเช่าๆไปทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะก็คือได้เงินแบบฟุกฟุก
1: ได้เงินอย่างฟุกฟุกหรือว่าได้เงินจากความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่าเป็นได้เงินแบบไม่ได้คาดฝันเป็นโชคลาภที่เกิดจากลาภลอยด้วยและความสามารถของเราผู้ใหญ่ส่งเสริม
0: ครับผม
1: จะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เป้าหมายที่วางไว้จะสำเร็จงานอีเวนต์งานการตลาดนักแสดงนักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร
0: ์ครับ
1: เด่นเป็นที่สุดลืมบอก
0: ว่าง
1: านไหว้พระจันทร์ผมของพี่เอ
0: ครับ
1: มีอินฟลูเอนเซอร์กับดาราชื่อดังจากฮ่องกงมาด้วยคุณโรเจอร์วู
0: โรเจอร์วู
1: เขาจะเป็นคนที่มาประเทศไทยท่องเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์ว่าไปกินอะไรอร่อยไปไหว้พระที่ไหนดีเขาน่ารักมาก
0: ครับ
1: น
0: ี
1: ่มาด้วย
0: เพราะฉันได้เจอตัว
1: ได้เจอตัวเขาด้วย
0: คร
1: ับ
2: ต่อไปค่ะราศีพิจิกค่ะ
1: ราศีพิจิกครับช่วงวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวาคม
3: ค่ะ
1: เฮงยืน1เรื่องงานประจำ
0: อ
1: ันนี้โชคดีคือได้เลื่อนตำแหน่งและที่สำคัญได้รับโอกาสในการมอบหมายงานใหม่ๆ
0: ผู้ใหญ่ไว้วางใจ
1: บางทีเนี่ยบางคนจะคิดว่าเหนื่อยหรือรู้สึกว่าเอ้าใช้อีกละใช้อีก
0: ได้งานเพิ่มอีกแล้ว
1: จริงๆคุณลืมไปว่าการที่ผู้ใหญ่ให้งานคุณเนี่ยกลายเป็นคุณน่ะมีโอกาสในการทำมากกว่าคนอื่นมีโอกาสแสดงความสามารถมีโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นและทำให้คุณเก่งและที่สำคัญทำให้คุณแกร่งเพราะคุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติ
0: ม
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ราศีพิจิกเนี่ยเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานประจำจะ
0: ผู้ใหญ่ส่งเสริม
1: เลื่อนตำแหน่งและยังมีรายได้เสริมจากความรู้ของตัวเองด้วยเรียกว่าและใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรายได้จากธุรกิจเนี่ยจะได้รายได้จากลูกค้าประจำ
0: โอเค
1: แสดงว่าลูกค้าที่ห่างหายยังไม่มีแต่ลูกค้าประจำเนี่ยจะเข้ามาแบบเรื่อยๆเลย
0: สบายใจได
2: ้เราไปกันต่อที่ราศีธนูค่ะ
1: ราศีธนู15 16ธันวาถึง15มกราเฮงยืน1เกี่ยวข้องกับการศึกษา
0: ครับ
1: การสอบการแข่งขันการขอวีซ่าการทำเอกสารสัญญาการเกี่ยวกับเรื่องการสอบการแข่งขันงานต่างๆเพราะว่าถ้าเป็นจีนก็เรียกว่ามีดาวบุญเชียงบุญเชียงตีกุง
0: คือ
1: บุญเชียงตีกุงดาวการศึกษาเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยเด่นเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็ยังเด่นเรื่องของโลจิสติกเรื่องการท่องเที่ยวแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกล้ามเนื้อการเดินทางนิดๆหน่อย
0: ๆระมัดระวังนิดนึง
1: ครับ
2: เราไปกันต่อกันที่ราศีมังกรคือราศีมังกรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ไหม
1: ราศีมังกรเปลี่ยนแปลงครับ
2: 16มกราถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องเฮงยืนหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องเงิน
0: เงินนะฮะ
1: เรื่องเงินแล้วก็เรื่องหนี้สิน
0: ครับผม
1: ใครที่มีหนี้สินอยู่ใครที่มีภาระการเงินอยู่ชาวราศีมังกรสบายใจได้จะปิดได
0: ้
1: ทั้งมีผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือ ทั้งการงานเริ่มดีทั้งเรื่องค่าชดเชยเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆ
0: ครับผม
1: คือจะมีเกณฑ์เรื่องของการเงินเข้ามาโดยเรียกว่าทำให้เราภาระที่เรามีอยู่เนี่ยคลี่คลาย
0: เพราะฉะนั้นโล่งขึ้น
1: โล่งขึ้น
0: โล่งขึ้น
1: ดาวดวงนี้เรียกว่าตีก้อยและเทียนก้อยฟ้าคลี่ข่ายแต่ต้องระมัดระวัง
0: เรื่องอะไรครับ
1: ก็หนี้หายทุกอย่างดีมีเงินเหลือ
2: สุขภาพ
1: ก็ดันไปเซ็นค้ำประกัน
0: เรื่องเอกสาร
1: ไม่จบ
0: คดีความ
1: ยังไม่ยอมยังจะไปเชื่อเขาอีกไปเซ็นค้ำเพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อย
0: มังกรระมัดระวังนิดนึง
1: ให้ระวัง
0: ราศีต่อราศีกุมครับอาจารย์13กุมภาพันธ์13มีนาครับ
1: อันนี้เฮงยืนหนึ่งเรื่องนี้เลยจ้า
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ความรัก
2: อ๋อหล่อราศีกุม
1: ก็พอดีไปขอพรที่งานเทศกาลไหว้พระจันทร์เรา
0: ครับ
1: ที่มูลที่เตียนฟ้าได้คู่พอดีเห็นไหมเห็นไหม
0: ราศีกุมนะ
1: มองหน้าพี่เอแบบเจ็บแค้นมากไปมา10กว่าปีไม่เคยได
0: ้ก็ราศีสิงห์ไงเอออ
1: ันนี้ราศีกุม
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วก็คนโสดเนี่ยจะมีคู
0: ่
1: อกหักรักคุดหรือตุ๊ดจะเมินไม่ต้องกังวลเราจะเจอคู่หรือเจอคนที่พัฒนาเป็นคู่แท้ได
0: ้
1: อันนี้ถือว่าดี
0: ราศีกุมอินเลิฟนะ
1: แต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญา
0: เช่นเดียวกัน
1: เป็นพิเศษ
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
3: นะฮะ
2: ต่อไปค่ะราศีมีนค่ะ
1: ราศีสุดท้ายเลยถ้าเกิดเรานับตามราศีเมษเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นมีนก็จะเป็น14มีนาถึง12

0: เมษาเนี่ยเฮงยืนหนึ่งเรื่องของอุปสรรคว
1: ่
0: าที่ติดขัดที่รู้ต้องพูดคำนี้ว่าเฮงยืนหนึ่งเรื่องความราบลื่น
1: โอเค
0: คือหมายถึงว่าอะไรที่เรารู้สึกติดขัดหง
1: ุ
0: ดหงิดใจทุกเรื่องนะ
1: อ
0: ะเรื่องเงินแหมพอเคยเป็นไหมอยากจะถึงสักร้อยนึงเนี่ยพอ80 90ต้องมีเรื่องให้ออก
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ไม่ถึง100
0: ไม่ถึง100เพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าแก้วอ่ะคือเติมบุญ
1: อ
0: ่ะแก้วเรามีอยู่เท่านี
1: ้
0: มันได้ร้อยหนึ่งพอเติมเข้าไปเต็มมันก็ล้นมันก็มีทางออกหมดแต่ตอนนี้แก้วเปลี่ยนเป็นขวดละเป
1: ็
0: นโอ่ง
2: มันก็จะเก็บได
0: ้ขยายอ่างบุญเพิ่ม
1: เพราะฉะนั้นอุปสรรคหายไป
0: ราศีมีนจะราบรื่นใช้คำว่าราบรื่นเพราะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวที่ละหองละแหงเรื่องความรักก็จะชัดเจนคือเลิกก็เลิกเลยรักก็กลับมาดีมีความสุขเพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของราศีมีนเนี่ยนับตั้งแต่20ตุลาขึ้นไปเนี่ยจะราบรื่น
1: ค้างไม่มีการอะไรค้างคา
0: ถูกต้อง
2: ท่านผู้ชมครับ25กันยายนนี้อ
0: ี
2: กส
0: ัก
2: ครั้งนะฮะขอเชิญทุกท่านร่วมงานไหว้พระจันทร์นี่แหละ
0: ครับ
2: ใช้ชื่อว่าจิบน้ำชาชมจันทร์ไหว้พระจันทร์กับอาจารย์คทาชินบัญชร
1: ครับผม
2: ณมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชนะคะปีนี้เป็นปีมะเมียภายใต้แนวคิดอะไรฮะ
0: ก็เป็น
1: แบกเก่าเซ็งกง
0: แบกเก่าเซ็งกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จน
1: ี
0: ่นะฮะก็จะมีม้าแล้วก็มีดอกไม้บานเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าขนมไหว้พระจันทร์ของเราที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับจะเป็นรูปม้าเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จแล้วก็มีดอกไม้บานเพราะดอกไม้ที่บานหมายถึงความรักแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์เบิกบาน
1: เ
0: มื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จและชีวิตเบิกบานแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนในเพจคทาชินบัญชรทอ
1: คอควายทอนาบุญโท
0: โอเค
1: ครับผม
3: สวั
2: สดีขอบคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะขอบคุณดร.จิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอบคุณ S&P
1: ครับ
2: มีอะไรนะฮะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมครับ
2: ซ
0: ิดเลนส์อาคาเพราะเราขับซิดเที่ยวไทยรับพลังบวกและชมจันทร์ด
1: ี
0: มากแล้วก็ไปเติมน้ำมันที่ PT ต
1: ้
0: องใช้บัตร PT MacGuard แล้วไปนอนที่โรงแรมในเครือ Fortune
1: โอ้โหครบชุดเลย
0: ครบชุด
1: ครับผมนะ
2: ท่านผู้ชมครับจิบน้ำชาชมจันทร์ไหว้พระจันทร์กับอาจารย์คทาวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะฮะณมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็สุก25อาจารย์ไปเนาะ
0: สุก25เจอกันแล้วมีโอกาสก็จะไปสิจะไม่ไปได้ไงอ๋อแล้วมีขวัญอุษาวนีไปด้วยน้องหมิงชาลิสาไปด้วยครับ
2: ส้มตำไอดอลนี่พ่อค้าส้มตำเออ
1: าจารย์ต้องทานเลยนะ
0: นี่ฮะผมต้องอยู่เบรก3แล้ว
1: โอ้เจ้าของร้านหล่อมาก
0: เพราะว่าต้องดูห่วงจุ้ยให้ส้มตำไอดอล
2: ตอนแรกฉันก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยสักพักอ๋อผมเล่นละครกับตูมตามด้วยครับกูหมดความตื่นเต้นไป 70% เรียบร้อยเลย
0: อันนั้นไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่า
1: หมอรามีสาร
2: ผมเล่นละครผาแดงนางไห่กับตูมตาม
1: อ๋อเหรอ
3: ให้ตัวไปมดดำเขากลัว
0: ไปกลัวไปนิดนึง
2: จริงๆแล้วเนี่ยจากรายการของ Workpoint ถูกต้องไหมฮะหมอรำอะไรนะ
4: หมอรำไอดอลครับ
3: หมอรำไอดอล
2: ซึ่งหลังจากเอ้ยมันเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จมากของทาง Workpoint นะฮะน่าจะมาร่วมกับทางช่องวันนะฮะจากเจ้าของวงหมอลำอีสานนครศรีเนี่ยผันตัวเองมาเปิดร้านส้มตำไอดอล
1: ครับ
2: พร้อมเอาเด็กปั้นเนี่ยจากหมอลำไอดอลเนี่ยมาดูแบบว่ามาดูบริหารจัดการเองหมดเลย
1: ถูกต้อง
2: ก็คือหลังจากที่เปิดเสร็จปุ๊บก็มีงานโชว์ทั่วอีสานเลยถูกต้องไหมโชว์ทั่วไทยเลย
4: มีต่างประเทศด้วยครับ
2: อ๋อเหรอตอนที่โชว์กี่ประเทศลูก
4: โอ้ถ้านับก็น่าจะ 7-8 แล้วครับที่ไปกัน
2: อ๋อบางคนก็มาเล่นละครช่องวันตอนเย็นๆถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
2: เพราะอย่างหนูก็มาเล่นละครช่องวันตอนเย็น
4: ๆด้วยครับใช่ครับ
2: อ๋อโอเคส้มตำไอดอล
1: ครับผม
0: ต้องดู
3: อาหารอร่อยมาก
2: จากแล้วตำเองตำแรงไหมลูก
3: พี่มดดำเขาอยากดู
1: ไหนดูท่าจับสากหน่อย
2: จับสาก
5: จับสาก
2: เจ้าของไม่ต้องค่ะให้เด็กจับค่ะจับสากเออจับยังไงเวลาจับสากเนี่ย
4: อ่ะจับต่ำจับสูง
5: จับสูง
4: เทคนิคนี้
1: อ่ะต่ำหน่อยต่ำหน่อย
5: จับสูงครับ
0: นี่ต้องอยู่ถึงเบรก3แล้วไม่กลับแล
1: ้
0: ว
1: ครับผม
2: ช่วงหน้าส้มตำไอดอล
1: สักครู่ค่ะ
6: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้

0: สูตรซักด้วยเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กพลีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่พลีสสูตรซักด้วน
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
6: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แหงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊
7: กมึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่คงดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
10: หนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
13: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
14: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฮสารแบตไดรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีคริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: Give me more

0: ช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: อมดแก
4: ้วอมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ย่าผมมาแล้ว
6: ไปหาย่า
7: ขอฟ้าก
6: ับกูนะ
8: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
9: กูถอดให
6: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
9: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
10: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลักกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:00 นทางช่อง GMM 25
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: Like the soy 300 ml Be your originalOriginal Number One Brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
14: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
15: นี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาชีพเดียวไม่พอ
16: รับ
15: นอกจากเป็นแบบเจ้าของ

0: วงหมอลำอีสานนครศิลป์แล้วต้องยอมรับว่าคิวงานก็เยอะแล้วมาเปิดร้านส้มตำไอดอลนะคะร้านที่เขาออกแบบความแซ่บการร้องหมอลำมาผสมผสานกันเอาเด็กปั้นจากหมอลำไอดอลเนี่ยมาดูแลธุรกิจที่ร้านด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาดูหน่อยว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างนะคะต้อนรับพี่หน่อยคุณแทนแล้วก็นนท์นะคะจากส้มตำไอดอลนะ
1: คะคนไหนเป็นในห้างคนไหนเป็นในห้าง
2: ดูจากโง่เฮงแล้วก็น่าจะเขาไหม
1: ฮะเฮนนท์ใช่ไหม
3: เฮนนท
1: ์ไปให้หน่อยนะครับแล้วก็มีใครอีก
2: ก็จะมีน้องนนท์ครับ
1: น้องนนท์น้องแทน
0: ทักทายแฟน
2: สวัสดีครับ
0: พี่พัฒนามาเร็วมาสัมภาษณ์น้องแต่ทักทายแฟนๆหน่อยนี่คือแบบว่าเป็นหมอลำไอดอลไงเธอ
1: ครับผมนะฮะอย่างที่หน่อยนี่ก็คือปั้นเด็กมาเยอะแล้ว
2: 5ปีผมจริงๆผมคนอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปรู้จักหมอลำสัก5ปีที่แล้ว
1: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในวงการมา5ปีก็หลายคนอยู่ครับ
1: ก็ปั้นมาเรื่อย
4: ๆก็เรียกได้ว่าหน่อยเนี่ยแหละเป็นคนที่สร้างรายการได้เป็นคนลงทุนทำรายการเองนะหมายถึงเป็นผู้จัดเองลงทุนไปเป็นสิบล้านเพื่อทำหมอลำไอดอลเนี่ย
2: ผู้อำนวยการสร้างคร
4: ับผู้อำนวยการสร้าง
1: โอ้โห
4: ก็คือรายการที่อยู่ต้องบอกอยู่ช่องเวิร์กพอยต์นั่นแหละ
2: ใช่คร
4: ับ จริงๆแล้วอาชีพหลักก่อนมาทำทีวีทำอะไร
2: ทำเสื้อผ้าครับการ์เมนต์สมัยเรียนจังครับโอ้สมัยนั้น
4: แล้วที่ประตูน้ำ
2: ใช่คร
4: ับ ก็เมื่อก่อนก็ขายของประตูน้ำก
2: ับ ใช่ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดกางเกงย
2: ีนผู้หญิงหมดเลยครับขาย
0: ของใช่
2: ผู้หญิงจะขายง่ายกว่า
1: ทำการไหมเมื่อกี่ปีครับพี่หน่อย
2: โอ้ยี่สิบกว่าปีคร
4: ับไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดด้วย
2: ใช่ครับผมอยู่กรุงเทพนี่แหละคร
4: ับเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
2: แล้วก็อยู่เครียดนะตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำการเม้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วงโควิดได้ไปรู้จักกับหมอลำเสียงอีสานนกน้อยคร
1: ับ
2: ใช่ก็ยาวเลยของแม่นกน้อย
4: แม่นกน้อยไวไรพร
2: อันนั้นคือสอนผมก่อนให้รู้ว่าหมอลำคืออะไรแล้วก็มาทำกับโน้ตนี่แหละคร
4: ับ อ๋อจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกอ๋อก็คือเมื่อก่อนไปรู้จักกับแม่นกน้อยอุไรพรก่อนแล้วก็มาทำกับโน้ตนี่แหละโน้ตก็คือก็ชอบกรวินคลินิกที่นี่นะ
2: ถูกต้องครับ
4: ถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกครับอีสานนครศิลป์
4: นครศิลป
2: ์
4: ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปบริหารวงหมอลำ
2: ครับ
4: ตอนนั้นก็เลยไปบริหารของแม่นกน้อย
2: ใช่ครับ
4: ก็เลยไวรู้ผูกพันกับหมอลำอย่างลึกซึ้ง
2: โอ้โหเรียกว่าเข้าแล้วออกไม่ได้เลยพี่มด
4: ทำไมวะ
1: หลงไหล
2: จริงพี่มดต้องลองไปโฟกพนักรสักครั้งหนึ่งแล้วพี่มดจะรู้ด้วยว่ามันฟังลำแล้วมันสนุกอย่างไรอันนี้พูดเรื่องจริง
0: แต่หมอลำสนุกนะ
2: จริง
0: เวลาโชว์สนุก
2: มันสนุกจริง
4: แล้วเวลาเล่นนี่เล่นกี่ชั่วโมงเวลาต่างจังหวัด
2: สามทุ่มถึงหกโมงเช้า
0: โอ้โห
2: ซอดแจ้ง
1: ซอดแจ้งเลย
2: ใช่
1: ถึงเช้า
2: ใช่ซอดแจ้งเลยครับแต่อยู่อย่างเงี้ยครับทั้งคืนพี่มด
4: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
4: แล้วส่วนใหญ่มันจะไปอีสาน
2: อีสาน
4: แล้วก็คือทั้งอีสานเหนืออีสานใต
2: ้ทั้งอีสานทั้ง20จังหวัดเลยครับ
1: ทั้งแถบเลย
2: ทั้งแถบเลยแล้วก็จะมาที่เด่นๆก็จะระยองอยุธยาก รุงเทพอันนี้คือมาคือแตก
4: เพราะเพื่อนเอาจริงมั่งเห็นเอไอคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยขายโฆษณาอยู่ที่เนี้ย
2: ครับ
4: เดี๋ยวนี้ไปทำวงหมอลำหนิง
0: อ๋อหรอ
4: ไปทำหมอลำออนทัวร์รายได้ดีกว่าขายทำทีวี
0: อ๋อใช่
4: เขาบอกทำหมอลำออนทัวร์ทุกวันนี่คืองานคิวทุกวัน
2: อย่างอีสานคอนเสิร์ตเนี้ย220คิวงานต่อปีก็คือถ้าไม่ได้หยุดเลยครับ
4: โฆษณาเขาบอกมีเยอะตลอด
2: ก็ปีนี้โชคดีครับได้ไวไลน์เข้ามาช่วยแล้วก็แบบก็หลายตัวครับ
4: ก็คือโฆษณาเนี่ยเข้ามาเองเลยแหละ
1: ครับผม
4: แล้วแต่มันก็จะเป็นงานที่แบบตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสว่าง
2: ครับใช่
4: ถูกต้องไหมคือเวลาจะเล่นนี่ก็ต้องเล่นหัวค่ำตั้งแต่สว่าง
2: ถูกครับ
4: มันก็เลยแล้วจุดเริ่มต้นที่อยู่ดีไปทำหมอลำไอดอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไง
2: โอ้ยอย่างที่บอกว่าพอเราเข้าไปอ่ะเราเป็นคนที่มองเข้าไปอีกมุมนึงเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยหมอลำเนี่ยมันดีของเขาจริงดีอยู่แล้วแต่มันมีเฉพาะคนอีสานที่รู
1: ้
2: เรารู้สึกว่าเราเป็นคนภาคกลางเรายังชอบเลยอ่ะเพราะนั้นอีกเหนือกลางใต้มันต้องชอบสิผมก็เลยอยากจะทำให้เล็กอย่างนึงคนอีสานนะครับจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร
1: ่
2: ที่จะพูดอีสานหรือจะร้องหมอลำผมว่ามันต้องยกระดับสิมันต้องทำให้เขาภูมิใจ
4: ได้ที่เราเป็นคนกรุงเทพ
2: ใช่ก็เลยแบบพอเอามาทำรายการกับเวิร์กพอยต์ครับมันก็เลยทำให้คนเขาชอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหมอลำเขาได้อยู่ในทีวีจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับโอกาสมาแบบพี่มดพอเรารู้สึกว่าพอเราได้เราก็อยากจะส่งต่อ
1: ครับ
2: ช่วงชีวิตคนนะพี่มด20ถึง30เนี่ยแหละคือช่วงที่แบบเหมาะกับการที่จะสร้างตัวเพราะนั้นถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยพอมันจะทำธุรกิจเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะมีความกลัวเยอะแต่เรารู้ไงเราก็เลยเอ้ยจับโยนลงน้ำเลยเนี่ยลุยเลยดูแล้วลอง
4: คือจนในที่สุดเนี่ยได้วงหมอลำที่ทุกวันนี้โชว์อย่างที่บอกนะ365วันมีงานไปกว่า220
2: แล้วครับ
4: อย่าง2คนนี้ก็มาจากรายการ
2: หมอลำไอดอลนี่ซีซั่น1
4: แล้วทำไมอยู่ดีมาตำส้มตำแล้ว
0: เออ
2: ก็โหคนนี้เลย
3: ครับ
4: ทำไม
3: เราเติมกันแน่นอน
4: เป็นคนจังหวัดอะไรกันนี
3: ่ผมเป็นคนขอนแก่น
4: อันนี้ขอนแก่นนี่จังหวัดอะไร
5: กาฬสินธุ์ครับผม
4: เป็นคนกาฬสินธุ์คนหนึ่งขอนแก่นคนหนึ่งก่อนทำหมอลำนี่มาทำอะไรก่อน
3: ก็ถ้าผมก็จริงๆผมเข้ามากรุงเทพด้วยจุดหมายคืออยากเป็นนักแสดงครับ ก็เข้ามาเพราะว่าแคสซีรีส์ได้แล้วก็
4: ตอนแรกแคสซีรีส์ได้ก่อน
3: ใช่แต่ว่ามาไปมันไปมากๆมันก็ล่ม
4: มันก็ไม่รอด
3: ไม่ใช่ครับมันเจออย่างนั้นบ่อยแต่ด้วยความที่ทำไมมาถึงหมอลำเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจก็ได้พี่หน่อยนี่แหละที่บอกแกแบบว่าถ้าอยากทำอะไรต้องทำทำจะได้รู้ว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงต้องทำก่อนอย่าไป
4: แสดงว่าเป็นคนขอนแก่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทนทำงานเบื้องหลังด้วย
3: เบื้องหลังด้วยใช่
4: ทำอะไรอยู่กับเพื่อนๆทำเบื้องหลังเกี่ยวก
3: ับ ก็พอจบมันเป็นช่วงโควิดด้วยหลายๆอย่างด้วย
4: จบที่ไหนมั้ง
3: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคร
4: ับ จบที่มข
3: ใช่ช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ทำเบื้องหลังครับทำคอนเสิร์ตให้กับค่ายเพลงเล็กๆหลายค่ายทำมิวสิกวิดีโอทำหนังแล้วก็ทำเป็นครีเอทีฟให้พวกค่ายเพลงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ
4: มาเล่นละครช่องวันกี่เรื่องแล้ว
3: ตอนนี้น่าจะไม่เยอะครับ 2-3 เรื่อง
4: 2-3 เรื่องก็โอเคแล้วนึกออกไหมแต่ส่วนใหญ่เป็นละครเย็นๆ
3: เป็นละครเย็น
4: เรื่องอะไรบ้าง
3: ก็เรื่องล่าสุดแสดงนางอายครับต่างกรณีที่เล่นกับพี่ตายแล้วก็พี่ไผ่วงศธรก่อนนั้นก็จะมีดอกหญ้าปากคอนกรีครับที่เหลือก็จะมีรับเชิญบ้างอะไร
4: ก็คือก็อยู่ดีๆมาเล่นของช่องวันได้ไงก่อนที่มาหมอลำไอดอลป่ะ
2: เขาอยู่ก่อน
4: เนี่ย
2: คร
4: ับ เข้าวงการมาก่อนแล้ว
0: ก็คือมาด้านการแสดง
3: มาด้านการตั้งใจมาเพื่อการแสดงเลยครับ
4: เรามาในกรุงเทพเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเพราะอยากจะเป็นดารา
3: ใช่ใช่พูดอย่างนั้นเลยได้
4: ถูกต้องใช่ไหม
2: ใช่ครับ
4: แล้วมันก็ได้เป็นดาราจริงๆ
3: ก็มันก็ได้ทำในสิ่งที่อยากเป็นแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายขนาด
5: น้องแทนเป็นฟรีแลนซ์ไหม
3: เป็นฟรีแลนซ์ครับ
5: ฟรีแลนซ
3: ์ใช่คร
5: ับ
3: อ๋อ
5: ไปได้หมด
4: อย่างที่บอกว่าปรากฏว่าหลังจากที่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับได้กลับไปทำอะไรอีสานบ้านเรา
3: ใช่ครับมันหนีไม่พ้น
4: ปรากฏว่ามันหนีไม่พ้นอ่ะเราหนีอยากจะเข้าเมือง
3: ครับ
4: ในที่สุดแล้วเรามารายการเราก็ตามหาความฝันมาเยอะซีรีส์ล้มไปก็หลายเรื่อง
3: เยอะมากครับ
4: เหมือนโดนหลอกก็เยอะ
3: แคสไปแล้วฟิตติ้งเสร็จแล้วเทเราเลยเอาคนอื่นไปเล่นอะไรเยอะม
5: ีอ้าว
4: ประสบการณ์อย่างนี้มันเยอะแล้วหลอกยากแล้วเอาสับมาอย่างนี้มันเยอะแล้ว
5: มาจะไปหลอก
4: เนาะหลอกมันอย่างนี้มันหลอกยากเพราะมันรู้หมดแล้วอ่ะ
5: เด็กมันรู้เยอะอย่างนี้เหรอ
4: เอออย่าคิดว่าเด็กต่างจังหวัดไม่รู้เห็นไหมมันใหญ่ไหมเท่ากับมันรู้หมดแล้วว่ากลโกงเป็นยังไงถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่ครับ
4: เนาะรู้18มงกุฎของกระเทยหมดแล้วจริงๆจนในสุดได้มาเล่นละครช่องวันเนี่ยแหละ
3: ครับ
4: แล้วทำไมอยู่ดีถึงไปสมัครหมอดำไอดอล
3: จริงๆแล้วรู้จักกับเฮียหน่อยมาก่อนตอนที่เฮียหน่อยเปิดตัวเฮียหน่อยเปิดตัวทำสีสันตอนผมยังเบื้องหลังอยู่ครับผมเป็นคนทำโชว์ทำอะไรกับเด็กแก๊งแล้วก็เปิดตัวว่าเฮียหน่อยนักธุรกิจที่มาจับหมอลำอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วก็หลังจากจบโปรเจกต์นั้นผมก็นี่แหละมาตามหาฝันตัวเองแล้วก็ไม่เจอกันเลยจนมาเจอกันอีกทีตอนที่เฮียหน่อยว่าก็จะทำรายการประกวดหมอลำไอดอลอะไรเงี้ย
2: มาสมัคร
3: มาแข่งซี่เพราะเขาคือเขาอยากให้เราแบบเปิดตัวเองมาหลังจากที่เราปิดตัวเองมาตลอดอยากเป็นแต่นักแสดงมุ่งแต่นักแสดงอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายว่าเฮ้ยเราลองทำดูไหมเรามีคนแบบได้โอกาสได้อะไรเงี้ยก็เลยมาออดิชั่นมาอะไรเงี้ยแหละครับก็เลยรู้สึกว่าก็ได้ต่อยอดมาจากตรงนั้นเลย
4: ทุกวันนี้ก็เลยมีงานเยอะเลย
3: งาน
2: ระดับ
3: เกี่ยวกับนี้ก็คือร้องเพลงก็คือเยอะขึ้นเยอะเลยครับงานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เยอะเลย
4: ครับผมตอนนี้ก็มีการต่างประเทศต่างประเทศ
3: ใช่
4: ยังนนเองเป
3: ็
4: นคนเด็กคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กๆแล้ว
3: ใช่ครับคือชอบประกวดร้องเพลงมากใช่ครับประกวดมาเยอะมาก
4: จังหวัดอะไร
3: เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
4: กาฬสิน
3: ธุ์ใช่ครับ
4: กาฬสินธุ์ไส้กรอกปลาอร่อยเนาะ
3: ถูกต้องครับใช่ครับพี่มดดำเคยไป
4: พี่ซื้อตลอดค่ะ
3: ไส้กรอกปลากาฬสิน
4: ธุ์เสี่ยงช้อปปี้ตลอดค่ะไส้กรอกปลากาฬสิน
3: ธุ์อร่อยอร่อยจริงครับ
4: เห็นไหมล่ะ
3: คือทีเด็ดเลยครับ
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเคยประกวดมาหลายรายการชิงช้าสวรรค์เคยมาแล้วดวลเพลงชิงถุงช่องวันเคยมายัง
3: เคยมาหลายรอบมากครับใช่คร
4: ับ ก็เคยมาแล้ว
0: ประกวดหลายเวทีมาก
3: ใช่คร
4: ับประกวดกี่รายการแล้ว
3: โอ้นับไม่ได้เลยครับแต่ของช่องวันนี้ก็จะเป็นได้แชมป์ของลูกทุ่งสู้ฟัดอะไรนะครับชิงถุงก็มาใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นความฝันนนท์ก็คืออยากเป็นนักร้อง
3: ก็ความฝันจริงๆของเราก็คืออยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนั่นแหละ
5: ครับผม
3: ใช่ครับ
5: จนพี่หนึ่งจักรวาลบอกว่าน้องคนนี้น่าจับตามองมาก
3: อ๋อใช่ใช่
5: เป็นเอกลักษณ์มากๆ
3: ใช่ครับ
5: นะฮะ
4: ปรากฏว่าก็มันก็ไม่ถึงฝันสักทีกันแหละ
3: ก็ยังไม่ถึงครับก็ถึงคือถ้าฝันของผมอยู่เต็มร้อยอย่างเงี้ยมันก็ยังถึงแบบประมาณ50 51ตอนเนี้ยประมาณนี้ครับ
4: แต่พอเดินมาเกินครึ่งแล้วล่ะ
3: เกินครึ่งแล้วครับ
4: ถูกต้องมั้ยฮะ
3: ใช่ครับ
4: มาประกวดหมอรำไอดอลก็ได้เริ่มจากการออดิชั่นมารู้จักเขาได้ยังไง
3: คือตอนแรกผมทำเดโมรายการครับเวลาจะมีรายการอะไรเงี้ยผมก็แบบไปร้องเป็นเดโมเป็นตัวอย่างรายการเฉยๆครับแต่พอทีนี้ก็หลังจากที่แบบครีเอทีฟเห็นแล้วก็เฮียหน่อยเห็นคุณพ่อเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมาเลยมาประกวดเลยไม่ต้องมาแบบแค่เป็นเดโมหรอกลองมาสมัครเลยผมปรากฏว่าผมก็ลองสมัครครับใช่ก็จนได้รองแชมป์ของหมอลำไอดอลใช่ครับ
5: ครับผมนี่ฮะ
4: ทุกวันนี้ตำส้มตำกันจริงๆหรือเปล่า
3: ตำจริงครับ
4: อยู่ที่ร้านกันจริงๆเลย
3: อยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันเลยครับช่วงนี้อยู่ทุกวันครับ
0: ก็คือ ือดูแลร้านก็คือดูควอลิตี้เขาเรียกว่าคอนโทรลแบบเอาองอาหารในการออกเนี้ยหรอ
6: เรียกได้ว่าทุกอย่างครับตั้งแต่บริหารคนบริหารครัวบริหารวัตถุดิบบริหารต้นทุนทุกอย่างคือพวกผมก
0: ็
6: จัดการทั้งหมด
3: เขาปล่อยมาก
2: ปล่อยเลยครับ
5: เอาจริงเหรอพี่หน่อย
2: จริงครับเพราะว่า
5: ให้น้องทำเลย
2: ผมอะโตมาแบบนี
5: ้
2: เพราะว่าสิ่งนี้เขาต้องรู
5: ้ต้องเรียนรู้

0: ใช่ต้องรู้เพราะถ้าเกิดไม่รู้เองเขาทำไม่ได้แน่นอน
1: ก็คือแบ่งหุ้นแบ่งอะไรให้เลย
0: ใช่เลยครับ
2: โอ้พี่หน่อยน่ารักมาก
0: ครับใช่
1: ก็คือเป็นร้านของพวกคุณสองคนเองเลย
3: ใช
2: ่คือไปที่ร้านเจอนนกับ
0: เจอแน่นอนครับ
4: ดูแลจัดการหมดทุกอย่าง
1: ร้านอยู่แถวไหนอยู่แถวห้วยขวางเหรออ
3: ยู่แถวห้วยขวางครับเส้นถนนเทียนร่วมมิตรครับหน้าโฟกพระนคร
2: ครับผมของนนนี่ดูแลเรื่องอะไร
3: อ๋อของผมก็จะเป็นเรื่องอาหารทั้งหมดสูตรทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเรื่องต้นทุนเรื่องบริหารคน
1: โฟกพระนครที่กระเทยชอบไปกันเหรอ
3: ใช่ครับ
1: กระเทยไปทำอะไรกันดูอ๋อหรอของคุณปากโฟกัสนคร
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมาธุรกิจทั้งหมดเลยอ๋อหรอโฟกัสนครก็คือเปิดใกล้ๆโฟกัสที่พวกอีแตงพวกเลยชอบ
2: ไงตรงหนิงจ่ายเหรอ
0: ใช่ครับไอ้ตรงเทียนร่มมิตรครับ
2: อ๋อเทียนร่มมิตร
0: ครับที่เป็นวันเว
1: ทกันก็เธอชอบไปกัน
4: แล้วอย่างแทนทำหน้าที่อะไรในร้าน
5: ก็จริงๆผมดูก็ดูการบริหารจัดการดูเรื่องบัญชีดูเรื่องคอนเทนต์ดูเรื่องตลาดที่มันเป็นออนไลน์ดูสื่ออะไรเงี้ยดูทั้งหมดครับ
2: แทนก็อยู่หลังบ้านหน่อย
5: ดูหลังบ้านครับแล้วก็ดูหน้าดูหน้าร้านเวลาที่ตอนนี้ครับยังเทรนเขาเรียกอะไรพนักงานต่างๆ
3: บริการ
5: บริการฝ่ายบริการอะไรทั้งเงี้ย
2: ครับผม
5: ใช่ครับ
2: เป็นไงบ้างพี่หน่อย2คนนี้ใช้ได้ไหม
4: โอเคไหม
0: ผ่านครับเพราะว่าไปทุกวันก็จะมีลูกค้ามาทุกวันแล้วผมจะไม่ถามเขาถามลูกค้
2: า
0: แล้วจะมาแบบไม่รู้ก็จะเดินถามลูกค้า
2: อ๋อคือแอบสืบจากลูกค้า
0: ถามลูกค้าเลยครับถามเลยว่าเป็นยังไง
1: เดี๋ยวดูสิพรีเซนต์เมนูอันนี้ทำเองเมื่อกี้เขาตำเองจริง
2: ๆใช
1: ่พี่ก็แอบถ่ายลง TikTok อยู่เหมือนกัน
2: ครับผม
1: เขาทำเองทุกเมนูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ
2: มาไล่เมนูช่วงหน้าครับ
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% ต้องโดน
14: ใหม่ซิตราน
15: มแม่ช่วยประหยัด
16: ซื้ออะไรมาพี
17: ่ซื้อนมมาให้ลูก
16: นมอะไรอีก
17: อุ๊ยนมแม
12: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
15: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
18: แม่กำลังกลับนะ
19: ลืมล้างจานให้แม่อุ๊ย
18: ใช้นี่
4: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
18: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
2: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
5: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้

0: วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: เมนูร้าน
2: มีคนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
3: เขาโทรหาค
2: ุณออกอากาศอยู่ค่ะออกทีวีอยู่ค่ะโอเคเอาต่อกันเลยค่ะ
1: ตำเสร็จแล้ว
4: น้องนนท์ตำอะไรนะ
1: อันนี้ตำอะไรคะ
5: อันนี้เป็นเนเจอร์ของร้าน
6: ตำลาวนาธรรมครับผม
1: ตำลาว
6: ตำลาวนาธรรมนี่แปลว่านาที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำนาได้2ฤดูกาลใช่ครับมันจะมีนาธรรมกับนาทุ่งครับนาทุ่งนี่คือทำนาได้1ครั้งต่อปีแต่นาธรรมนี่คือมีความอุดมสมบูรณ์ผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกได้ทั้งปีใช่ครับก็เลยชื่อว่าตำนาธรรมใช่
2: ตำนาธรรม
1: แล้วแต่สูตรนี่คือดูแลสูตรเองทำสูตรเองหมดเลย
6: คือปลาเนี่ยคือผมดูแลทุกอย่างเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นเองคร
4: ับ แล้วไปที่ร้านจะได้จานแบบนี้เลย
6: แบบนี้เลยครับ
4: ม
6: ีตำนาน
4: มีขายชื่อร้านด้วย
6: ใช่
4: นะฮะอย่างนี้เท่าไหร่ครับนนท์นะ
6: อันนี้199บาท
4: 199
2: ได้เยอะอย่างนี้
4: นะครับผมจะมีตำต่างๆนะไปไล่เมนูนิดนึงดีกว่าม
1: ีอะไรบ้างคะ
4: ครับทางด้านนี้อะไรครับนี่มาอ่องมันปู
6: อ่องมันปูครับใช่ครับ
4: มีขายเป็นกระปุกด้วย
6: เป็นกระปุกก็มีใช่
4: แต่ไปที่ร้านสั่งแบบนี้ก็ได้
6: ใช่
4: เท่าไหร่ครับอย่าง
6: น
4: ี
6: ้อันนี้129บาท
4: 129ถัดมา2อันนี้เป็นอะไรฮะ
6: ใช่ครับ
7: อันนี้มีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับ
4: โอเคสายแดดเด
2: ีย
4: วอ
2: ันนี้คือทำเองทั้งหมดเลย
6: ทำเองทั้งหมดใช่ครับ
2: หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวพิเศษกว่าที่อื่นเขายังไงลูก
6: อันนี้หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนี่ยผมขอไขความลับของร้านตัวเองนิดนึง
4: ค
6: ือที่ร้านน่ะจะใช้ผงที่ชื่อว่า
4: อ
6: ูมามิผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมัน
4: ความนัว
6: ผงอูมามิที่สั่งมาจากต่างประเทศนะครับคือผมเคยทำลูกชิ้นครับ
2: ผงนัวเนี่ยแหละ
6: ไม่ใช่ครับพี่มดดำ
1: มันจะเป็นอีกประเภทมันจ
4: ะเป็นผงขาวป่ะ
6: มันแพง
4: แพงแพง
1: มันแพงกว่าก
6: ิโลละ500บาทผมก็งงว่ามันกิโลละ500บาทได้ไงซึ่งอันนี้เอาไปใส่ลูกชิ้นครับ
4: มันจะคล้ายแป้งๆหน่อย
6: ใช่ครับแต่ใส่ไปนิดเดียว
4: ใส่ไปนิดเดียวพอ
6: ใส่นิดเดียวพอ
4: ก็คือที่ร้านจะใส่ด้วย
6: ใส่ครับ
4: อันนี้จานเท่าไหร่ครับ
6: อันนี้จานละ100บาทครับ
4: หนึ่งร้อยราคาดี
1: ก็ราคาแพง
2: เราไปดูกันต
1: ่อตำบ้างดีกว่า
2: ตำข้าวโพดเขาเมื่อกี้ฉันมีโอกาสก
1: ินอร่อย
2: มากอร่อยมาถึงก่อนรายการเลย
4: ที่ร้านไปถึงนี่ต้องสั่งตำอะไรบ้างครับโนนะ
6: โอ้ที่ร้านคนชอบสั่งส้มตำไอดอลครับตำถาด
7: ตำถาดไอดอล
1: นะครับตำถาดไอดอลคืออ
6: ันนี้ครับ
7: ถาดไอดอล
6: คุ้มครับ
1: มันเป็นยังไงคะมีอะไรบ้าง
6: ก็มีกุ้งมีหมึกมีความเป็นอีสานแล้วมีความเป็นไอดอลผสมก
4: ัน อ๋อมีหอยเชอรี่มี
7: ความเป็นเรียกว่าตำถาดไอดอลเพราะว่ามันครบเครื่อง
6: เหมือนกับม
4: า
6: ลาไอดอลใช่ครับ
4: อ๋อนะฮะ
1: เป็นตัวดังต้องสั่งเลย
4: ใส่เม็ดกระถิ่นด้วยนะครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตำถ่ายด้วยอ
6: ันนี้ก็199บาท
4: 199นะครับ
1: ไม่แ
6: รงครับ
4: ไม่แรงไม่แรง
6: มากครับ
4: นะถัดมาเป็นอะไรครับน้องนนท์ฮะ
1: อันนี้
6: เป็นตำถาดไอดอลทะเลใช่
1: น่ากินมาก
6: เราไอดอลทะเล
1: ใส่เยอะๆแบบนี้เลย
6: แบบอันนี้499บาทครับ
7: เพราะมันเป็นเครื่องทะเลครับ
4: ก็คือใส่ทะเลแบบจุกๆ
6: ใช่ครับ
1: ปูเยอะมาก
4: ถูกต้อง
6: ตัวเดียวครับปูตัวเดียวไม่เยอะครับ
1: เอาไว้ครอบครอง
6: ใช่ครับ
4: แต่ว่ารวมหลายอย่างทะเลหมดเลย
6: ใช่คร
4: ับนะครับถัดมาไปแล้วน้องนนท์ครับ
6: อันนี้เป็นตำหน่อไม้กุ้งสุกครับ
4: เท่าไหร่แค่นี้
6: อันนี้ก็219บาท
4: ครับผม
1: แล้วต่อมาเป็น
6: อันนี้เป็น
2: ตำแซลมอน
6: ตำแซลมอนครับแบบไหลบัวแซลมอนครับ
4: ใช่ไหมใช่ไหลแซลมอนก็ได้
1: ชิมแล้ว
4: ครับผม
6: อันนี้ก็ไหลบัวกุ้งสดครับ
4: ตำข้าวโพดไข่เค็ม
6: ข้าวโพดไข่เค็มใช่
1: อร่อยมากตำข้าวโพดไข่เค็มอร่อยมากจะบอกว่า
2: หลายอย่างอร่อยมันจะมีกินกระท้อนเขาอะ
1: ตำกระท้อน
2: ไม่ถูกกระท้อนเดี๋ยวนี้กระท้อนมันมีกินทั้งปีแล้วหรอ
5: มันผลไม้อย่างนี้มีปีเหมือนนะครับ
6: สั่งได้ครับผมก็สั่ง
4: ตำบะตือนะ
2: กระท้อนยังมีกินอยู่หรอ
6: ใช่ครับ
2: ว่าฉันไปหากินแล้วมันกินแย่
6: หายากจริงครับช่วงนี้น่าจะกิโลละ100บาท
4: ครับผม
1: อย่างนี้จานละเท่าไหร่
6: อันนี้ตำกระท้อนนี้149บาทครับ
2: กระท้อนตอนนี้มันหากินยาก
1: ครับ
2: ผมไม่ใช่ฤดูมันแล้ว
6: ถูกใช่ครับ
4: แต่พี่หน่อยบอกว่าอันนี้น่าสนใจ
1: อันนี้คืออะไรอ
7: ันนี้ลูกค้าชอบมาก
6: ลูกค้าชอบ
5: หมกหน่อไม้ครับ
7: หมกหน่อไม้หมู3ชั้นครับ
4: ว้าวเท่าไหร่ฮะน้องแนน
7: หมกหน่อไม้หมู3ชั้นที่ร้านขายได้129
4: แต่มาต้องสั่งเนาะ
7: ต้องสั่งทุกโต๊ะต้องสั่งครับ
4: หมดเนาะ
7: แบบว่า
4: ซิกเนเจอร์นะครับถัดมาเป็นอะไรฮะเนี่ย
6: เหมือนกันครับ
4: เหมือนกันแล้วในหม้ออ่ะ
6: อันนี้เป็นแกงหน่อไม้ครับ
4: แกงหน่อไม
5: ้ครับเราเสิร์ฟเป็นหม้ออย่างนี้เลยนะคร
7: ับเสิร์ฟเป็นหม้อครับ
4: ใส่
7: หม้อเลย
4: ใส่ชะอมนะ
7: ใช่คร
4: ับ แล้วก็หน่อไม้มาแน่นๆนี้เลย
5: ใช่คร
4: ับ นะฮะไก่ย่างก็ไม่ธรรมดา
7: ไม่ธรรมดา
1: เขาบอกไก่ย่างที่นี่อร่อย
4: มีทั้งที่นี่พิเศษยังไง
6: ครับไก่ย่างที่นี่นะครับความนุ่มความฉ่ำครับสมมติ ซื้อกลับบ้านไปเนี่ยค้างคืนครับแช่ฟิตไว้แล้วก็เอาไปอบกินเนี่ย
4: ก็ยังอร่อยเหมือนเดิม
6: ก็ยังอร่อยครับก็ยังมีความสดใหม่เหมือนเดิม
4: อ๋อมีแบบพกพากลับบ้านด้วย
6: ใช่
4: อย่างนี้ครึ่งตัวเท่าไหร่ครับพี่หน่อย
6: ครึ่งตัว149คร
4: ับ149ตัวนึงก็มี
7: นี่ครับ260บาท
4: ก็คือไปถึงก็ใส่หม้ออบร้อน
6: ใช่คร
4: ับนะครับติ้งเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลย
6: ใช่
4: นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ย
7: อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวครับ
4: เนื้อแดดเดียวเท่าไหร่ครับ
7: ประมาณอันนี้179บาท
4: 170ไส้กรอกอีสานล่ะ
7: ไส้กรอกอีสาน159บาท
4: 159ปลาส้มอ่ะ
7: ซื้อกลับมาเลยปลาส้มนี่119บาทครับ
4: 119
7: ถ้าไซส์เป็นไซส์
4: ของมันปูกระปุกเท่าไหร่ครับ
7: เอามาปูนี้ไซส์พอร์ทานะครับ159
2: บาท159บอกอร่อยมาก
7: อร่อยครับอันนี้ก็คือเมนูหลักๆซิกเนเจอร์ก็คือลูกค้า
5: ล
7: ู
5: ก
7: ค้
5: า
7: ต
5: ้องสั่งกินทุกคน
7: หมดเร็วมากของหมดเร็วมาก
4: รีบสั่ง
2: เคเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มทุกวันนะคะ
5: คร
2: ับอ่ะฝาก
6: ถึงเที่ยงค
7: ื
6: น
7: ตอนนี้ปรับต่อเวลา
2: ครับยังเกิดอ่ะฝากร้านซะหน่อยว่าติดตามที่ไหนอะไรยังไง
7: ก็ฝากร้านส้มตำไอดอลของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็มันเพิ่งเปิดใหม่เนาะเราก็พยายามว่าปรับเวลาให้ลูกค้าได้ทานก็เลยเปิดถึงเที่ยงคืนกันเลยครับร้านอยู่ที่ถนนเทียนร่วมมิตรครับไม่ขวางนะครับผมไปง่ายๆซื้อเลยว่าร้านส้มตำไอดอลเจอเลยครับ
4: สตาร์ทแต่กี่โมงฮะน้องแนน
7: ตอนนี้สตาร์ท4โมงเย็นครับ
4: 4โมงเย็นเป็นต้นไป
1: เที่ยงคืนเลย
5: ก็เที่ยงคืนใช่
1: Delivery ได้มั้ยบางคนแบบไม่สะดวกไป
7: ตอนนี้มีครับมี Delivery ครับสั่งผ่าน Delivery ได้เลยครับ
4: โอเคเครื่องดองเครื่องดื่มครบ
7: คือเราคือเดิมครับแน่นอนครับ
2: แวะกันไปข้างเป็นผัก
7: ม
2: ั้ยเนาะ
7: มีโชว์ด้วยครับมีฟังลำไปกินร้านส้มตำไอดอลเนี่ยมีคนเป่าแคนฟังลำ
6: โชว์จากไหนโชว์ไงโชว์จากเจ้าของร้านเลย
7: โชว์จากเจ้าของ
4: ร้านมีไหมมีไหม
5: มีครับมีจริง
4: อ๋อมีเหรอพี่หน่อย
5: ใช่ครับผมว่าทุกคนยังไม่เคยกินส้มตำแล้วฟังลำไปด้วย
4: okay. อ
5: ันนี้มันเป็นคือผมเอามาผสมผสานกันระหว่างที่ผมทำหมอลำเนาะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีสุดของอีสานเนี่ยคือหมอลำแล้วก็อาหารแล้วก็จริงๆมันมีสุราพื้นถิ่นด้วยเน
1: า
5: ะอันนี้ถ้าเกิดมันเอามาผสมรวมกันแล้วมันอยู่ในร้านเดียวกันแล้วทำให้มันนัว
4: ครบรส
7: มันคือสุนทรียภาพของการกิน
5: ต่างชาติหนีไม่ออกเลยครับ
2: ฝากร้านอีกทีนึงน้องจ๋า
6: ครับผมก็ฝากร้านส้มตำไอดอลด้วยนะครับผมอยู่ที่ถนนเทียนร่วมมิตรครับเปิดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับฝากร้านพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคร
7: ับ แล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับส้มตำไอดอลทุกช่องทางเลยครับ TikTok Facebook แล้วก็ Instagram ครับ
2: โอเควันนี้ขอบคุณมากที่แวะ
1: เข้ามาในรายการ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับ
4: ขอบคุณครับคุณครับ
2: ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกวันนึงนะฮะแล้วก็วันศุกร์เจอออนไลน์
4: ครับผม
2: ไปกันก่อนนะฮะวันนี้ดึกแล้วนอนละสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ทุนที่ว่าเขาให้ฉันแล้วฉันไม่ต้องการไม่เคยมีใครคิดแผนอะไรแบบนั้นเลยฉันเองที่อยากให้พี่หมอไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขาเองก็อยากไปมานานมากแล้วแต่เพราะว่าแพ้เส้นของคนอื่นไม่มีใครตั้งใจจ้างใครให้ไปพ้นทางแล้วฉันเองไม่เคยเป็นแฟนกับพี่หมอไม่เคยเป็นเลย
1: เฮ้ยเกดใจเย็นๆสิสิ่งที่เกดพูดอ่ะมันก็อาจจะจริงแต่เกดไปห้ามความคิดของคนอื่นเขาไม่ได้หรอกแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็อาจจะคิดแบบนี้ด้วย
0: คนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ช่างแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของฉันก็ควรจะฟังความจริงจากฉันมากที่สุดหรือเปล่า

0: ี่รู้นะว่าคุณอรชุนเขาชอบเกศมาตั้งแต่แรกแล้วเกศเองก็ใจไม่แข็งพอหรอกที่มีคนแบบนั้นมาตามตื้อขนาดเนี้ยคนที่ว่าเกศเองก็เหอะลองถามใจตัวเองดูสิว่าถ้าเป็นตัวเองอะแล้วมีคนดีๆหล่อๆรวยๆอย่างคุณอรชุนมาตามตื้อแบบเนี้ยจะไม่เอากันหรอฮะใช่ไหมพี่ว่าอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละแล้วเรื่องราวต่อไปมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าคนสองคนรักกันมากพอแล้วก็เข้มแข็งมันก็จะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
1: มาพอดีเลยคุณช่วยแนะวาระการประชุมพิเศษผู้บริหารผมหน่อยนะเอาด่วนที่สุดอะ
2: เรื่องอะไรคะ
1: เรื่องใครก็ตามที่กำลังทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องในองค์กรให้รีบทำให้ถูกต้องซะไม่ใช่บังคับให้ผู้บริหารไปมีความสัมพันธ์พิเศษกับนักการเมืองหรือว่าข้าราชการเพื่อใช้อำนาจบาดใหญ่ในการปกปิดความชั่วของตัวเองหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์แบบเลว
2: ๆเดี๋ยวนะคะคุณออกแน่ใจนะคะว่าชื่อวาระการประชุมแบบนี
1: ้แน่จ้ะ
2: คุณอคะดิฉันจะมาแจ้งว่าคุณหมอมานะคะ
1: หมออะไรอ่ะ
2: หมอนิพิษค่ะคือจริงๆคุณหมอนิพิษเขาควรจะต้องอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่หรอคะทำไมเขาถึงกลับมาก่อน
1: ไปเชิญเขามาไป
2: โอเคค่ะเขาต้องมาร่วมงานแต่งของคุณอแน่ๆเลยเชิญค่ะคุณหมอ
1: นั่งครับ

0: แล้วอะครับ
1: ผมได้เรียนรู้และผ่านการอบรมทุกอย่างครบถ้วนตามในใบรายงานที่ผมส่งมาให้เจ้าของทุนก่อนหน้านี้แล้วเหลือแค่งานวิจัยที่ผมขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษานำกลับมาทำที่นี่แล้วดร.บ๊อบท่านเองก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วผมคงใช้เวลาอีกแค่ไม่เกิน3ปีทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อย
2: ถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคุณก็สามารถมาเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลธรรมรงเวชได้และผมก็คิดว่าคุณดาบอกผมก็น่าจะยินดี
1: ผมขอไม่ทำงานที่กรุงเทพครับผมขอย้ายไปประจำที่ภาคอีสานเพราะผมไม่สามารถทำงานรับใช้โรงพยาบาลที่มีคุณเป็นคนอุปถัมภ์ได้อีกต่อไปและทุนของคุณก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมาบีบบังคับผมได้ด้วยสัญญาที่ผมทำกับคุณมันเปิดโอกาสให้ผมไปทำงานที่ไหนก็ได้ตราบใดที่ผมสามารถให้คนไทยเข้าถึงวงการแพทย์สมัยใหม่ได้อย่างทั่วถึง
2: นั้นคุณก็คงหาโรงพยาบาลอื่นๆรองรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กำลังสั่งเครื่องมือแบบเดียวกันกับที่หมอโอบสั่งเข้ามาผมก็เลยขอหมอโอบไปทำงานที่นั่นและท่านเองก็ตอบตกลง
2: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าทุนของผมที่มอบให้คุณเนี่ยก็เพื่อให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถและกลับมารับใช้ประเทศชาติถ้าอย่างนั้นคุณจะไปทำงานที่ไหนอย่างไรเนี่ยผมก็ยินดีด้วยไม่มีปัญหาอะไรครับ

ุนของคุณทุนของคุณตั้งมาเพื่อให้ผมกับกาละเกดแยกขาดออกจากกันถ้ากาละเกดเป็นคนรับทุนกาละเกดก็จะเป็นคนที่บินไปเรียนต่างประเทศและคุณก็จะหาทางทำทุกอย่างเพื่อจะตามกาละเกดไปทำความใกล้ชิดสนิทสนมกับกาละเกดจนสุดท้ายคุณก็เอาชนะใจกาละเกดได้แต่พอผมเป็นคนไปทุกอย่างมันก็เลยง่ายมันก็เลยเข้าทางคุณก็เลยใกล้ชิดกาละเกดได้ง่ายขึ้นคุณมันคือหมาป่าอรชุนผมกับกาละเกดเป็นแค่ลูกแกะไม่ว่าผมจะอยู่ต้นน้ำหรือปลายน้ำคุณก็กินพวกเราได้อยู่ดีคนรวยอย่างคุณมาถนัดอยู่แล้วนี่เรื่องใช้เงินเป็นเครื่องมือเป็นแก้วสารพัดนึกที่คนจนๆอย่างผมมันนี่ปัญญาสู้

0: แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องทุนนี้หรือผมเป็นคนจนคุณจะได้สมปรารถนากับกาละเกดนั้นหร
1: ือผมกับกาละเกดเราผูกพันกันมานานนานเกินกว่าที่จะแยกออกจากกันได้เราดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆเราโตมาด้วยกันเราผ่านอะไรด้วยกันหลายอย่างมาเยอะมากมากกว่า10ปี
0: แล้วที่คุณว่ามากกว่า10ปีเนี่ยแล้วถ้ากาละเกดเขารักคุณทำไมไม่ตกลงกันไปนานแล้วอ่ะทำไม
1: พ่อผมไม่โชว์โอกาสเลยผมไม่โชว์โอกาสเหมือนคุณถ้าผมเป็นแบบคุณนะกาละเกดไม่รอดไปนานแล้ว
0: ช่วยพูดจ้าให้เกียรติกาละเกดด้วยนะครับผมจะบอกอะไรให้นะกาละเกดเป็นคนมีสมองมีความคิดช่วยเคารพการตัดสินใจของกาละเกดด้วย
1: ผมพูดไม่ผิดก็แล้วกันแล้วผมขอทำนายเลยนะว่าชัยชนะของคุณไม่ยั่งยืนหรอกอรชุนคุณคิดจริงๆเหรอว่าคุณกับกาละเกดจะได้แต่งงานกันผมยังมองภาพมันไม่ออกเลยคุณกับกาละเกดมันก็เหมือนน้ำกับน้ำมันไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่มีทางผสมกันได้ลงตัวหรอก
0: ฟังนะครับผมกับกาละเกดเรารักกันและความรักจะชนะทุกอย่าง
1: ความรักจะชนะทุกอย่างเอาละชุนกาละเกดก็เหมือนสิ่งแปลกใหม่ที่เราใจคุณเหมือนของเล่นชิ้นใหม่ที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการต้องมากแต่พอคุณได้แล้วคุณจะเห่อของเล่นชิ้นนี้ไปได้อีกกี่วันนะสำหรับกาละเกดกาละเกดก็คงมองคุณเหมือนพระเอกที่หลุดออกมาจากนิยายรักโรแมนติกเป็นเจ้าชายที่จะพาเจ้าหญิงไปยังดินแดนในฝันผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมจะรอดูผมจะรอดูวันที่คุณสองคนต้องตื่นมาเจอความจริง

0: แล้วจ้าก
1: าแฟร้อนๆหอมกรึ่ง
2: ขอบใจจ้ะ
1: พี่เกถ้าได้ดีแล้วก็อย่าลืมน้องนึงขอกันง่ายๆขนาดนี้เลยหรอ
2: สมัยนี้เขาไม่อ้อมค้อมกันแล้วจ้าเสียเวลาไหนคนฉันอ่ะ
1: เจ๊ไม่ได้แต่งกับคนรวยนี
3: ่นี่ทุกคนฤดูการออกพื้นที่ดูแลรักษาพยาบาลชาวบ้านกลับมาอีกครั้งแล้วนะจ๊ะคราวนี้เราจะไปกันที่ชายแดนแถบอีสานใต
2: ้แต่ว่าแถบนั้นเนี่ยคนเขาไม่พูดภาษาไทยกันนะคะ
3: ที่บ้านเราอะนะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ประเทศไหนคนตรงนั้นก็จะพูดภาษาของประเทศข้างๆทั้งนั้นแหละแต่ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูแลนะจ๊ะ
1: พี่เกดไงคะสายบูนี่ต้องพี่เกดเลย
4: แต่ว่าคุณอรชุนไม่น่าจะให้ไปนะใกล้จะแต่งงานแล้วนี
5: ่โอ้ใช่
2: เกดจะไปค่ะ
4: แหมเกดไม่ต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองขนาดนี้ก็ได้ทุกคนเขาก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เกดจะลุยแบบเมื่อก่อนไม่ได้
2: ทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันอยากไปฉันไม่ได้โชว์อะไรไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงฉันก็จะไม่เปลี่ยนปณิธานที่ฉันยึดมั่นมาตลอดหรอกใครรักฉันก็ต้องรักในสิ่งที่ฉันรักด้วยพี่หมอนคะลงชื่อเกดตามเคยแล้วค่ะ

0: ข้าชุดสวยๆหรอกนะคะอันนี้แถมมากับยาสีฟันส่วนอันนี้แถมมากับบะหมี่สำเร็จรูป
1: โอเคดีอ่ะดูสิแต่ละแบบแต่ละสีแต่ละลายไม่ซ้ำกันเลยอ่ะอย่างนี้นะเขาเรียกว่า mix and ไม่แมท
0: คุณต้องหัดรับประทานอาหารจากแม่บ้านถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าฉันคงไม่มีเวลาทำอาหารให้คุณแน่ๆ
1: ไม่ต้องห่วงนะแม่ครัวที่บ้านผมเนี่ยฝีมือการทำอาหารระดับเชฟ5ดาวเลย
0: ใครบอกว่าฉันจะไปอยู่บ้านคุณคะ
1: เอ้าคุณไม่ไปอยู่บ้านผมหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาอยู่บ้านคุณก็ได้และเดี๋ยวนี้นะเราสามารถสั่งอาหารส่งตรงได้ถึงบ้านในทุกวันทุกเวลาสั่งไม่ตั้งแต่อาหารทะเลจนอาหารภูเขาเลยอะ
0: อะไรคะอาหารภูเขา
1: อาหารเหนือนี
0: ่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ยากมากค่ะซึ่งเศรษฐีอย่างพวกคุณคงไม่เคยทำแล้วฉันก็อยากให้คุณลองทำ
1: อะไรว่ามาสิ
0: เปิดตู้เย็นแล้วก็รินน้ำใส่แก้ว
1: เปิดตู้เย็นรินน้ำใส่แก้วแค่นี้เหรอคุณท้าทายเลยผมเรื่องแค่นี้เองอะนี่เปิดตู้เย็นต้องรินน้ำใส่แก้วโธ่จริงยากอะไรฮะนี่ผมสามารถรินให้คุณได้แบบแชมเปญเลยนะ คุณจะถ่ายลงไอจีได้ไหมล่ะ
0: โลกต้องล่ำลือ CEO TJK ติดดินมากรินน้ำใส่แก้วเองก็ได้ด้วย
1: น้ำไม่อร่อยเลยอะ
0: น้ำมีรสชาติด้วยเหรอคะ
1: เอ้าคุณน้ำเปล่าเนี่ยมีรสชาติด้วยนะนี่เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะสอนคุณกินน้ำเปล่าแบบอร่อยอร่อยถ้าคุณเข้าใจแล้วอ่ะคุณจะไม่อยากกินพวกน้ำเปล่าทั่วไปเลย
0: แม่เอาล่ะค่ะฉันไม่ต้องการเข้าใจฉันต้องการกินน้ำทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะ
1: ดื้อจริง
2: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
10: Give me more.

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เพิ่งได้รู
4: ้ แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: าชุดสวยๆหรอกนะคะอันนี้แถมมากับยาสีฟันส่วนอันนี้แถมมากับบะหมี่สำเร็จรูป
1: เก๋ดีออกดูสิแต่ละแบบแต่ละสีแต่ละลายไม่ซ้ำกันเลยอ่ะอย่างนี้นะเขาเรียกว่า mix and ไม่แมท
0: คุณต้องหัดรับประทานอาหารจากแม่บ้านถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าฉันคงไม่มีเวลาทำอาหารให้คุณแน่ๆ
1: ไม่ต้องห่วงนะแม่ครัวที่บ้านผมเนี่ยฝีมือการทำอาหารระดับเชฟ5ดาว
0: ใครบอกว่าฉันจะไปอยู่บ้านคุณคะ
1: เอ้าคุณไม่ไปอยู่บ้านผมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาอยู่บ้านคุณก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเราสามารถสั่งอาหารส่งตรงได้ถึงบ้านในทุกวันทุกเวลาสั่งไม่ตั้งแต่อาหารทะเลจนอาหารภูเขาเลยอะ
0: อะไรคะอาหารภูเขา
1: อาหารเหนือนี
0: ่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ยากมากค่ะซึ่งเศรษฐีอย่างพวกคุณคงไม่เคยทำแล้วฉันก็อยากให้คุณลองทำ
1: อะไรว่ามาสิ
0: เปิดตู้เย็นแล้วก็รินน้ำใส่แก้ว
1: เปิดตู้เย็นรินน้ำใส่แก้วแค่นี้เหรอท้าทายเลยผมเรื่องแค่นี้เองอะนี่เปิดตู้เย็นต้องรินน้ำใส่แก้วโอ้จริงยากอะไรฮะนี่ผมสามารถรินให้คุณได้แบบแชมเปญเลยนะ คุณจะถ่ายลง IG ได้ไหมล่ะ
0: โลกต้องล่ำลือ CEO TJK ติดดินมากรินน้ำใส่แก้วเองก็ได้ด้วย
1: น้ำไม่อร่อยเลยอ่ะ
0: น้ำมีรสชาติด้วยเหรอคะ
1: เอ้าคุณน้ำเปล่าเนี่ยมีรสชาติด้วยนะนี่เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะสอนคุณกินน้ำเปล่าแบบอร่อยอร่อยถ้าคุณเข้าใจแล้วอ่ะคุณจะไม่อยากกินพวกน้ำเปล่าทั่วไปเลย
0: แม่เอาล่ะค่ะฉันไม่ต้องการเข้าใจฉันต้องการกินน้ำทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะ
1: จริง

0: ไม่กินปลาทูหรอคะ
1: กินได้แต่ว่ามันแห้งไปหน่อยอ่ะแต่จริงผมกินได้นะ
0: กินยาก
1: ผมไม่ได้กินยากแต่มันแห้งเนี่ยน้ำพริกผมกินได้เห็นไหมเออกินได้มันอร่อยนะเผ็ดแต่ว่าอร่อยดิเออนี่คุณอาทิตย์หน้าเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาWedding Plannerนะผมหวังว่าคุณคงจะไม่ขัดข้องนะถ้าเกิดว่างานแต่งงานของเรามันอาจจะต้องแบบมี
0: ไม่เอาเค้กสูง7ชั้นไม่เอาโยนดอกไม้แล้วก็ไม่เอาวิดีโอเล่าเรื่องเลิฟสตอรี่ค่ะ
1: ผมว่าแล้วใช่ไหมคุณต้องไม่เอา
0: แต่อาทิตย์หน้าฉันไม่อยู่นะคะฉันไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คราวนี้เราจะไปอีสานใ

0: อุ่นไปแล้วค่ะ
1: ยา
2: ป้ามินิหน่อยพี่ต้องการความช่วยเหลืออ
1: ะไรคะ
2: ดูนี่นะชุดนี
1: ้ชุดแต่งงานเนี่ยนะได้ข่าวว่าทุกคนบนโลกเขาจ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์ป่ะ
2: พี่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นน่ะพี่ต้องการจะทำเองแต่ชุดเจ้าสาวพี่ไม่ถนัดเลยอ่ะ
1: พี่แค่กาละเกดช่วยดูสิ
2: เขาไม่ว่างเขาต้องไปทำงานต่างจังหวัดเขาไม่มีเวลาป้าช่วยพี่หน่อยเร็ว
1: โอ๊ยอะไรกันเนี่ยแล้วพี่ก็ต้องทำเองคนเดียวหมดเลยเนี่ยนะโอ๊ยหนังนี่นี่จริงๆเลย
2: ป้าอย่าบ่นได้ไหมช่วยบอกพี่หน่อยว่าชุดแต่งงานแบบไหนที่มันสวยที่สุดดีที่สุดแล้วก็มันตัดได้เร็วที่สุดอ่ะ
1: นี่พี่ยอเป็นถึง CEO ของบริษัททำงานเก่งหมดทุกอย่างแต่ต้องมาตกมาตายเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ
2: เออนะช่วยเลือกหน่อยได้ไหม
3: CEO นะนี่เธอไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงการเจริญชีวิตของเธอไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเลย
4: ก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะคะแต่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดยังไงดิฉันก็ยังเป็นนางพยาบาลธรรมดาคนหนึ่งต่อไป
5: เธอคิดว่าเธอจะเป็นตัวของเธอเองแนวแบบนี้ตลอดไปแล้วคิดที่จะให้อรชุนเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลงมาหาเธออย่างนั้นเหรอเธอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วให้อรชุนเป็นดาวบริวารหมุนรอบตัวเองอย่างนั้นเหรอโอ้เห็นกับตัวมาก
4: ดิฉันไม่เคยบังคับใครแล้วคุณอรชุนเขาก็ไม่ได้ฝืนใจทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ
3: แต่เธอรู้บ้างไหมอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าอรชุนไม่ได้แต่งงานกับแคทริยา

0: ู้ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดวันนี้วันเดียวกับช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะ
2: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนหนึ่งนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้ต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนหนึ่งใหญ่ๆในปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่1เดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืน1เลยเดอเอเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกงมีกลิ่นกายผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะ

0: ผลลัพธ์ชัดเจนที่สำคัญคุณผู้ชมถ
1: ู
0: กต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเหล่านั้นน้องดีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป
1: ็
0: นผู้หญิงคนหนึ่งรักและดำรักและมีกลิ่นรักและเป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องดีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผิวหนูเคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
1: ั
0: ดเจนมากรักแร้ที่ในอดีตเป็นเส้นๆนะ
1: มี
0: กล
1: ิ่
0: นนะตอนนี้กลายเป็นเนียน
1: หน้าอกได้มั
0: ้ยเนียนสุดๆ
1: ว้าว
0: ผิวหน้าเนียนสุด
1: ๆ
0: รักแร้เนียนสุด
1: ๆ
0: หลังคอเนียนสุด
1: ๆนี่แต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ชิ้นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.คะ
0: ให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดว
1: ัน
0: นี้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
1: ัง
0: ไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี
1: ่
0: แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลยและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเพราะว่าเป
1: ็
0: นกระเป
1: ๋
0: าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: วันนี
0: ้หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติ
1: เข
0: าซ
1: ื
0: ้อกันก้อนนึงเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ้าม
1: ี
0: ปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล
1: ้
0: างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
1: ด็อกเตอร์ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของด็อกเตอร์เอาอยู
0: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ด็อกเตอร์เอขอเอาน้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูเหม็นเปรี้ยวมากเลย
0: มันไม่เปรี้ยวธรรมดา
1: เ
0: ลยมันแสบด้
1: วย
0: เค็มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
1: นี่น้ำส้มโอ้โห
0: บางคน
1: เค็มอันนี้อะไรอ่ะ
0: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
1: ่ที่ใคร
0: ต้องเนี่ยเน
1: ี่
0: ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบนี้
1: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอ่ะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลยดำเนาะ
0: แม้กระทั่งข้อพับ
1: ด็อกเตอร์ดูเร็วๆได้ไหมหนูเหม็นมาก
0: นะนี่นะดูนะน
1: ี
0: ่อันนี้กลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ้ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยแล้วกัน
1: เดี๋ยว
0: จะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที
1: ่
0: หมองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข้อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าที่หูเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวด็อกเตอร์เทียบให้ดู
0: เดี๋ยวเทียบให้ดู
1: ด็อกเตอร์กระจ่างใสมาก
0: คือผมอะอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
1: ก็เนียนกว่าหนูอีก
0: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
1: เดี๋ยวนะ
0: เนี่ย
1: ข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นุ่มเลยไม่แห้งเอียด
0: ไม่
1: หน้าละถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้ๆ
0: เวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอได้ผิวนุ่ม
1: ได้ผิวเนียน
0: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR code หน้าจอก็ได
1: ้
0: ได้ผิวนุ่มๆได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซ็ตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
1: ดีมากนะวันเดียวนะ
0: วันเดียวซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญ ซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ไป28ก้อน
1: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ27บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
0: เอาง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำ
1: ใช้ได้
0: แม่ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
1: งั้นหนูถามถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
0: หาให้รีใช้เลย
1: ใช้ได้เลยแล้ว
0: 3-4วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนีย
1: นแล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
0: พี่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียน
1: คุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
0: พูดง่ายๆเลย
1: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่เมื่อกี้ดู
0: ผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชมพอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
1: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต
0: ่
1: ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนๆไม่มีเส้น
0: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบสดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องดรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักแร้หอมนะได้รักแร้สว่างด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
1: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ถ้าล้างเมคอัพได้หรือเปล่า
0: เมคอัพไม่ทัน
1: เดี๋ยวนะเมคอัพไม่พอปากกาเคมีเขียนกล่องเขียนล้างปกติแล้วเนี่ยล้างไม่ออกง่ายๆนะ
0: คือต้องบอกเลย
1: ว่าเครื่องสำอางได้เลยดร.ไม่ถึง1นาที
0: ล้างเครื่องสำอางได้ใช้เวลาแค่10วินี่คุณผู้ชมดู
1: ดูนะทุกคนอันนี้ปากกาจริงๆนะ
0: เอาแค่แช่ไว้เอาแค่แช่ไว้เห็นไหมเนี่ยไอ้ความสกปรกเนี่ยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเขาจะค่อยๆดูดออกมา
1: 30วิสุดท้ายสว่างทั้งหน้าสว่างทั้งตัวนะ
0: คุณผู้ชม
1: หลุดแล้ว
0: เนี่ยแล้วแบบหลุดง่ายมากถูกต้อง
1: ล้างเลยได้ไหมคะดร.ขอดูเลยว่าออกแค่ไหนอ่ะดูค
0: ่
1: ะทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ้ย
0: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่ๆๆๆ
1: อุ้ยทุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้ว
0: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆแน่ๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: อง
1: รี
0: บไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรไปบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ9วิสุดท้าย
1: ตอนนี้ใส่แน่นมากขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต่อได้ไหมเร็วหมดแล้ว
0: ขอต่อทีให้4นาที
1: 4
0: นาท
1: ี
0: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เราไม่ได้ลาช่วยเห็นใจพวกเราและฟังเราด้วย
1: ธุรกิจของกลุ่มเราต้องพึ่งพานักการเมืองที่มีอำนาจที่ช่วยให้ปัญหาเก่าๆของพวกเรารอดพ้นจากการถูกตรวจสอบไปได้ตลอดรอดฝัก
2: รวมไปถึงการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นของเราและคนที่จะช่วยเราได้ในอนาคต
3: ซึ่งตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับอรชุนและอรชุนก็จะตัดสัมพันธ์กับแคทริยา
0: แปลว่าต่อจากนี้ TJK Group จะต้องหัวเดียวกับเทมลี่และต้องเผชิญความเสี่ยงทุกอย่างเพียงลำพัง
3: ซึ่งเธอก็คงไม่ได้แคร์อะไรเพราะเธอกับอรชุนนี่ก็คงจะยึดเอาตัวเองเป็นหลักยึดเอาความรักเป็นตัวตั้งคงไม่ได้รู้สึกรู้สาหรอกว่าคนอื่นจะวินาศสันตโลยังไงกันบ้าง
1: เรื่องนี้เราได้คุยกับอรชุนแล้วเขาก็ท้าทายเขาไม่สนญาติพี่น้องไม่สนธุรกิจเขาพร้อมที่จะสละตำแหน่ง CEO ของเราแต่เขายังไปเอาเรื่องคัทธริยา
2: แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะทำให้เขาคนจาก

0: การเป็น CEO ได้จริง
1: เขาคงไม่รู้หรอกว่าบรรดาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆของเราทั้งหมดกำลังคิดกันอยู่และเห็นพ้องต้องกันเมื่อไหร่ว่า CEO ของเรามัวแต่ยึดตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ยึดผลประโยชน์ขององค์กรทุกคนก็พร้อมที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์เก่าๆและพร้อมที่จะเคลียร์อรชุนออกไป
2: แต่ฉันสงสัยว่าเธอพร้อมไหมที่จะกัดก้อนเกลือกินกับอรชุน
3: ถ้าคุณอรชุนเป็นคนจนฉันก็คงจะดีใจมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้ำ
1: แน่ใจเหรออรชุนก็จะพร้อมเหรอที่จะเป็นคนจนแบบที่เธอว่าแน่ใจเหรอ

0: คุณจะดุผมใช่ไหมว่าผมชอบทำอะไรโอเวอร
1: ์นี่ไม่เวอร์หรอกนะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวคุณน่ะก็จะไปทำงานที่ไกลๆลำบากตั้งหลายวันผมก็อยากจะเลี้ยงส่งให้คุณได้มีความประทับใจหน่อยแบกม่านหน่อยสาธรรมระวังไฟช็อตนะเรา

0: เกตนี่คุณหามาได้ยังไงอะคะ
1: มันหายากมากเลยนะผมพลิกแผ่นดินหาแทบตายก็ได้มาแค่ต้นนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะเราเชื่อมรดน้ำเราดอดูมันออกดอกพร้อมกัน

0: เพลงสบายๆนะคุณจะได้อารมณ์ดีแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณไปอาบน้ำก่อนดีกว่า
1: อาบน้ำ
0: เราว่าจะได้สดชื่นนะ
1: กินก่อนได้ไหมคะผิวจะแย
0: ่ก็ได
1: ้งั้นฉันไปล้างมือก่อนนะคะ

0: เครื่องทำน้ำอุ่นคือ
1: ผมให้เด็กที่โรงงานมาติดให้อะเอาไว้เวลาที่ผมมาค้างที่นี่ผมจะได้มีน้ำอุ่นใช
0: ้คุณต้องอาบน้ำอุ่นใช่ไหมคะ
1: ติดอะแต่ผมรู้ตัวนะมันทำให้ผิวแห้งอะแต่มันเคยชินอะคุณแต่ว่าเวลาเปิดน้ำแล้วน้ำเย็นมันพุ่งใส่ตัวมันก็จะดุ้งดุ้งหน่อยนะ
0: อากาศเมืองไทยร้อนจะตายขนาดเปิดน้ำจากก๊อกตอนกลางวันน้ำยังร้อนเลย
1: ผมรู้

0: แต่เวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยเราได้อาบน้ำอุ่นก็ผ่อนคลายนะหรือว่าก่อนนอนถ้าเราได้อาบน้ำอุ่นเราก็จะหลับสบายไงแล้วคุณจะมาทะเลาะ กับผมเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นทำไมเนี่ยฮะ
1: มาแล้วครับวิชลามคุณอรชุนครับ
0: ขอบใจมากโชค
1: สวัสดีครับคุณกาเกต
2: นี่คุณให้คนรถไปซื้ออาหารถึงเยาวราชเลยเหรอคะ
0: ใช่สิคุณน่ะต้องกินอาหารอร่อยๆนะควรจะได้มีแรงแล้วร้านเนี่ยรับรองเลิศ
2: แต่จากนู่นมานี่มัน
0: ก็ไกลมากแต่ไกลมากไม่เท่าไหร่นะรถติดมากด้วยขอใจมากโชควันนี้มีแล้วกลับบ้านได
1: ้ครับผม
2: ทานเลยไหมคะเดี๋ยวฉันเอาใส่ชามให้
0: ก็คงเย็นแล้วอ่ะผมชอบเนื้อร้อนๆเดี๋ยวไปอุ่นก่อนนะ
2: มาค่ะฉันทำให้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองคุณจะได้เห็นว่าผมเนี่ยทำอะไรเป็นทุกอย่างด้วยตัวของผมเองแล้วไหนอ่ะ
2: คุณใช้เตาแก๊สไม่เป็นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ไหนอ่ะไมโครเวฟ
2: ไมโครเวฟฉันเสียตั้งนานแล้วค่ะฉันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้ซ่อม
0: ไม่เป็นไรโชคอยู่ไหนแล้วอ่ะอย่าเพิ่งกลับนะคือผมฝากซื้อไมโครเวฟหน่อยดิเอาดูเดียวกับที่บ้านนะรีบมารีบมาเข้าใจงั้นผมว่าคุณไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะรับรองว่าถ้าคุณอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยหูฉลามร้อนๆเนี่ยจะวางบนโต๊ะพร้อมทาน

0: แล้วพอเราชุมก็จะพร้อมเหรอที่จะเป็นคนจนแบบที่เธอว่าแน่ใจเหรอ
1: เธอคิดว่าเธอจะเป็นตัวของเธอเองแนวๆแบบนี้ตลอดไปแล้วคิดที่จะให้อรชุนเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลงมาหาเธออย่างนั้นเหรอ

0: ของเราเร็วเอาของขึ้นเลยอ้าวเซอร์ไพรส์มากอะหมอนี้พิษมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่เมื่อคืนงานของโรงพยาบาลเราถ้าผมว่างผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วจริงไหมหมอเชิญ
0: ไปดีกว่า

ทุกคนฟังผมก่อนนะครับเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำพื้นที่ที่เราจะไปเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากยังมีการเก็บกู้ระเบิดยังไม่หมด

0: พี่ไม่นึกเลยนะว่าไอ้อรชุนมันยังจะยอมให้เกียรติทำงานแบบนี
1: ้คุณอรชุนเขาเข้าใจค่ะเขาไม่ห้ามเกียรติ
0: เขาเข้าใจกันดีเหลือเกิน
1: พี่นิดกลับจากอเมริกาไม่กี่วันก็มาช่วยงานแพทย์อาสาทันทีน่าชื่นชมมากนะคะที่ยังเป็นห่วงคนในชนบทบ้านเราอยู
0: ่ทำไมล่ะเกียรติทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแผลของเธอเหรอเธอคิดว่าพี่ไปอยู่ที่นั่นแล้วพี่จะติดใจเวลามีใครติดต่อให้พี่ไปทำงานที่นั่นพี่ก็จะรีบทิ้งทุนของว่าที่สามีเธอไปทำงานอยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วพี่ก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเสียหนามตำใจเธออีก
1: เกียรติไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะเกียรติหมายถึงพี่นิดกลับจากเมืองนอกไม่กี่วันก็มาช่วยงานอาสาทันทีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาด้วย
0: ก็เพราะพี่ไม่คิดนะว่าพี่จะมาเจอเธอที่นี่ถ้าพี่รู้พี่ก็คงไม่มา
1: พี่นิดคะเกียรติเห็นพี่เป็นพี่เป็นคนที่เสมือนญาติมาตลอดเกียรติรู้สึกดีๆกับพี่นะคะแต่เกียรติไม่เคยคิดไปในทางรักใครเลยเกดพยายามจะบอกพี่ตลอดเวลาเกดไม่เคยหลอกพี่ไม่เคยสัญญาไม่เคยให้ความหวังพี่เลยทำไมพี่ไม่ยอมเข้าใจสักที

0: ตาหน่อย
1: คนนะครับดีครับดีครับครับไม่เกี่ยวนะที่เอาไป
0: หน้าต่างก่อนนะครับดูจากอาการแล้ว

0: ้องต้นน่าจะเป็นมาลาเรียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงรอผลตรวจเลือดอีกที
1: ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
2: ทำอะไรอยู่ครับ
3: คิดถึงมากเป็นห่วงมากนะครับจริงๆแล้วผมน่าจะตามคุณไปนะ
2: ตอนนี้เลยไหม
3: ผมบินไปเลยไหมล่ะ
1: พูดเล่นใช่ไหมคะอย่ามาเลยดีกว่าค่ะตั้งใจทำงานนะคะแค่นี้นะคะ
2: เดี๋ยวดิคุณ
3: ไม่ต้องรีบตัดบทผมด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยคุยกันนะคะตอนนี้กำลังยุ่งมากคนไข้เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วฉันไม่ควรจะรับโทรศัพท์ด้วยซ้ำฉันปิดเครื่องนะคะแค่นี้นะคะ
3: เดี๋ยวก่อน
0: ขอตัวคุณหมอหน่อยครับ
4: ไปถามให้ดี

0: ทานเลยไหมคะเดี๋ยวฉันเอาใส่ชามให้
1: มันคงเย็นแล้วอ่ะผมชอบมาร้อนๆจะไปอุ่นก่อนนะเธอโชคอยู่ไหนแล้วอ่ะผมฝากซื้อไมโครเวฟไปดิเอาดูเนี่ยกับที่บ้านนะ

0: ว่าไงคะ
1: อืมเก๋กินข้าวหรือยังจ๊ะ
0: ค่ะพักอยู่ค่ะ
1: เก๋คือเรื่องชุดแต่งงานนะจ๊ะคือตกลงผมหาชุดที่สวยที่สุดแล้วก็กิ๊บเก๋ที่สุดสำหรับเก๋แล้วนะ
0: ไว้กลับไปค่อยไปดูดีกว่าค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ
1: กาละเกดกาละ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดี

0: ไม่นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
5: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
5: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูกไอ้ปู
6: ่มึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
6: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
9: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
14: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
16: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
17: มีไฟเบอร์สูง
18: มันได้ผักทั้ง5สี
19: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
20: ดื่มง่ายมาก
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
14: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
15: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
0: ปากสะอาด
21: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
0: รสดีใช้ง่าย
21: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
24: ์น้ำปลาร้า
25: แม่บุญล้ำ
26: อร่อย
27: ฟินเวอร
28: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
29: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
30: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
29: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล้อเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
31: ดาราล้อกันเล่น
29: อะไรครับเนี่ย
32: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
33: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
34: ป้องพบมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
35: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกพี่ปีสามเลยไงคร
36: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย ทำไมยังไม่กลับอีกอะ
2: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: พรุ่งนี
3: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: เทสบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ทานเลยไหมคะเดี๋ยวฉันเอาใส่ชามให้
1: มันคงเย็นแล้วอ่ะผมชอบร้อนๆจะไปอุ่นก่อนนะเฮ้ยโชคอยู่ไหนแล้วอ่ะผมฝากซื้อไมโครเวฟไปดิเอาดูเดี๋ยวกลับที่บ้านนะ

0: ว่าไงคะ
1: อืมเกดกินข้าวหรือยังจ๊ะ
0: ค่ะพักอยู่ค่ะ
1: เกดคือเรื่องชุดแต่งงานนะจ๊ะคือตกลงผมหาชุดที่สวยที่สุดแล้วก็กิ๊บเก๋ที่สุดสำหรับเกดแล้วนะ
0: ไว้กลับไปค่อยไปดูดีกว่าค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ
1: กาละเกดกาละ

0: ทำใจเธอหมอนิพิษไหนๆเขาก็จะแต่งงานอยู่แล้ว
1: เรื่องของผม
0: แล้วแต่

0: ่นใช่ไหมคะ
1: ติดอะแต่ผมรู้ตัวนะมันทำให้ผิวแห้งอะแต่มันเคยชินอะ
0: อากาศเมืองไทยร้อนจะตายขณะเปิดน้ำจากก๊อกกลางวันน้ำยังร้อนเลย
1: รู้แต่เวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยเราได้อาบน้ำอุ่นก็ผ่อนคลายนะหรือว่าก่อนนอนถ้าเราได้อาบน้ำอุ่นเราก็จะหลับสบายไง

0: ราชุมไปคงจนฉันก็คงจะดีใจกว่าที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้ำ
1: แน่ใจเหรอเฮ้ยแล้วปราชุมก็จะพร้อมเหรอที่จะเป็นคนจนแบบที่เธอว่า
2: เธอจะทำให้อรชุนเป็นยาจกเพื่อบูชาลักษณ์อย่างนั้นเหรอ
3: ฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกัน

0: ำไมป่านี้ทหารยังไม่มารับ
1: กาแฟค่ะ
2: คงติดฝนมั้งเกิดอะไรขึ้นครับ
3: นายเมียกับผมด้วยครับเมียผมมันต้องแปดเลยเร็วมันตรงบันไดครับแล้วจบความเลือดที่บ้านผมครับ
2: ฮะท้องแปดเดือนแล้วตกบันไดเหรอ
3: เมียครับ
2: แล้วออกไปไกลไหมครับ
3: พวกไกลครับรอเขาลุกจิตใจเขาห้องนะครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวผมไปเองขอตอนนะครับ
1: เก็บไปด้วยค่ะ
3: เร็วครับตายแล้วครับคุณหมอ
2: ไปครับ
3: ปากก็เจอเลยครับเร็วๆครับ

0: ครับใครครับ
1: มาเกียรติ

0: รงพยาบาลคุณลุงครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลย
0: เร็วครับเร็วครับเอ้าแล้วคุณหมอนิพิษไปไหนอ่ะ
2: หมอนิพิษไปช่วยผู้หญิงท้องแก่ตกบันไดครับ
3: ล็อกเขาไปตรงนี้ฮะ
0: แต่ผมบอกแล้วไงพื้นที่แถวนี้อันตรายครับ
3: แต่เขาไม่ได้ไปไหนฮะเขาไปช่วยชีวิตคนแค่นี้เอง
0: ตอนประชุมเขาบอกแล้วไงผมบอกไม่ให้ออกไปไหนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผม
3: แต่ว่าทางนี
0: ้ไปนะครับ
3: เมื่อกี้นี่ครับ
0: ไปไปช่วยหมอกันครับไปไปขออนุญาตครับ
4: พี่ครับ
0: ผมไปด้วย
4: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ

0: อนไปไหน
1: ไปทางนู้นแล้วครับ
0: เนี่ยแล้วตรงนี้ยังเก็บพวกระเบิดไม่หมด 100% เลย
2: อีกไกลไหมครับเนี่ย
3: รู้ว่าไกลครับคือต้องไหนเหรอครับ
2: พาไปเลยครับ

0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ผู้ทัพบาลเหยียบครับระเบิดครับ
0: ยับขยับครับอะไรนะครับแล้วต้องทำยังไงครับ

0: ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
1: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอๆแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: ัน
2: แต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างตรงประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี่มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
2: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
1: า
2: โปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
2: จ้าจ้า
1: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
2: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
2: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดไหนตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะฮะ
2: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
2: ่
1: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
2: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
2: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
1: ่
2: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
1: อ่
2: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
1: อุ้ยหนี
2: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: จิ้งจกหนีไป
2: แล้วแต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจากวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
2: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
2: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
2: ้พี่จอบรู้ป่ะ
1: จะเป็นอันตรายไหม
2: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะอาทิตย์แรกวันเป็นวันอาทิตย์ที่2ก็3-4วันที
2: แ
1: ล้วก็ไล่ไปเรื่อย กระป๋องหนึ่งได้เกือบเดือนนะหรือเดือนหนึ่งนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
2: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
2: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยน้องบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีน้องว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
2: โอ้สมัยก่อนเคยแบบนั้น
1: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
2: พี่จ๊อบ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
2: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
2: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
2: จิ้งจกตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
2: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
2: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเราแต่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: มันมาอีกแล้วอะ
2: โดดไปตะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะโรคอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
2: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเราเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
2: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
2: ไ
1: ปเคยได้ยินไหม
2: อันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู
2: ่อ่ะไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
2: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะ

้องแบบมอนไหมไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด

0: ฉี่ในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: จ
0: ิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
0: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: คุณหมอมีอุปกรณ์หรือว่ามีอย่างแหลมๆหรือว่ามีมีดครับ
1: เอามาทำอะไรครับ
0: เอาพวกวัสดุนั่นระเบิดอะไรก่อนครับ
1: เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวขยับนะเจ็บ
0: ฟังคุณหมอจริงล่ะ
1: เดี๋ยวขยับนะเจ็บมีอะไรใช้ได้ไหมครับ
0: อันนี้ใช้ได้ครับมาแล้วนะ
2: ให้บัตรยืนซื้อครับ
1: แล้วรู้ใช่ไหมครับว่าต้องทำยังไงอ่ะ
0: รู้ครับช่วยซอยสถานเอาไว้จัดการจุดระเบิดครับ
1: เจ็ดบอกพี่เจ็ด
2: เจ็บ

0: มาครับผมต้องปั่นน้ำหนักที่นี่เลยไหมหลายคนเลยครับเดี๋ยวคุณเขาจะปั่นออกไปก่อนผมยืนแทนได้ใช่ไหมครับ
1: ทีนี
0: ้ใช่ครับ
2: ไป
0: คร
2: ับ ไม่เป็นไรเจ็บถอยไปก่อนนะเจ็บถอยไปก่อนนะพี่ยืนถอยแล้วถอยไปก่อนเจ็บ
0: เจ็บพ
2: ี่
0: บอกให้เจ็บถอยออกไปก่อน

ก็รู้ครับไฟเดชท่านนี่เหนือคงจะเป็นหน้าที่ของทหารครับ

0: อย่างนี้นะครับหมออย่างนี้นะครับ
1: หมอหมอใจเย็นนะหมอ
0: ทุกคนถอยไปด้านหลังแล้วบอกไว้ดูอุปกรณ์นี่ว่ามีอะไรใช้ได้บ้าง
1: หมอบลงจอแกะ
0: หมอบลงจอน
1: ไปเลยนะหมอ

ไหนยังไม่หมอนับเก็บนับเอาละเรียนแล้วทุกคน

0: คุณหมอก้อยก้อยก้าวเท้าถอยหลังครับ
1: ใจเย็นอ๋อใจเย็นก้อย

0: ไปวิทยุหมอฮอมารับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับ
2: อะไรเนี่ยคุณอาทำไมต้องส่งหน่วยแพทย์ของเราไปที่ที่มันสุดขอบชายแดนขนาดนั้นด้วยอ่ะคุณอา

0: คือบางทีเนี่ยเราควรจะให้หน่วยแพทย์ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเขาทำงานเองบ้างก็ได้นะเราแค่ส่งเงินส่งยาส่งอุปกรณ์ไปไม่เห็นต้องส่งคนไปเลย
1: ประธานบริษัทเมดิแคร์ที่คุณออนนัดไว้มาแล้วค่ะ
0: ผมเข้าใจนะว่าคุณอาเป็นห่วงราษฎรที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่บางครั้งเนี่ยเราควรสนับสนุนให้รัฐบาลทำเองบ้างก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยว
1: ค่ะ
0: ไปแคนเซิลได้ผมด้วยผมมีธุระด่วน
1: คุณอ๋อแต่ว่า
0: ทำตามคำสั่ง
1: ค่ะแหมนี่ทำไมเพิ่งจะโทรมาบอกเอาตอนเนี้ยฮะรายการสดด้วยใช่ไหมแล้วน้องกันออกมายังฮะเออเดี๋ยวฉันเปิดก่อน
2: ระเบิดชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นระเบิดที่ใช้ชิ้นส่วนของโลหะน้อยที่สุดจึงยากต่อการตรวจค้นโดยเครื่องนะครับและเวลาก็ผ่านมาถึง30ปีจึงทำให้
1: น้องการยังไม่ออกมาเลยนี่ยังมีข่าวอยู่เลยเธอ
2: เต็มไปหมดทำให้หลุดรอดจากการค้นพบของหน่วยกู้เก็บระเบิดเหยื่อรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นซึ่งเป็นเหยื่อของระเบิดดังไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเหยื่อรายนี้ครับเขาบอกว่าเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมรงเวชที่เพิ่งกลับจากการเรียนต่อจากอเมริกาสดๆร้อนๆเลยครับคุณผู้ชม
1: เอ้ยเธอแค่นี้ก่อนนะหมอจากโรงพยาบาลธรรมรงเวชที่เพิ่งกลับจากอเมริกา
0: ศรีสะเกษไม่มีสนามบินเหรอ
3: ใช่ค่ะใกล้สุดก็คือสนามบินอุบลค่ะแล้วก็ต้องต่อลิมูซีนเข้าอีก1ชั่วโมงค่ะแต่ประเด็นคือว่าไม่มีไฟวันนี้แล้วนะคะเร็วสุดคือ4โมงวันพรุ่งนี้ค่ะเช็คแล้วทั้งโลคอสและไม่โลคอสค่ะแต่ว่านั่ง7ไปได้ค่ะลงปุ๊บแล้วก็ต่อลิมูซีนเข้าแล้วก็รอรับคุณออกลับเลย
0: เอางี้เอาเจ็ตเที่ยวเดียวก่อนแต่ผมอาจจะอยู่ที่นั่นจนกว่างานจะเสร็จแค่นี้แหละ
3: ได้ค่ะ
0: ครับแม่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับผมยังยุ่งอยู่ครับ
1: เมื่อกี้แม่ดูข่าวว่ามันเป็นข่าวด่วนนะเขาบอกว่าหมอจากโรงพยาบาลของเราอะโรงพยาบาลธรรมรงเวชคนที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาโดนระเบิด
0: ระเบิดใครมาปาระเบิดใส่โรงพยาบาลธรรมรงเวชอะแม่
1: ไม่ใช่ปาระเบิดเขาโดนกลับระเบิด
0: กลับระเบิดสมัยนี้มีกลับระเบิดที่ไหนกันแม่
4: โอเคไม่เป็นไรแม่
0: เดี๋ยวผมโทรเช็คเองแม่แค่นี้ก่อนนะกระเกียบไม่รับสายครับอาหมออาหมอรู้เรื่องคุณหมอของเราที่โรงพยาบาลธรรมรงเวชเนี่ยโดนกับระเบิดที่ชายแดนไหมครับ

0: หารอยู่ไหนอะคะ
1: คนนึงอยู่ห้อง ICU อีกคนอยู่ห้องผ่าตัดครับ
2: คุณคะคุณต้องไปทำแผลก่อนนะคะ
0: ฉันต้องการดูอาการของคุณหมอนิพิษเพื่อนของดิฉันนะคะเขาช่วยชีวิตของดิฉันเอาไว้ถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วก
3: ็ตอนนี้คุณหมออยู่ในห้อง ICU ค่ะคุณควรไปล้างแผลก่อนนะคะคุณคะคุณคะอย่าดื้อสิคะดูสภาพคุณตอนนี้คุณควรไปล้างแผลก่อนนะคะ
0: ห้องทำแผลอยู่ไหนคะ
3: ค่ะเดี๋ยวฉันพาไปค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: เราเลยวันนี้
7: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
25: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
26: ย่าผมมาแล้ว
27: ไปหาย่า
26: ขอฟ้าก
27: ับกูนะ
28: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
27: กูถอดให
28: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
27: ้พยายามนะกูวะ
29: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
30: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
31: มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้คุณเข้ามา
32: คนไข้อาการเป็นยังไงบ้างครับพ้นขีดอันตรายแล้วใช่ไหมคะ

0: การหนักมากเลยใช่ไหมคะหมออ
1: าการภายนอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่ผมไม่รู้ว่าภายในเนี่ยจะทั่วมากขนาดไหน
0: แล้วอย่างนี้เราทำไมไม่ทำ MRI หรือ CT scan เพื่อเช็คดูล่ะคะ
1: ที่นี่ไม่มีเครื่องมือครับเราคงต้องรีเฟอร์คนไข้อย่างเร่งด่วน
0: ย้ายคนไข้ตอนนี้มันจะไม่เสี่ยงเกินไปหรอคะ
1: เสี่ยงก็ต้องเสี่ยงนะเส้นประสาทสายตาของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนมาอย่างหนักถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิตเลย
0: หมอหมายถึงตาบอดทั้งสองข้างเลยหรอคะ
1: อาจจะทำใจดีๆก่อนนะครับ
0: โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่พอจะรักษาได้อยู่ที่ไหนคะ
1: ส่งไปที่กรุงเทพดีกว่าครับเพราะหมอได้ประสานงานกับหมออุดเพื่อส่งหมอนิพิษเนี่ยไปที่กรุงเทพเราจะช่วยกันรักษาอย่างดีที่สุดครับ

0: หนจำชื่อเส้นประสาทของสมอง52คู่ได้หมดหรือยัง
1: สบายมากค่ะ
0: คู่7
1: ง่ายมาก facial nerve ทำให้เกิดสีหน้าต่างๆแบบนี้แล้วก็ยังรับรสที่ปลายลิ้นด้วยแบบนี้ค่ะ
0: แล้วคู่2ล่ะ
1: optic nerve ช่วยในการมองเห็น
0: ถูกต้องรับความรู้สึกจากเรติน่าของลูกตาแล้วก็ส่งไปที่ออปติกโลบสุดท้ายส่งไปที่ซีเรบรัมอีกทีนึงเลยทำให้เราเห็นภาพแบบนี
1: ้ละเอียดเกินไปแล้วค่ะแบบนี้เขาไม่ออกสอบหรอก
0: นี่เกดมันสำคัญมากนะเราไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบแต่ว่าเราเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพไปรักษาคนไข้

0: ได้ยังไง
1: คะตะกี้คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
0: ฉันไม่เป็นอะไรค่ะรอดมาได้แบบปาฏิหาริย
1: ์ผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนคนเดียวอีกแล้วนะ
0: ฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเป็นห่วง
1: ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกรู้ไหมถ้าจะไปไหน

0: ต้องได้รับคำยินยอมจากผมก่อนเข้าใจไหมเป็นไรกันละเกศโอเคผมไม่อยู่คุณแล้วนะผมขอโทษผมไม่อยู่คุณแล้วผมขอโทษนะละเกศไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมไม่อยู่คุณแล้ว
1: คุณหมอนิพิษค่ะ
2: หมอนิพิษ

0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวพอเครื่องบินลงกรุงเทพแล้วเนี่ยจะมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลธรรมรงเวชนะครับมารับหมอในพี่ไปตรวจแล้วก็รักษาต่อทันที
1: รถฉุกเฉินออกไปแล้วเหรอคะ
0: เขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินที่บนตอนทุ่มนึงอะแล้วก็มีแพทย์แล้วก็พยาบาลตามไปด้วย4 คนนะ
1: แล้วเราล่ะคะ
0: ต่อไปเจ็ตจะไปเวลาใกล้เคียงกันเดี๋ยวก่อนนะครับหมอ
2: โชคดีครับ

0: ุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: จะ3 ทุ่มแล้วแต่ทำไมรถยังติดขนาดนี้แผนก ER บอกว่ารถพยาบาลแทบจะไม่ขยับเลยเพราะคนไม่ขยับทางให้
0: ทีนี้รถติดไม่มีเหตุผลหรอกแต่ว่าผมประสานให้เรียบร้อยแล้วนะพอไปถึงปุ๊บจะทำการ MRI หมอนิพิษทันทีแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเขาพร้อมเนี่ยคุณอามาโอบจะให้เขาเข้าห้องผ่าตัดเลยคืนนี้เตรียมหมอผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างต้องดีที่สุดสำหรับหมอนิพิษ
1: คุณดูเหนื่อยนะคะส่งฉันเสร็จคุณกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าไหมคะ
0: ผมก็ดูเหนื่อยเหมือนกันนะมีอาการบาดเจ็บด้วยผมว่าคุณกลับไปนอนที่บ้านก่อนดีกว่าไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันจะไปดูเขาคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวนอนบนหอโรงพยาบาลเอาก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมไปด้วยไม่ได้หรอกเขาช่วยชีวิตคนที่ผมรักไว้ผมต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุด

0: อนี่พี่ดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
1: นี่เป็นพยาบาลไม่ควรแสดงออกอะไรแบบนี้นะมันไม่ดีรู้ไหม
2: หนูไม่ได้แสดงความเห็นในฐานะพยาบาลแต่ในฐานะเพื่อนค่ะ
3: รอดูผลเอ็มไอก่อนดีกว่าสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เห็นก็ได้นะ

0: ็นไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากค่ะนี่ได้ข่าวว่าหมอนิพิษเหยียบกับระเบิดแทนเธอเหรอ
2: พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะหมอนิพิษช่วยชีวิตกระเกตไว้ผมต้องดูแลเขาดีที่สุดเหมือนกัน
1: ขอให้ไม่กระทบกระเทือนถึงตาหรือว่าสมองเลยนะ

0: การะเกดวรชุนการผ่าตัดเรียบร้อยดีข่าวดีคืออวัยวะเกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดไม่มีอะไรเสียหายแต่ข่าวร้ายคือเส้นประสาทเกี่ยวกับการมองเห็นอาจจะมีปัญหา
1: หมายความว่าไงครับ
0: เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่
2: อะไรคะ
0: แต่เราจะพยายามรักษาและหาทางช่วยต่อไปไม่หยุดเราต้องมีความหวังจริงไหม

0: ทำไมไม่รับสายล่ะคะ
1: เลขาผมเองอะโทรมาทำไมตอนนี้ไม่รู้จักเวลาเวลาเลย
0: ถ้าเขาไม่มีอะไรด่วนเขาคงไม่โทรมาหรอกค่ะรับเถอะค่ะ
1: ว่าไงตอนนี้เหรอพรุ่งนี้ค่อยคุยต้องเดี๋ยวนี้เหรอนี่ใครจะมั่วสุมทำอะไรกันเรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับผมเล่าโอเคเดี๋ยวผมไปแค่นี้แหละ
0: มีอะไรเหรอคะ
1: คุณอาผมอ่ะเขาแอบนัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบลับๆที่ร้านอาหารโรงแรมใกล้บ้านผมผมควรจะต้องไปแต่ว่าคือผมไม่อยากไปนะ
0: ไปเถอะค่ะคุณไม่ต้องมาอยู่กับฉัน24ชั่วโมงก็ได
1: ้ใกล้วันแต่งงานของเราแล้วอ่ะทำไมมีแต่เรื่องไปเนาะผมไม่อยากให้คุณห่างจากผมไปไหนอีกแล้วนะ
0: ไปเถอะค่ะ

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
10: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานนี้เราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
14: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
12: ่มึงหลอกกู
11: แดกลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
12: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
15: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: นมแม่ช่วยประหยัด
19: ซื้ออะไรมาพี
20: ่ซื้อนมมาให้ลูก
19: นมอะไรอีก
20: อุ้ยนมแม่
17: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
19: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
18: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
21: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
22: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
21: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
23: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
25: ลองชิมดูครับ
26: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
27: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
28: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
26: ผมเลิฟเลย
29: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
30: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
31: ดาวนี่ลักษ
32: ์แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
33: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
32: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี้
28: มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
33: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบย์กูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
34: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
35: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ที่สมอนมิ่งเองค่ะ
1: หมอตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้คุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลทำรงเวชนะคะ
1: กระเกียดกระเกียดเป็นยังไงบ้างครับพี่หมอกระเกียดแล้วครับกระเกียดอยู่ไหนครับ
0: เกียดปลอดภัยดีค่ะเกียดไม่ได้เป็นอะไรมากแค่มีแผลถลอกนิดหน่อยค่ะ
1: เกียดไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับ
2: กระเกียดสบายดีแต่อาจารย์ให้เธอกลับบ้านไปแล้วเพราะมันดึกมากแล้ว
1: อาจารย์ครับอาจารย์ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับอาจารย์ทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับอาจารย์ผมจะตาบอดใช่ไหมครับอาจารย์ตอบมาสิครับอาจารย์ผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับ
2: ผิดผมขอโทษนะ
1: ขอโทษทำไมล่ะครับอาจารย์ผมถามว่าผมจะตาบอดได้ไหมอาจารย์ตอบผมมาสิครับ
2: ผมนี่แหละเธอถึงต้องเป็นแบบนี
1: ้อาจารย์ไม่ใช่คนวางระเบิดซะหน่อย
2: ผมไม่น่าส่งพวกเราไปที่นั่นเลย
1: อาจารย์ทำถูกแล้วนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาสงสารมากไม่มีใครเข้าไปช่วยเขาเลยอาจารย์ทำถูกแล้วครับ
2: นึกไม่ถึงว่ามันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกทุนระเบิดทั้งที่ชาวบ้านก็เข้าไปทำมาหากินกันมาตั้งนานอยู่แล้วมันหลงเหลืออยู่ได้ยังไงเน
1: ี่ยบางทีมันอาจจะเป็นชะตากรรมของผม
2: นี่พี่เธอไม่ต้องห่วงนะทางโรงพยาบาลจะหาทางช่วยเธออย่างเต็มที่นิพิษเธอต้องกลับมาหายเป็นปกติ
1: หายนะครับอาจารย์บอกว่าผมจะหายนะครับอาจารย์ไม่ต้องมาโกหกผมอาจารย์พูดถึงก็ว่าผมไม่ใช่หมอผมรู้ตัวเองดีครับอาจารย์ว่าผมกำลังเป็นอะไรอยู่อาจารย์ออกไปก่อนนะครับผมอยากอยู่คนเดียว
2: นิพิษ
1: ไปนะครับอาจารย์ผมบอกให้

0: จะไปไหน
1: ไปฮ่องกง
0: ไปฮ่องกงไปทำไม
1: แล้วยูมาทำไม
0: ก็ยูบอกยูไม่สบายเลยจะพายูไปหาหมอไง
1: ไม่ต้องอ่ะยูจะไปญี่ปุ่นก็ไปเตรียมตัวไปญี่ปุ่นไม่ต้องมายุ่งอะไรกับไอ
0: ้พูดอะไรของยูแก
1: ไอ้พูดจริงยูไม่ต้องมายุ่งกับไอ้ไม่ต้องมาสนใจไอ้
0: แคทไอ้บอกตรงๆนะไอ้ไม่ได้อยากไปหรอกไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไอ้จำเป็นต้องไปเพราะมันคือความก้าวหน้าทางราชการของไอ้นั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าไอ้จะดีขึ้นสำหรับยูเร็วขึ้นด้วยไง
1: เร็วขึ้น
0: เออเร็วขึ
1: ้
0: น
1: มันไม่มีอะไรเร็วขึ้นมันมีแต่ช้าเกินไปด้วยซ้ำอ่ะ
0: นี่ยูดูถูกไปมากเกินไปนะแคท
1: ไอ้ไม่อยากพูดอะไรเยอะยูหลีกไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปขยับรถด้วย
0: ไม่ไอ้ไม่ให้ยูไป
1: ไม่หลีกใช่ไหม
0: แคทแคทยูจะรีบไปฮ่องกงทำไมฮะยูมีความลับอะไรกับไอ
1: ้ไอ้ไม่ได้มีความลับไอ้แค่จะไปทำจมูกไปกรีดตาแล้วจะทำไมหรอ
0: ทำจมูกไปกรีดตาทำที่ไทยก็ได้ไหมมีตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ก็หมอที่นัดสนิทกันแล้วก็นัดไปแล้วไง
0: โกหกยูโกหกยูแอบนัดใครที่ฮ่องกงฮะยูแอบนัดใครไว้ใช่ไหม
1: อ
0: ี
1: กบ้าเลย
0: ได้แคทยูอยากไปใช่ไหมได้ถ้ายูไปไอ้จะปล่อยรูปทั้งหมดในมือถือ

0: จะไหว้ผมทำไม
1: ฉันไม่ได้ไหว้คุณค่ะฉันไหว้สายสิง

0: เกดนี่ๆๆป้าซื้อกับข้าวมาฝากแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะพอหิวก็อุ่นกิน
1: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: นี่ที่หลังอ่ะเกดจะไปพื้นที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกนะป้าเป็นห่วงรู้ไหมถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะป้าจะทำยังไง
3: ป้ามีเกดคนเดียวนะลูก
1: ขอบคุณนะคะป้า
0: โอ้อ่ะนี่อาหารเสริมอันนี้ดีชงน้ำเย็นกินก็ได้เวลาวันไหนที่เกดแบบว่าเบื่ออาหารหรือว่ากินอาหารไม่ครบหมู่ก็ชงอันนี้กินนะลูกนะจะได้แข็งแรงหายไว
1: ๆค่ะงั้นเดี๋ยวเกดชงกินเลยค่ะ
0: เออดีดีไปให้ป้าอยู่เป็นเพื่อนไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะป้าเกดอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วง
0: ป้าไปนะ
1: ค่ะ
0: กินนะกิน
1: ขอบคุณนะคะ

0: ากแล้วบ่ายสอง
1: คุณเคใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช้ชื่อว่าเค
1: ต่อไปขอเชิญคุณนำพาได้เลยค่ะ
2: คุณคือคุณเคนะคะที่นี่เราไม่รับทำเคสแบบคุณค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: คนที่จะมาทำที่นี่ก็คือเด็กที่ไม่พร้อมถูกละเมิดมีปัญหาสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์พอถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กในครรภ์ป่วยหรือแม่ป่วยจนไม่สามารถให้กำเนิดได้หรือเป็นสตรีที่ถูกละเมิดมาแล้วไม่ต้องการเก็บเด็กที่ถูกละเมิดไว้ค่ะ
0: คุณจะเอาเท่าไหร่ฉันจ่ายให้
2: ไปทำที่อื่นเถอะค่ะหรือไม่ก็เก็บเด็กไว้
0: ไม่ได
2: ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะถ้าทางคุณก็ดูมีฐานะ

0: ไปเมืองนอกสิคะไม่ต้องให้ใครรู้ให้โอกาสเด็กคนนึงเกิดมาการส่งเสียเด็กคนนึงไม่ได้ยากเลยนะคะไม่แน่นะเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นคนที่หน้าตาดีอย่างมากมีความสามารถเก่งเป็นแพทย์หรือไม่เป็นศิลปินหรือไม่ก็เป็นบุคคลสำคัญของโลก
1: ที่พูดเลยนะไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ต้องวุ่นเวอร์ถ้าจะไม่ทำคลินิกเธอแล้วฉันตกเลือดคุณรู้เลยว่าเป็นความผิดของคุณ

0: ไงคะป้าคุณแม่อรชุนหายไปโทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับสายอรชุนอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะต่อหายไปไหนไม่รู้อะป่านนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย
1: ได้ยินว่าพวกคุณอาเขาประชุมลับอะไรสักอย่างกับพวกบอร์ดบริษัทที่โรงแรมแถวๆบ้านแล้วเขาต้องไปดูอะค่ะ
2: ฉันว่าละอาอำนวยเอาจริงเรื่องการแต่งงานของพวกเธอนั่นแหละเธอรู้ไหมว่ามันจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้น
0: อุ้ยพอได้แล้วยายปาไม่ว่าจริงๆเลยพูดอะไรอะ
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: นี่กระเกดเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกนะขอให้พวกเธอสองคนมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปฟังไอ้พวกที่มันคิดบ้าๆบอๆหรอกเข้าใจไหม
2: พวกคนบ้ามันอยากให้พวกเราบ้าเหมือนพวกมันไงคะเราถึงจะมีที่ยืนไม่อย่างนั้นมันก็จะเหยียบเราให้จมดิน
1: เหมือนฉันเนี่ยแหละกาลาเกตฉันต้องเป็นศัตรูกับพวกมันไปตลอดกาล
0: หรือว่าพวกมันทำร้ายอรชุนเฮ้ยตาอนี่มันจะกล้าอุ้มหลานตัวเองไปทำอันตรายจริงๆหรอไม่นะไม่สิไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวแม่ต้องลองเช็คดูอะไรกันนี
1: ่คุณปาครับพวกเขาต้องการอะไรคะช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยได้ไหมคะ
2: พวกมันจะฟ้องศาลขอแก้ไขกฎของตระกูลทั้งหมดไม่ให้พี่ออเป็น CEO ของกลุ่มมันหาว่าพี่ออไม่มีความสามารถและไม่เป็นมืออาชีพพอจะทำให้ธุรกิจเราเจ๊งได้แถมมันจะไปจ้างนักบริหารมืออาชีพมาทำงานแทนด้วย
0: ซึ่งไม่จริงอ่ะตาออไม่ใช่คนไร้ความสามารถ
2: มันยังไปกล่อมพวกถือหุ้นแล้วก็พวกคณะกรรมการบอร์ดให้เชื่อตามพวกมันไปหมดแล้วค่ะแม่เฮ้ยฉันบอกเลยนะว่างานเนี้ยไม่รู้ว่าพี่ออจะสู้ชนะหรือเปล่า

0: ุณพ่อค่ะเอกสารที่ขอได้แล้วค่ะ
1: ข้างในมีอะไรบ้าง
0: เป็นกฎของตระกูลตั้งเจริญกิจทั้งหมด
1: ช่วยโทรหากระเกียดนะบอกว่าเย็นเนี่ยผมขอไปหา
0: ได้ค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: คุณอยู่กับคุณอรชุนใช่ไหมคะคุณอรชุนอยู่ที่ไหนอะคะ
0: คือคุณอรชุนติดประชุมอยู่นะคะแต่ว่าฝากให้ดิฉันเรียนว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จจะเข้าไปหาคุณกระเกดเย็นๆค่ะขอให้คุณกระเกดรีบกลับบ้านแล้วก็อย่าออกไปไหนค่ะพักผ่อนเยอะๆท่านเป็นห่วง
2: ได้ข่าวว่าแฟนเธออาการหนักพอช่วยชีวิต
1: หมอนิพิษไม่เคยเป็นแฟนดิฉันค่ะคุณเข้าใจผิด
2: ฉันไปสืบมาหมดแล้วไม่ต้องโกหกเสียเวลา
1: คุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับดิฉันแบบนี้คะ
2: เพราะฉันไปตรวจสอบดูการจ่ายเงินส่วนตัวของอรชุนหลานฉันที่ใช้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อหมอนิพิษเห็นแล้วฉันสะอึกทุนไปเรียนอเมริกาไม่รู้กี่ล้านแล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาการป่วยครั้งนี้นี่แค่เริ่มต้นเธอรู้ไหมว่าเกือบล้านแล้วและดูท่าแล้วว่าจะอีกยาว

0: ู้หรอกนะว่าเธอทำยังไงอรชุนถึงหลงเธอจนโง่หัวไม่ขึ้นแบบนี้แค่จะซื้อใจซื้อตัวเธอจากผัวเก่าต้องทุ่มเทเป็น10ล้านเลยเหรอ
1: ความจริงมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะคิดแบบนั้นฉันก็คงไปแก้ความคิดคุณไม่ได
2: ้ก็ใครจะขอว่าให้หยุดแค่นี้ก็แล้วกัน
0: คือเธอจะแต่งงานจะเป็นเมียอรชุนฉันก็จนปัญญาที่จะขัดขวางแต่จะขอร้องอย่าพลานเงินเขาอีกใช่เขาเอาเงินส่วนตัวของเขาจ่ายแต่ฉันเห็นแล้วมันสะอิดสะเอียนทุเลศจะอ้วกแล้วก็สุดจะทนที่จะเห็นหลานฉันถูกเข็บหัวเห็บเมียเกาะดูดเลือดไม่จบไม่สิ้น

0: กแล้วหร
1: อยังไงบ้าง
2: นี่เบาๆกันหน่อยนี่ห้อง CCU นะ
3: พี่นี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: พี่เพิ่งฉีดยาให้คุณหมอไปเมื่อกี้นี้เองแต่ตอนที่คุณหมอฟื้นขึ้นมาก็ถามหาเกศคนแรกเลยนะ
3: เหรอคะ

0: พี่ก็จะตาบอดจริงๆเหรอคะเนี่ย
1: มันก็ไม่แน่หรอกก็ต้องคอยดูกันไปอะนะปาฏิหาริย์มีไว้สำหรับคนที่ศรัทธาเสมอ
2: สาธุ
1: ขอให้เป็นแบบนั้นด้วยเถอะ
0: แล้วถ้าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงอะคะหมอเขาจะได้ทำงานที่นี่ต่อไหมแล้วหมอที่มองไม่เห็นแบบนี้
1: ชุนไงคุณอรชุนเขาเป็นเจ้าของไข้เขาต้องดูแลคุณหมอเต็มที่อยู่แล้วแหละเขาไม่ปล่อยให้หมอต้องลำบากหรอก

ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำยังไงอรชุนถึงหลงเธอจนโง่หัวไม่ขึ้นแบบนี้แค่จะซื้อใจซื้อตัวเธอจากผัวเก่าต้องทุ่มเทเป็น10ล้านเลยเหรอใช่เขาเอาเงินส่วนตัวของเขาจ่ายแต่ฉันเห็นแล้วมันสะอิดสะเอียนทุเรศจะอ้วกแล้วก็สุดจะทนที่จะเห็นหลานฉันถูกเข็บผัวเห็บเมียเกาะดูดเลือดไม่จบไม่สิ้น

0: ไมร้องไห้แมวทำไมร้องไห้วันนี้พี่เป็นไงบ้าง
1: ก็เหมือนเดิมค่ะ
0: คุณน่าจะรอผมไปด้วยนะเรากำลังจะเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วมีสุขมีทุกข์เราต้องร่วมกันทุกเรื่องสิ
1: แล้วคุณล่ะคะหายไปไหนมาตั้ง2วันรู้ไหมคะว่าแม่คุณตกใจมาก
0: ผมไม่มีแล้วล่ะคือที่บริษัทมีปัญหานิดหน่อยผมไปแก้เรียบร้อยแล้วไอ้พวกที่มันคิดว่าผมเป็นหมูอ่ะนะเดี๋ยวมันต้องแตกกระเจิงไปคนละข้างแน่คอยดูสิ
1: ปัญหาของคุณคงใหญ่มากจนคุณต้องสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเลยใช่ไหมคะ
0: เรื่องธุรกิจอ่ะมันก็ต้องเอาเป็นเอาตายเป็นธรรมดาแหละจ้ะ
1: ยากเกินไป
0: หมายความว่าไง
1: ทุกอย่าง
0: ว่าคุณคงเหนื่อยเกินไปนะไม่มีอะไรหรอก
1: คุณก็เหมือนกันคุณไม่ควรต้องมาเหนื่อยขนาดนี้เลยค่ะ
0: สงสัยเราสองคนคนต้องการการพักผ่อนแล้วนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมพาคุณไปพักผ่อนนะเดี๋ยวหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกประเด็นการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการเมืองช่วงนี้เดือดสุดๆนะก็เป็นการฟาดฟันกันระหว่าง2ฝั่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีแน่นอนด้านหนึ่งคือมหากาพย์คดีหัวสวนะครับที่เดิมทีกำลังไล่บี้ขั้วสีน้ำเงินอย่างหนักหน่วงแต่จูจูคุณผู้ชมครับกลางสภากลับมีระเบิดลูกใหม่ถูกจุดขึ้นมาครับเมื่อกกต.เผยนะครับบอกว่ายังมีอีก3สำนวนมันยังค้างท่ออยู่นะซึ่งไอ้3สำนวนนี้นะครับเป้าหมายรอบนี้ไปล็อกคิวพุ่งชนไปที่ค่ายส้มครับและยังมีคณะก้าวหน้ารวมถึงไอลอเข้าอย่างจังครับจากปมการนัดรวมตัวกันที่ห้องจูปิเตอร์นะฮะคุณผู้ชม

0: ที่ Impact เมืองทองธานีขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งครับคลื่นใต้น้ำฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เริ่มส่งสัญญาณว่าสุดจะทนแล้วกับพฤติการของสีน้ำเงินจึงมีกระแสข่าววงในสะพัดหนาหูนะฮะบอกว่าส่งสัญญาณนะไปสู่เกมตุลาการพิวัตรใช่หรือไม่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเราก็เลยต้องวิเคราะห์ทุกมิติให้ครบถ้วนคุณผู้ชมตัดสินเอาเองว่าสรุปสุดท้ายการเมืองไทยเราจะไปในทิศทางไหนกับวันนี้สองแมวท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือเลขาธิการสมช.นะฮะท่านพลโทภารดรพัฒนาถาบุตรนะครับสวัสดีครับเสียแมวครับ
1: ครับทินครับ
0: ส่วนอีกคนนึงผมเรียกอาจารย์แมวท่านเป็นครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญทางการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาครับสวัสดีครับอาจารย์แมว
2: สวัสดีครับอ
0: าจารย์แมวทั้งสองท่านวันนี้จะมีแต่เรื่องแมวแมวเราจะวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาเอาประเด็นแรกก่อนเมื่อวันที่16กันยายนนะฮะที่ผ่านมาในการประชุมสภาวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.เข้าสักทีนะสัปดาห์ที่แล้วรอตั้งนานนะไม่เข้าแต่เข้าสักทีนะครับซึ่งมีท่านนี้แหละครับคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคือคุณแสวงบุญมีท่านเลขาธิการกกต.และท่านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านเป็นรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนชุดที่26ครับก็มีการเดินทางไปชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองนะครับมีช่วงหนึ่งที่ท่านร้อยตำรวจเอกชนินได้เปิดเผยข้อมูลกลางสภาสร้างความตกตะลึงว่าคดีหัวสวมันไม่ได้จบเพียงแค่สำนวน77คนที่สั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีคดีค้างอยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.อีกถึง3สำนวนด้วยกันและคาดว่าจะได้ข้อสรุปชี้ขาดในเร็วๆนี้ท่านชนินไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเนื้อหาของทั้ง3สำนวนแต่ผู้สื่อข่าวเขารายงานข่าวไส้ในของ3สำนวนที่มีการค้างอยู่นะครับสรุปสั้นๆนะฮะให้ท่าน2ท่านและคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสำนวนที่1คือเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอกรณีหัวสวในระดับจังหวัดนี่ระดับจังหวัดนะฮะสำนวนที่2เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอในกรณีหัวสวระดับประเทศนี่คือระดับประเทศส่วนสำนวนที่3ครับเป็นกรณีของกลุ่มสว.อิสระที่มีการนัดรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนวันเลือกตั้งฮะผมเล่าประเด็นนี้ไปเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆคุณเป๋ายิ่งชีพไอรอนนั่งอยู่ตรงนี้น่ะนั่งอยู่ตรงที่อาจารย์แมวนั่งอยู่นะท่านเสแมวฮะนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกโอ้ยเป็นข่าวไร้สาระแหล่งที่มาของข่าวมันชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมไม่เคยเกี่ยวเขาบอกประชาชนไม่ต้องตื่นเต้นส่วนคุณเทพไทยเสนาพงษ์นั่งอยู่ตรงนี้ คุณเทพไทยบอกหัวใจสำคัญของหัวสวคือเส้นเงินว่าจ้างตกลงมันมีหรือไม
1: ่ครับ
0: ทั้งสองท่านมองไงอ่ะเสแมวก่อน
1: ก่อนเนี่ยแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วประชาชนบอกมันจะกลุ่มไหนกวนไหนเป็นสสไม่เป็นสสคนอื่นใดสำคัญว่าไอ้กกต.เนี่ยคุณเที่ยงธรรมไห
0: ม
1: เที่ยงตรงไหมเป็นธรรมไหมเท่านั้นแหละคือสาระหลักถ้าคุณดำเนินการตามกระบวนท่าของคุณเนี่ยน
0: ะ
1: โดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ย
0: จบ
1: เขาไม่ว่าหรอกมันจะโดนกี่กลุ่มมันก็ต้องโดนใช่ไหมแต่ไอ้ปัญหาเนี่ยไอ้ความล่าช้าของคุณเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความไม่อะไรว่าไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากพี่น้องประชาชนจากกระแสนะเชื่อว่าถ้าตอนนี้มีการทำโพลนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เนี่ยว่าสอบผ่านไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ว่าโพลจะออกมาเนี่ยไม่ถึง 10%คือตอบไม่ผ่านนะแล้วได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยประเภทเลขตัวเดียวได้ซ้ำไปตรงนี้แหละครับจริงบอกว่าเออมันจะอะไรเพิ่งจะโผล่มาอ้าวจากกลุ่มสีน้ำเงินเสร็จอ้าววันนี้มากลุ่มส้ม
0: อ่
1: ะมากลุ่มของไอล
0: อ
1: ไม่มีใครว่าแต่ว่าคุณก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานมาน่ะว่าที่คุณดำเนินการเนี่ยมันเที่ยงตรงไหมเที่ยงธรรมไหมเป็นธรรมไหมใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนี้มองไปข้างหน้าแล้วทำไมถึงเพิ่งออกมาตอนนี
1: ้ก็ดีไงที่พี่บอก
0: เสียแมวมองว่า
1: แม้กระทั่งตรงนี้สุดท้ายเนี่ยมันถูกประเมินไปแล้วไงว่าคุณเนี่ยเฮ้ยมันมีลักษณะช่อฉนอยู่การดำเนินงานของคุณน่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยเอ้ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันไม่เหลือเครดิตละมันกลายว่าคุณถูกการเมืองแทรกแซงและการเมืองตรงนั้นเนี่ยคนเชื่อมั่นว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาครอบคุมเสียแล้วและตัวเลขตอนนี้ที่มติออกมาเนี่ยก็เห็นเลยไห
0: ม
1: ไอ้ประเภท5 2อะไร4 3แล้วก็ตามเนี่ยแต่มันเห็นเลยไอ้4ตัวยืนของคุณเนี่ยมันก็มาจากสว.สีน้ำเงินนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความยากลำบากนะที่กกต.เนี่ยจะยืนอยู่ได้แต่ปัญหามันคือว่าพอไอ้กกต.ยืนอยู่ไม่ได้เนี่ยจะพานทะโลไปให้องค์กรอิสระอื่นเนี่ยยืนอยู่ไม่ด้วย ไม่ได้ตามกันไปด้วยซึ่งคนถึงลุ้นกันต่อไปไงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอีกรอบเดียวกับกกต.หรือไม
0: ่วันที่28กันยายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด
1: นั่นแหละครับถูกเลยหนักๆเลยไอ้กกต.นี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือสอบไม่ผ่านทั้งในสายตาประชาชนฝ่ายวิชาการที่จะทำโพลพี่เชื่อว่าไม่นานเนี้ยมันคงจะมีโพลออกมาจากสถาบันพวกวิชาการน
0: ะ
1: ว่าในเรื่องการดำเนินงานของกกต.ที่ผ่านมาในเรื่องของหัวสว.ใช่ครับ
0: อาจารย์แมวคิดว่าทำไมถึงออกมาตอนนี้ทั้งที่มันก็มีสำนวนมาน่าจะเป็นปีแล้วนะถูกไหมมันออกมาช่วงนี
2: ้ก็นี่แหละคือคล้ายๆกับที่เสแมวพูดนะครับคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันมีข้อให้ชวนสงสัยไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้าคุณจะตัดสินเรื่องนี้คุณก็ควรจะตีแผ่ทั้งพร้อมๆกันทั้งน้ำเงินทั้งส้มถ้ามีข้อครหาจริงๆตั้งแต่แรกถูกไหมครับทีนี้พอคุณมาทำวันนี้เนี่ยผมว่าภาพมันจะกลายเป็นแค่นะหลังจากที่คุณแค่นะรอดจากการตัดสินแล้วเนี่ยคุณกำลังเริ่มต้นในเกมล้างแค้นหรือไม
0: ่
2: คืออันเนี้ยมันก็เลยทำให้คนสงสัยว่าผลสุดท้ายแล้วพอคุณรอดเสร็จคุณก็จะเริ่มต้นในเกมเช็คบินกับฝั่งตรงข้ามของคุณน่ะคือซึ่งอันนี้คุณประชาชนทั่วไปอ่ะรู้สึกถูกไหมครับทีนี้ถามว่าไอ้การเริ่มต้นกระบวนการอย่างนี้เนี่ยไอ้เขาเรียกนะพูดง่ายว่าจะล้างแค้นคู่ตรงข้ามที่เป็นคู่อริกับคุณเนี่ยผมว่ามันปัญหาก็จะบานปลายแล้วก็จะไม่จบก็จะนำไปสู่เรื่องอื่นๆอีกมากมาย
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์แมวกำลังมองว่านี่มันเหมือนเป็นการล้างแค้น
2: ก็เป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งอ่ะคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่กกต.ทำหน้าที่อยู่เนี่ยคือมันลักลับล่อๆมันแบบที่ในสายตาของประชาชนเนี่ยคือความรู้สึกของประชาชนคือเอ๊ะคุณก็ไม่เปิดเผยทั้งหมดเนาะคุณก็กักคุณก็ปิดคุณก็แล้วก็เปิดอ่ะ
0: เพราะเขาบอกค้างท่ออย
2: ู
0: ่ใช่ไหมไอ้สามสมบูรณ์นี่ค้างท่ออยู
2: ่ถูกคือทีนี้ถามว่าค้างท่ออ่ะทำไมคุณเวลาคุณให้ข้อมูลเนี่ยทำไมคุณไม่ให้ข้อมูลทั้งหมด
0: ตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ตั้งแต่ตอนแรกเลยถูกไหมประชาชนก็ได้ตัดสินใจถูกไหมนี่พอคุณมาทำลักกะปิดลักกะเปิดลับๆล่อๆเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องนี้กกต.มีนอกมีในไหม
0: โอเคคุณอาจจะสงสัยว่ากกต.มีนอกมีในหรือเปล่านะเป็นข้อสังเกตนะอ
2: ัน
0: นั้นคือส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งมันมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่มันเพิ่งออกม
2: า
0: ซึ่งมันอาจจะไปสอดคล้องกับสำนวน3สำนวนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกนำมาโยงมาผูกโยงในสำนวนชุดที่26ก็คือข้อความบน Facebook ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะก้าวหน้าท่านได้โพสต์แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2567นี่นะนี่เห็นไหม25มิถุนายน2024อ่ะอันนี้เป็นคสนะแต่พุทธศักราชคือ2567คุณธนาธรโพสต์ถึงผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยผมขอสรุปสั้นๆนะครับบอกว่าย้ำเรื่องของการเสียสละทิ้งคะแนนให้คนที่เหมาะสมกว่าและระบุประโยคสำคัญบอกว่าคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะมันก็เลยถูกมองว่าเฮ้ยอันนี้เข้าข่ายจัดตั้งแลกคะแนนหรือไม่อะถ้าพูดประเด็นอย่างเงี้ยเอาเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี67นะ
1: ครับครับ
0: เสแมวมองไงโอเคเอาแหละเราอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตรงกกต.มีนอกมีในเราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ที่แน่ๆมันมีหลักฐานที่มันอาจจะสอบไปว่าสิ่งที่กกต.พูดนะ
1: ครับ
0: มันอาจจะมีข้อเท็จจริงอยู่หรือเปล่า
1: อันเนี้ยในข้อเท็จจริงมันเพียงเค้าสอในเชิงว่ามีเป้าหมายที่อยากจะประสงค์นั่นแหละนะครับแต่มันยังไม่ลงลึกลงไปว่าไอ้กระบวนการที่จะไปจัดการบรรลุไอ้เป้าหมายตรงเนี้ยที่มันจะเห็นภาพชัดอะว่าจริงๆทุจริตไม่ทุจริตนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่มันบอกจะมีโพยหรือจะมีรายการเชื้อเชิญอะไรเนี่ยเพื่อแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปพิสูจน์ทราบจนมีต่างตอบแทนไม่ว่าจะตอบแทนด้วยในอนาคตกันหรือเป็นเงินหรือเส้นเงินอันเนี้ยถึงจะอาการน่าเป็นห่วงอะแต่ว่าสิ่งตรงเนี้ยที่พอกกต.ดำเนินการมาเนี่ยมันจะไปเข้าตามอาจารย์แมวไงคนก็บอกเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมมันเพิ่งมาโผล่ตอนนี้อีกวะได้ประกอบกับขนาดตอนนี้เนี่ยภาพมันออกชัดว่าคุณเป็นกกต.ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอสีน้ำเงินรอดปั๊บคุณถึงค่อยโผล่ข้อมูลตัวนี้มา
0: คือ
1: มันเล่นไงจังหวะมันไม่ดีไงแล้วพี่ถึงบอกแล้วพี่ยืนยันนะไอ้วันที่14จริงๆเนี่ยนะสาระสำคัญเนี่ยที่เงี่ยหูฟังสีน้ำเงินต้องการอย่างเดียวเลยนะต้องการอย่างเดียวว่าอย่าให้21+1ที่เป็นสสกับผู้นำจิตวิญญา

0: เนี่ยโดนมีความผิดนั่นคือสาระหลักเลยนะเรื่องอื่นเรื่องรองเลยเรื่องอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้เป็นตามมติอนุ36ที่มันรอบกันทั้งหมดแต่พอดีไอ้ความมันแตกมาก่อนไงไอ้ข้อมูล26 36อะไรมันปูดกันมาหมดใช่มั้ยไอ้รอไอ้เต็มปูดมามันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องครึ่งๆกลางๆโผล่มาผิด77คนเป็นสว26อะไรว่าไปแต่สาระหลักเนี่ยที่ต้องการของสีน้ำเงินไงต้องไม่ให้มี22คนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันไปยึดโยงถูกยุบพรรคยุบพรรคไม่เท่าไหร่มันทำให้ขุนพลสีน้ำเงินเนี่ยตายเรียบถ้าเกิดการเมืองในอนาคตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงต้องไปสู่สนามเลือกตั้งขุนพลตายผู้นำจิตวิญญาณก็ไม่อยู่หัวหน้าพรรคก็ไม่อยู่ไอ้แกนนำที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีก็ไม่อยู่แล้วมันจะไปสู้ได้ไงอ่ะสถานการณ์ก็เพียงพร้ำอยู่แล้วนะแล้วแกนนำไม่อยู่มันก็เจ๊งสิฉะนั้นสาระหลักวันที่14น่ะมันต้องการอันนั้นแต่ตอนนี้ล่ะพอออกมาปุ๊บเข้าทางแล้วเป็นมติแล้วนี่จบแล้วปลอดภัยแล้วพอก็เส้นปลอดภัยสไตล์น้ำเงินไงก็ต้องตลบกลับมาซัดฝั่งตรงข้ามเลยจนเป็นที่มาวันนี้แบบที่อาจารย์แมวพูดแล้วก็รีบไปเฮ้ยข้อที่จริงข้อที่จริงมายังไงแต่ไอ้จังหวะที่มันนำเสนอเนี่ยมันทำให้จริงๆเนี่ยไอ้กกต.เลยยิ่งไม่มีคุณค่าไปอีก
1: ใช้คำนี
0: ้คือจริงๆก็แย่อยู่แล้วนะแย่อยู่แล้วพอเอาจังหวะนี้มาก็กลายเป็นว่าเอ้ยคุณก็ถูกสีน้ำเงินครอบงำอีกแล้ว
1: อ้าว
0: ทำไมคุณไม่เอาออกมาพร้อมกันแบบที่อาจารย์แมวว่าพี่จริงต้องตึงตึงตึงแต่ว่ามาแถลงเรื่องน้ำเงินก่อนแต่ต้องออกมาหมดนะมันมีทั้งหมด3สำนวน3กลุ่มตึ้งตึ้งตึ้ง
1: ในช่วงแรก
0: และจากนั้นขอน้ำเงินแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงแต่อันนี้คุณเงียบ
2: ๆ
0: อยู่ดีๆพอคุณจัดการน้ำเงินปลอดภัยปั้งคุณมาออกเลยเสร็จ
2: คือผมว่าที่มันตลกเนี่ยที่มันตลกคืออะไรรู้ไหมฮะคือเมื่อกี้ที่คุณทินอ่านของคุณธนาธรเนี่ยคือชื่อคุณเนี่ยเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมคุณก็มีหน้าที่คือกำกับรักดูแลการเลือกตั้งถูกไหมครับคือคำถามว่าถ้าสิ่งที่คุณธนาธรเขียนแล้วผิดเนี่ยทำไมคุณไม่ตักเตือนตั้งแต่วันนั้น
3: ตั้งแต่ปี67
2: ตั้งแต่ปี67 เนี่ยคือมันเหมือนแบบให้คุณปล่อยให้คนแบบทำผิดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งไปผมรู้ว่าคุณทำผิดแต่ผมจะไม่พูดนะ
3: คือผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้นะแต่เขากำลังบอกเฮ้ยอันนี้มันมี
2: เข้าข่ายแต่คือคำถามว่าคณะกรรมการเลือกตั้งที่ต้องมีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยทำไมคุณไม่เขาเรียกนะพูดหรือทักท้วงตั้งแต่วันนั้นถูกไหมฮะแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนนะแบบประเภทแบบมีนอกมีในก็คือบอกผมฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยสว.คราวนี้มีความสำคัญต่อฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมอ่านเนื้อหามันจะประมาณอยู่แถวๆนี้แต่ถ้าคุณตีทีละบรรทัดเส้นตรงทีละบรรทัดไอ้ขีดมาร์กตรงนี้ทีละบรรทัดตามกฎหมายเนี่ยผมว่าการทำการเลือกตั้งต้องพูดตั้งแต่แรกว่าสิ่งนี้ทำไม่ได
0: ้ต้องส่งสัญญาณ
2: ต้องส่งสัญญาณเลยว่าทำไม่ได
3: ้มันดีเลย์ไปหน่อย
0: ก็เหมือนที่ทำโพ
2: ลอ่ะ2ปี
0: ใช่มั้ยเหมือนที่ทำโพลอ่ะใช่มั้ยเพราะเอ้ยถูกไม่ถูกใช
2: ่มั้ย
0: รีบส่งสัญญาณเลย
2: รีบส่งสัญญาณแล้วมันผิดมั้ยหรือว่าเรื่องนี้ต้องให้ศาลตีความว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องรีบทำถูกมั้ยฮะมันไม่งั้นคุณก็ปล่อยให้มันเลยเถอะเสร็จแล้ววันนึงก็เป็นก็ได้นะพอคุณใกล้ๆแล้วนะไอ้ที่บอกค้างท่อแล้วคุณดึงออกมาจากท่อเนี่ย
3: ค้างท่อไว้3สำนวน
2: 3สำนวนแล้วคุณค่อยดึงมาแล้วคุณจะให้ประชาชนเขาสงสัยว่าอะไรล่ะ
3: อันนี้เป็นคำถามที่ดีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะส่งข้อความเข้ามาตอนนี้นะฮะไลฟ์สดๆตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมเป็นประเด็นหัวสวนี่แหละฮะแฟนรายการถกไม่เถียงนะครับเสือแมวกับอาจารย์แมวครับแฟนรายการถกไม่เถียงสนใจประเด็นนี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือประเด็นที่บอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่เอาสีน้ำเงินใช่หรือไม่เขาถามกันมาเยอะนะฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่เอาสีน้ำเงินใช่หรือไม่เนื่องจากว่าอึดอัดกับพฤติการกินรวบของอนุรักษ์นิยมสีน้ำเงินทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามครับ

0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยแล้วเกิน
1: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
4: ่ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand

0: โพสต์มาร์ทลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ต์แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
14: สันไลเลมอนสูตรใหม
15: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
17: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
18: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
19: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
0: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
19: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
0: ผิวดูใสฉ่ำ
19: ต้องโดน
0: ใหม่ซิตรา
9: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำไมเป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รีเพร์ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่โดฟ
1: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
9: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
16: กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2แมวครับ อาจารย์แมวกับเสแมวนะครับอ่ะไปกันต่อผมขอทวนอีกทีนึงนะครับคือแฟนรายการโทรไปเถียมถามเข้ามาเยอะกันมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาเกิดคำถามฮะถามว่าเอ๊ะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเพราะจากสัญญาณต่างๆที่ออกมาในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มจะไม่เอาน้ำเงินใช่หรือไม่เพราะอึดอัดกับพฤติการของการกินรวบของอนุรักษ์นิยมสีน้ำเงินใช่หรือไม่ทั้งสองท่านมองในประเด็นนี้ยังไงอ่ะ
4: ใช่
16: เสียแมวก่อน
4: พี่บอกเนี่ยเขามองถูกแล้วแล้วเราก็ดูจากสิ่งบอกเหตุนะว่าจากอนุรักษ์นิย
16: ม
4: นะครับแบบรุ่นใหญ่ต่างๆนะครับมีการส่งสัญญาณออกมาหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมชั้นสูงก็ไปดูตัวบุคคลที่เป็นฉากทัดถอยไปมาเฮ้ยโผล่มาแต่ละคนท่านอาจารย์วิชาท่านอาจารย์วัดท่านอาจารย์บวรศักดิ
16: ์
4: ท่านนครินทร์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านจรัญอดีตศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์ธงทองท่านอาจารย์กิติพงศ์อดีตปลัดยุติธรรมท่านอาจารย์ชัยยันก็ถามคนเหล่านี้อายุปาเข้าไปเท่าไหร่60 70กว่าก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วอ่ะแล้ววันดีคือดีออกมาทำไมอ่ะถ้าออกมาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เจ้าตัวพึงประสงค์ออกมานะเพราะส่วนใหญ่ที่ฟังเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ้ยจะไม่อยากจะไปขึ้นเวทีอะไรไปเกี่ยวข้องละก็ปล่อยเป็นคนรุ่นหลังว่าไปแต่โผล่ออกมาเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วว
16: ่าม
4: ันต้องได้รับสัญญาณนะครับเฮ้ยนะครับมันก็เหมือนไอ้ที่กกต.เนี่ยเขาบอกว่าไอ้การวินิจฉัยกกต.เนี่ยมันเป็นไปตามคำขอและคำสั่งไอ้ที่กกต.วินิจฉัยมาเมื่อวันที่14อันเนี้ยก็เป็นสิ่งบอกเหตุนั่นก็คือว่าการที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าไม่พึงพอใจแล้วแล้วพี่ยืนยันนะในสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยยามเนี้ยมันเป็นการเมืองที่ไม่ปกติถอยฉากทัดไปตั้งแต่มีกระบวนการยึดอำนาจจนมีรัฐบาลสืบทอดอำนาจจนเลือกตั้งมาปัจจุบันเนี่ยมันคือยังไม่ปกติมันจึงต้องพิจารณาปัจจัย3ตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือมีฝ่ายค้านหรือสถานการณ์มันจะเดินไปไงปัจจัย3ตัวนั้นคือรัฐพันลึกนะครับไม้คำยันเงาที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นแล้วก็คือนั่นแหละอนุโลมเป็นอนุรักษ์ชั้นสูงจารีต ขุนศึกนายทุนอะไรผสมผสานอยู่ในรัฐพันลึกอันที่สองคือไอ้พรรคการเมืองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลและอันที่สามอะไรบ้างกระแสของพี่น้องประชาชนไอ้สามตัวเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ารัฐบาลจะเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์ที่ผ่านมาชั้นต้นเนี่ยใครจะมีน้ำหนักพูดง่ายๆใครจะมีอิทธิฤทธิ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐพันลึกมีอิทธิฤทธิ์ไงมันทำให้เกิดรัฐบาลที่เราเอ้ยมันควรจะจับอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมไอ้คำวินิจฉัยกูมันเป็นอย่างนี้วะมันจะแบบย้อนแย้งกับธรรมชาติอ
16: ่
4: ะอันนั้นคือมาจากรัฐพันลึกไงแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับปรากฏว่าไอ้พรรคการเมืองเนี่ยที่เป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่ตัวเองเป็นได้เองนะสุดท้ายมันต้องมีพลังจากตรงนั้นแต่สถานการณ์ที่เรากำลังเกิดความว้าวุ่นสับสนและทุกคนรับไม่ได้เรื่องหัวสวอะไรตรงน
16: ี
4: ้ตรงนี้แหละเหตุปัจจัยตอนนี้ที่มีพลังเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระแสพี่น้องประชาชนเนี่ยมีพลังมาแล้วฉะนั้นรัฐพันลึกเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลจริงแต่รัฐพันลึกเขายังยึดหลักนะยังไงต้องมีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการเสมอแต่ยกเว้นบางครั้งขัดใจบ้างเพื่อตัวเองเอาก่
16: อ
4: นแต่จากนั้นเนี่ยจะเดินตามที่ทิศทางพี่น้องประชาชนส่งสัญญาณมาแต่คราวนี้พอกระแสประชาชนออกมาอย่างเงี้ยมันก็ลามไปรัฐพันลึกซึ่งพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยอยู่ในแกนนั้นก็ส่งสัญญาณมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนเริ่มเห็นกระบวนท่าว่าไอ้นี่ให้โอกาสแล้วมันน่าจะเลยเถิดเว้ยและขณะเดียวกันก็มองว่าสีน้ำเงินเนี่ยก็เหมือนเหิมเกิมอ่
16: ะ
4: เฮ้ยต้องใช้ผมต้องใช้ผมว่าจัดการแดงไปต้องใช้ผมไงก็เข้าใจว่ายังไงก็ต้องใช้ผมก็เลยเหิมเกิมพอเหิมเกิมก็ใกล้วงแตกเพราะว่าเปิดสถานการณ์มาก็น้ำมันลิตร6บาทไงน่าเริ่มสองแล้วแล้วก็ไล่
16: โ
4: อ้มาไม่รู้กี่ประเด็นตรงนี้แหละมันจริงเป็นเหตุแล้วใช่ไหมสอบท้องถิ่น AI พาสปอร์ตไอพ่อทิพย์อะไรเนี่ยแล้วก็มาหัวสวเฮ้ยเฮ้ยชักเลอะแล้วเว้ยแต่เลอะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะดูว่ารับได้ไม่ได้เฮ้ยแต่เลอะแบบนี้มันพาประเทศไปสู่ทิศทางเฟลสเตทรัดล้มเหลวแล้ว
16: เพราะฉะนั้ นการออกมาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะอาจารย
4: ์แล้ว
16: ถ้าต่อเนื่องจากที่ ท่านเสแมวพูดเนี่ยอาจารย์แมวคิดว่าการออกมาแบบนี้สุดท้ายมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตะเบรกหรือว่าส่งสัญญาณแล้วตกไปที่บ่าและไหล่ของผู้ที่กำลังอยู่ในอำนาจได้หรือเปล่า
13: ครับคือพอเราพูดถึงอนุรักษ์นิยมเนาะคือผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราดูเรื่องของที่เราพูดกันว่าสีน้ำเงินกำลังกินรวบอยู่เนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องสำคัญคืออำนาจบริหารเนี่ยคือก็ถูกยึดไปแล้ว ถูกไหมในนามของรัฐบาล ถูกไหมทีนี้อำนาจในนิติบัญญัติมันเราก็เห็นอยู่ว่าอำนาจในนิติบัญญัติเนี่ยไม่ว่าจะทั้งในสภาเองทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยเราเห็นเลยว่าสภาสูงโดยเฉพาะยิ่งสภาสูงเนี่ยสวเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจผูกพันต่อการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้พอมันมาเกี่ยวพันเรื่องนี้มันก็โยงไปถึงอำนาจที่สามคืออำนาจของตุลาการซึ่งผมคิดว่าอำนาจตุลาการที่มันเคยเข้มแข็งมาตลอดเนี่ยผมว่าวันนี้อ่อนแ
4: อ
13: แล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอำนาจที่ผมคิดว่ามันเป็นประการด่านสุดท้ายแล้วที่ผมคิดว่าแค่อะไรที่มันจะช่วยยึดสังคมมาไว้ในแง่ของเขาเรียกนะช่วยตัดสินหรือช่วยหาทางออกให้กับประเทศในหลายๆเรื่อง
16: กำลังจะบอกว่านี่จะกลับมาเป็นตุลาการพิวัตรอีกรอบหนึ่ง
13: ทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นตัวละครหลายๆท่านที่ออกมานะที่ครูบาอาจารย์ที่เมื่อกี้ที่เสแมวพูดเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าเขาก็มีลักษณะของความเป็นห่วงคือมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยจากการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะนำไปสู่อีกหลายๆปัญหาถูกไหมในเรื่องของการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆอะไรก็ทีนี้พอมันไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยระบบยุติธรรมก็จะเละไปด้วยนะฮะแล้วทีนี้ผมคิดว่าประเด็นที่เสแมวพูดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจคือว่าและการที่คุณได้ฉันทามติคุณได้อำนาจมาแบบลักษณะเกือบจะกินรวบเนี่ยพูดยังไงคุณยังชอบอ้างสถาบันอีกต่างหากด้วยนะในการที่คุณจะใช้อำนาจอะไรก็ตามเนี่ยคุณชอบอ้างสถาบันซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวผมเลยคิดว่าปรากฏการณ์ของอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยที่ออกมาติงเรื่องเนี้ยผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มันกำลังจะพูดง่ายมันกำลังจะล่มสลายแล้วกัน
16: ผิดเพี้ยนไป
13: ผิดเพี้ยนไปเนี่ยบวกกับผมคิดว่าวันนี้ มีการอ้างสถาบันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมคิดว่าสถาบันเองเนี่ยควรจะถูกยกเอาไว้

0: ไม่ควรจะถูกมาใช้ก็เลยนะ
1: ทางการเมือง
0: ทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยน่าจะเป็นห่วงจุดนี
2: ้
0: คือมันเลยเกิดไอ้กระบวนการอะไรอย่างนี้แหละทีนี้อำนาจบริหารเราก็เห็นอยู่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องที่เสบแบลพูดเนาะเรื่องคอร์รัปชันต่างๆในที่ใช้อำนาจบริหารโดยไม่ชอบเนี่ยหรือเรื่องการโกงข้อสอบหรือเรื่องอะไรโอ้มันเละไปหมดอำนาจในบริหารก็เละอำนาจในนิติบัญญัติก็เละโอ้โหแล้วอำนาจตุลาการก็เละผมว่าแล้วประเทศไทยมันจะไปไงต
2: ่อแต่อย่างนี้มันก็มีข่าววงในนะครับลือกันว่าแรงกดดันของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับรวมถึงข้าราชการระดับสูงในระบบ
0: ครับ
2: บางท่านเริ่มส่งสัญญาณอาจจะเปิดเกมตุลาการพิวัตรหรือไม่อย่างไรเสียแม่มองประเด็นนี้ไหม
1: ใช่คือตอนนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นเขาบอกเฮ้ยไอการลุกลามเหตุใหญ่โตเนี้ยมันจะยุติได้เว้ยมันมีเหตุปัจจัยไหนที่จะยุติสถานการณ์นี้ได้ทุกคนก็เสียววูบเหมือนกันอันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยนิติสงครามเคยเห็นละมาใช้ปิดจบได้แล้วก็ยังรู้สึกบันเทาทำให้มีความราบรื่นต่อมาได
2: ้
1: กับอีกตัวแบบหนึ่งคือเฮ้ยแอนยึดอำนาจ
2: อ
1: ันนี้ทุกคนบอกเฮ้ยมันตามหลอกหลอนอยู่เว้ยที่มาตรงนี้ไม่อยากให้เกิดคือสิ่งที่ผวากันอยู่เนี่ยไม่อยากให้ตัวแบบที่สองเกิดก็เลยต้องมาหวังจากตัวแบบแรกเพราะสายหน้าสายซ้ายขวาไปมาเฮ้ยมันจะใช้อะไรประจัดการมันวะก็ต้องใช้นิติสงครามเนี่ยซึ่งจริงๆฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่ได้แฮปปี้นะแต่ว่าณสถานการณ์ตรงเนี้ยเราต้องยอมรับแก่นของปัญหามันมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งหมายสุดท้ายมันต้องติดกับดักมันก็เหมือนเหลือเครื่องมือเนี้ยเครื่องมือเดียวแต่ทุกคนก็ยังเหมือนเสียวๆอ่ะแบบที่อาจารย์แมวพูดเฮ้ยไอ้ตุลาการเราตอนนี้มันหวังได้ 100% มั้ยจริงๆคือไม่ร้อยอ่ะแต่ทุกคนก็ยังว่าอ่ะยังดีกว่ารัฐประหารแน
0: ่
1: ๆมันก็เลยเป็นกลิ่นออกมาตรงนี้แล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมขั้นสูงต่างๆเนี่ยรัฐสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆตีขุมนะตอนที่เกิดพลิกสถานการณ์มาชนะพรรคแดงอ่ะรักชาติรักชาติเฮ้ยเป็นอนุรักษ์เว้ยอนุรักษ์อนุรักษ์ก็แห่กันมาหมดแต่พอตอนเนี้ยอนุรักษ์ตัวจริงเริ่มโผล่มาเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่อนุรักษ์แล้วเว้ยมันอนุรักษ์เทียมเว้ยมันเล่นแสวงประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆแสวงประโยชน
0: ์
1: แสวงจังหวะและเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้พอสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เฮ้ยถ้าปล่อยไปก็บันไลเฮ้ยแต่จะใช้เครื่องมือไหนก็ซ้ายบ่ายขวาก็ไม่ได้แต่ฉะนั้นเราจะเห็นไหมบุคลากรที่ออกมาจากอนุรักษ์นิยมชั้นสูงเนี่ยเป็นปีกทางวิชาการกฎหมายทั้งนั้นนะอาจารย์วิชาอาจารย์วัดผู้ปรึกษาอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์นักกลินอาจารย์จรัญอาจารย์ธงทองอาจารย์ชัยยันกิติพงศ์กฎหมายทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องใช้ทางกฎหมายนี่แหละจัดการก็จึงเป็นเหตุที่เราได้รับเสียงลือเสียงร้องตอนนี้ไง
2: เขาลือกันอย่างนั้น
1: เขาลือ
2: กันอย่างนั้น
1: แล้วพอถอยฉากทัดไปตัวบุคลากรที่โผล่มาเนี่ยเฮ้ยมันชั้นปรมาจารย์ของประเทศแล้วนะ
2: เรื่องกฎหมาย
1: แล้วก็เหมือนชี้ทิศทางด้วยนะว่าจะจัดการยังไงด้วยนะไม่ใช่ออกมาพูดลอยๆนะแบบอาจารย์จรัญเนี่ยอดีตสารรัฐมนตรีแทบจะมาชี้วิธีการจัดการแล้วชี้วิธีการจัดการที่จะไปเล่นงานให้กกต.ด้วยซ้ำไป
2: แม้แต่กกต.เสียงข้างน้อยเองคุณสิทธิโชติเป็นหนึ่งในสองถูกต้องไหมที่ท่านออกมาพูด
1: มาจากตัวแทนศาลฎีกา
2: อาจารย์สิทธิโชติบอกเลยนะมติในกกต.มันจบไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาว่าจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไ
1: ร
2: นึกออกไหมท่านพูดนี้นะพูดแบบคำนองแบบกระบวนการยุติธรรมมันอาจจะเป็นเครื่องมือสุดท้ายหรือผมไม่แน่ใจว่าท่านกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือไม่แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันอย่างที่ทั้งสองท่านพูดเรื่องของตุลาการพิพาทหรือไม่อย่างไรแม้แต่อาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์เรื่องของกฎหมายออกมาพูด
0: และอย่างที่ผมบอกครับ
2: คือมันส่องแสงไปทางนี้
0: คืออำนาจตุลาการเนี่ยตอนนี้มันเหลืออำนาจเดียวที่สามารถที่จะผ่าทางตันของประเทศคือผมมองอย่างนี้นะ
1: มันเหลือเครื่องมือเดียว
0: มันเหลือเครื่องมือเดียวก็ว่าไอ้อำนาจนิติบัญญัติในสภานี้มันไม่ต้องพูดถึงก็อย่างที่เราเห็นอยู่ครับทีนี้ผมคิดว่าถ้าอำนาจตุลาการพังทลายไปด้วยเนี่ยผมว่ามันประเทศไทยมันติดล็อกแล้วผมคิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงอนุรักษ์นิยมอย่างเดียวนะคือผมคิดว่าประชาชนในประเทศไทยทุกๆคนเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกเลยว่าประเทศไทยอ่อนแอแล้วถ้าการเมืองไทยยังเป็นอย่างนี้อีกนะครับผมคิดว่าเราสู้อะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับปัญหามันลุมเล้าทั้งภายนอกภายในคือผมคิดว่าถ้าคุณจะใช้เครื่องมือแบบรัฐประหารผมคิดว่าโอ้โหประเทศไทยจะยิ่งลากถอยหลังไปแล้วบอบช้ำกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอำนาจตุลาการก็ต้องทำให้มันเขาเรียกนะทำให้ประเทศไทยอ่ะมันอย่างน้อยทำให้ประเทศไทยมันกลับไปเดินอยู่บนเส้นที่มันถูกต้องก่อนถูกไหมครับคือผมคิดว่าอันนี้

0: ้มันจะเป็นก็เป็นทางออกของประเทศผมมองว่าหลายๆคนคงมองอะไรอย่างนี้นะ
1: คือคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับแขกรับเชิญของเราที่พูดมานะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรก็ว่ามาคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเพราะยังมีประเด็นเรื่องของกกต.แตกคอกันนิดนึงนะฮะก็คือวงแตกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิทธิโชติที่บอกเป็น1ใน2เสียงข้างน้อยที่ออกมาพูดนะครับเนื่องจากว่าท่านก็ไม่ยอมนะถูกสังคมด่าตราหน้านะว
2: ่
1: าเนี่ยคุณเข้าไปมีส่วนร่วมท่านบอกไม่ใช่นะ
2: ครับ
1: เลยตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมีประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นที่คุณเอกราชช่างเหลาและพ่อตาของท่านผู้กองธรรมนัสอ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่มีบารมีมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วมีแบ็คใหญ่อ้างแบบนี้กกต.ควรให้น้ำหนักกับคำให้การครั้งไหนมากกว่ากันสองท่านมองยังไงเพราะจริงๆผมอยากจะให้ประเด็นนี้มันทะลุปูโป่งเลยนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
8: ผมอย่างเดียวเลย
4: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
9: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: ฟันผุเยอะเลย
14: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
15: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เกต
18: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
19: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
20: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
1: กลับมากันต่อนะครับถมประเทศในช่วงนี้ครับยังอยู่ทั้งสองท่านนะครับเอาประเด็นนะฮะที่คุณเอกราชช่างเหลาและคุณพ่อตาของท่านร้อยเอกธรรมนัสนะฮะอ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การความหมายคือเขาบอกเขาถูกข่มขู่ในการให้การครั้งแรกก่อน
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะกลัวถูกข่มขู่ก็เลยไปให้การแบบนั้นเหมือนใส่ร้ายอันนี้ผมสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนกับใส่ร้ายฝั่งของใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยนู่นนี่นะเพราะว่าโดนข่มขู
2: ่
1: สุดท้ายมากลับคำให้การเมื่อปลายปีที่แล้วเนื่องจากว่ารู้สึกว่าปลอดภัยแล
2: ้
1: วลูกปลอดภัยแล้วก็เลยเฮ้ยจริงๆอ่ะวันนั้นที่ผมพูดอ่ะผมโดนข่มขู่กลัวแต่วันนี้ผมไม่กลัวละผมเลยออกมาพูดความจริง
2: ครับ
1: แต่ตรงนี้เนี่ยท่านสิทธิโชคก็บอกเดี๋ยวก่อนนะคุณมีตำแหน่งทางการเมืองคุณ
2: ถูก
1: ใช่ไหมมีแบ็คใหญ่ขนาดนู้นคุณเอ๊ะมันฟังไม่ขึ้นนะกกต.คุณให้น้ำหนัก
2: ครับ
1: ทำให้การชุดไหนมากกว่ากันฮะชุดแรกที่บอกว่าโดนที่เขาอ้างเองนะว่าโดน
2: ไอ้ชุดแรกตอนนี้ประชาชนเชื่อไปทั้งประเทศแล้ว
1: เชื่อว่า
2: ก็เป็นเรื่องจริงส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยคือเรื่องไม่จริงนะครับปัญหาคือตรงนั้นแล้วที่ท่านเสียงข้างน้อยเนี่ยต้องออกมานะพี่ยืนยันเพราะตอนที่ประธานท่านแถลงเนี่ยท่านพยายามจะพูดน้ำหนักเสียงข้างมากแล้วพูดถึงประสบการณ์ที่ท่านเป็นผู้พิพากษามาใช่ไหมไอ้ข้างน้อยไม่ได้มีสิทธิ์มาเอ่ยปากเลยแต่ตอนนี้ข้างน้อยต้องเอ่ยปากมาเพราะสถานการณ์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่โผล่มาเนี่ยมันจะเดินตลาดไม่ได้แล้วนะ
1: โดนเหมา
2: ถ้ารู้เป็นกกต.
1: ก็คือท่านน
2: ี้ฉะนั้นเลยต้องออกมาว่าผมกกต.แต่เสียงข้างน้อยนะครับจะได้มีความปลอดภัยก็เลยต้องออกมาแต่ขนาดเดียวกันแล้วถามคนจะเชื่อไหมแบบที่ทินพูดอ่ะเฮ้ยไอ้แต่ละคนที่มันเป็นพยานตรงนั้นมาเนี่ยใครมันจะไปข่มขู่มันกระดูกเบอร์มันมีแต่ว่ามีโอกาสจะไปข่มขู่คนอื่นมากหรือเปล่าเนี่ยนะอันนั้นทุกคนก็เชื่อแต่ตอนที่จะมาเป็นพยานอันแรกเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ผ่านกระบวนการแบบตื้นๆมานะเพราะทั้งเจ้าที่กกต.เจ้าที่ DSI ประมวลไอ้คณะอนุไต่สวน26แล้วล่ะมาเฮ้ยไอ้นี่เป็นพยานที่เชื่อถือได้แล้วก็ไปขอความเห็นชอบกกต.ใหญ
1: ่
2: ว่าให้เนี่ยเป็นพยานแล้วคุณก็เห็นชอบเองให้เขามาเป็นพยาน
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการมันมี
2: ความครบถ้วนแล้วมันเป็นน้ำหนักแล้วจริงๆปรากฏว่าในข้อเท็จจริงที่มันพูดตอนอนุ26เนี่ยพอดีมันเกิดการปูดมาเนี่ยคนไปไล่ฉากทัดทอเฮ้ยมันมีข้อเท็จจริงจริงๆนะ
1: สอดคล้องกัน
2: เออมันมีข้อเท็จจริงจริงๆสอดคล้องและจริงๆเนี่ยไอ้ตัวละครที่เกิดกระบาลหัวสวมาจริงเนี่ยป้าสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนพรรคสีน้ำเงินอย่างเดียวเลยนะที่มันเกิดผลลัพธ์ออกมาตรงนี้คือตรงนี้ไอ้สิ่งที่ประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักความเชื่อเนี่ยพราะผลลัพธ์มันออกมาแล้วไงที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีหัวสวงแง่ไม่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมโปร่งใสแน่ๆคนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผลลัพธ์เนี่ยมันสร้างความเชื่อถือไปแล้วว่าคนว่ามันต้องมีหัวสวในอิทธิฤทธิ์ของสีน้ำเงินแล้วพอข้อเท็จจริงนี้มาปั้งเนี่ยเลยเอ้ยแต่จริงๆนะถ้าเกิดไอ้อนุ26ไอ้ผลของอนุ26กับ36ไม่โผล่มาต่อสาธารณะโดยไอรอไอติมนะเฮ้ยตรงนี้ยากลำบากเลยนะถ้ากกต.ใหญ่เขาชี้เนี่ยคนมันไม่เห็นไงนั่นแหละครับ
1: เสียแมวเชื่อว่ามีการข่มขู่ไหม
2: 100% มันมีมันไม่มีการข่มขู่หรอกนะครับไอการครั้งแรกเนี่ยไม่มีการข่มขู่และครั้งที่สองก็ไม่ยังเชื่อไม่มีการข่มขู่นะแต่มีเรื่องต่างตอบแทนทำให้ต้องเปลี่ยนคำให้การ
1: อุ้ยไอ้ยะมีต่างตอบแทนเพื่อให้เปลี่ยนคำให้การหรือเปล่า
2: แต่ไม่ใช่ข่มขู่
1: เครื่องหมายคำถามผู้ชมแต่มีท่านหนึ่งนะครับพูดในสภาบอกว่ามันมีการข่มขู่พยาน
2: ครับ
1: ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์แมวนะไปฟังเขาก่อนไหมอ่ะมาฮะท่านพาราดอนเหมือนกัน
2: ครับ
1: พาราดอนปริศนานันทกุลฮะฟังครับ
8: บอกว่ามีพยาน1ปากคือ16ทับ26พยานปากนี้กลับคำให้การแต่เรื่องกลับคำให้การไม่ใช่สาระครับสาระคือว่าทำไมเขาถึงต้องกลับคำให้การเพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยาน16ทับ26เนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมคนที่ไปสอบพยานคนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน16ทับ26เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสวผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งคนนี้เคยคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ย มาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็น

0: ให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสว.ที่สอบตกเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้น
1: บอกว่ามีอ้าวทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไร ผมต้องไปออนไลน์เลยนะฮะ เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะคุณผู้ชมครับสแกนเคอร์โค้ดเมื่อสักครู่นี้ไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียงเดี๋ยวไปตามประเด็นนี้กันต่อรวมถึงนะศึกในสภาเดี๋ยวจะเอาไฮไลท์ในสภามาวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับทางทีวีฮะเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้สตูดิโอข่าวแหกโค้งหนาวเนา
4: ะ
3: ข้างนอกฝนตก
5: ข้างนอกฟ้าครึ้มหนัก
4: นึกว่าต้องการไออุ่นจากใคร
3: อุ้ยไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าหลายๆคนดูข่าวแหกโค้งแล้วอยากจะฟังข่าวสารจากเราโดยเฉพาะเอามาเตือนกันน้ำท่วมยกมือสารภาพกันหน่อยเมื่อวานใครเป็นผู้ประสบภัยบ้างในกรุงเทพมหานครโอ้นี่ไง
5: โอ้น้ำรอการระบาย
3: และเอามาเตือนกันไว้เพราะวันนี้หลายคนหลายพื้นที่จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
4: ค่ะ
3: เป็นผู้ประสบภัยในพริบตานี่ฮะเขาบอกเลยฝนตกแค่1ชั่วโมงเองห้วยขวางจม
4: นี่ชั่วโมงเดียวเองเหรอ
3: น้ำรอการระบายและผลปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เองรถก็เสียนะครับคุณผู้ชมให้ดูนะเพราะว่ามีหลายพื้นที่นะครับเย็นเมื่อวานนี้น
4: ะ
3: ย้ำว่าเย็นเมื่อวานแต่เอามาเตือนวันนี้ด้วยเพราะวันนี้จะเจอกับแบบนี้นะครับหลายพื้นที่เจอน้ำรอการระบายหนักมากผมยกตัวอย่างบริเวณแยกเกษตรก่อนบริเวณแยกเกษตรเมื่อกี้ห้วยขวางใช่ไหมน
4: ี
3: ่ห้วยขวางเดี๋ยวไปดูแยกเกษตรนะครับน้ำท่วมผิวถนน
4: อุ้ย
3: โอ้โหแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะสงสารนะพี่พี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็อ่ะต้องการกลับบ้านน่ะขับฝ่าไปอย่างเงี้ยรถเสียก็มีนะครับนี่แต่บางคนเนี่ยใช้วิธีการคือเดินเท้าเลยนะครับพหลโยธินที่เห็นเนี่ยคือสถานีเสนานิคมแถวๆแยกเกษตรแถวๆกรมส่งเสริมการเกษตรรถสะสมแล้วคนลงไม่ได้คุณผู้ชมดูฮะ
4: อุ้ยตายแล้วเพื่อนเยอะเลยอ่ะ
3: เพื่อนเยอะเลยเหงาเลยดูข่าวแหกโค้งไปด้วยแล้วกันเพราะว่าข้างล่างที่ลงไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมรอการระบายอยู่
4: รองเท้าเจ๊งกันได้เลยนะแบบนี้พี่
3: คือบางคนน่ะเข้าใจว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอะครับ
4: คุ
3: ณผู้ชมรองเท้าอ่ะนะมันก็จะลุยแบบนี้ไม่ได้
4: ถอดรองเท้าเลยเมื่อกี้
3: แล้วถอดรองเท้าก็กังวลเพราะว่าถอดระบายน้ำแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ย
5: หนูอย่างเงี้ย
3: ถูกไหมล่ะมันก็ต้องระวังกับบางคนก็เลยต้องรออยู่บนสถานีให้น้ำเนี่ยมันไหลไปมันระบายไปก่อนอ่ะใช้อย่าง
5: น
3: ี้ละกัน
5: แต่น้ำก็ยังดูใสๆอยู่นะ
3: อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงคุณผู้ชมครับถนนประเสริฐมนูนกิจขาเข้าก็รถติดแถวๆเกษตรก็รถติดหนักเลยคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่หลายคนบอกมีปัญหาเหมือนกันนะก็คือว่าจุดที่บางทีมันเป็นที่ลุ่มเกษตรเสนาเนี่ยเวลาฝนตกรอการระบายเนี่ยแบบนี้หนึ่งเลนจะถูกใช้ไปในพื้นที่ของการรองรับน้ำรถก็เลยต้องไปติดสะสมอยู่อีกพื้นที่นึงนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเอาไปดูปริมณฑลกันหน่อยปทุมธานีครับปทุมธานีช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกเป็นอีกจุดนึงที่ฝนตกแล้วก็พัดแรงมากอำเภอคลองหลวงนะครับลมแรงถึงขนาดเขาบอกอย่างนี้ฮะกิ่งไม้ขนาดใหญ่มันหักลงมาครับเนี่ยบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวช่วยไปดูหน่อยนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวขณะเดียวกันเอาหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะกลับบ้าน

0: เราอยากจะดูว่าการจราจรเป็นยังไงหรือว่าดูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นยังไงผมแนะนำนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้นนทบุรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือน้ำจากข้างนอกมันไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำไง
2: ม
1: ัน
2: ผุดออกมาเลยนะ
0: มันผุดขึ้นมานะครับเอา Google Flood Hub นะครับมีการแจ้งเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมใน24ชั่วโมงข้างหน้ากรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการถูกประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงนะครับข้อมูลนี้ก็ไปตรงกับกรมอุตุที่เตือนว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงค่ำของวันนี้
3: ครับ
0: ดูหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเราทำกราฟิกมาให้ดูว่าฝนฟ้าคะนองมากค่ำคืนนี้ฝนจะคะนองประมาณ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ถึงบอกว่าศัตรูเราอ่ะจะหนาว
1: หน่อยเพรา
0: ะ
1: ว่า
0: ข้างนอกฝนตกนะแต่ต่างจังหวัดก็เป็นห่วงอย่ามาเตือนต่างจังหวัดด้วยนะครับ
2: รู้แค่ว่าไม่ได้หนาวอย่างเดียวสิออกไปท่วมเลยเนี่ย
0: ถูกกลับบ้านไม่ได
1: ้ปูเสือนั่งคุยกันต่อดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: ระวังสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้เรื่องของฝนอาจจะเย็นอาจจะหนาวกันแต่ว่าเรื่องนี้ไปดูประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่ทนายตั้มบ้าพลัง
0: ครับ
2: ก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมอยากให้มีการตรวจสอบคุณกันจอมพลังแล้วก็มูลนิธิกันหน่อยนะฮะโดยวันนี้ครับทนายตั้มนะฮะก็มีการเดินทางไปพบ DSI เพื่อที่จะไปให้ปากคำรวมไปถึงการนำพยานหลักฐานบางส่วนเนี่ยไปยื่นให้กับ DSI เพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยยื่นหลักฐานให้กับทาง DSI ไปแล้วครับเรื่องของการตรวจสอบการระดมทุนของคุณกันจอมพลังมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนหรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆหรือไม
0: ่ครับ
2: ก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปแล้ว
0: ใช่ครับ
2: โดยบอกว่าขอให้มีการตรวจสอบเนี่ย4ประเด็นหลักด้วยกันคือ1เงินบริจาคถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่2ก็คือการจัดซื้อสิ่งของราคาสูงกว่าท้องตลาดมันมีส่วนต่างหรือเปล่าและถ้ามีมันจะไปอยู่ที่ใครหรือไม
0: ่
2: 3ก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีความไปเกี่ยวข้องกับบริษัทนอมินีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่และ4ก็คือมีการใช้นอมินีหรือว่าบัญชีม้าในการรับโอนเงินบริจาคหรือไม่นะฮะรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสิ่งของต่างๆด้วยทีนี้ทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาจากเรื่องของการรับบริจาคนะฮะโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องช่วงตึกสตง.พังถล่มหลังจากจบงานเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงว่านำไปบริจาคให้กับหน่วยงานไหนต่อแต่ทนายตั้มเขาอ้างว่าไปพบเครื่องปรับอากาศลักษณะแบบเดียวกันเลยอยู่ในสตูดิโอส่วนตัวของคุณกันจอมพลังที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยบอกว่าอยากให้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วย
1: เพราะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถโฟล์คลิฟที่อยู่บริเวณสตูดิโออีกด้วยซึ่งได้มาจากการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือภารกิจชายแดนกันจำได้ไห
0: ม
1: และมีการเคลื่อนย้ายออกในช่วงกลางดึกทนายตั้มจึงตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่นะคะนอกจากนี้นำข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยมาให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการวิ่งเต้นธนาคารหรือสื่อไม่ให้เสนอข่าวเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะคะประเด็นต่อมาคือเรื่องความเชื่อมโยงอดีตผบ.เรือนจำรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส.ส.และเว็บพนันออนไลน์โดยอ้างว่าค่ะมีอดีตผู้ร่วมงานเนี่ยทำงานและพยานนะคะรวมถึงที่เขาเนี่ยพร้อมจะมาให้ข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่ทนายตั้มเขาอ้างมาแบบนี
0: ้
1: ทีนี้เขาเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงต่อสังคมและบอกด้วยว่าหากพบว่ามูลนิธิเนี่ยใช้การระดมทุนเพื่อการฟอกเงินหรือผิดวัตถุประสงค์ก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินคดีและพิจารณาสั่งปิดมูลนิธิค่ะ
4: งานไหนเราต้องเปิดใจครับเราอย่าไปคิดว่าคนที่ภาพลักษณ์ดีนะครับจะต้องเป็นคนดีที่จะต้องทำเพื่อสังคมอะไรทุกอย่างเราต้องมาดูต้องตรวจสอบได้ครับเขาดีจริงหรือเปล่ารับหลังเนี่ยเขาเอาของบริจาคไปใช้ส่วนตัวนะครับเอาไปไลฟ์สดนะครับหรือว่าเขาเอาไป เงินส่วนต่างเอามาซื้อบ้านราคา200ล้านหรือเปล่าเป็นคนดีนะครับต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ต้องชี้แจงได้ด้วย
1: คือตั้งแต่แบบออกมามีประเด็นเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็ทนายตั้มก็ซัดรัวๆเลยนะ
2: จริง
0: เขาบอกแล้วไง
2: มาเปิดหลักฐาน
0: ตั้มบ้าพลัง
1: บ้าพลังสมชื่อจริง
0: ใช่
1: แล้วทีนี้แหละอีกฝ่ายล่ะยังไง
2: ชี้แจงหรือยัง
1: คือชี้แจงหรือยังเนี่ยสิสำคัญนะคะทีนี้ทีมข่าวพยายามติดต่อคุณกันจอมพลังแต่เจ้าตัวไม่รับสายจริงๆตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่รับสายนะฮะขณะที่ในเพจมูลนิธิเองเนี่ยของกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีแจ้งเรื่องหมายว่าจะไปไหนนะแต่ยังมีเรื่องของการอัปเดตเรื่องการช่วยชาวบ้านอยู่นะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวแหละเนาะออกมาตอบทุกความสงสัย
0: ครับ

0: ต้องก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์ไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นครับกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยก็ได้มีการทยอยเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: โดยทัพนักกีฬาแบดมินตันนะฮะของชาติไทยเราครับ20คนก็ได้มีการเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะไปถึงเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะฮะลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับโดยทางสมาคมนะฮะได้มีการตั้งเป้าเอาไว้2เหรียญรางวัลครับซึ่งตัวเต็งสำคัญที่แฟนกีฬาจับตาเลยนั่นก็คือวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะฮะในประเภทชายเดี่ยวและคุณเมย์รัชนกนะฮะอินทนนท์ครับในประเภทหญิงเดี่ยวครับสำหรับทีมแบดมินตันไทยเราก็จะมีการลงแข่งขันครับในช่วงวันที่20ถึง29กันยายนนี้แต่ใครจะเจอกับผู้แข่งจากชาติไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องรอผลการจับสลากก่อนการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับ
2: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะเราเชื่อมโยงกันแบบนี
2: ้ค่ะ
3: คือวันนี้หลายคนบอกนี่บุกเข้าไปคฤหาสน์หรู
0: ใหญ่โต
3: มูลค่าคฤหาสน์คือ300ล้านเช่าเดือนละ900แสนแต่เช่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์แล้วจุดที่เช่าคฤหาสน์นี้ใจกลางกรุงเทพด้วย
0: ครับ
3: เขาบอกอย่างนี้ย้ายฐานละเราไปตีที่ฝั่งแถวๆชายแดนของกัมพูชาเนี่ยจนเขาเนี่ยแตกลังไอ้แตกลังเนี่ยมาใช้เราเป็นฐานต
0: ่
3: อแล้วทำเป็นห้องเลยนะทำเหมือนห้องเหมือนที่โอสเม็ดเลยที่ชุดตำรวจอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
4: มันถูกแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว
5: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส.
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่ Apache
14: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี่
15: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เทพไทยเท่านั้นค
16: ่
15: ะ
16: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: นมแม่ช่วยประหยัด
18: ซื้ออะไรมาพี
19: ่ซื้อนมมาให้ลูก
18: นมอะไรอีก
19: อุ้ยนมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ดบ

0: UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียว

0: านั้น
1: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เราเคยเตือนแล้วว่าไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยถ้ามันแตกลังขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในนั้นเป้าหมายก็คือว่ามันน่าจะมาเอาไทยนี่แหละเป็นฐานใหม
3: ่
2: มันจริงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปเป็นคฤหาสน์หรูมากหรูถึงเป็นคฤหาสน์300ล้าน
3: อ่
2: ะและเขาเช่าเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยเขาเช่านะเดือนละ 900,000 อ่ะ
4: ครับ
2: กินหรูอยู่สบายและข้างในเนี่ยเป็นห้องๆหมดเลยเนี่ยตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มได้นะครับ
3: ค
2: ฤหาสน์หรูแห่งนี้อยู่โอ้โหคุณผู้ชมอ่ะให้ดูตามภาพเลย
4: นี่แค่หน้าบ้านนะ
2: นี่แค่หน้าบ้าน
3: เหมือนคฤหาสน์ถ่ายละครนะเอาจริ
4: งๆนั่นน่ะสิ
2: ตามข่าวที่มีคนเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็คือให้ใช้ถ่ายละครด้วยนะครับ
3: เนี่ยมุมขายเลยเวลาฉาก
2: มุมขายเวลาลงมาน่ะจริงราคา300ล้านนะครับคฤหาสน์เนี้ยเขากินพื้นที่แบบเยอะมากนะเป็นคฤหาสน์หรูแล้วคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาเช่าประมาณเดือนละ 900,000 น่ะอยู่แถวๆบางบอนกรุงเทพนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะเขาบุกเข้าไปแล้วก็ไปจับกลุ่มนะครับมีทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ15คนด้วยกัน
3: ค่ะ
2: และที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ที่กัมพูชาเลยพฤติการเหมือนกันเลยเขาจะแบ่งเป็นห้องๆด้วยนะ
3: ค่ะ
2: เป็นห้องนึงคุณผู้ชมอย่าไปดูนะจะมีชุดยูนิฟอร์มลักษณะเป็นชุดตำรวจ
4: นี่
2: เด็ดเอาเราเทียบนะซ้ายมือเนี่ยโอสเมทใช่ไหมเป็นฐานสแกมเมอร์เนี่ยก็มีลักษณะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นธนาคารเป็นตำรวจเป็นอะไรของ
4: เหมือนจัดฉากเป็นเหมือนแบบห้องของตำรวจหรือเปล่า
2: อันนี้ดู
4: ห้องสารวัตรสอบสวนอะไร
2: ซ้ายมือดูตัวหนังสือบนของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมาดูขวามือคฤหาสน์หรูนะครับคฤหาสน์หรูเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันมีโพยสคริปเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
3: ครับ
2: เห็นไหมฮะนี่เทียบกันให้ดูเลยเหมือนเป๊ะเลย
3: แพทเทิร์นเดียวเลย
2: แพทเทิร์นเดียวกันเอามีชุดด้วยคุณผู้ชมดูชุดฮะ
3: น
4: ี่โอ้นี่เหมือนเลย
2: เอาปากกามาวงเลยไม่เหมือนตรงไหน
3: วงทั้งรูปเลยแบบนี้
2: เหมือนเป็นตำรวจญี่ปุ่นน่ะแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปลอม
4: ครับ
2: เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป้าหมายสำคัญของเขาก็คือน่าจะหลอกพวกชาวต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่น
3: โอ้โหดู
2: นี่ตาสัญลักษณ์เห็นไหมตาสัญลักษณ์หมดเลยอ่ะ
4: รูปภาพ
2: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับสคริปต์ทุกอย่างเหมือนกันและวิธีการหลอกเหมือนกันเลยฮะเขาก็จะมีการต่อสายก็ใช้ไทยนี่แหละเอาฐานต่อสายไปหาชาวญี่ปุ่นแล้วก็บอกเหมือนกันเลยว่าเนี่ยคุณมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคุณเกี่ยวข้องกับขบวนการที่มันผิดกฎหมาย
4: เงินนู่นนี่นั่น
2: เหมือนกันสคริปต์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเด้
3: เหมือนเขาไปทำเป็นบ็อกซ์แบบเป็นกล่องแล้วก็เป็นสคริปต์
2: แค่นั้นถูกไหมนี่ทำเหมือนกันเลย
3: นี่
2: แยกแผน
3: มุม
2: แยกมุมแยกมุมเลยเนี่ยใช้บ้านหรูฮะคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติ15คนเนี่ยไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวน
3: ะ
2: มีชาติอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับนี่ตำรวจบุกเข้าไปแล้วก็มีคนส่งข้อมูลนะว่าอ่านนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ถ่ายละครแล้วเนี่ยอยากจะฝากคุณตำรวจว่าไปตรวจสอบหน่อยว่าเอฟไอเส้นเงินเนี่ยที่มีการเช่าเดือนละ 900,000 เนี่ยคุณผู้ชมครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเป็นบ้านของใคร
4: เจ้าของรู้หรือเปล่า
2: เจ้าของรู้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงอยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนที่เราบอกไปว่าบ้านหลังนี้ในพื้นที่บางบอนกรุงเทพบ้านหรูเหล่านี้แต่พฤติกรรมต่างๆมันเหมือนกับโอสเมทของฝั่งกัมพูชาเขาใช้เป็นฐานสแกมเมอร์เลยจำได้ไหมครับแล้วทำแบบนี้คุณผู้ชมเขาอยู่มาปีนึงแล้วนะ
3: โอ้โห
2: จำได้ไหม
3: ตายแล้ว
2: ตอนที่เขาบอกว่าอยู่มาปีนึง
3: ค่ะ
2: ตอนนั้นที่มีการประทะกันเนี่ยครบปีพอดีนะจำได้ไหม
4: ใช่
2: ตอนประทะกันเนี่ยครบปีนึงพอดีแสดงว่าหลังจากการประทะพอพึ่งแตกลังเขาก็ไปอยู่นี่เลย
4: มาเลยทันที
2: ถูกไหมล่ะ
3: มันสอดรับกัน
2: ย้ายฐานมามิฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นชาวต่างชาติหรือบ้านไหนผิดปกติอะไรยังไงเนี่ยแจ้งตำรวจด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านหรูไงต่างคนต่างอยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
3: นั่นน่ะสิ
2: ถูกไหมแล้วใครจะไปรู้ล่ะนอกจากมีคนแจ้งเบาะแสแล้วไปดูเส้นเงินแล้วทำงานร่วมกันถึงจะบุกเข้าไปจับบ้านหรูแหล่งนี้ได้นะคร
4: ับ
2: และที่สำคัญพอเราบอกว่าไอ้เนี่ยฐานสแกมเมอร์จากฝั่งกัมพูชามันแตกลังมาถูกไหมครับคุณมาเน็ตเองว่ายังไงนายกกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคาสิโนเป็นร้อยแห่งเขาก็มีการสั่งระงับพนันออนไลน์ในคาสิโนของเขาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาอย่ามาเรียกเขานะว่าเมืองสแกมโบเดียนะ
4: เ
2: ขาไม่ใช่สแกมเมอร์อย่ามาเรียกเขาเพราะเขาก็กวาดล้างเหมือนกันพยายามจะสร้างภาพให้นานาชาติเห็นว่าเฮ้ยกัมพูชาเรากวาดล้างแล้วน
3: ะ
2: อย่ามาเรียกว่าสแกมโบเดียนะคุณผู้ชม
3: กี่โมงนะ
2: อย่ามาเรียกเขานะว่าเป็นสแกมโบเดียแต่ว่าตอนนี้พอพึ่งแตกลัง

0: มีตามรายงานข่าวบอกว่าไม่ได้ย้ายหนีมาแค่ไทยอย่างเดียวนะ
1: น
0: ั
1: ่นไง
0: ไทยคือ1ที่ผ่านแล้วก็ปักหลัก
2: ครับ
0: 2คือไปตามประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับสแกมโบเดียทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: ดิฉะนั้นฝากคุณตำรวจไปตามที่ต่างๆด้วย
1: เขาบอกไม่ให้เรียก
2: ไม่ให้เรียกอย่างนั้น
0: เอาลืมตัว
1: ไม่ให้เรียกสแกมโบเดีย
0: เอาตายเราขอโทษคุณฮุนมาเน็ตด้วยนายกกัมพูชานะเราขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราก็มีหลักฐานหลายหลักฐานนะโดยเฉพาะการที่เราพาไปที่โอซาเมตหลักฐานมันก็ชัดเจนถูกไหมใช้คาสิโนด้วยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเองสหรัฐคุณผู้ชมครับมีการส่ง28รายชื่ออยากจะขอให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีการเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับในบรรดา28รายชื่อเนี่ยไปเจอว่าทุกๆรายชื่อเกี่ยวข้องกับฮุนเซนทั้งนั้นเลยนี่คุณผู้ชมไล่เรียงชื่อนะเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่เป็นไรนะครับม
1: ี
0: ใครบ้างเบนสมิธเบนสมิธที่ไทยออกหมายจับถูกไหม
2: เอาที่ดูไฮไลท
0: ์ที่ไฮไลท์ไว้ยิมเลียกที่ปรึกษารัฐบาลและเป็นนักธุรกิจกัมพูชาแล้วก็มีรองผบตรของกัมพูชาแล้วก็เป็นลูกเขยฮุนเซนด้วยมีฮุนโตหลานชายฮุนเซนโอ้เยอะมากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีโอ้โหรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นรายชื่อที่สหรัฐขอให้ตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่พอไปดู28รายชื่อเนี่ยไปปรากฏชื่ออยู่1รายชื่อ
2: ครับ
0: อ้าวนี่วรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยอนุทิน1รวมอยู่ด้วย
2: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวรพักด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าจำกันได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
2: ใช่
0: ถูกไหมก่อนหน้านั้นก็มีการกล่าวหาคุณวรพักแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งตัวของคุณวรพักเองเนี่ยก็พูดถึงก็เป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะพอมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณวรพักก็แถลงข่าวเลยยืนยันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติเลยนี่ฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมก็พยายามจะติดต่อขอส่งหลักฐานให้หน่วยงานสหรัฐเพื่อให้พิจารณาแล้วยืนยันนะผมพร้อมให้ตรวจสอบผมพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: แต่ก็ต้องย้ำเพราะว่าหนังสือของเอกสารของสหรัฐเองเขาก็บอกมาว่าเสนอให้พิจารณา
0: ใช่
2: เสนอให้พิจารณาไม่ได้หมายความว่าทั้งหมด28รายชื่อจะมีความผิดหรือไปเกี่ยวข้องจริงๆนะฮ
1: ะ
2: แต่ประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้คุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาบอกเลยบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยด้วยนะถูกต้องไหมนะเพราะว่าการที่นายวรพักเนี่ยถูกกล่าวหาข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงขนาดนี้แต่กลับสามารถเป็นรัฐมนตรีได้แน่นอนว่าในประเด็นนี้เองก็ถือว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลด้วยครับ
3: เพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
2: ในขณะที่นายกอนุทินก่อนหน้านี้จำได้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยออกมาตอบสื่อไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ถูกกล่าวพาดพิงก็ต้องไปพูดคุยกันเองไปชี้แจงกันเองไปจัดการกันเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่เนิน450ในพื้นที่ศรีสะเกษที่กัมพูชามีการขุดคูดักรถถังล้ำเข้ามาในเขตไทยกว่า100เมตรเนี่ยตามภาพที่เราเห็นกันนะฮะแม้ว่ากัมพูชาจะมีการกลบดินคืนสภาพเดิมไปแล้
0: ว
2: แต่ก็มีการวิจารณ์ค่อนข้างหนักนะฮะว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นป่าอุทยานไม่ใช่หรอ
0: ครับ
2: ทำให้มันมีข้อจำกัดจนทหารไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่หรือมีการเข้าไปพัฒนาได้ช้ากว่ากัมพูชาหรือไม
0: ่ถนนเข้าไปไม่ได้
2: ใช่เพราะว่ามันติดข้อจำกัดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย
0: ส่วนมากเขาก็จะไม่ให้ทำถนนอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะฮะกรมอุทยานแห่งชาติมีการออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยคัดค้านการสร้างถนนยุทธวิธีเนิน450ช่องสง่ำนะฮะและที่สำคัญที่ผ่านมาทางอุทยานมีการสนับสนุนกองทัพภาคที่2อย่างเต็มที่และที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยการทำงานร่วมกันอยู่แล้วและไม่เคยไปคัดค้านตามกระแสข่าวที่ออกมาบอกเลยเพราะฉะนั้นเคลียร์ใจประเด็นนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีการคัดค้านแน่นอนและข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของเสนงนะฮะ
0: ค
2: นโทพลสกรรอดชมพูครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มาพูด

0: ในเรื่องใหญ่รายวันเอาไว้นะฮะบอกว่าเนิน450เนี่ยมีความสำคัญครับเพราะว่าจุดนี้ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำแต่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนซึ่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่แถบนั้นตั้งแต่สมัยเขมรแดงทำให้เขาเองก็มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่มากกว่าประเทศไทยนะฮะอีกทั้งแถบนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดครับทำให้ฐานไทยจะเข้าพื้นที่นั้นก็ค่อนข้างจะยากกว่าไม่ใช่เพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติไปขวางทางแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องของทุ่นระเบิดมากกว่านะคุณผู้ชมทีนี้จุดนี้เสนงเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าถามถึงการปะทะกันเขาบอกว่าค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าฐานไทยกับกัมพูชาจุดนั้นเขามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุยกันเจอหน้าคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาไทยเราเองก็จะรู้หมดนะฮะเรื่องของการขุดคูเรตในครั้งนี้เนี่ยเสนงบอกเลยบอกว่าดูแล้วนะน่าจะเป็นคำสั่งของผู้นำของเขา
1: เขาไม่สั่งหรอกว่าใครจะกล้าทำถูกไหม
0: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไร
0: หวังปั่นคอนเทนต์ขึ้นมาลองฟังเสนงหน่อยครับ
3: แล้วสิ่งที่อย่างครับพักสองก็ไปเคลียร์ได้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานไอ้คนสั่งมันตระกูลหุนมันไม่ใช่ทหารตรงนั้น
4: แต่ทหารตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้ว
3: รู้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นเป็นถ้าเป็นฐานพื้นเขาเรียกว่าฐานบ้านเนี่ยนะขมิ้นแดงเนี่ยก็ยิ่งอยู่กันนาน
4: แต่จะไปถึงขนาดมีรอบ3ในพื้นที่เมื่อวานไหมฮะ
3: ไม่คือเรื่องนี้ยังไม่ใช่เวลาเราไม่รู้รอบ3จะเกิดจากอะไ
4: ร
3: แต่ที่ว่าเราจะถล่มมาก่อนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องหาทางเช่นวางกับระเบิดเยอะๆให้คนไทยเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าเราจะออกตัวก่อนอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้น
2: ซึ่งการวิเคราะห์ของเสนงนะคะก็สอดรับกับที่เห็นกันอยู่นะว่ากัมพูชาเนี่ยคือใช้เวลาขุดคูเลตเนี่ยตั้งนานนะคุณผู้ชมแต่พอทหารไทยสั่งให้ไปกบอ้าวก็ยอมกบกันง่ายๆนี
0: ่
2: ถูกไหมทีเนี้ยก็นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาที่ว่าแบบเอ๊ะมันสอดรับกับสิ่งที่บอกว่าเป็นคำสั่งในเรื่องของการต้องการสร้างคอนเทนต์ของคุณเซนหรือเปล่ามันเหมือนมันไม่ใช่ต้องการการเปิดปะทะอ่ะนะคะโดยที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก็บอกว่าแผนการของคุณเซนเนี่ยคือหวังในการสื่อสารกับคนในประเทศเขาว่าตัวเองเนี่ยยังคงต่อสู้นะแล้วก็ไม่ได้สูญเสียดินแดนอะไรนะเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะคะมันมีประเด็นที่ตระกูลของคุณเซนเนี่ยเขากำลังดิ้นรนในการที่เขาต้องรักษาฐานอำนาจของตัวเองเพราะหลังจากที่ถูกฝ่ายค้านเนี่ยสมรังสีเนี่ยนะคะโจมตีหนักเลยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้สูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลฉะนั้นมันเลยจำเป็นที่ต้องมีการสร้างผลงานไงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอะไรคะ
0: เลือกตั้ง
2: ในปีหน้าเพราะว่าตำแหน่งสำคัญเนี่ยมีเป็นหมื่นตำแหน่งเลยคุณผู้ชม 11,622 ตำแหน่งซึ่งเจ้าตัวเองก็เป็นฐานหัวคะแนนหลักเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเพียงพำไม่ยังไงอ่ะมันก็ทำให้บารมีทางการเมืองก็จะเริ่มหมดไปถูกไหมทีเนี้ยการยั่วยุเนี่ยเป้าหมายก็คือล่อให้ฝั่งไทยเนี่ยนะคะเปิดโจมตีก่อนแล้วกัมพูชาจะเป็นบทไหนฮะบทเหยื่อแล้วก็ไปฟ้องสากลนะคะเป็นแพทเทิร์นที่
0: เราความเท็จเหมือนเดิม
2: เคยเห็นกันมานะคะแต่ทำไมฮะฝ่ายไทยเรารู้ทันไม่ตกหลุมพรางค่ะ
5: เราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
4: ไปในเวไหนอาจารย
5: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
4: ครับ
5: อันที่สองไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล็กขอดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีกเราถึงพูดน้อยที่สุด บนพื้นฐานที่ว่าฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมาย
4: ครับ
2: นี่แหละค่ะอาจารย์ก็สรุปโดยใจความนะคะว่าคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยก็จ้องจะเรคคอร์ดเสียงเอาไปบิดประเด็นแล้วเอามาโจมตีเราอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเมื่ออยู่ใน positioning หรือว่าตำแหน่งหรือความได้เปรียบที่เหนือกว่าก็ไม่จำเป็นต้องพูดมากซึ่งอันนี้สอดคล้องนะคะกับที่พลตรีณัฐศรีอินเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่2ที่ดูแลพื้นที่เนิน450เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกประชาชนว่าเชื่อมั่นในทหารไทยนะย้ำว่าเรายังเป็นทหารมืออาชีพและบางเรื่องการที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวที่ฐานกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยคือมันอาจเป็นการแสดงศักยภาพให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยเห็นแต่เรื่องของการขุดคูเรตการปรับปรุงพื้นที่มันไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปิดศึกเพราะทหารกัมพูชาเองตอนนี้ไม่ได้กล้าลบกับไทยแล้วเพราะเดี๋ยวจะโดนหนักกว่าเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านรองแม่ทัพก็ย้ำมาแบบนี้นะคะ
0: ครับนะฮะประเด็นนี้ชาวบ้าน

0: พื้นที่เองก็บอกว่าก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้แหละก
1: ็
0: ต้องคอย
2: รอด
0: ู
2: รายว
0: ัน
2: ละกันนะ
0: นะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราตามกันต่อเนื่องแบบเกาะไม่ปล่อยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดมาอีกแล้วครับข้อมูลใหม
2: ่
0: ที่บอกว่ามีข้าราชการระดับ
2: ผอ.
0: ในพื้นที่ภาคอีสานนะเป็นแบบลักษณะคือเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเนี่ยลักแสน
2: โอ
0: ้โหโอ้โหแล้วบอกว่าเห็นบอกว่าที่ผ่านมามีการรับไปแล้วกว่า200คนอย่างเงี้ยเยอะมากนะ
2: หลักแสนคูณ200
1: คูณ10ก็2ล้าน
0: แล้วประเด็นคือหลักแสนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแสน2แสนนะเริ่มต้น 350,000 นะ
1: โอ้โห
0: บางคน 600,000 อย่างง
1: ี้หลาย10ล้านอ่ะ
0: เออคุณผู้ชมครับและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ก็คือเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะฮะจริงๆมีการแนบภาพด้วยแต่เราขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การกล่าวหาเฉยๆนะฮะโดยเพจเนี่ยเขาอ้างครับว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นผอ.กองหนึ่งเนี่ยของอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเดิมทีเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับก่อนจะมีการย้ายเข้าไปสู่ระบบราชการในตำแหน่งพนักงานราชการแล้วก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะฮะและเห็นบอกว่ามีการเป็นเครือข่ายจัดหาตำแหน่งตั้งแต่ปี2562
2: โอ้โห
0: 62
2: แล้วว่า
0: ก็นี่69
2: อ่ะ69อ่ะ
0: 69อ่ะ
1: 7ปี
0: อ่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งบอกว่าปี64ครับมีการอ้างว่ามีการจัดหาคนเข้าสู่ตำแหน่งมากกว่า200คน
2: โอ้คูณเอานะคุณผู้ชมนะ
0: แล้วมีการเก็บเป็นแบบเงินสดนะฮะรายละประมาณ 350,000 ถึง 600,000 บาททีนี้ถามบอกว่าแล้วถ้าอยากได้ตำแหน่งแต่ไม่มีเงินน่ะทำยังไงอ่ะ
2: เออทำไง
0: บางรายต้องเอาที่ดินของตัวเองไปจำนอง
2: เพื่อจะได้
0: เอาเง
2: ิน
0: ออกมาก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปจ่ายกับเขาบางคนก็มีการไปกู้เงินมานะคุณผู้ชมนะฮะส่วนคนที่ชักชวนคนอื่นเข้ามาในเครือข่ายเนี่ยอาจได้รับส่วนแบ่งหรือว่าส่วนลดด้วย
2: มีส่วนแบ่งกับ
0: ม
2: ี
0: ส่วนแบ่งกับส่วนลดด้วย
1: มีโค้ดด้วยเหรอเนี่ย
0: มีค่าในหน้า มีค่าในหน้า
2: ก็จะได้ลดราคาไปอีก
0: ใช
2: ่โอ้ย
0: และเห็นบอกว่ามีข้อมูลเรื่องของการจัดกิจกรรมใบสีสู่ขวัญซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนครั้งละประมาณ 5,000 บาทด้วย
2: โอ
0: ้โหทุกขั้นต
1: อนเป็นเงินหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทุกขั้นตอนเป็นเงินหมดเลยอ่ะและเพจดังยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าผอ.คนนี้นะคุณผู้ชมครับเขามีบ้านเนี่ย8-9หลัง
2: เป็นผอ.มีบ้าน8-9หลัง
0: 8-9หลังเยอะนะ
2: ครับ
0: และนอกจากบ้าน8-9หลังแล้วยังมีสวนยางอีก3แปลงประมาณ40ไร
2: ่
1: โอ
2: ้โห
1: ตัง
0: เล่นบอกว่าหลายแปลงเนี่ยอยู่ในบึงกาฬแล้วก็มีการซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงเอาไว้กว่า20ตัวก็เลยมีการตั้งคำถามนะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนปี62ผอ.คนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีทรัพย์สินอะไรเลยนะ
1: โอ
0: ้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ
2: ทำธุรกิจอะไรหรือเปล่า
0: เออเพราะไอ้ทรัพย์สินที่พูดมาหลังจากนี้คือมันเกิดขึ้นหลังปี62หมดเลย
2: ครับ
0: เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันร่ำรวยผิดปกติไหมหรือไปทำอะไรทำไมเงินเยอะขนาดนี้ทรัพย์สินถึงเยอะขนาดนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วย
2: งั้นฝากหน่อยนะ DSI ก็ตามกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคุณรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนเนี่ยเคยออกมาบอกเหมือนกันบอกว่ามีคนนึงก็คือนายทองเจือเป็นคณะทำงานของนายกอนุทินเนี่ยเกี่ยวหรือเปล่า อาจจะเกี่ยวไหมอยากจะให้ตรวจสอบด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกอนุทินก็เลยมีการทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่วันอาจถูกไหมคุณผู้ชมครับวันนั้น อันนี้คุณรังสิมันโรมบอกนะวันนั้นท่านยอมรับว่าใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวถูกไหมครับคุณผู้ชมนี่ที่เราชี้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเฉยๆนะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมนายกอนุทินบอกกับนักข่าวว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเอาพอได้อย่างนี้นักข่าวก็เลยถามท่านนายกเป็นยังไงบ้างขอทราบรายละเอียดได้ไหมยังไม่ขอตอบรายละเอียดว่าในหนังสือเนี่ยตอบกลับว่ายังไง
0: ครับ
2: แต่ประเด็นสำคัญคือในห้องนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนายกอนุทินในฐานะที่นอกจากเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยด้วยในฐานะเจ้าของกระทรวงนายกขึงขังเสียงดุดันแล้วเปรียบเลยบอกว่าไอ้เรื่องโกงสอบท้องถิ่นน่ะมันเหมือนว่ามันโกงบนหัวผมอ่ะ
0: โอ้ยอมไม่ได้
2: ฉะนั้นเนี่ยคือยอมไม่ได้วันนี้นายกโมโหนะมิฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเร่งจัดการนะวันนี้นายกพูดว่ายังไง
1: ค่ะ
2: เวลาโดนประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงผอ.อธิบดีหรือผู้ตรวจคนไหน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่กลับพูดว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือใครนายกอนุทินถูกไหมที่จะทำเรื่องนี้ได้ผมบอกเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งก่อนจะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปบอกให้มีการยั้งมือนะครับไม่เว้นเลยขอให้ฟันให้หมดขอให้จัดการให้หมดด้วยและที่สำคัญมีการขีดเส้นตายเลยนะหากพบข้าราชการมีส่วนผิดกฎหมายต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน30กันยายนนี้แค่สั่งย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลครับ
3: จากการสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
2: นี่เห็นไหมล่ะฟาดให้ยับครับผมนั่งฟังประโยคนี้แล้วฟาดให้ยับนะครับมิฉะนั้น30ก็คือสิ้นเดือนนี้ต้องจัดการให้หมดนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่ต้องจัดการเหมือนกันถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้มีข้าราชการทุจริตถูกไหมครับประมาณ 5,000 กว่าบรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าแล้วก็มีคำสั่งให้ส่วนท้องถิ่นเซ็นออกไปพอเซ็นออกไปเสร็จสับปั๊บก็จะต้องเอาคนใหม่เข้ามาเอารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเร่งบรรจุคนกลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งถอนคนเก่าเอาคนใหม่เข้าไปแล้วบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จะได้พิจารณาให้เสร็จสิ้นไปนะ
1: โอเคเมื่อกี้เรื่องการทุจริตท้องถิ่นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงรูปแบบโกงสอบนะมีอีกรูปแบบนึงนะคุณผู้ชมมีรูปแบบของการเรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อให้ต่อสัญญาจ้างด้วยนะ
0: โอ
1: ้เอาล่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน
2: ครับ
1: เพราะล่าสุดค่ะตำรวจปปปค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชนะคะบุกไปจับนายกอบตหนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมนายศพลอายุ65ปีค่ะตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบและเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะคดีนี้เนี่ยคือสืบเนื่องจากการได้รับการร้องเรียนจากพนักงานจ้างของอบต.หนองหมีนะคะว่านายกอบต.เนี่ยมีพฤติการที่เรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างเมื่อต้นสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีอย่างนี้คุณผู้ชมเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนแล้วก็แจ้งเลยนะสัญญาจ้างกำลังจะหมดในเดือนกันยายนผู้ที่ต้องการต่อสัญญาต้องจ่ายเงินค่ะนี่แหละจากนั้นนะพอลูกจ้างเนี่ยเข้าไปพูดคุยรายละเอียดมีการระบุเลยนะคะว่าผู้ที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีจ่าย 10,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยนะคะส่วนถ้าผู้ที่ทำงานเกิน3ปีต้องจ่าย 30,000 บาทท
2: ำไมต้องจ่าย
1: นั่นน่ะสิทำไมต้องจ่าย
0: ต่อสัญญาเงี้ยหรอ
1: ใช่
2: ก็เพื่อให้มีงานทำไงต้องไปหาเงิน
0: ก็ต้องยอม
1: ใช่ก็ถ้าอยากมีงานทำก็ต้องจ่ายมาประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยวางแผนนะคะร่วมกับผู้เสียหายคุณผู้ชมเก็บหลักฐานภาพเคลื่อนไหวคลิปเสียงต่างๆที่พูดคุยในระหว่างที่เขาเจรจาเรื่องตัวเงินกันเนี่ยก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อขอศาลในการออกหมายจับจนกระทั่งวันนี้ค่ะตำรวจปปปเองก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชนะคะบุกเข้าจับกุมเลยนายกอบต.คนนี้นายศพลก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมคะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะตลอดทุกข้อกล่าวหาเลยนั่นน่ะสิแต่ดูนะดูภาพนะดูภาพต่างๆกันไปก็ชัดเจนอยู่นะ
2: นี่นอกจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าเขามีคลิปด้วยนะ
0: ครับ
2: มีหลายคลิปเลยแล้วก็มีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆนานามากมายไม่เป็นไรก็ปฏิเสธได
1: ้ก็ไปเข้ากระบวนการ
2: ไปเข้ากระบวนการ
4: นะครับพยานหลักฐาน
2: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะขณะเดียวกันวันนี้อยากจะพาทุกๆคนนะไปช่วยกันหน่อยปรากฏว่าไปที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อุดรธานีนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่ารัดคออย่างโหดเหี้ยมมากๆเลยเรากำลังจะช่วยนะแล้วก็ตามหาตัวฆาตกรตัวจริงที่ทำไมทำกับเธอแบบนี
1: ้
2: มีกล้องวงจรปิดเยอะเดี๋ยวเราสืบพร้อมกันสักครู่ครับ
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอ
4: ลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
9: อ
8: ันสลักใช่ยา
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
12: ปากเหม็นแน่ๆ
13: ข้าวเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
14: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
15: เสร็จแล้วครับ
14: เร็วจังไม่แพงด้วย
16: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
17: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
20: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
19: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
21: ลุกใหม่ปะเนี่ย
22: เหมือนเดิม
23: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: เมื่อไอมีเสมหะ
25: ละลายเสมหะขับออกง่าย
24: บรรเทาไอ
25: ใช้โซแมต
24: มีคาร์โบซิสเตอีน
25: อันตรายกว่าใช้ยาร
26: ับชุดไหนดีครับ
27: เอาชุด
28: ออสตางา
29: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
30: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
31: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
30: เพราะเราปิดผมขาว
31: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
30: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
31: ด้วย OK Herbal สิคะ
30: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
32: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
33: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
34: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
33: เทพไทย
35: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
36: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนาลิปโทรเลย028179925
35: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
37: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
38: มีไฟเบอร์สูง
0: ันได้ผักทั้ง5สีผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมาก
36: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้งพลัส
2: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
36: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้งพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799

0: ท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับเอาช่วยกันตามจับตัวคนร้ายหน่อยเพราะว่าโหดเหี้ยมมากๆนะครับตำรวจไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ24ปีเธอถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่วงจรปิดเพื่อตามจับตัวคนร้ายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูสภาพก่อนสภาพของหอพักหรือว่าห้องนะครับคุณผู้ชมคือตำรวจที่อุดรธานีเนี่ยไปตรวจสอบหอพักหอพักแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเพราะว่าพลเมืองดีแจ้งว่าไปเจอร่างของนางสาวภัทรวรินทร์อายุ24ปีเธอเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาตอนที่เข้าไปตรวจห้องเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเจอร่างก็คืออยู่ในสภาพเปื่อยแล้วก็ถูกรัดคอแล้วนะครับภายในห้องเนี่ยมีการรื้อค้นทรัพย์สินของมีค่าต่างๆกระจัดกระจายเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยก็ตอนนี้เข้าไปก็คือเจอร่างผู้เสียชีวิตและตำรวจก็เก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไปประกอบสำนวนคดีส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรการเสียชีวิตก่อนนะครับทีนี้ไปถามพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงชื่อว่านายประยูนอายุ41ปีเล่าให้ฟังบอกลูกสาวเกิดและโตที่หนองคายแต่มาทำงานที่อุดรธานีตั้งแต่ปี67นะครับเพื่อจะหาเงินส่งไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวได้โทรศัพท์หาเจ้าตัวเมื่อ2วันก่อนก็มีการตัดพ้อปัญหาชีวิตนะลูกกับพ่อก็คุยกันคือลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคไทรอยด์เป็นพิษบอกพ่อขอเงินค่ารักษาโรคไทรอยด์ได้ไหมเอาพ่อก็บอกว่าเอาได้ก็โอนมาให้500บาทตอนนั้นนายประยูนก็โอนให้คือก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อลูกอีกนะครับก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย2วันที่แล้วจะเป็นการคุยครั้งสุดท้ายกับลูกเองพ่อบอกทำใจไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้มันโหดเหี้ยมมากๆอยากให้ตำรวจเร่งจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดียืนยันว่าไม่เอาโหสิกรรมให้เด็ดขาดนะครับ
9: แกโทรไปขอตังค์ว่าโอนตังค์ให้หน่อยครับ
10: โอนไปเท่าไหร่
9: โอนไป500ครับ
10: แล้วแกมีได้พูดอะไร
9: ก็พูดอยู่ครับบอกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านก็ดำเนินคดีค้นหาคนที่ทำกับลูกสาวผมอย่างนี้ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
8: เอาดูหลักฐานกันหน่อยตำรวจที่อุดรธานีก็พยายามไปหาหลักฐานเนื่องในหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดละแวกจุดเกิดเหตุนี่ฮะคุณผู้ชมขอหยุดนิดนึงปึ้งไปเจอครับนี่คือเขาก็บอกว่าในห้วงเวลาก่อนพบศพเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยไปเจอกับบุคคลปริศนาแต่งกายมิดชิดนะครับสวมหน้ากากและหมวกอำพรางใบหน้าในมือเนี่ยถือถุงปริศนาแล้วเดินออกจากหอพักไปอันนี้หลักฐานหนึ่งหลักฐานตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะว่าเชิญมาสอบปากคำซิว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้หนึ่งในภาพกล้องวงจรปิดนะครับขณะเดียวกันในหอพักถูกไหมหอพักเนี่ยคุณผู้ชมมีใครอยู่บ้างเขาบอกมีประมาณ6คนและเอา6คนนี้มาสอบปากคำนอกจากนี้พี่ไรเดอร์ไรเดอร์ที่ไปส่งของ3คนในวันเกิดเหตุก็ต้องเอามาตรวจสอบด้วยนะครับมาสอบปากคำด้วยนะก็คือต้องไล่เลียงกันไปเนี่ยคุณผู้ชมปมเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องการข่มขืนฮะหรือ2คือต้องการประสงค์ต่อทรัพย์หลังพบว่าสร้อยคอทองคำ1สลึงหายไปส่วนก่อนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเขามีการนำแหวนทองไปจำนำที่ร้านทองนี่ฮะมีวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าเธอเนี่ยไปเอาทองไปจำนำได้เงินมา 3,000 แต่คนร้ายเนี่ยไม่ได้หยิบเงินนะหยิบแต่ทอง1สลึงไปฝากตำรวจตรวจสอบด้วยนะครับ
11: แต่เมื่อกี้ชุดดำไม่ใช่ภัทรวรินทร์ใช่ไหม
8: ไม่มั่นใจ
12: ไม่แน่
11: ไม่แน่ใจ
8: ตำรวจก็ไปดูนะ
11: โอเคโอเค
12: ตาม
8: ปราบหรือว่าเป็นภัทรวรินทร์หรือมีคนอื่นอีกอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันจะมีกล้องหลายตัวมา
12: ก็เดี๋ยวต้องลองไปเช็คเพิ่มเติม
8: ใช่ครับ
12: ไปหาข้อเท็จจริงกันนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าทำเอาหนุ่มรายนี้งงเลย
11: ค
12: ือเขาขับรถเนี่ยไปรับคุณพ่อ ที่เป็นผู้พิการอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นการไปจอดรถเอาไว้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเจอรปภ.ทำแบบนี้ครับ
4: คนดูครับโรงพยาบาลครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยค
12: นดูครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะประเด็นตรงที่ว่าคุณพ่อก็เป็นผู้พิการมาหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วหนุ่มรายนี้ก็ขับรถกระบะคันนี้มารับคุณพ
11: ่
12: อก็เลยจอดตรงช่องผู้พิการแต่กลับกลายเป็นว่าถูกรปภ.พูดจาไม่ดีใส
5: ่
12: บอกช่องนี้คุณมาจอดได้ยังไงมันต้องสำหรับผู้พิการขับมาเองเท่านั้นงงไหมล่ะงง
11: ไหม
12: ล่ะ
11: หรอผู้พิการขับมาเองเนี่ยนะ
12: เขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วถ้าผู้พิการเนี่ยขาเนี่ยใช้งานไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะขับรถได้ยังไง
11: โทษนะผู้พิการก็คือเขาไม่ได้ใช้อวัยวะได้ตามปกติ
12: ถูกต้อง
11: มันจะขับยังไงอ่ะทั้งมือทั้งขาอย่างเงี้ยสมมติ
12: คือโอเคแหละถ้ามือขับมือเดียวและขายังใช้งานได้มันยังพอเป็นไปได
5: ้เออคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะคุณผู้ชมว่ายังไง
12: คุณผู้ชม
5: ที่จอดรถคนพิการ
12: เนี่ยแล้วดูนะฮะขออนุญาตนะคุณผู้ชมคุณภาพคุณพ่อเมื่อกี้
11: ค่ะ
12: แล้วจะขับท่านจะขับขับรถยังไง
11: คือขาขวาท่านเนี่ยเหลือแค่นี้ละ
5: ใช่ใช่ใช่
11: ท่านจะเหยียบยังไง
12: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเนี่ยก็เลยทำให้หนุ่มรายนี้ที่ชื่อว่าคุณอดิรักษ์เนี่ยงงเลยนะฮะว่าทำไมรถของเขาถูกล็อกล้อและที่สำคัญคือเขาเอาคลิปนี้มาลงเนี่ยไม่ได้ต้องการจะโจมตีโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะเพราะว่าโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนน่ารักดีรักษาคุณพ่อของเขาอย่างดีเลยแต่ตั้งคำถามไปถึงการทำงานของรปภ.ว่าทำไมถึงพูดจาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยและที่สำคัญคือเนี่ยอธิบายมาได้ยังไงกับเหตุผลนี้ที่ดูฟังไม่ค่อยขึ้นด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเคสนี้ก็มีรปภ.อีกท่านนึงมาปลดที่ล็อกล้อออกไปให้เรื่องก็เลยจบลงได้ดีคุณผู้ชมครับแต่เขาก็ย้ำนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเพราะทุกคนดูแลรักษาพ่อของเขาเป็นอย่างดีครับ
4: เขาพูดเหมือนประมาณว่าจะปลดให้มันดีไหมปวดไหมปวดหรือเปล่าจะปวดไหมเหมือนเขาถามวัวถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรนะทั้งที่พ่อเราพิการอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะอธิบายหรือตักเตือนในสิ่งที่เรากระทำผิดได้นะครับแต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งฮะเหมือนดูแลตรงนั้นใช้สถานที่ตรงนั้นเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการก็ไม่ใช่เคสผมเคสเดียวนะก็มีคนโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหลายครั้ง
12: เนี่ยเขาบอกว่าตามข้อมูลอาจจะมีการไปพูดแบบนี้กับคนอื่นๆหรือไม่อย่างไร
11: ไม่เราเอาจริงๆนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5: แ
11: ต่ใช้ข้อความหรือการพูดลักษณะที่เอาคนฟังเขาไม่ได้รู้สึกปลอดภัยนะ
12: ถูกต้อง
11: มันย้อนแย้งกับหน้าที่คุณหรือเปล่าแล้วจริงๆต่อให้ไม่ใช่ผู้พิการก็ไม่ควรพูดจาไม่ดีหรือเปล่า
5: ต้องฝึกการสื่อสารหน่อย
12: คือเขาก็พยายามอธิบายแล้วว่าโอเคถึงตัวเขาจะแข็งแรงดีครบ32แต่คุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายคุณพ่อเป็นผู้พิการและที่สำคัญคือจุดอื่นมันไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่รู้จะรับพ่อยังไงก็เลยจำเป็นต้องจอดจุดนี
5: ้
12: แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการออกมาชี้แจงกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลนะแต่เป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ตรงจุดนี้โดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าของโรงพยาบาลเองเขาก็มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการอยู่แล้วจัดเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลบอกว่าก็ไม่ได้นอนใจอะไรนะก็พยายามจะประสานไปยังมูลนิธิครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อที่จะหาแนวทางในการพูดคุยกันหาแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่เอาจริงๆแหละก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว
5: ่
12: าจุดนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาล
11: ไม่อย่างนั้นต้องเขียนอะไรไหมว่าเป็นพื้นที่ของที่ไหน
12: หรือว่าพื้นที่ที่จอดรถสำหรับมูลนิธิระบุไปเลยอย่างเงี้ย
5: ไม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องฝึกการสื่อสาร
11: ใช่สำคัญนะ
5: สำคัญนะเรื่องการสื่อสารต้องคุยกันดีๆและอธิบายว่าตรงนี้มันคืออะไรยังไงเพราะว่าในความรู้สึกก็คือเขาก็ถูกเอ้าตรงนี้ก็พ่อฉันก็พิการ
12: ใช่
11: เนอะเนอะอากาศเมืองไทยยิ่งร้อนอยู่แล้วอย่าให้อะไรมาร้อน
5: ถูกต้อง
11: ถูกแต่เรื่องนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะ
5: ทำไมอ่ะ
11: คือเมื่อกี้ชวนงงในเรื่องของที่จอดรถอันนี้มีเหตุมาให้งงคุณผู้ชมเราหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ตราดนะคะมีพลเมืองดีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาเก็บแหวนได้แหวนทองอ๋อทีนี้ก็เอาไปให้กับรองผู้

0: การร้านประกาศหาเลยใครเป็นเจ้าของแหวนตัวนี้นะคะ
1: นี่เป็นที่มาของคำว่าแหวนทองเหลืองสมัยก่อนแต่นี่คือแหวนทอง
0: แหวนทองแต่ทีนี้เนี่ยแหวนมีเพียงหนึ่งแต่เจ้าของที่มาอ้างว่าเป็นแหวนของตัวเองมีถึง2ค่ะ
2: เอ้า
0: เอาแล้วยังไงล่ะเนี่ย
1: เราให้ใครอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
2: แล้วใครคือตัวจริงล่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแต่หนึ่งเดียวนั้นจะอยู่กับใคร
2: เ
0: รามาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้หลังจากที่นายอิทธิพัฒน์นะคะอายุ23ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดที่อำเภอเมืองตราดค่ะกำลังจะเอาของไปส่งให้ลูกค้าเลยทีเนี้ยเจอว่ามีแหวนทองตกอยู่ก็เอาไปให้รองผู้จัดการร้านเหมือนเป็นผู้ช่วยอะเนาะประกาศตามหาผ่าน Facebook ของกลุ่มจังหวัดตราดเลยนะคะทีนี้คนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมีถึง2คนเอาละสิเลยต้องแจ้งตำรวจละเรื่องนี้คุณตำรวจต้องช่วยหน่อยว่าใครคือเจ้าของตัวจริงฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือนางสาวสุจิตราอายุ30ปีค่ะเขาเดินทางมาขอรับแหวนแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นแหวนของเธอดูนะสวมใส่มาประมาณ2ปีค่ะแต่หลังๆเนี่ยแหวนเริ่มหลวมเพราะว่าตัวเธอเนี่ยน้ำหนักตัวลดกว่า10กิโลกรัมนะคะคือก็เลยเหมือนแบบนิ้วผอมลงอ่ะ
1: ไม่แต่อันนี้ก็มีภาพเป็นหลักฐานมานะ
0: ใช่เนี่ยก็ถึงบอกว่าเราหาคำตอบเป็นพร้อมๆกัน
3: อ
0: ันนี้แต่อันนี้ก่อนอันนี้เขาบอกว่าพอแหวนมันเหมือนหลวมอ่ะต้องจับต้องคอยจับ
1: อย่างเงี้ย
0: แต่หายไปตอนไหนไม่รู
1: ้มันอาจจะหลุดหรือเปล่า
0: อาจจะหลุด
2: ของอยู่แล้วก็ล่วงไปตอน
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าไม่รู้ตัวนะคะนางสาวสุจิตราเขาก็บอกว่าตอนแรกนะอุ้ยดีใจจังเลยมีคนเก็บแหวนได้แต่ดีใจได้ไม่นานกลับต้องแปลกใจว่าเอ๊ะมีคนติดต่อมาเป็นเจ้าของแหวนเช่นกันค่ะ
4: ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาแฟนมาถามหาว่าแหวนอยู่ไหนก็เลยเพิ่งเห็นว่ามันไม่อยู
5: ่ถามตอนถึงบ้านแล้วด้วย
4: ใช่
5: แล้วเราก็
4: แบบว่าก็พยายามหาตอนที่บ้านแล้วก็โทรไปถามแม่ว่าตกที่บ้านไหมเพราะว่าเพิ่งกลับจากบ้านแม่แล้วก็แต่ว่ามันมีแหวนที่หนึ่งก็คือแหวนเซเว่นแล้วตอนนี้จะกลับบ้าน
0: นี่แหละค่ะนี่คือฝ่ายแรกนะคนแรกส่วนอีกคนค่ะมาทางแชทเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแหวนเหมือนกันนะคะก็ตำรวจเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้พยานหลักฐานอะไรมันต้องเก็บมาให้หมดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมอบแหวนเนี่ยให้ใครนะคะก็ต้องดูว่าหลักฐานการซื้อขายเอ่ยหรือว่าหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันแต่เมื่อกี้คุณสุจิตราเขามีภาพแหวนเนาะกับมือเขานะคะส่วนอีกฝ่ายก็ต้องรอดูว่าหลักฐานที่จะแสดงเพื่อยืนยันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ต้องมีครั้งที่3นะคะมีถึง2ครั้งแล้วอย่าให้ต้องมีครั้งที่3จริงๆแค่นี้ก็งงแล้ว
1: ไม่เป็นไรก็เอาหลักฐานไปยืนยันกับตำรวจแล้วกันนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเอามาเตือนกันไว
0: ้
1: เซลล์บอร์ดแคสต์ทำงานถี่มากช่วงนี
0: ้
1: น้ำมาฮะผมยกตัวอย่างวันนี้โอ้โหอันนี้คือที่แพร่นะฮะที่แพร่นะคือที่แพร่ก็คือต้นน้ำทางภาคเหนือใช่ไหมแล้วเขามีการอัดคลิปด้วยนะใครอยู่พื้นที่ท้ายน้ำรอรับน้ำด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
7: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
8: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ
8: ์ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
11: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
12: เมื่อไอมีเสมหะ
13: ละลายเสมหะขับออกง่าย
12: บรรเทาไอ
13: ใช้โซแม
12: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
14: อันตรายกว่าใช้ยา
15: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
17: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมคร
3: บทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: ฟันผุเยอะเลย
14: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
16: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
17: ต้องบีบเต็มแปลง
18: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
19: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
20: เครมิลลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
21: เคมั้ยอ
20: ัจฉริยะชัยยะ
22: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
23: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
22: สบาย
23: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
22: สบาย
23: ถ้าต้องลุยป่า
22: สบาย
23: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
24: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30 กันยายนนี้
25: Give me more

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
17: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
20: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
22: มิวเป็นไรอ่ะ
23: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
22: ไม่มี
24: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
25: ย่าผมมาแล้ว
26: ไปหาย่า
25: ขอฟ้าก
26: ับกูนะ
27: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
28: กูถอดให
26: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
28: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ
29: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
30: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
31: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะเหมือนที่บอกไปช่วงนี้เซลล์บอร์ดแคสต์ทำงานเหนื่อยมากนะครับเตือนในหลายพื้นที่เลยนะเพราะจู่ๆน้ำก็มานะครับยกตัวอย่างที่

0: จังหวัดแพร่ครับ
1: น้ำปลากำลังออกครับไม่กำลังไหลมาขนาดนักครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้นะผมยืนอยู่นอกนี่แหละครับเนี่ยมาดูสถานการณ์น้ำครับมันมาแต่ละหีก็น่ากลัวอยู่หน
0: อขอบคุณพี่เสงี่ยมขอร้องนะในช
2: ื่
0: อ Facebook เขานะขอบคุณมากๆขอร้องก็คืออยากจะบอกต่อด้วยนะอันก็ดีนะอัดมาแล้วก็เตือนนะครับจุดนี้คืออำเภอ2จังหวัดแพร่ช่วงเช้าครับชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเลยแล้วก็เตือนนะใครที่อยู่ท้ายน้ำรับมือน้ำหลากเป็นการด่วนนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยกลัวว่าจะเกิดน้ำป่าอย่างรุนแรงนะครับนี่ตั้งจับตาที่แพร่อย่างใกล้ชิดว่าคุณผู้ชมดูแต่ละจุดน้ำมาแรงมากนะคุณผู้ชมนะอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันก็คืออำเภอร้องกวางครับโดยเฉพาะที่ตำบลไผ่โทนทุกจุดที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบหมดครับเพราะว่าน้ำป่ารุนมาแรงมาแบบชาวบ้านบอกมาไม่ทันตั้งตัว
2: ค
0: ือมันเหมือนมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะมาเร็วมาแรงและจากที่สูงมันลงมามันก็เพิ่มความแรงนี่คุณผู้ชมดูสีน้ำซะก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยปภ.นะครับส่งข้อความแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอร้องกวางบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวมถึงให้ระวังพวกดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับและที่สำคัญเคลื่อนย้ายทรัพย์สินรถล้าต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็ระวังนะครับพวกกลุ่มเปราะบางนะแม่นะออกมาก่อนได้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาจะไปช่วยเนี่ยจะมีปัญหาถ
3: ู
0: กไหมครับอ๋อลืมไปบางบ้านเนี่ยพวกปลั๊กไฟอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่อยากให้เอาไว้ที่ต่ำยกสูงได้ก็ยกสูงเลยนะ
3: และถอดปลั๊กออกมาก่อนเลย
0: ถอดปลั๊กออกมาก่อนนะให้เตือนกันไว้นะครับขณะที่บนน้ำบางส่วนมีการทะลักท่วมผิวถนนการจราจรสายไหนบ้างคุณผู้ชมนี่ดูสีน้ำแล้วดูถนนวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วเป็นรถน่าจะเป็นรถใหญ่บอไซไม่น่าจะไปได้นะครับถนนเส้นนี้ก็คือสายแพร่น่านนะครับฝั่งขาขึ้นบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวางรถไม่สามารถสัญจรผ่านช่องทางขาขึ้นได้เจ้าหน้าที่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการเบี่ยงทางครับให้รถเนี่ยใช้ช่องทางฝั่งขาล่องแล้ววิ่งสวนกันไปมาแทนก็ทำให้การจราจรค่อนข้างจะไปได้ช้านิดนึงชาวบ้านที่จำเป็นจะต้องเดินทางนะเส้นทางแพร่น่านช่วงอำเภอร้องกวางก่อนที่คุณจะเดินทางไปไหนเนี่ยคุณดูหน่อยสภาพอากาศเป็นยังไงถนนไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไปไม่ได้ก็ศึกษานะเลี่ยงเส้นทางด้วย
3: ครับ
0: อีกหนึ่งพื้นที่ปีนี้นะสงสารชาวน่านจังเลยเราน่าน
2: บ่อยมากเลยอ่ะ
0: เอาจริงๆคนน่านเนี่ยเราน่าเห็นใจอ่ะหลายคนบอกว่าเตือนว่าย้ายเมืองดีกว่าไหมหรือหามาตรการป้องกันไม่งั้นเราต้องอ่านข่าวน่านเนี่ยทุกปีแน่เลยคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านเนี่ยส่งกำลังใจเยอะอำเภอนาน้อยนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำป่าก็น่าเป็นห่วงเมื่อวานเพิ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนไหลไปบ้านชาวบ้านที่บ้านเชตวันกับบ้านสันทะตำบลสันทะใช่ไหมครับน้ำป่าเนี่ยไหลมีบ้านชาวบ้าน12หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนคือชาวบ้านบอกโอ้โหน้ำยังไม่ทันจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทันทำความสะอาดบ้านเลย
3: ใช
0: ่น้ำมาอีกแล้วถูกไหมเนี่ยน้ำมาอีกแล้วนะฮะสงสารน่ะ
3: ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์ก็หนักต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลเข้าไปในพื้นที่บ้านเป่าครับที่ตำบลน้ำตกนะฮะหลังจากฝนตกในพื้นที่มวลน้ำก็ไหลเข้าสู่ชุมชนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการติดตามระดับน้ำแล้วก็ประเมินผลกระทบนะฮะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เตรียมตัวรับมือเลยเพราะว่าน้ำป่ามันมาเร็วและรุนแรงมากๆครับ
4: เริ่มพังแล้วนะครับตะลิงมวลน้ำมหาศาลนะครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับหลังจากน้ำลดคาดว่านะครับเส้นนี้ก็เราคงจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะขาดละหมู่บ้านท้ายๆน้ำนะครับอย่างบ้านวังกอกบ้านน้ำสะนะครับเตรียมตัวรับมือด้วยนะครับน้ำกำลังลงไปนะครับ
3: เนี่ยมีการอัดคลิปบอกเลยนะทายน้ำระวังเลยนะ
0: เตรียมตัวเลยนะช่วยเตือนกันก็ดีนะครับ
2: ถ้าสังเกตเนอะแบบน้ำกำลังลงไปนะแบบไปน้ำนะเตรียมตัว
3: ยกของขึ้นสู่ที่สูงกันเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้มาอย่างเดียวสิมันมาพร้อมกับเศษกิ่งไม
0: ้ครับ
3: ท่อนไม้ทั้งท่อนมันก็ไปอีกเหมือนกันในขณะที่อำเภอนาหมื่นคุณผู้ชมครับสถานการณ์สาหัสไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากครับในพื้นที่บ้านห้วยเหล่าตำบลนาทนุ่งนะฮะคือเบื้องต้นเนี่ยไม่พบความเสียหายต่อบ้านหรือว่าทรัพย์สินครับแต่มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้ริมน้ำคุณผู้ชมถ้าลองสังเกตดีๆนะฮะจะเห็นเสาเพียงแค่1ต้น เสา1ต้นเท่านั้นคุณผู้ชม

0: ครับที่มันค้ำบางส่วนนี่คือจุดนี้เลย
1: โอ้โหแล้ว
0: ลองนึกภาพนะถ้าเสาต้นนี้เนี่ยมันเกิดมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือท่อนไม้พัดมาแล้วเอาเสานี้ลงไป
2: ครับ
0: อะไรจะเกิดขึ้น
1: โอ้แล้วเสาแบบเหมือนต้นนิดเดียวเอง
0: บางๆเองครับ
1: บางๆเลย
0: คือตลิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะพังถล่มลงมาได้เลยนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้อพยพคนในบ้านนี้เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเลยไปอยู่บ้านญาติก่อนก็ได้ครับในขณะที่ทางปภ.ก็มีการส่งเซลล์บอสแคสนะฮะเตือน3อำเภอของจังหวัดน่านทั้งนาน้อยนาหมื่นแล้วก็บ่อเกลือแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนี่ย3ตำบลนะฮะดงพญาบ่อเกลือใต้แล้วก็ภูฟ้าเนื่องจากตอนนี้ยังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มกันด้วยส่วนอีก1จุดคุณผู้ชมครับพาไปในพื้นที่อุตรดิตถ์กันหน่อยนะฮะที่บริเวณฝายหน้าวัดโป่งครับตำบลวังกระพี้นะฮะดูสภาพน้ำไม่ต่างกันเลยนะจริงๆ
2: ครับ
0: มันมาแรงมันมาเร็วสีน้ำก็ขุ่นเหลือเกิน
1: ค
0: ือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องจับตาเฝ้าระวังสูงสุดครับหลังเช้านี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและจุดนี้ก็เป็นพื้นที่รับมวลน้ำครับที่ทั้งฝนตกน้ำธรรมชาติก่อนมวลน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังนะคุณผู้ชมบ้านวังโป่งที่หมู่8ครับตำบลวังกระพี้แล้วก็พื้นที่ริมน้ำพื้นที่ต่ำด้านท้ายน้ำจากฝายด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งณตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ชาวบ้านยังคงต้องสังเกตการเฝ้าระวังฝายเนี่ยอย่างต่อเนื่องหากมีฝนตกซ้ำลงมาอีกระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะ
1: ครับอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเห็นใจไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมคะหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาที่จังหวัดตากค่ะ อำเภอพบพระคือหลังจากเกิดฝนตกหนักดูสังเกตนะในแต่ละที่เนาะน้ำสีเข้มจริง
2: ๆ
1: มวลน้ำป่าทะลักเข้ากลางหมู่บ้านแบบนี้ค่ะคือชาวบ้านเนี่ยบางส่วนก็ขนของทันบางส่วนทำอะไรไม่ได้ค่ะดูข้าวของจมไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วลักษณะน้ำแบบนี้คืออาจจะเป็นลักษณะของการมาไวไปไวแต่คือกว่าจะสถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะปกติรวดเร็วเนี่ยน้ำมันก็อาจจะมีขังบางจุดได้อย่างที่เห็นอบต.ก็นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ชีวิตกลับมาได้แบบอย่างแบบปกติที่สุดแล้วเนาะเบื้องต้นความเสียหายนะคะกระทบไปถึง4หมู่บ้านรวมความเสียหายนี้36หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจในเรื่องของความเสียหายพร้อมกับจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือในต่อไปนะคะส่วนที่ภาคอีสานค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ตกหนักมากทั้งขอนแก่นศรีสะเกษอุบลราชธานีแต่มีพื้นที่ที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคุณผู้ช
2: ม
1: จังหวัดเลยและหนองคายมีการเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะมาดูภาพรวมฝนฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแนะนำเลยนะต้องติดตามระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนระลอกนี้จะตกหนักจับตาในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนพื้นที่ที่เสี่ยงสูงสุดก็คือฝั่งของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
2: ครับ
1: ส่วน5พื้นที่จังหวัดสีแดงตามหน้าจอนะคุณผู้ชมน
2: ่
1: านแพร่อุตรดิตถ์เลยและหนองคายและตั้งแต่18กันยายนค่ะผลกระทบจะขยายวงกว้างไปยังภาคอื่นๆภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะ
2: อย่างนี้พี่ขอไปแม่ฮ่องสอนก่อนนะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณผู้ชมครับ18นาฬิกา25นาทีที่ผ่านมานะครับที่บ้านแม่สเปเหนือมาแล้วครับน้ำอยู่ที่ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนี่เราก็อ่านข่าวทุกวันนะมาตลอดเลยนะครับมวลน้ำป่าไหลมาแล้วครับปภ.แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่
1: ม
2: ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่เพิ่งเตือนมาช่วง18นาฬิกา25นาทีที่ผ่านมา
1: ที่ขุนยวมนะ
2: ถูกก็เลยเอามาเตือนกันไว้แต่ขณะเดียวกันใครจะเชื่อครับภาคกลางครับบางบานพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชม
0: โอ้มาแล้ว
2: มาจากไหนอ่ะ
0: มาแล้ว
2: เฮ้ย
0: มาได้ไงอ่ะ
1: ช่วงไหนอ่ะ
2: เข้าใจใช่ไหมที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเนี่ยล่าสุด6โมงเย็นเนี่ยชาวบ้านก็ตกใจเราก็ตกใจเพราะเราอ่านแต่ภาคเหนือมาถูกไหมมันไล่มาตั้งแต่เหนือเหนือมาเสร็จสุโขทัยอุตรดิตถ
0: ์อีสานอะไรเงี้ย
1: ทำไมลงมาถึงนี้แล้วล่ะ
2: แล้วทำไมเอาภาคกลางมันหายไปไหนหลายจังหวัดแล้วมาโผล่พระนครศรีอยุธยาเลย
0: ครับ
2: น้ำมาไวฮะ18นาฬิกาฝนตกหนักต่อเนื่
1: อง
2: ตอนนี้เข้าทั่วบ้านเอออันนี้อาจจะไม่ใช่น้ำเหลือหรือเปล่าหรือเป็นน้ำฝนหรือเปล่าหรือยังไงหรือมันจะผสมน้ำ
0: หรือยังไงกันแน
2: ่แต่มันบอกว่าเวลาภาคกลางอ่ะคุณผู้ชมมันจะมีทั้งหลายน้ำน
1: ะ
2: น้ำเหนือน้ำหนุนถ
1: ู
2: กไหมแล้วก็น้ำฝน
0: น้ำฝน
2: สามน้ำมารวมกันเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยจะตั้งตัวไม่ทันเลยอ่ะจู่ๆก็มา

มิฉะนั้นถึงบอกไงแต่ละจังหวัดเนี่ยบางทีน้ำมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวรัฐบาลเองบอกแบบนี้เอาแบบนี้ละกันใครอยากจะเช็คเรื่องของสภาพน้ำเรื่องของสภาพอากาศเขารวมนะระบบเตือนภัยOne Mapฮะรวมข้อ

0: ฝนเทียมระดับน้ำแล้วเอามาประมวลร่วมกันน
1: ี
0: ่ฉะนั้นทุกๆคนเวลาใครเข้าไปดูเนี่ยมันจะเตือนให้เลยนะครับว่าอ้าวกรมอุตุเตือนนะพื้นที่ไหนเป็นยังไงเขาพยากรณ์อากาศเสร็จสับปั๊บเขาจะเตือนอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนข้อมูลน้ำน้ำจะไปทางไหนจะไหลไปทางไหนปริมาณน้ำจะมากจะน้อยแค่ไหนแล้วเขาวิเคราะห์ผ่านระบบ AI นะครับมิฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูนะการเตือนภัยของเขาได้นะครับ thaiwater.net new ofo นะเดี๋ยวเอาคุณผู้ชมเข้าไปดูเดี๋ยวเราเช็คให้
1: นี่ไงกดเลย
0: ค่ะอย่ากดดูนะครับเขาจะบอกเลยว่าจุดไหนน้ำจะไปไหนจะไหลไปไหนนะมันจะได้ทำให้ทุกคนสบายใจได้นะครับ คุณผู้ชมครับเอาส่วนอีกหนึ่งเรื่องแหมหลายคนก็บอกว่าพี่โดนตัวไหนมา พี่ซอยมันขนาดนี
1: ้
0: พี่กวาดหมดเลยมอเตอร์ไซค
1: ์พี่เรียกก็ไม่จอด
0: พี่เรียกก็ไม่จอดตอนนี้เขากำลังตามหาตัวพี่กันอยู่เดี๋ยวเราจะกลับมาตามหาตัวพี่กันนะครับว่าสรุปแล้วตัวพี่อยู่ที่ไหนแต่ก่อนอื่นก่อนที่ไปตามหาพี่แท็กซี่บอกเลยวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำต้องไปติดตามจากดร.แบงค์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดร.แบงค์ครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้บอกพี่ๆทั้ง2คนด้วย
1: ค
2: ือได้ยินทีมงานพูดมาบอกตัวนี้สินค้าใหม่ตั้งแต่หัวยันเท้า
0: จริ งเหรอ
2: ผมได้อาบน้ำก็ได้และกลิ่นหอมมากๆ
3: ที่สำคัญคือหอมที่สุดเลยพี่หนุ่มแบงค์อยากให้ดูรูปนี้ละกันขอดูรูปเลยรูปขึ้นมาเลยฮะว่าคุณน้าคนนี้เนี่ยที่อายุจะ60ปีเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าลองสังเกตไหมทำไมผมเขาสวยจัง
2: จริงผมดก
3: ทำไมผิวสวยขนาดนี้คือคนอายุจะ60ปีแล้วแบงค์ต้องบอกว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาผมเหมือนกัน
2: ค
3: ือผมร่วงผมบางผมมีน้อยชอบคันหัวมีรังแ
2: ค
3: แต่ที่สำคัญคือผิวของคนอายุจะ60ปีมีเหมือนกันฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผิวมองคล้ำผิวเหี่ยวผิวหยาบผิวไม่เนียนเลยแต่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะในมือคือถืออะไรขวดนี้เลยฮะใช่คือดร.วีสูตรใหม่ครับ Natural All in One เลยคำว่า All in One กล้องซูมมาเลยครับเขาบอกเลยนะว่าเป็นแชมพูสระผมก็ได
2: ้
3: อาบน้ำก็ได้แต่ที่สำคัญคนอื่นทำไม่ได้คือบำรุงผิวไปในตัวด้วย
2: ครบจบ
3: ใช่ครบจบในขวดเดียวคุณผู้ชมจ๋าทั้งสระผมอาบน้ำและบำรุงเลยและที่สำคัญทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นสินค้าเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเพราะฉะนั้นแล้วพอเป็นสินค้าเครือโรงพยาบาลเนี่ยปลอดภัยเห็นผลมั่นใจแน่นอนและที่สำคัญคือแชมพูสูตรเก่าจำได้ฮะที่ลดผมร่วงทุกคนบอกว่าขายดีมากๆคือซื้อตอนนี้เนี่ยไม่มีขายละ
2: ครับ
3: เพราะว่าอะไรคือเขาลดผมร่วงได้ดีลดผมร่วงนะแล้วก็ผมบางผมมันลดอาการคันหัวโดยเฉพาะรังแคได้ดีมากแต่สูตรนี้คุณผู้ชมจ๋าพิเศษขึ้นกว่าสูตรเก่าตรงที่ว่าอาบน้ำได้ด้วยพออาบไปแล้วใช่คืออาบแล้วเนี่ยผิวจะเนียนจะสวยจะสว่างไม่ปุ้ยละกัน
2: ค
3: ือไม่ปุ้ยเนี่ยใช้ตั้งแต่สูตรเก่าละแล้วไม่ปุ้ยอายุจะ60ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมจ๋าแบงค์ต้องเล่าว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาคือ1ผมจะมันจะคันหัวและมีรังแคอันนี้คือ40ปีเป็นทุกคนแต่คนที่อายุ50ปีเนี่ยผมจะร่วงผมจะบางสระผมแล้วผมร่วงเยอะแม่ลองสังเกตนะแต่คนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยผมจะมีน้อยเออใช่อันนี้คือปัญหานะผิวก็เช่นเดียวกันคือคนอายุ40ปีผิวจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มเหี่ยวละเมืองไทยร้อนผิวหมองคล้ำคุณผู้ชมจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปุ้ยบอกชอบมากคือขวดนี้เนี่ยแม่เนี่ยพอสระผมเสร็จแล้วเนี่ยมันความคุ้มคือตรงที่ว่าสระผมเสร็จอาบน้ำได้ทันที
2: ถูตัวต่อเลย
3: ใช่อันนี้คือความประหยัดความคุ้มค่าแม่จ๋าแล้วแม่ปุ้ยตอนนี้เนี่ยคือปัจจุบันเลยนะคือผมหนาแล้วหนาอีกผมเยอะมากๆผิวเนี่ยก็ดูสาวนะ
2: ผิวสวยด้วย
3: ผิวสวยด้วยเพราะว่าใช้ตัวนี้คุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องไปหาบำรุงผิวที่ไหนแล้วนะผิวเนียนผิวสวยผิวสว่างอาบน้ำผิวก็สวยสระผมให้โปรเลยดีกว่า
2: ดีเลยฮะ
3: คุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกเนาะแล้วว่าราคาเต็มถ้าไปที่โรงพยาบาลอยากกล้องซูมเลยฮะ990บาทได้ขวดเดียว1ขวด990บาทราคาอยู่ตรงนี้นะ1ขวด990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยซื้อ1แถมอีก2เพราะฉะนั้นแล้ว3ขวดนี้เนี่ยราคาเต็มปกตินะเกือบ 3,000 บาท
2: ครับผม
3: แต่วันนี้เนี่ยแบงค์ขอให้โปรพิเศษนี่ราคาเต็มนะ 1,290 บาท3ขวดแต่เปิดตัววันนี้วันแรกคุณผู้ชมจ๋าแบงค์ขอแถมให้อีกจ้ะเป็นขวดที่4
2: ขวดที่4
3: ขวดที่5อันนี้คือแถม
2: แถมหมอ
3: ขวดที่6แล้วก็ขวดที่7แม่จ๋าทั้งหมดนี้เนี่ย7ขวดเนาะ ราคาเต็มคือเกือบ 7,000
2: ครับผม
3: เกือบ 7,000 แม่จ๋าวันนี้ลดไปเลย 6,000 กว่าบาทแบงค์ขอขายแค่เท่านี้ฮะ990บาท
2: 900
3: โปขึ้นมาเลยโปขึ้นช้าป่ะโปขึ้นเลยจ้ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ๋าหมดนี้เลยนะให้ราคานี้จริง
2: ๆเฮ้ยปกติขวดเดียวเองนะ
3: ปกติแล้วเนี่ย990บาทได้ขวดเดียว
2: ครับผม
3: แต่วันนี้ได้ถึง7ขวดซื้อ1แถม6ต้องรีบโทรจ้ะ02113

0: 1 2 3 4แล้วขวดนึงคุณผู้ชมจ๋าไซส์ใหญ่มากเป็นไซส์ XL แบงค์บอกเลยว่าคุ้มมากคือคุณผู้ชมเห็นที่แบงค์ถือไหมฮะคือมันใหญ่จริง
1: ๆเต็มมือเลย
0: เต็มมือเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสระผมให้เต็มที่อาบน้ำให้เต็มที่021131234ครับแบงค์ต้องเล่าเรื่องสารสกัดหน่อยหลายคนมั่นใจเหลือเกินว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลสารสกัดเนี่ยต้องเข้มข้นอันนี้คือแน่นอนที่สุดเลยสารตัวแรกคุณผู้ชมจ๋าคืออะซาเลียสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารหายากจากฝรั่งเศสคุณสมบัติของเขาคือเขาจะลดผมร่วงและทำให้ผมของเราเนี่ยงอกขึ้นใหม่รากผมก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วผมของเราเนี่ยจะดูหนาดูดกดูดำดูเส้นใหญ
1: ่
0: สระผมไปแล้วเนี่ยลดร่วงผมขึ้นเยอะเลยที่สำคัญมีสารอีกหลายตัวแม่จ๋าลดอาการคันหัวลดมันลดรังแคทุกปัญหาเส้นผมจบที่ขวดนี้เลยที่สำคัญแม่จ๋าพออาบน้ำไปแล้วเนี่ยคือเขามีอาร์แกนซ์ออยล์แม่และสารอื่นๆทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นผิวใสผิวสวย
1: กระจ่าง
0: ใสใช่เพราะฉะนั้นแล้วสระผมผมเยอะอาบน้ำผิวสวยอ่ะให้โปรอีกครั้งนึงตอนนี้คือเขาบอกว่าสายเยอะแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: สายเยอะแล้วแม่จ๋าแม
1: ่อยากโปรก่อนเลย
0: แม่อยากเพื่อฟังแบงค์เพลินๆนะ021131234ทั้งหมดนี้ซื้อ1แถมอีก6เป็น7ขวดราคาเต็มแม่จ๋าเกือบ 7,000 วันนี้เหลือแค่990บาทมาดูผู้ใช้จริงดีกว่าแม่นิดครับแม่นิดเนี่ยอายุ60ปีคนอายุ50ปีเนี่ยแบงค์บอกเลยว่าผมร่วงผมบางแน่นอนคันหัวด้วยผมจะเส้นเล็กผมจะดูน้อยอันนี้คือปัญหาทั่วไปของคนอายุ 5-60 ปีแต่หลังจากที่ใช้คุณผู้ชมจ๋าแม่นิดตอนนี้เนี่ยผมเยอะขึ้นเยอะเลย
1: เ
0: นี่ยผมเยอะเลยคือสระผมทันทีคุณผู้ชมจ๋าคือพอสระผมแล้วเนี่ยอาการคันหัวมันดีขึ้นแต่พอใช้ไปแม่จ๋าผมเยอะแน่นอนมาดูเคสผู้ชายดีกว่าแบงค์เชื่อเลยว่าผู้ชายทุกคนเหมือนจะเป็นเหมือนพี่พลคือคุณน้าคนนี้เนี่ยอายุจะ60ปีแล
1: ้
0: วตอนนี้หัวเริ่มแหว่งแล้วก
1: ่อ
0: นสระใช่เป็นตัว M คือเป็นเรื่องทั่วไปของผู้ชายผู้ชายทุกคนเนี่ยมีปัญหาผมร่วงผมบางอยู่แล้วโดยเฉพาะหน้าผากแต่หลังจากที่ใช้แบงค์บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้าพลดูหล่อขึ้นเยอะเลยใช่
1: ดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
0: ดูหนุ่มขึ้นเยอะเพราะผมเนี่ยดูหนาดูเยอะงอกก็ดูดีขึ้นคือคุณน้าเขามีงอกเยอะแต่ตอนนี้ดูหล่อเลยอ่ะมาดูอีกคนนึงดีกว่าคือพี่องุ่นคนนี้เนี่ยแบงค์ชอบมากเพราะอะไรล่ะเป็นสาวอายุ50ปีแต่เหมือนคนอายุ30ปีเพราะผมก็สวยผิวก็สวยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาชอบทำผมทำสีผมใดผมนี่แหละผมแห้งผมเสียแล้วผมก็จะร่วงแล้วเป็นคนชอบเที่ยวผิวก็เสียแต่ตอนนี้เนี่ยหู้ยิ่งสูงยิ่งสวยเน
1: า
0: ะ
1: ดูสาวขึ้นเลย
0: ใช่ดูสาวขึ้นเลยเหมือนคนอายุ30ปีไม่ใช่เหมือนคนอายุจะ50นะผิวสวยผมเยอะอ่ะคุณผู้ชมจ๋าตอนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าสายไหม้ไปแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: สายแน่นมากๆคุณผู้ชมจ๋าแบงค์ให้โปรครั้งสุดท้ายนะอยากให้โทรจริง
1: ๆ
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าแบงค์ให้ดูราคาเต็มนะ
1: คุ้มมาก
0: ๆไปที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมจ๋าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยซูมเลย990บาทแต่วันนี้เนี่ยจ่าย990บาทปกติได้ขวดเดียวแต่วันนี้เนี่ยได้หมดนี้เลยนะ
1: 7ขวด
0: 7ขวดคุณผู้ชมจ๋าแล้วเป็นไซส์ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆเป็นไซส์ XL เป็นอ้าวจะหมดแล้วคุณผู้ชมจ๋าอีก11เซตสุดท้าย
1: งั้นต้องรีบโทรก่อนเลย
0: ต้องรีบโทรก่อนแม่จ๋า021131234นะแบงค์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาคุ้มยังไงคือทุกคนบอกว่าพอสระผมเนี่ยสิ่งที่อยากได้คือผมมันต้องหอมนะ
1: ใช่
0: แต่พออาบน้ำผิวมันต้องหอม
1: ผิวก็ต้องเนียน
0: ว่ามันหอมจริงนะหอมจริง
1: เอาจริงๆนะตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้ว
0: จริงๆได้กลิ่นแล้วมาแล้วคนพิสูจน์หลักฐานนี่ฮะคนพิสูจน์คุณผู้ชมจ๋ามันหอมจริงแล้วพี่หนุ่มถ้าสระผมเนี่ยผมหอมมาก
2: แล้วมันใช้ได้ด้วย
0: ใช้ได้เลยอาบน้ำสระผมคุณผู้ชมแต่เนี่ยคือ
1: พี่หนุ่มใจเย็น
0: คือเข้มข้น
2: เลยมันใช้ได้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเหรอ
0: หัวจะหลดปลายเท้าเลยพ
2: ี่หนุ่มหอมดีอะ
0: คือสระแล้วผมจะเยอะเลยผมจะหนาผมจะแน่นลดผมร่วงด้วย
1: กลิ่นเหมือนครีมโลชั่นบำรุงผิว
0: ถูกต้องคือเวลาเราอาบไปแล้วเนี่ยเราล้างเสร็จปั๊บเนี่ยคือเขาบำรุงผิวไปในตัวด้วยแล้วบำรุงผมด้วยคุณผู้ชมจ๋าอย่าดูเพลินๆนะสายหมดไปนานแล้ว
1: โอ้ยสายหมดแล้วไม่เป็นไร
0: เพิ่มอีก
1: แล้ว
0: ขอเพิ่มนาทีอีก10นาทีเน
2: า
0: ะยังโทรได้แม่ถ่ายรูปไปก่อนนะถ่ายเบอร์ไปก่อน
1: แคปหน้าจอไว้ก่อน
0: 021131234ให้เยอะมากแล้วพี่หนุ่มหอมมาก
2: ไม่แต่หอมนะ
1: หอมจริง
2: อันนี้มันสามารถได้ทั้งตัว
1: ได้ทั้งตัวอาบน้ำก็ได้
0: ใช่เพราะฉะนั้น
2: ว่าปลอดภัย
1: ปลอดภั
0: ยแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นแล้วแม่จ๋าผมสวยผิวก็ต้องสวย021131234นะ
2: แม่ดูอันนี
0: ้ใช่คือเข้มข้นมากอยากฝรั่งเศสเกตโรงพยาบาลพี่หนุ่ม
2: หอมด้วยหอมด้วย
1: มั่นใจปลอดภัยแน่นอน
0: ถูกต้องแม่ยังโทรไปได้นะอีก10นาทีเน
1: า
0: ะหอมมาก
1: เลย
0: หอมจริงพี่หนุ่มหอม
1: น่าใช้น่าใช้อ
0: ยากให้ใช้ผิวสวยเลยแหละ
2: ใช่อยากให้ใช้นะพี่
0: เอาไปเลยน
2: ะแม่โทรแม่โทรหน่อยแม่โทรโปรพิเศษ
0: โปรพิเศษ
1: ขอบคุณแล้วแบงค์ด้วยนะ
3: ครับขอบคุณมากค่ะอุ้ยชอบจังเลยเป็นมิตรอ่ะมิตรภาพที่ดี
2: มิตรภาพที่ดี
1: อุ้ยแต่กลิ่นหอมจริงให้ดมพี่ลองดม
2: อ่ะดม
3: อุ้ยหอม
2: พี่เป็นคนกลิ่นกายหอมอยู่แล้วเชียร์

0: ่ะอย่าให้พี่หนุ่มไปอาบน้ำสระผมก่อนแต่มาดูเรื่องนี้อาจจะไม่หอมหวานสำหรับชาวบ้านสักเท่าไหร่คุณผู้ชมคะไปดูเหตุนี้นะพี่แท็กซี่นี่คือเรียกยังไงก็ไม่ฟังค่ะเข้าซอยมากวาดข้าวของไปแบบตามภาพที่เห็นเลยค่ะโอ้โหพี่กวาดหมดทั้งซอยจริงๆนะคะคือเหตุนี้เนี่ยเกิดที่ซอยเทศบาลบางเสาธงค่ะคือจะบอกว่าเหตุเนี้ยชาวบ้านเขาตื่นขึ้นมานะตกใจนะเพราะที่ตีสาม
1: ซอยมันไม่น่าจะไปได้ทำไมไปได้
0: นั่นนะสิชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะทั้งตกใจทั้งตะโกนเรียกหยุดจอดอะไรเงี้ยพี่แท็กซี่ไม่จอดเลยน
1: ะ
0: คะไม่รู้เหมือนกัน
1: ว่าโดนอะไรมาล
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไม่รู้โดนตัวไหนมานะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกจริงๆเดิมอะซอยเนี้ยมันมีเสาเหล็กกั้นแหละแต่เอาออกไปเผื่อกรณีฉุกเฉินเดี๋ยวลองไปฟัง
1: เรียบ
0: ใช่ค่ะลองฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะ
2: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
3: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับ
4: แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีงานมันก็ขยับมันได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันเลื่อนได้แต่เนี้ยแท็กซี่มาด้วยความเมาเลยไม่เลื่อนรถอะไรเขาเลยชนรถเขาลูดรถเขาไปเลย
0: เนี่ยแหละคือจริงๆซอยเนี้ยมันกว้างราวๆ3เมตรนะชาวบ้านบอกแต่ถ้าจะกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแจ้งให้ชาวบ้านเก็บข้าวของก่อน
1: หลบทางให้รถพยาบาลเข้า
0: อย่างเงี้ยนะคะแต่ล่าสุดค่ะตำรวจแกะรอยแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็นำหลักฐานอะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดเอาไปส่งที่สภ.บางเสาธงหมดเลยซึ่งไปเจอเจ้าของรถบอกว่ารถเนี้ยถูกปล่อยเช่าให้นายณัฐพงษ์แต่ตอนนี้นายณัฐพงษ์ยังติดต่อไม่ได้นะคะต้องรอเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีราคาเดือดร้อนกันแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมมาที่ข่าวดีกันสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสต่อแล้วนะคุณผู้ชมนะ2เดือนด้วยกันนะครับแต่ว่าตัววงเงินน่ะยังไม่รู้นะวันนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกและอนุกรรมการเนี่ยเคาะแล้ว2เดือนเราจะหมดมาตรการก็คือ30กันยาใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: พอต่อไปอีก2เดือน60 40ก็ต่อบัตรสวัสดิการก็ต่อบัตรสวัสดิการเป็นคนใหม่นะครับแต่ตัววงเงินที่จะเติมให้เท่าไหร่ไม่รู้ใครที่พลาดหวังจากบัตรสวัสดิการก็ให้ไปลงทะเบียนกับ60 40เอาน
0: ะ
1: รอดูแล้วกันนะ1ตุลาคมเขาบอกจะได้ใช้เงินนะครับ
5: ครับผม
1: ส่วนอีกปัญหานึงกสทช.คุณผู้ชมล่มแล้วล่มอีกทำไงดี
5: อ่ะ
1: เอาอย่างนี้วุฒิสภาออกหน้าแล้วคุณผู้ชมครับถ
0: ้
1: ากสทช.ฟังอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่ออกหน้าแล้วนะครับนายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงวุฒิสภาบอกโอ้โหกสทช.เนี่ยประชุมมา11ครั้งต่อเนื่องแล้วเอายังไงดีอ่ะมันกระทบไปหมดเลยโรดแมพก็กระทบนะครับทิศทางการทำงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีปัญหาเหมือนกันเสนอให้มีกลไกทำให้กสทช.สามารถกลับมาขับเคลื่อนงานและจัดประชุมต่อได้ความเห็นของศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ยอมรับว่าตอนนี้มันติดปัญหาคอขวดอยู่มิฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลครับ
6: เราอยากประชุมและขับเคลื่อนงานให้เดินนะฮะนี่ฉันก็บอกตรงๆว่าก็เบื่อและเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไปดูตัวต้นของปัญหานี่ไม่เกี่ยวกับกรรมการคนอื่นเลยนะกรรมการคนอื่นมารับผลนะฮะข้าจะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลหรืออะไรก็ตามค่ะก็ต้องไปทางนั้นแหละเป็นความจำเป็นเพราะเราก็ต้องพึ่งอำนาจทางตุลาการ
1: อาจารย์เบื่อแล้วคนดูไม่เบื่อหรอครับคนดูก็เบื่อฮะ
5: รอกันอยู่
1: ใช่ไงแล้วครั้ง12คือ23กันยาก็สงสัยจะล่มอีกเหมือนเดิมนะครับ
5: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันดีกว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันเกินไปนะครับมาการที่ซีรีส์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นทุกๆตอนเลยผมกำลังพูดถึงซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะฮะเพราะว่าเกมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับจากเหตุการณ์ใน EP 13ที่ทุกคนพยายามจะหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำมาถึง EP ที่14ครับเมื่อหลักฐานบางอย่างมันเริ่มชี้ไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงครับทั้งภูมิคุณแจของจินแล้วก็คลิปเสียงก่อนจะเสียชีวิตนะฮะทำให้ที่ความสงสัยตอนนี้เริ่มพุ่งเป้าไปที่โค้ชพิมพ์ครับแต่งานนี้บอกเลยว่ายิ่งสืบก็ยิ่งมีคำถามและยิ่งเข้าใกล้ความจริงนะฮะก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครกำลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่ส่วนใครที่ยังตามไม่ครบ2ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับการโหลดแอปวันดีแล้วไปดูวิมานอากาศใน EP ที่13 EP ที่14ย้อนหลังกันต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าความจริงที่ทุกคนพยายามจะซ่อนนั้นจะถูกเปิดออกณตอนไหนรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะ

0: พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดและโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและงานประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรา54ประเภทการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนาราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนมีกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่จากทั้ง13อำเภอนิทรรศการผลงานวิชาการจาก26หน่วยงานภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแบ่งเป็น5โซนอาทิโซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดินของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงส่งสนองงานพระราชดำริของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัย

0: นราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างโอกาสการศึกษาทักษะอาชีพพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนโซนทรัพยากรและการอนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้ที่สัมพันธ์กันของคนกับป่าการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเรื่องการพัฒนาคนในมิติต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสุสากลจัดชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกและทอผ้าการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรแล้วส่งเปิดป้ายโรงอาหารพระราชทานจะสร้างขึ้นแทนหลังเดิมที่เสียหายจากอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในปี 2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้าง 3,920,000 บาทแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม 2567โอกาสนี้ส่งติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนนักเรียน411คนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันยึดหลักโภชนาการ5หมู่เสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูแม่ครัวและผู้ปกครองหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของชั้นป.4 ถึง 6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและเข้าชุมนุมเป็นต้นทุนผลิตรวมทั้งปันผลให้นักเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบามสมุนไพรตั้งแต่การปลูกพืชจนถึงขั้นการแปรรูปดำเนินกิจกรรมห้องสมุดเช่นอ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆมีห้องพยาบาลดูแลสุขภาพและสุขอนามัยคัดกรองสายตาและทันตกรรมโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้า การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลอย.น้อยพลัสระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบรรจุกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในตารางเรียนให้นักเรียนร่วมปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดปลาดุกปลาทับทิมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนปี2522ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 1,697 คนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนมีผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET ต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายเช่นทำกล้วยตากธัญพืชจากกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่นผสมธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรเช่นเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและผลไม้นำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันช่วยส่งเสริมอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลไปสู่ผู้ปกครองสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเน้นให้นักเรียนมีความรู้และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองนำไปต่อยอดสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างนิสัยรักการอ่านและได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรมาตรวจรักษากว่า 1,000 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.และราษฎรบ้านแก่แม่ก้าวที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมีหน่วยงานผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นทำสละลอยแก้วจัดสวนแก้วแปรรูปเมล็ดกระบกและใบชะมวงทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ เต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนเก่งคนดี และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number 1แล้วได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล

และนิธิโครงการ To Be Number One ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยอง30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One ของจังหวัดระยองผลสำเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 2,301 ชมรมศูนย์เพื่อนใจ685แห่งมีสมาชิกกว่า 131,000 คนได้พัฒนาทักษะชีวิตเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนท่านอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
และเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาทเมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาทเมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากการถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวัง
พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570ประธานแจ้งถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญมุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานที่มีคุณค่าและศักยภาพอาทิกุหลาบควีนสุธิดาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์วิจัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงนำผลวิจัยไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ากว่า857ล้านบาทรวมทั้งพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงองคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม800รูปและคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2564รับทราบและเข้าใจนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580การจัดงานดังกล่าวยังมีความหมายสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปี2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครเพชรบุรีลำพูนสกลนครและเชียงราย10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศีลวิระเดชะและคณะ
บริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรลพบุรีและหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ที่บ้านกูเป็นทายาสายมูอะ
3: จำไว้นะเว้ยเพราะกูอยู่ข้างมึงเสมอ
4: เรามาเป็นเอฟกันแฟนวิดเบเนฟิต
5: โอเคนะเว้ยนี่กูผ่านช่วงที่มันยากๆมาได้ก็เป็นเพราะมึงเลยนะ
6: กูคิดว่าก
5: ูให้มึงเป็นคนคุยได้แล้วนะ
6: ไม่ใช่แค่คนขอดีก
5: ็ขอพาไปแล้วแล้วนี่ยืนตรงกลางเลยนี่เออหนึ่งสองโอ้โหยืนยังกระหุน
6: ยังถ่ายแบบประชาชนนะนี
5: ่ธรรมชาติธรรมชาติ
3: ต้องถ่ายขนาดนี้เลยเหรอวะ
5: เอาเออดินี่โปสเตอร์รับสมัครสมาชิกวงนะเว้ยถ้าพาไม่ดึงดูดเนี่ยใครจะมาสมัครเล่าก
3: ูไม่ชอบประกวดอะกูไม่ชอบแข่งกับใคร
5: มึงไม่ได้ต้องไปแข่งกับใครมึงแค่ขึ้นไปเล่นให้คนดูเขาฟังเพลงดีๆเนี่ยถ้าไม่มีใครเขาฟังมันจะเรียกว่าเพลงดีได้ไงวะใช่ปะ
3: ก็ไม่เสมอไปนะเว้ยเพลงดีๆเนี่ยคนไม่ฟังก็ต้องเยอะแยะ
5: อ๋อช่างมันช่างมันมาๆๆ1 2
6: มาเอาอีกพอดีป่ะนี่มึงยกกีตาร์ขึ้นอย่างงี้เลยเอาขึ้นมาพาดไหล่เลย
5: เออขึ้นเลยขึ้นเลยเอายิ้มด้วยโหท่านี้เนี่ยถ้าไม่ยิ้มเนี่ยดูดุเลยนะเร็วยิ้มหน่อยเดี๋ยวคนไม่กล้าสมัครเร็ว1 2 3เฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ย
3: กูว่ากูยิ้มเยอะไปป่ะ
5: เยอะไปอะไร
3: นี่นอนแล้วเนี่ย
5: หรือชอบแบบนี้เหรอ
3: ดีนะ
5: โอ้นี่นายอย่างกับไปโกรธใครมาเออนี่มันต้องยิ้มยิ้มแบบนี้นี่นี่นี
3: ่ผมว่าจะมีคนมาเป็นสมาชิกวงกูเหรอ
5: มีดิวะต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำไม่มีแหละ

0: มึงลองอ้อนกูดิเผื่อกูจะใจอ่อน
1: แล้วมาสิครับช่วยรับพิกิจคนนี้ไว้พิจารณาด้วยได้ไหมครับ
0: อืมเดี๋ยวจะลองคิดดูแล้วกัน
1: จริงป่ะ
0: ไม่รู้

0: ครับย่า
1: ขอบฟ้าลูกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมลูกวันหยุดนี้มาหาย่าหน่อยสิลูก
0: ผมน่าติดงานครับ
1: อ้าวเหรอเอามาทำที่บ้านเราก็ได้นะลูกย่าคิดถึง
0: ผมก็ไงถ้าผมเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวผมไปหานะครับ
1: จ้ะย่ารอนะ
0: ครับ
2: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอะแต่ครั้งนี้มันแปลกๆว่ะ
3: แปลกไงวะก็ดีแล้วนี่ที่ป้ามึงโทรมา
2: ป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอะ

0: ไม้ต้นนี้ใช่ไหมที่มึงเคยบอกว่ามึงเอามาจากบ้านย่าไม่น่าล่ะมึงถึงได้ดูแลมันดีสุดๆขนาดนี้ถ้ามึงคิดถึงย่าทำไมไม่กลับไปหาเขาวะผมว่าย่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รู้นะเว้ยว่ามึงคิดถึงท่านมากแค่ไหนมึงเองก็เหมือนกันนะมึงมีสิทธิ์ที่จะคิดถึงย่านะเว้ย
1: แต่กูกลัวเลยกลัวจริงๆอ่ะ

0: คิดหรือยังว่าจะไปอยู่แถวไหน
1: อะไรนะครับ
0: สอบติดแล้วไม่ใช่หรอก็ย้ายไปอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี
1: ่ยังไงนะครับ
0: เราอยากให้ย่าเนี่ยตายตามพ่อตามแม่เราไปคนหรือไงฮะแกมันตัวซวยอยู่ใกล้ใครก็ทำคนอื่นซวยไปหมดอ่ะหมอดูเขาก็เคยบอกไว้ไง
1: แต่พ่อกับแม่บอกผมไม่ได้ไปไหน
0: แม่แกไปไหนแล้วเขาไปอยู่ไหนฮะถ้าไม่ใช่พ่อแกฮะ
1: ผมขอโทษผม
0: แกรักย่าจริงนะแกกลับมาหาย่าอีกเข้าใจไหม

0: แล้วเชียวคนใจดีอย่างมึงอ่ะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลแน่แน่ปากอามึงนี่นะหน้าโง่สักหมัดไล่ดิสักร้อยหมัดไปเลย
1: สาวหน้าแม่งเลย
0: โอ้ยมึงเคยบอกกูใช่ไหมว่าเวลากูอยู่ข้างๆมึงเรื่องอะไรอะไรก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
2: ใช่แล้วทำไม
0: มึงกลับไปหาย่าก
2: ับกูนะ

0: มึงเป็นไงบ้างวะ
1: ดูดีนะ
0: กูไม่มั่นใจเลยวะกูไม่เคยเจอคนที่บ้านมึงเลย
1: กูว่าคงไม่มีอะไรหรอกป้าแค่อยากรู้จักมึงเฉยๆอ่ะ
0: ก่อนหน้านี้มึงเคยพาใครไปเจอป้าแบบกูป่ะ
1: มึงคนแรก
0: เลยเหรอ
1: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
0: กูตื่นเต้นว่ะมึงว่าถ้ากูเจอป้ามึงจริงๆป้ามึงจะถามอะไรกูบ้างวะ
2: ชื่ออะไรนะลูก
3: ผมชื่อรินครับ
2: แล้วนี่เป็นอะไรกับขอบฟ้าล่ะ
3: ตอนนี้เราเป็น
4: รูมเมท
3: โอ้ยรูมเมทกัน
2: ย่าเพิ่งรู้นะว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียกแฟนว่ารูมเมท
3: ครับไม่ใช่ครับย่าไม่ใช่แฟนครับไม่ใช่แฟนไม่ได้ตอนนี้มันเป็นคนคุยครับคุณย่าแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน
2: ก็คุยกันไปสิลูกเดินคุยบ้างยืนคุยบ้างนอนคุยบ้างขยันคุยหน่อยนะเดี๋ยวรินเขาก็ใจอ่อนเองแหละ
0: ใจอ่อนจริงป่ะ
3: ไร
2: มีย่าไม่ได้เห็นขอบฟ้ายิ้มมานานเท่าไหร่แล้วนะเราสินะคือรอยยิ้มของขอบฟ้า
3: ผมเหรอครับ

0: ช่ป้าเป็นคนที่กิจชวนเรามาเองแหละ
1: ครับขอบคุณนะครับที่ชวนมา
2: ว่าแต่มีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีอะไรป้ากับม้าก็แค่อยากจะรู้จักคนที่ลูกชายสนิทด้วยแค่นั้นเองจริงไหมคุณ
3: ค่ะได้เจอโมจิตัวจริงสักทีหลังจากที่ป้ากับม้าเห็นแต่คลิปที่กล้องกับการเปิดให้ดู
1: คลิปอะไรนะครับ
4: ก็คลิปที่พวกพี่ทำแคมเปญกันไง
1: อ๋อใช่คือเราทั้งคู่กำลังทำแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ให้มหาลัยอยู่ครับ
2: ตอนนี้เราทำช่องคู่กันด้วยนะครับคนติดตามเป็นแสนเลย
0: อ๋อน่าสนใจดีนะว่าแต่กิจย้ายไปอยู่กับโมจินานหรือยังนั้นเนี่ย
5: สองปีแล้วที่พ่อกูเสียนี่พ่อกับแม่กู
2: บ้านมึงนี่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยเนาะ
5: อยู่แล้วดิ
2: อะไรกูชมพ่อกับแม่มึง
5: ชมพ่อกับแม่กู

0: ก็เหมือนชมกูนั่นแหละพ่อแม่ครับอันนี้แฟนอนาคตของผมนะครับ
1: อะไรเยอะละเยอะละพ่อกับแม่ครับดูๆกันไปก่อนครับตอนนี้น่าจะดูไปอีกนานๆเลยครับ
0: อีกไม่นานหรอครับ
1: นานครับ
0: ไม่นานหรอครับ
1: นะนานครับ
0: ไม่นานหรอครับ
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปห้องมึงนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะเว้ย

0: ผมไม่อยากเป็นตัวซวย
1: พ่อกับแม่บอกว่าผมเป็นของขวัญของท่านต่างหาก
2: แต่กูเป็นคนดวงซวย
3: ของขวัญมึงเป็นของขวัญของพ่อกับแม่มึง

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกมีกระแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องแม็กกระแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always
8: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
9: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
10: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: Lichen Reflection Concert.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Sky Narni, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
3: beauty sexy comedy of course
4: such a nut
3: And a little fantasy.
0: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
0: Nam Tan Film Glamorous FanCon.
6: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
7: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
8: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่สวิสเซ่เรจูพลัสสามส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจสวิสเซ่เรจูพลัส

0: ณครับ
1: ของผมแล้วครับ
2: ใช่สิป้าชวนเรามากินข้าวครอบครัวป้าก็ต้องมีของขวัญให้อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: กริดกล้องจานขึ้นไปเอาของข้างบนให้ป้าหน่อยสิ
1: ได้คร
0: ับ ไม่ต้องไปหรอกปล่อยเขาสามคนไปกันเถอะนั่งคุยกับเพื่อนป้ากัน
2: ได้ครับย่าย่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะตั้งใจปั้นให้สุดฝีมือเลย
3: ไหนดูสิ
2: อันนี้ครับย่า
3: โอ้ปั้นเก่งนะลูก
4: ย่าครับให้ใส่ถ้วยพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้าเลือกใบสวยๆนะ
4: โอเคครับ
3: ขอบใจลินมากนะที่พาขอบฟ้ากลับมาหาย่า
2: ผมเปล่าหรอกครับขอบฟ้าเขาอยากมาเยี่ยมย่าเองอยู่แล้ว
3: ถ้าลินไม่มาด้วยอ่ะขอบฟ้าก็ไม่มาหรอกลูกขอบฟ้าน่ะเขาไว้ใจคนยากเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีสมัยเรียนน่ะเขาก็เลยเลิกเล่นบาสเลิกทำวงดนตรีไปเลย
2: ขอบฟ้าเคยมีวงดนตรีด้วยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะ
2: ขอบฟ้านี่ยังมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะเลย
5: ได้เลยครับป้าให้เอาไว้ตรงไหนดีครับ
6: ผมมีธุระต่อครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: คนเป็นอินฟูนี่เข้าธุระเยอะจริงๆเลยนะ
1: ปล่อยเขาไปเถอะดีสิจะได้เหลือแต่คนในครอบครัวของเรามามาทานข้าวกัน

0: บัวลอยไข่หวานครับผมกับคุณย่าทำมาให้นินก็ช่วยทำด้วยนะครับพ่อกับแม่คุ้มครองย่าด้วยนะครับ
1: พ่อกับแม่ท่านอยู่บนสวรรค์แล้วอย่าไปรบกวนท่านเลยมึงทหารที่ต้องดูแลคุณย่านะ
0: แต่กูเป็นคนโดมสวรรค์
1: ของขวัญมึงเป็นของขวัญของพ่อกับแม่มึงเหมือนที่มึงเขียนไว้ในไดอารี่ไงโทษทีคือกูเปิดไปเจอพอดีอ่ะแต่กูว่าพ่อกับแม่มึงเขาก็คงคิดแบบนั้นนะเฮ้ยมึงนี่แม่งสบายเนาะให้กูปั่นมาแล้วให้กูปั่นกลับ
2: คนมันปั่นจักรยานไม่เป็นนี่หว่า
1: ที่มอเตอร์ไซค์มึงยังขับได้เลย
2: อ้าวก็มึงซ้อนท้ายกูซ้อนท้ายมึงมันถือว่าหายกันปะ
0: เฮ้ย
1: ตาย
0: ฝนตก
1: ตกก็ตกดิกลัวอะไรอ่ะ
0: มึงไม่หาที่หลบก่อนเหรอ
1: ตอนเด็กๆมึงไม่เคยเล่นฝนเหรอวะสนุกจะตาย
0: หลบก่อนไหม
1: ไม่ต้องหลบอาบฝนสนุกเอาไปเอาขาขึ้นขาขึ้นมาเร็วๆ
0: ไอ้ลิ้นเลยของมึงเนี่ย
1: กูบอกแล้วแม่งสดชื่นจะตาย
0: เฮ้ยวู้ฮู้ฮู้เฮ้ยสนุกจริงด้วยว่ะวู้ฮู้เ
1: ออเอ้าทำไมมึงไม่ไปถอดห้องน้ำดีๆอ่ะ
0: ทำไมอ่ะมึงเขินเหรอมาเดี๋ยวกูถอดให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้

0: ออกไปเดี๋ยวนี้เลย
1: นี่มันบ้านผมแม่มีสิทธิ์อะไรเอาบ้านผมไปให้ขอฟ้าฮะไอ้ขอฟ้ามือไหน
0: ถ้าฉันไม่ยกให้ขอฟ้าจะให้ฉันยกให้แกหรือไงร้อยวันพันปีแกไม่เคยสนใจฉันแล้วเรื่องอะไรจะมาเรียกร้องเอาอะไรกลับไปกลับไปซะ
1: นี่แม่เห็นหลาน

0: กับลูกชายแท้ๆตัวเองนะหนอแก่แล้วจนเสียสติหรือไง
1: ย่าผมก็แม่คุณนะครับพูดให้มันดีๆหน่อย
0: มึงมีสิทธิ์อะไรมาว่ากูฮะ
1: ไม่ได้ว่าผมแค่เตือน
0: กูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ากลับมาที่นี่อีกครั้งล่าสุดที่มึงกลับมาหาย่าเราย่าเป็นไงก็เข้าโรงพยาบาลไงเพราะมึงเลย
1: ก็ย่าเขาโทรมาให้ผมมาหาบ่อยๆผมไม่กล้าปฏิเสธย่าม
0: ึงไม่กล้าปฏิเสธหรือมึงหวังอะไรกันแน่วะ
1: มันอ้าแล้วครับ
0: นี่มึงกล้าพูดอย่างนี้กับกูอ่ะอย่ามาทำให้แม่กูต้องมาสวยเหมือนที่พ่อแม่มึงเป็นนะเว้ย
2: หยุดเดี๋ยวนี้
0: ก็มันจริงไหมล่ะแม่ใครๆก็รู้ว่าเด็กนี่แม่งตัวสวยอ่ะทำไมมึงจะต่อยกูเหรอให้เด็ก
3: พอแล้วครับคุณเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ยถึงได้มาพูดตอกย้ำสร้างบาดแผลเด็กแบบเนี้ย
0: อ๋อมึงเพื่อนในขอบฟ้าใช่ไหมไม่น่าล่ะสนานพอกันเลย
3: ถ้าคุณเมามากขนาดเนี้ยก็กลับบ้านตัวเองไปเถอะกลับไปดิ
0: เสือกเอาไว้เด็ก
1: มาแตะต้องคนของผม
0: ปล่อยกูนะเว้ยเจ็บนะเว้ย
2: ขอบฟ้าพอแล้วลูก

0: ลานะครับย่า
1: ขอฟ้าลูก
2: คงจะไปไหนก็ไปเด็กเวร
1: ขอฟ้าก
2: ลับไปนะกลับไป
3: เฮ้ยไอ้ขอฟ้าเฮ้ยมึงจะหนีปัญหาไปถึงเมื่อไหร่วะฮะกูถามจริงมึงจะปล่อยให้คนดูถูกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร
0: ่ก็กูมันตัวซวยจริงๆไง
3: เฮ้ยมึงฟังกูหน่อยมึงไม่ได้ซวยอะไรทั้งนั้นมึงไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
0: มึงไม่ใช่กูแล้วมึงจะไปรู้อะไรวะ
3: ทำไมกูจะไม่รู้วะ
0: ก็มึงเป็นตัวโชคดีไงมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมไงมึงไม่ได้เกิดมาตัวซวยแบบกูไง
3: แล้วเมื่อกี้ว่ากูไม่เคยซวยเหรอฮะ
4: ผมได้อีกรางวัลแล้วนะครับแม่เดี๋ยวไปอวดนะ
5: คุณป้า
6: เอ้าเร็วแต่อยากเล่นอะไรครับ
3: เมื่อกี้ว่าคนที่ถูกหลอกมาตลอดชีวิตว่าพ่อแม่งตายอ่ะแต่ความจริงเขาแค่หนีไปมีครอบครัวใหม่ที่มีความสุขกว่าทิ้งลูกกับเมียไว้กับคำสาปบ้าเนี่ยมึงคิดว่านี่เหรอที่คนโชคดีเขาเจอกันอ่ะ
0: กูขอโทษกูไม่ได้ทำผิดกูไม่ได้ซวยกูไม่ได้ทำผิดเว้ย
7: เผื่อจะได้ขอมึงเป็นแฟนกับแม่มึงไง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: something not
4: and a little fantasy
3: anything else
4: we are expecting you honey
3: Namtan Film Glamorous FanCon
6: อาหารแมวคุณภาพ
7: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
8: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Milkwell Whimsical House Fun Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ป๊อกมาทำอะไรวะ
2: ผมบอกแล้วไง
1: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
3: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงครับ
4: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
5: ี่
4: ย
5: แล้วทำไมไม่กลับอีกอะ
4: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
7: พรุ่งนี้
6: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
8: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
9: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ช่างมันเถอะวะได้ปล่อยออกมาบ้างก็ดีเหมือนกันมึงก็เหมือนกันนะเว้ยปล่อยมันออกมาบ้างก็ดีจะไปเครียดอะไรมันมาก
1: บ้ากูเป็นคนนะเว้ยไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมีสวิตช์อารมณ์แบบมึงอะ
0: มึงทำได้เว้ยมึงทำได้จริง
1: ๆกูทำไม่ได้หรอก
0: กูคิดออกแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะพามึงไปทำอะไรแก้เครียดเอง
1: อะไรวะ
0: ให้มันได้แบบนี้ดิวะไปเดี๋ยวกูพาไป

0: ทีนี้เราก็พร้อมละงั้นมึงเลือกมาสักอันนึง
1: อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวกันทีนี้มึงก็จุ่มมาสักสีอ่ะแล้วมึงก็จินตนาการถึงเรื่องแย่ๆที่มึงเพิ่งเจอมาเว้ยแล้วก็ระบายมันลงไปบนนี้อ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูแล้วมึงก็ระบายมันลงไปเลยระบายมันลงไปอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแย่เนี่ยมึงก็ระบายมันออกมาให้หมดเลยลองดู
2: กูไม่ได้ตัวซวยกูไม่ได้ทำผิดกูไม่ได้ตัวซวยกูไม่ได้ทำผิดกูไม่ได้ซวยกูไม่ได้ทำผิดเว้ย
0: อย่างนั้นแหละเว้ยอย่างนั้นแหละขอขวาดิวะ
2: ลิ้นดิวะ
0: ไอ้ขอฟ้าไอ้ขอฟ้าน
2: ี่ตัวเขียวทั้งตัวเลยเนี่ย
1: ต้องสองแปลงแล้ว
2: อุ้ย
3: ใช่ครับผมก็กินเป็นเพื่อนกันแต่หมอปลายแล้วครับ
4: แต่เพิ่งจะมาทำคอนเทนต์คู่กันตอนนี้เหรอ
3: ครับ
4: จริงๆป้าสนับสนุนเด็กเก่งๆที่มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดานะแต่บอกตรงๆไอ้คอนเทนต์คู่จงคู่จิ้นอะไรที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกหยุดซะเถอะ
3: แต่ผมกับกิจ
4: ฉันได้คนไปสื่อมาแล้วเราโตมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่เรื่องเงินน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรานะลองเสนอตัวเลขมาสิฉันจะจ่ายให้แต่เราต้องเลิกยุ่งกับลูกชายฉันนะ
5: ได้แล้วครับป้าให้เอาไว้ตรงไหนดีครับ

0: นี่เป็นไงถึงเรียกเรามาวันนี้เนี่ย
1: ก็แค่อยากเจอ
0: มีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือว่าอกหัก
1: ไม่มีแฟนก็แค่คนคุยอ่ะ
0: ถ้างั้นคืนนี้แล้วก็มีหวังใช่ป่ะ

0: เอ้าอิกิตมึงไม่ได้ไปร้านเหล้าเหรอกูคิดว่ามึงอยู่ร้านเหล้ากับโมจิ
1: ร้านเหล้าไหนวะ
0: ก็โมจิมันลงสตอรี่กูเห็นก็คิดว่าเป็นมือมึงกูว่ามึงโดนซ่อนสตอรี่แล้วแหละ
2: ฮะ
1: มีคนโทรมา
2: ใครอ่ะ
1: คุณดารัน
2: เอ้าเฮ้ยหรอ
1: เออ
2: โอเคโอเคโอเค
3: ฮัลโหลคุณดารัน
4: ฮัลโหลลินลินเป็นยังไงบ้างลูกย้ายที่อยู่ใหม่หรอแล้วที่ไปอยู่กับใครลูก
3: กับขอฟ้าแม
4: ่หรอแล้วเราไว้ใจเขาได้หรือเปล่าอ่ะแล้วทำไมลินถึงไม่อยู่กับแดนไทยหรือว่าลินมีปัญหากับน้องหรือเปล่าลูก
3: โอ้ยจะตอบคำถามไหนก่อนนี้เนี่ยแม่ลินไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแดนส่วนขอฟ้าเนี่ยลินว่ามันไว้ใจได้สุดๆเลยนะ
4: อ๋อเหรอโอเคดีจังงั้นแม่กลับไทยคราวหน้าอย่าลืมพามาแนะนำให้แม่รู้จักด้วยนะงั้นเทคแคร์ดูแลตัวเองดีๆนะลูก
3: เฮ้ยเดี๋ยวคุณดารัน
4: ว่าเงี้ยอะไรเหรอ
3: เปล่าขอบคุณนะครับที่แม่เป็นแม่แบบนี้ของลิน
4: วิอะไรอยู่มาทำซึ้ง

0: แม่กูอยากเจอมึงด้วยนะ
1: จริงเหรอกูอยากเจอแม่มึงเหมือนกันเผื่อจะได้ขอมึงเป็นแฟนกับแม่มึงไง
0: อะไรเกินแล้วมาโฟงมาแฟนอะไรดูๆกันไปก่อนเว้ยเดี๋ยวเหอะทำหน้าทำตาเลิกคิดไปเลย

0: งทำอะไรกันวะ
1: อย่ามายุ่งกับแฟนกูมีเรื่องต้องคุยกัน
2: มึงทำอะไรของมึงเนี่ย
1: มึงนั่นแหละทำอะไรคอยหลบหน้ากูแถมยังโกหกกูด้วย
2: มึงทำแบบนั้นไปทำไมวะ
1: กูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูมึงอย่าลืมนะกูกับมึงเป็นแค่เอฟกันกูไม่ได้เป็นแฟนมึง
2: แต่กูเป็นห่วงมึงไง
1: ที่มึงเป็นแบบเนี้ย
2: ป้าปากูใช่ป่ะบอกให้มึงเลิกคบกับกู
1: เก็ต
2: กูรู้หมดทุกอย่างเลยนะ
3: โทรอ่ะใครเหรอโมจิอะพี่ไม่รับสายเลย
4: กิจที่ป้าให้มึงกับโมจิมาวันเนี้ยป้าเขาต้องการสั่งให้โมจิเลิกคบกับมึง
2: กูบอกมึงแล้วใช่ไหมอะถ้ามีอะไรให้บอกกูอะ
1: กูไม่อยากให้มึงมีปัญหากับป้ามึงไง
2: ป้าเคยบอกว่าอยากให้ลูกทุกคนมีความสุขใช่ไหมครับตอนนี้ผมกับโมจิแม่งโคตรความสุขเลยเราจะไม่เลิกกันเพราะคำพูดของป้านะครับ
1: มึงทำเชี่ยของมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงก็มีปัญหากับป้าอีกอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต้องมาเสียใจอีกอ่ะ
3: กูจะเสียใจมากกว่านะไม่มีมึงอ่ะ

0: นใจสมัครเข้าวงดนตรีไหมครับ
1: เพราะถ้าลินไม่มีวงอ่ะก็แข่งไม่ได้นะ
2: ถ้าหาคนสมัครเองไม่ได
3: ้ให้คุณแก้ผ้านะอยู่จ้ำไม่จ้ำเอาละฮะ
4: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือกเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: Like the Soy 300 milliliters Be your original Like the Soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
2: Like the Soy อร่อยคุ้มค่า
1: It's real
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
5: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกความต้องการพิเศษตอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
6: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
7: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
8: ลุงมีแฟนเหรอ
9: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
10: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
11: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลียวโทรออก
14: มึงว่ามันจะมีคนอยากสมัครวงเราจริงเหรอ
15: เดี๋ยวก็มีนี่กูติดโปสเตอร์ใหม่แล้ว
14: ที่ใบสมัครมึงก็พร้อมแล้วนี่
15: รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มี
14: เจ้โปสเตอร์แล้วไม่ได้ช่วย
15: หยุดเลยไม่ว่ามึงจะคิดอะไรอยู่เนี่ยห้ามพูดออกมาเด็ดขาดต้องเชื่อหน่อยเว้ยเฮ้ยนี่ไงน้องครับน้องครับสนใจสมัครเข้าวงดนตรีไหมครับ
16: ไม่เป็นไรครับ
15: ไม่เป็นไรเว้ยแถวนี้คนเยอะแยะ
17: อย่าบอกนะว่าเรื่องนี้ก็จะแข่งด้วยจริง
15: ๆ
17: อ
15: ่
17: ะ
15: ไปเหอะขอฟ้า
17: ถอนตัวตอนนี้ยังทันนะ
18: ใช่เพราะถ้าลินไม่มีวงอ่ะก็แข่งไม่ได้นะ
15: ตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวก็มีไม่ต้องรีบกลัวแพ้หรอก
17: หรองั้นโชคดีแล้วกันเนาะ
19: สมัครเท่าไหร่คร
17: ับ
19: ผม
17: ตรงนี้เลยครับ
20: ไปแกได้ไปไปแกได้แล้วไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: พวกมึงทำอะไรกันอยู่วะเพื่อน
1: เชี่ยอย่าบอกนะว่าพวกมึงจะลงประกวดดนตรีอ่ะ
2: พวกมึงนี่มาได้จังหวะจริงๆเลยมานี่เลยโทรศัพท์อยู่ไหนสมัครเข้าวงกูเดี๋ยวนี้เลย
3: no เป็น no
1: ว่าหาคนอื่นเถอะอย่าเอาพวกกูเป็นภาระเลย
3: ถูกของจินนี่มันให้พวกกูวาดภาพอย่างเงี้ยดีแล้วพวกกูไม่ถนัดอะไรหรอกอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวก็มีคนมาสมัครนี่หน้าตามึงหล่อทั้งคู่เลย
2: เอาเลย
1: พรุ่งนี้เว้ยเจอกัน
4: พี่ครับ
2: เฮ้ยน้องครับอันนี้มาสมัครเข้าวงนี่ใช่ไหมคร
4: ับ
2: นี่เลยกรอกเลยครับน้อง
4: เจอครับพี่กิจกับพี่โมจิขอบคุณครับ
5: เฮ้ยงั้นว่ามันจะมีคนสมัครจริงๆเหรอวะ
2: เฮ้ยถ้าเอาวิธีนี้เว้ยถ้าหาคนสมัครเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งเวลาจักรวาลเว้ย
5: ยังไงวะ
2: วิธีอาบแสงจันทร์ไล่ความซวยใครว่าเคยเขียนไว
5: ้เฮ้ยงงไปจากไหนเนี่ยวิธีอาบแสงจันทร์ไล่ความซวยไม่กล้าทำจะทำยังไงดีไม่อยากให้ย่าซวยพวกเราอีก
2: มึงเคยลองทำป่ะตอนเด็กอ่ะ
5: ไม่อ่ะมึงไม่กล้า
2: แกก็ต้องลองแล้วแหละจะได้ไล่ความซวยคนจะได้กล้าเข้ามาสมัครเข้าวง
5: ให้กูแก้ผ้านะไม่เอาอ่ะ
2: โหเดซินี่สุดๆอ่ะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเว้ยกลัวมึงลองหน่อยนะ
5: ไม่เอาม
2: ึงลองหน่อยเถอะมึงจะได้สบายใจไงกูก็อยากให้มึงสมัครวงผ่านเว้ยนะนะ
5: เอางี้อยู่จ้ำไม่จ้ำเอาป่ะล่ะ
2: ฮะ

0: กูไปรีเสิร์ชมาละเขาบอกว่าให้เราอ่ะอาบแสงจันทร์อย่างน้อย9นาทีและในระหว่างนั้นน่ะเราก็อธิษฐานขอพรไปด้วยมึงพอไหม
1: เออเอาวะ
0: มาเริ่มมึงพอไหม
1: เออ
0: แต่มึงห้ามแอบดูเด็ดขาดนะ
1: มึงก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: 3 2 1

0: ขอให้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในค่ำคืนนี
1: ้ขอให้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในค่ำคืนนี
0: ้ช่วยชำระความซวยใดๆออกไปจากนายขอฟ้าด้วยเถอะ
1: ช่วยชำระความซวยใดๆออกไปจากนายขอฟ้าด้วยเถอะแล้วก็ขอให้ผมได้เป็นแฟนกับคนที่อยู่ตรงหน้าผมด้วยนะครับ

0: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
1: สมาชิกวงของเราอะสู้ไม่ถอยแน่ๆสมแล้วที่เป็นเพื่อนมึง
2: ยังไม่ทันแข่งเลย
3: แม่งเก่งจังวะ
4: อย่างเท่อะเ
0: ราไฟนอลอะกูใส่เต็มนะเว้ย
5: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะแต่ถ้าชนะเงินแฟนกูก็ละ
6: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
2: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
5: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นเอง
7: แฟนกูนี่ให้พลังบวกเก่งจริงๆเลย
5: กูขอจูบมึงได้ป่าววะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันพฤหัสที่17กันยายนนะฮะวันนี้เรามาสายกันสักหน่อย
4: ครับ
3: แต่ขนาดเดียวกันเราอ่านข่าวอื่นกันเยอะแล้วล่ะอย่างแรกที่จะบอกคุณก็คือก่อนไทยช่วยไทยอ
4: ่
3: ะไทยเที่ยวไทยเกี้ยวแล้วนะคะ
2: เกี้ยวหรอ
3: ค่ะก็คือเขาบอกไม่เกี้ยวก็คือเกี้ยวก็คือเลื่อนไปก
4: ่อนตอน
3: ณตอนแรกเนี่ยเราจะได้ใช้ไทยเที่ยวไทยนี่ลดมากนะคือออกค่าห้องให้เธอสมมติเธอไปเดินอย่างพรุ่งนี้ฉันไปบึงกาฬอย่างเงี้ยออกค่าห้องให้ 1,500 เสร็จแล้วปุ๊บได้คูปองไปเที่ยวเมืองรองเมืองหลักไว้กินข้าวอีกนะแล้วคนนึงอ่ะ
4: ที่พักและอาหารด้วย
3: ใช้ได้50นะ
4: โอ้เลิศเลย
3: แต่เขาทำ1ล้านสิทธิ์ถูกต้องไหม
4: ครับ
3: 1ล้านสิทธิ์ตอนแรกเขาจะเอาเงินชี้ไปกู้มาแหละ200ล้านตอนแรกก็จะเริ่มใช้1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาค
2: ม
3: แล้วก็หลังจาก16ธันวาคมจนถึง15มกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นก็หยุดใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกตอนกุมภาพันธ
4: ์
3: ปรากฏว่าเขาบอกว่าอ่ะยกเลิกไปก่อน
4: เดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึง
3: เดี๋ยวไปเริ่มนับใหม
2: ่แล้วจะมาไหม
3: เขาบอกว่าจะมาตอนประมาณเมษา
4: เมษายน
3: เมษา
4: ก็เป็นช่วงอ๋อไม่อยากให้ชนกันใช่ไหม
3: แต่ขนาดเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องมันเป็นความหวังของคนไทยเนี่ยล่าสุดคณะอนุกรรมการนะฮะกันกรองเคาะต่อแล้วนะฮะไทยช่วยไทยวันนี้คุณเอกนิติเตรียมชงคณะรัฐมนตรี22กันยายนนี้แหละเพราะว่ายังทำไมเขาถึงก็คือไปกู้มา400ล้าน200ล้านแรกเนี่ยก็เอามาไทยเที่ยว

0: ละ50,000
1: ถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้ไอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยก็รัฐบาลน่าไอ้2เดือนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะเดือนนึงอะแต่วันนี้คุณเอกนิติเขายังไม่ได้ย้ำเนี่ยว่ากี่เดือนถูกต้องไหม
0: ต้องรอชงเข้า
1: แต่เบื้องต้นอะ
0: สองกันยา
1: เบื้องต้นก็คือมันสิ้นสุดเดือนนี้หมดแล้วเดือนนี้ที่เราใช้กันมาเนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช้กันหมดยังฮะ
2: ตั้งแต่ต้นเดือนหมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วต้นเดือนแล
2: ้วใช่แล้วก็คือวันแรกๆก็คือพาเดินตลาดนัดเลยซื้อผักซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยซื้อทุกอย่างหมดแล้วว
1: ันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกโอเคแหละเอาจริงๆเมื่อวานน้ำมันขึ้นกับบาทนะ
2: จริง
1: น้ำมันแต่มันเป็นทั้งโลกที่คนเขาไม่บ่นกันเพราะอะไรฉันว่าคนไทยเข้าใจคนไทยเข้าใจว่าโอ้น้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันขึ้นค่าไฟมันก็ขึ้นน่ะแหละน้ำมันก็ขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเพราะอะไรช่องแคบพอมูฟมันก็ยังปิดอยู่
0: ถูกต้อง
1: มันก็ยังปิดอยู
0: ่ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนั้น
1: ถูก
0: ไม่จบ
1: แล้วตอนนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากคุณเอกนิติก็คือวันนี้คุณเอกนิติชัดเจนแล้วว่า22กันยายนเนี่ยนะฮะ
0: จะชงเรื่องนี้เข้าคอ
1: รมอแล้วจะชงเรื่องนี้เข้าคอรมอรัฐบาลแล้วก็เตรียมแคะเขาบอกเขาเตรียมแคะทุบกระปุกมาช่วยเหลือประชาชนทั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็แหล่งเงินอื่นๆซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการขนาดเดียวกันคุณสุภจีกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมนำบทเรียนมาตรการที่เคยใช้ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมาปรับใช้โดยได้หารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วก็กระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการออกมาช่วยเหลือทันทีโดยไม่รอถึงปลายปีนะคะ
0: พร้อมกันนี้นะครับคุณสุภจีก็ยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ก็จะมีมาตรการอื่นๆด้วยเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเนี่ยช้ำจากรอบแรกไปแล้วแล้วก็ยังไม่ฟื้นประกอบกับช่วงโควิด-19 เนี่ยโดยจะต้องมีการดูแลทั้งระบบครับผม
1: เอาง่ายมันไม่มีใครฟื้นหรอกค่ะ
0: ทั้งโลกก็ยัง
1: เพราะตอนนี้
0: เอาจริง
1: ๆตอนนี้เอาตรงๆอย่าว่าฟื้นเลยมันมีแต่ซุด
0: ครับ
1: ณตอนนี้เอาจริงๆคุณลองทำธุรกิจทุกอย่างดูสิ
0: จริง
1: มันมีแต่ซุดลงอ่ะเธอเปิดร้านอาหารเป็นไงอ่ะ
0: โหยอดขายตกฝนด้วยไง
1: ฝนด้วย
0: ฝนด้วยโดนเลย
1: ไม่น้ำมันด้วย
0: น้ำมันด้วย
1: ค่าใช้จ่ายด้วย
0: ค่าของชีพมันสูง
1: ขึ้นด้วยมันแพงหมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: แต่เงินทุกวันนี้อ่ะดูสิแป๊บๆๆๆโรงงานก็เริ่มปิดถูกต้องมั้ยคะงานก็เริ่มตกกันเยอะพอสมควร
2: ร้านอาหารที่ตามอยู่ที่เคยไปร้านอร่อยเหมือนวันนี
0: ้
2: น
0: ั
2: ่งเลื่อนฟีดอ่ะพี่น็อตนึกออกป่ะแบบว่าร้านที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาเปิดมา16ปีแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอำลานะก็ทำโปรโมชั่นโปรอะไรไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันทนไม่ไหวกับ
0: มันอยู่ไม่ได้แล้ว
1: คือวันนี้ทางสมาคมค้าส่งและค้าปลีกเนี่ยมีอีกหลายมุมมองที่ออกมาว่าพอได้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบต่อโครงการเฟส2ทันทีเรื่องขอแบบว่าเว้นช่วงไปปีใหม่เลยดีกว่าไห
0: ม
1: ถูกต้องไหมฮะวันนี้ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งค้าปลีกของไทยเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพาสเฟสแรกเนี่ยจะหมดเขตก็คือเนี่ยสิ้นเดือนนี
0: ้
1: กันยายนนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าเพิ่งทำเฟส2ทันต่อทันทีเขาว่าอย่างนั้นในเดือนตุลาคมเพราะตลอด4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนแห่ซื้อของมากักตุนกันไว้พอสมควรแล้วนะฮะก็คือกักตุนเต็มบ้านแล้วล่ะแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินต่อทันทีเนี่ยคนก็ชินชาแล้วก็จะรอแต่เงินแจก
0: แจกอย่างเดียว
1: อันนี้ก็มีเหตุและผลนะคะ
2: ก็มี
1: ถ้าอย่างนี้ปุ๊บคนจะชินชาแล้วก็จะรอแต่เงินแจกยอดขายในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็จะยิ่งนิ่งสนิท
0: ครับ
1: นึกออกไหมคะทางที่ดีเนี่ยเราเว้นวรรคสักเดือนถึง2เดือนแล้วก็เริ่มไปทำเอาช่วงเดือนธันวาคมช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็เหมือนกับการหาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
0: อ
1: ะเวิร์กกว่าเพราะตอนนั้นอะเอาง่ายๆของที่ตุนกันไว
0: ้มันคงจะเริ่มหมด
1: มันก็เริ่มหมดพอดีนั่นแหละผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็แอบกังวลใจว่าพอกลุ่มโครงการแจกเงินจน
0: จบ
1: ปุ๊บเนี่ยกำลังซื้อมันจะหล่นบุ๊บมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: มันก็เริ่มปกติเน
1: า
0: ะ
1: มันก็หายไปอ่ะเมื่อ
2: ตลาดนัดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแม่
1: มันจะตกปุ๊บทันทีทำให้การค้าขายเนี่ยกลับมาซึมเหมือนเดิมแถมยังมีปัญหาชวนปวดหัวกันอีกคือเรื่องสินค้าม
0: ันเริ่มขึ้นราคาม
1: ันแพงตัวอย่างช่วงที่มีโครงการเนี่ยมีสินค้าหลายตัวนะคะแอบขยับราคาขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยคุณลองไปดูน้ำมันปาล์มอ่ะบ้านร้านเธอต้องใช้อยู่แล้วน้ำมันปาล์ม
0: ราคาแพง
1: น้ำมันปาล์มขวดลิตรเนี่ยปกติเนี่ยจะขยับช่วงประมาณปลายปีพฤศจิกายนแต่ปีนี้ขยับแต่สิงหาคมแล้ว
0: ขวดมันขาดแคลนไง
1: ถูกขยับแบบเงียบๆอ่ะจาก47บาท48บาทตอนนี้เป็นเท่าไหร่รู้ไหม
0: 50กว่าบาท
1: 52ถึง55บาทแล้วคุณสมชายเขาบอกงี้ถ้าตลาดไม่มีโครงการมาอัดฉีดแบบนี้ผู้ผลิตเขาก็จะอึดอัดแล้วก็ต้องหันมาทำโปรโมชั่น
0: ลดราคา
1: หรือแถมของเพื่ออะไรกระตุ้นยอดขายจากเมื่อก่อนฉันเคยไปฟู้ดแลนด์เพราะฉันจะไปเดินได้ทุกวันฟู้ดแลนด
2: ์
1: เมื่อก่อนคนจะเยอะแบบล้นสุดๆคืออะไรฉันชอบไปซื้อ1แถม1
0: มันจะมีช่วง
1: เมื่อก่อนเขาจะทำยังไงรู้ไหม3เดือนครั้งหนึ่งหลังๆผู้จัดการบอกว่าอ๋อไม่ต้องซื้อตุนแล้วครับ
2: เพ
1: เพราะทุกวันนี้เขาทำเดือนทุกเดือน
0: ไอ้หนึ่งทำหนึ่งทุกเดือน
1: ทุกเดือนทุกเดือนเลยเพราะ

0: มาเป็นอัดให้คนมาซื้อของ
1: มาซื้อของกันไปนะครับผมทางออกที่ดีกว่านั่นก็คือการลดต้นทุนแล้วก็สร้างอาชีพการแจกเงินนะฮะแต่ถ้าจะให้ยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดเอาเงินก้อนโตเนี่ยไปช่วยลดต้นทุนแล้วก็สร้างอาชีพในชุมชนมากกว่าเช่นช่วยหาทางลดค่าเช่าแผงจัดการค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะหรือว่าพวกกลุ่มนอกระบบที่กัดกินพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงการควบคุมราคาสินค้าเนี่ยไม่ให้ผู้ผลิตฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะว่าถ้าต้นทุนคนค้าขายมันต่ำลงเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเวียนได้ครับแบบต่อเนื่องไม่สะดุดหัวทิ่มเหมือนที่ผ่านมาครับและนอกจากนั้นนะครับทางฝั่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคมเนี่ยได้เพิ่มขึ้น 2.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซุ่งสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะฮะแล้วก็สูงที่สุดในรอบ3เดือนปัจจัยก็มาจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับที่สูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับ
0: ท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มีโอกาสไปทำข้อมูลทีมงานมันได้ไปเอาข้อมูลก็ไปเอามาจาก Spring News
1: ครับ
0: Spring News เนี่ยมีการสรุปว่าการเข้าสู่ตอนนี้ไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วนะคะวันนี้เราวันที่10พรุ่งนี้18แล้ว
1: ครับ
0: ต้องมั้ยเหลืออีกแค่3เดือนกว่า
1: ครับ
0: เราแฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วนะเร็วมากอ่ะ
1: หรือมันเร็วทุกปีวะ
0: ไม่รู้ว่าแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากมันบุ๊บไปเร็วอยู่มากปีนี้ต้องป่ะนะเอาง่ายๆคนไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตกินเท่าเดิมเดินทางเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายมากกว่าเดิ
2: ม
0: มันเนื่องจากอะไรฮะมันเนื่องจากต้นทุนพลังงานเนี่ยแหละน้ำมันแพงค่าไฟก็แพงขึ้นมันสูงขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ราคาสินค้าและก็บริการเนี่ยขยับตัวตามกันมาตลอดทั้งปีในขณะที่รายได้ของพวกเราอะ
1: มันมีแต่ไม่เต็มที่ไง
0: ขนาดฉันเองฉันว่าฉันเป็นมนุษย์ที่รายได้มันคงนะ
1: ก็ยังไม
0: ่ก็ลง
1: ลดลงเหรอ
0: ก็ลงอะถ้าทุกอะอย่างวันศุกร์หายไปเงี้ยฉันก็หายละถูกต้องไปถึงองค์ฉันเองรายได้เนี่ยลดลง
1: ก็ไม่หายก็ทำออนไลน์ต่อไม่หายไปไหน
0: อะแต่อย่างฉันเป็นพนักงานเงินเดือนไงถูกต้องปะล่ะ
1: จริง
0: ก็คืออย่างเงี้ยก็ถามว่ามันก็ลดลงแล้วก็พวกนี้หัวเราะ
1: เหรอ
0: นะกำลังซื้อเนี่ยมันก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เรื่องแรกคือค่าเดินทางค่าขนส่งเนี่ยมันขยับขึ้นทุกรูปแบบ
1: ครับ
0: ไม่ต้องอะไรเยอะสั่ง Grab สั่ง Line Man กันอ่ะค่าส่งแพงขึ้นมั้ยล่ะ
2: โอ้โห
1: แพงขึ้น
0: ไม่ต้องอะไรวันนี้ฉันลอง
2: วันนี้สั่งออนไลน์เห็นเลยชัด
0: แพงกว่าอยู่แล้วรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยปรับโครงสร้างราคาใหม่นะคะมีผล3กรกฎาคม2569เหลือ17ถึง44บาทอัตราสูงสุดลดลงบาทนึงสายสีม่วงปรับโครงสร้างราคาใหม่เป็น14บาทถึง42บาทยกเลิกการตึงราคาเดิมราคาเดิมเขาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม
1: 16 ถึง 20
0: แม่งขึ้นมาเป็น14ถึง42อะมาตรการค่าโดยสารสูงสุดยี่ไอที่แรกๆเนี่ย
1: 20บาทตลอดสายเนี่ย
0: แต่เพื่อไทยไม่อยู่แล้วไงนึกออกปะล่ะ
1: เออแต่รัฐบาลอยู
0: ่แค่ร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น20บาทตลอดสายถ้าเพื่อไทยอยู่ก็อาจจะไปต่อก็ได้นะไอ้มาตรการค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายเนี่ยสำหรับ13เส้นทางเนี่ยก็จะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569ก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ
1: นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรือโดยสารนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่30มีนาคม2569นะครับเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปรับขึ้น1บาท50สตางค์นะครับจากเดิมเนี่ย4บาท50เป็น6บาทต่อเที่ยวครับเรือด่วนเจ้าพระยานะครับปรับขึ้น2บาททุกประเภทนะครับเช่นเรือธงส้มเป็น18บาทนะครับธงเหลืองเนี่ยเป็น23บาทส่วนธงแดงเนี่ยเป็น32บาทรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ขนส่งรถประจำทางรถทัวร์ระหว่างเมืองเนี่ยปรับขึ้น5บาทต่อระยะทาง100กิโลเมตรครับ
2: รถตู้ก็ปรับด้วยจ้าระหว่างเมืองนะจ๊ะปรับขึ้น2บาทต่อระยะทาง100กิโลเมตรค่ะรถโดยสารกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะปรับขึ้นอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรตั้งแต่วันที่15กันยายน69นี้นะคะค่าขนส่งพัสดุแล้วก็สินค้าเนี่ยสูงขึ้นตามต้นทุนน้ำมันซึ่งท้ายที่สุดยังไงรู้ไหมจ๊ะแม่มันก็จะไปส่งผลที่ต้นทุนของเรานี่แหละค่ะ
0: ง่ายๆเช่นคิดถึงคนที่บ้านอยู่แถวนนท
1: ์
0: คนที่บ้านอยู่แถวราชพฤก
2: ษ์ไปทาง
0: เดี๋ยวทางด่วนขึ้นทีเนี่ยเฉพาะไปกลับอย่างเดียวเกือบ200
2: แม่แล้วคนที่อยู่บ้านเหล่านั้นน่ะแล้วมาทำงานกรุงเทพฯเยอะมากนะ
1: เพราะเขาต้องไปซื้อบ้าน
0: ไกลเขาต้องไปซื้อบ้านไกล
2: เขาจะได้บริเวณเยอะ
1: ได้พื้นที่หน่อย
0: ยอมเดินทางไกลแล้วคิดดูแล้วยังไม่รวมค่าน้ำมันนะเดี๋ยวค่าทางด่วนมันจะขึ้นเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าสมมติบ้านอยู่แถวราชพฤกษ์บ้านอยู่แถวบางใหญ่แล้วมันจะต้องขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นทางด่วนโอ้โห
1: ไปยังไงล่ะเมื่อไหร่จะถึงอ่ะ
0: เมื่อไหร่จะถึงถูกต้องมั้ยล่ะแล้ว

0: เข้ามาในเมืองมันไม่ได้ง่ายถ้าสมมติบ้านอยู่แถวราชพฤกษ์บางใหญ่นนทบุรีโอ้โหเดี๋ยวทางด่วนขึ้น
1: มาเอาแบบไม่พูดเรื่องทางด่วนนะแค่รถไฟฟ้าเข้ามารถประจำทางเข้ามานี่ก็ไปก่อนก็เป็นร้อยละ
2: คือแค่ไม่ต้องแบบว่ามีค่าใช้จ่ายนะแค่อดทนให้อยู่บนท้องถนนนะแล้วก็ผ่อนคลายไปให้ได้อะคือห้าอย่ายืมที่ชาร์จแบตในรถก็พอแล้วอย่างเงี้ยยังทำยังไงนึกออกปะ
0: ฉันถามอย่าง
2: น
0: ี
2: ้
0: เงินเดือน 30,000 บาท
2: จ้ะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้บางคนไม่ถึงไม่ถึงยากถูกต้องไหม30,000 บาทมันไม่ได้ง่ายนะคะ 30,000 บาทเนี่ยถูกต้องไหมต้องทำงานกี่ปีกว่าจะได้ 30,000 บาทสมมติขึ้นทางด่วนไม่รวมน้ำมันนะ
1: เฉลี่ยได้วันละพันนะมีเงินวันละพัน
0: ขึ้นร้อยกับร้อย
1: 200แล้ว
0: 800แล้ว
2: กินข้าว
1: เหลือ800แล้ว
0: เราอย่าเพิ่งกินข้าว
2: ไปไหน
0: น้ำมัน
1: น้ำมันอ่ะเท่าไหร
0: ่น้ำมัน
1: วันละ100ถึงไหม
0: ฉันว่า200ไม่อยู
1: ่
0: ทุกวันนี้อันมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะค่าน้ำมันวันละ100นึงอยู่ไหมรถวันนี้เธอขับรถมาทำงานกี่บาท200อยู่ไหมอ่ะ3วัน500ก็ตกวันละเสือบ200อ่ะตีไปเลย200ไอ้เก๋บ้านอยู่ไม่ไกลมากแต่ถ้าสมมติฉันกำลังพูดถึงว
2: ่
0: าคนอยู่แถวราชพฤกษ์อยู่แถวบางใหญ่อยู่แถวเท่าไหร่
1: ไม่พอหรอกนะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: 1,000 หรือ600นะตอนนี้เหลือ600ละ
0: ถูกต้องป่ะล่ะ600กินข้าว
1: ข้าวอีกเท่าไหร่กี่บาท
0: ให้จานละ100เลยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นขนาดไหน
1: เหลือ400ยังไม่พอเก็บเลย
0: ถูกใช่ไหมล่ะ มันจะใช้ยังไงอ่ะ 1,000
1: นั่นน่ะดิ
0: ค่าแรง 1,000 ยังยากเลยนะ
1: นี่เงินเดือน 30,000 เฉลี่ยก็วันละ 1,000 ถูกป่ะล่ะใช้จ่ายซัดไป600ละ
2: จริง
0: 6 7
2: เลยอ่ะ
0: แล้วถ้าสมมติมีลูกเรียนหนังสือ
1: ยังไม่มีค่าโทรศัพท์อีกนะยังมีค่าโทรศัพท์
0: ค่าโทรศัพท์
1: ค่าประกันชีวิต
0: ค่าเน็ตค่าแชท GPT
2: อันนี้คือ
1: ค่าสถานการณ์ชี
2: วิตเอาแค่ตัวเองให้รอดเนี่ยโดยที่ไม่มีลูกหรือหลานหรือแม่หรือเต้าหรือใครเนี่ยโอ้โห
0: อันนี้คือเงินเดือน 30,000 นะที่พูดกันอยู่เนี่ยเงินเดือน 30,000 นะเราคิดอยู่ว่ามันไม่พอแล้ว
1: ครับ
0: อาหารจานเดียวอ่ะวันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาเผยในช่วงเมษาถึงสิงหาคมเนี่ยอาหารจานเดียวเนี่ยปรับราคาขึ้น
1: 500กว่ารายการ
0: 523รายการบางคนบอกก็แค่523รายการนี่จาก 1,544 รายการนะครับรายการที่ติดตามหรือคิดเป็นเกือบ 34% เมนูยอดฮิตเอากินอะไรกะเพรา
1: อันนี้ก็ขึ้นใช่มั้ย
0: ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวผัดส้มตำก็จะปรับขึ้นสักจานละ5บาทถึง10บาทจากเดิม40อ่ะเป็น50บาทจาก50ก็จะเป็น60สาเขตหลักจริงๆเลยคือต้นทุนวัตถุดิบเห็นไหมเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าน้ำมันมันก็แพงขึ้น
1: วัตถุดิบทุกอย่างแพงขึ้น
0: ผักสดผักสดที่เราเคี่ยวๆกันอ่ะผักสดเนี่ยแพงขึ้นเกือบ 10% นะ7ประจ๊ะเธอ
1: วันนี้มันเป็นตามฤดูกาลด้วยแล้วถ้าช่วงไหนฝนเยอะเงี้ยผักบางชนิดมันก็เน่าไงราคามันก็สูงขึ้น
0: เนี่ยแล้ว
1: ก็มีน้อยก็สูงขึ
0: ้
1: น
0: แล้วหลังจากนี้ฝนเยอะใช่ไหม อย่าเพิ่งบ่นค่ะเพราะหลังจากนี้อาจจะแรง
1: อาจจะแรงแรงผักก็แพงอยู่แล้ว
0: แพงอยู่แล้ว
1: ผลิตได้น้อย
0: เพราะฉะนั้นอย่างเธอคิดดูว่าถ้าสมมติร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคนเขี่ยผักถั่วงอกที่อย่างเดียวมันก็คือเงินทั้งนั้น
1: เงินทั้งนั้น
0: หรือแม้กระทั่งจะผักที่มาจัดจาน
1: เอาผักชีโรยหน้าเนี่ยผักชีแพงสุดนะเห็นอย่างผักชีแพงส
0: ุดค่าไฟแพงไหมล่ะคะ
2: สุด
0: ๆนอกจากนั้นต้นทุนพลังงานสาธารณูปโภคที่กดดันทั้งระบบค่าน้ำมันเดือนสิงหาคมเนี่ยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะสูงขึ้น 14.12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะค่าไฟฟ้าช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี69ปรับเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลดอย่างที่เขาบอกเลยตอนแรกบอกว่าตัดค่าอะไรนะค่า FT ออกไปจะตัดออกให้สรุปแล้วมันปรับขึ้นเฉลี่ย7สตางค์ต่อหน่วยตอนนี้เราจ่ายกันนี่ยังไม่ขึ้นนะคะ3.95 บาทสตางค์ตามค่า FT ค่ะ
1: นอกจากนั้นนะครับโค้งสุดท้ายปลายปีก็เตรียมรับมือกับค่าทางด่วนที่แพงขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะครับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพเนี่ยจะปรับราคาใหม่ตามสัญญาสัมปทานโดยปรับทุก5ปีครับรถยนต์4ล้อนะครับโอ้โหจาก65นะครับเป็น80บาทครับ
2: โอ้โห
1: เพิ่มขึ้น15บาทนะ
0: ถ้ามุดไปกลับไว้กลับก็160อ่ะ
1: โอ้รถยนต์6ถึง10ล้อนะครับจาก105บาทนะครับเป็น130บาทนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมา25บาทครับรถยนต์เกิน10ล้อนะครับจาก150นะครับเป็น185บาทนะครับเพิ่มขึ้น35บาทครับโดยภาพรวมค่าครองชีพ2019คือปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อรอบด้านที่ต้นทุนทั้งน้ำมันค่าไฟค่าอาหารแล้วก็การขนส่งขยับขึ้นพร้อมกันครับส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในทุกมิติแล้วก็ทุกวันในชีวิตประจำวันด้วยครับ
0: ชีวิตป๊อปเนาะ ชีวิตเราต้องป๊อป
2: เจอชาเจอมัทฉะแก้วละ200โอ้โห

0: รอดรอดรอด
1: ใช่ไหมล่ะ
0: มันก็ต้องป๊อปบ้างไอ้แม่แต่ก็บางทีก็ป๊อปไม่ไหวโอเค
1: ป๊อปไหวไหมล่ะไอ้พวกนี้มันเป็นได้เดือดร้อนก็เห็นที่กินเบียร์ทุกเดือน
0: โอ้
1: อาทิตย
2: ์เบียร์ก็แปดสิบแม่มันไม่ขึ้น
0: โลกินเบียร์โปหรือเปล่า
3: อ๋อเบียร์80กินได้หลายคนด้วยมาสักกินได้คนเดียวเออเข้าใจคิด
0: กินเบียร์ผสมโซจูหรือเปล่าแล้วคนลิซ่าเขากำลังฮิตนะแหนมพริกอ่ะ
2: ต้องไปลองนะ
0: ต้องไปลองหรือเปล่าเมนูนี
1: ้ท่านผู้ชมฮะอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงกัน
3: ครับผม
1: เห็นไหมเดี๋ยวให้พี่นิพมาสรุปให้ฟังด้วยกันเขาบอกอีกหน่อยเนี่ยพวกเราเองก็มีลูกกันได้แล้ว
3: ฮะมีลูกได้แล้ว
1: ทุกวันนี้เธอรู้ยังว่าไง
3: ว่า
1: ไม่ผู้หญิงไม่ต้องตั้งท้องแล้วนะวันนี้ฉันอยากจะบอกว่าเอาจริงนะเดี๋ยวจะหางบก้อนนึงแล้วพาพิธีกรทุกคนเขาบอกว่าให
0: ้
1: เราไปสักครั้งนึง
3: ไปไหน
1: ไปเมืองจีนไปดูงาน AI ของเขากันไหม
3: โอเค
1: เขาบอกว่าไงรู้ไหมล่าสุดเนี่ย 400,000 บาทเป็นหุ่นยนต์อุ้มท้องแทนแล้ว
3: หุ่นยนต์อุ้มท้องแทนเราเนี่ยนะ
1: ถูก
3: แล้วลูกออกมาเป็นคนจริงๆเหรอ
1: ถูกเป็นอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูค่ะโมฉันตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้อ่ะก็คือ
0: ไม่ใช่อ่ะถ้าแม่พูดอย่างนี้แปลว่ายังไงอ่ะสำหรับคนโง่ๆ งมงายอย่างหนูนะก็คือว่าก็เป็นขบวนการทางการแพทย์แหละแต่ว่าใส่เครื่องหุ่นยนต์เข้าไปอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็คือวันนี้โรคหนึ่งเรื่องที่เราอ่ะ
3: เปิดตัวปีหน้าแล้วด้วย
1: ปีหน้าแล้ว
3: หุ่นยนต์ตัวแรกตั้งท้องคลอดลูกให้เราได้
1: แต่มันอาจจะยังไม่ถูกกฎหมาย
3: ถูกต้อง
1: อยากถูกต้องมากก็คือเอาไงมันก็เหมือนกับเอาเด็กมาผสมเทียมอะ
0: แต่ก็คือ
3: เป็น
0: รูปลักษณ์ให้มันดูเป็นคนถูกไหม
1: เอางี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเสียเงินค่า Netflix กันแล้วใช่ไหมอย่าดูแต่ซีรีส์ไปดูเรื่องโคลนนิ่งเขาจะมีโคลนนิ่งเริ่มจากตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยเขาเริ่มโคลนอะไรโคลนอูฐก่อน
3: ซึ่งจริงๆมันทำได้อยู่แล้วล่ะ
1: เขามานานแล้วเขามานานแล้วโคลนนิ่งอูฐแหมอีหมาตัวเล็กๆกระเป๋ากับใส่กล้องใส่แก้ว
3: ไอหมาป่าที่มันสูญพันธุ์ไปไงที่มันเอากลับมาใหม่อีกครั้งนึงจากการโคลนนิ่งอ่ะจาก DNA ของเขา
1: แต่คราวนี้ไอโคลนนิ่งสัตว์น่ะเขาบอกทำได้นานมันทำมานานแล้วมันทำสำเร็จมานานแล้วแต่มันยังไม่เป็นความลับทั่วโลกบอกถูกต้องไหมแต่ณวันนี้ตอนนี้มันเริ่มจะโคลนทำอย่างเรียกโคลนนิ่ง
3: ถ้าสัตว์ทำได้คนก็ทำได้เพียงแต่มันยังไม่ถูกกฎหมาย
1: มันยังไม่ถูกกฎหมายถูกต้องปะล่ะในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นโรบอทตัวนึงที่แบบว่ามาตั้งท้องแทนเราแล้ว
3: ซึ่งออกมาเป็นคนจริง
1: ๆก็ออกมาเป็นคน
3: แล้วเธออยากมีลูกเธอก็ฝากโรบอทเอาน้ำเชื้อเธอไปผสมกับไข่ใครสักคน
0: กับใครสักคนที่เป็นแม่พันธุ์
1: ก็คงจะหาสเปิร์มคนหล่อๆอ่ะนึกออกป่ะแล
3: ้
1: วก็ไปหาแล้ว
3: ไม่เธอต้องใช้ลูก
0: เธอต้องหาแม่พันธุ์ที่มัน
3: เธอต้องหาแม่พันธ
1: ุ์ฮะ
0: เธอต้องหาแม่พันธุ์ที่เลิศเธอ
3: รอใครเ
0: ม
3: ื่อไหร
1: ่กูเจอดาราคนนี้แล้วหรอขอสเปิร์มหน่อยอย่างเงี้ย
0: แต่เธอก็ต้องมีเนื้อเยื่อที่เป็นของเธอด้วย
1: ไม่เอาจริ
0: ง
1: แล้วเธอเด็กอ่ะเด็กที่ทำมาทุกวันเนี้ยฉันยังพูดไอ้น็อตดูเด็กที่ทำมาแต่ละคนมันฉลาดกันหมดเลย
3: นะเป็นไอ้นี่ไง
0: เอ็นเทลลิเจนท์ทุกคน
1: ทุกคน
3: เด็กกอดแก้วออกมาฉลาดหมด
1: เด็กฉลาดเด็กอ่ะ
3: ยินดีหมด
1: เหมือนเจมินง
3: เจมินาย
1: เจมินายเด็กเห็นป่ะเด็กน้องมิวพวกนี้คือแบบว่าเด็กหลอดฉลาดฉลาดแล้วแบบหลอกครบหมดเลย
0: คือแสดงว่าเขาโตมาจนถึงตอนนี้แล้วก็นวัตกรรมอ่ะตอนนี้เขามาถึง20กว่าปีผ่านไปอ่ะมันต้องหูสูงขึ้น
3: ตอนน
0: ั้
3: นเขาเล
0: ือ
3: กยีนที่ดีที่สุดไงที่แข็งแรงที่สุดและดีที่สุดไง
1: อันนั้นคือวิทยาศาสตร์พอดีไม่ได้เข้า AI แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเอาง่าย
3: ๆ
0: จ้า
1: ล่าสุดเห็นป่ะเวลาโชว์แดนเซอร์ไม่มีมนุษย์แล้วนะ
3: ล่าสุด
0: ใช่ไ
3: งเป็นหุ่นยนต
0: ์เป็นหุ่นยนต์ไงแม่เขาเป็นหุ่นยนต์กัน 5-6 คนใช่ป่ะแล้วก็แบบนี้ปึ๊ด
3: แล้วเต้นได้เนียนมากเลยนะ
0: ใช่ก็ทาเลนต์หน้าแล้วมีตีลังกา
1: แล้วเขาบอกว่าเอาจริงนะให้พวกเราอะยังไงนะเขาบอกจริงๆว่าสิ้นปีเนี้ยไม่ต้องไปเที่ยวไหนหรอกไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปเกาหลีหรอกให้คุณบินไปจีนแล้วไปดูนวัตกรรมเขาสิเมืองเซินเจิ้นเมืองอะไรอย่างเงี้ย
0: ล่าสุดหนูเจอสิ่งที่ง่ายมากๆที่เมืองนี้ใช่ปะเขาทำไงรู้ปะโอ้ยหนูกำลังอินตู้ปลากำลังจะตั้งตู้ไม้น้ำอย่างงี้ใช่ปะสักพักนึงก็เป็นปลาเว้ยเขาหยิบขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ปลามังกรหุ่นยนต์ปลา
3: ซึ่งเหมือน
0: เป๊ะไม่ได้ตัดต่อหนูบอกโอเค
1: มันมีอะไรเขาบอกมันมีอะไรไปไกลกว่านั้นแล้วหรือแม้กระทั่งเอาจริงนะฉันบอกให้เธอติดต่อซันนี่มาแต่ซันนี่มันสื่อสารยากอยู่เนาะมันเป็นคนที่เล่ายากแต่จริงๆต้องบอกว่า
3: เราล้ำไปหน่อย
1: มัน
3: ช้ำไปหน่อย
1: แต่สิ่งที่มันพูดอ่ะ
3: มันเป็นจริง
1: มันเกิดขึ้นหมดเลยนะ
3: มันเคยมาพูดเราเมื่อปีไหนไม่รู้พอผ่านมาเออเป็นจริง
1: มันเป็นหมดเลย
0: คนเขามีข้อมูลเยอะมันก็ไม่รู้จะถ่ายทอดออกมายังไงให้มันแบบว่า
1: แต่สิ่งที่มัน
3: พูด
1: ใช่ไหมแต่ย่อยอ่ะวันนี้เขาบอกอีกหน่อยพวกเราเองอ่ะระวังนะเอะถาม ChatGPT เอะถาม ChatGPT ขนาดวันนั้นฉันถามอีโมโนโปรตีนอ่ะกินกลางคืนได้เปล่าวะสรุปพวกนี้ต้องถาม ChatGPT เลยว่าโปรตีนต้องกินก่อนนอนแล้วจะดี
0: นี่พี่น็อตหนูอย่างนี้เลยนะก่อนนอนอ่ะหนูถามนะเนี่ยเฟดเขาออกดอกเบี้ยมาตอนนี้มันขึ้นราคาแล้วเทคมันจะลดไหมมันพูดอย่างไรหรือเปล่าปิงปอง ก็เดี๋ยวพูดเหมือนแซ่แล้วแป๊บนึงหนูขึ้นมาแบบเฮ้ยน้ำเสียงกูไปตั้งตอนไหนวะคือตั้งแล้วพูดคุยเหมือนเพื่อนใจอ่ะ
3: แต่ขนาดปรึกษา
1: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่คนรุ่นพวกเรายังเคลิ้มแล้วเธอคิดดูว่าพวกแล้วคนรุ่นที่เหงาๆอยู่บ้านเฉย
3: ๆคนเท่า
1: วันนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกดูแลพ่อแม่ให้ดีๆนะคะเพราะว่า ChatGPT มันใช้ง่ายมันเหมือนมีคนเอาง่ายๆคนเราต้องการทุกวันนี้ทำไม TikTok ทุกอย่างมาถึงดังทำไมทุกอย่างมาถึงก่อนเพราะคนมันเหงาคนมันเหงาแล้วที่คนซื้อของกันเพราะมันแค่ต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนถูกต้องป่ะแล้วเธออย่าลืมนะว่า ChatGPT เนี่ยมันเก็บข้อมูลเราทุกอย่างแล้วมันก็สามารถตอบเราได้ทุกอย่าง
3: มากแหละมันจะเก็บข้อมูลเราหมดแล้วมันจะรู้ว่าทำยังไงให้เราพอใจ
1: โอ้ในที่สุดอะยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือมีทุกคนทั่วโลกวันหนึ่งมหาเศรษฐีทั่วโลกกำลังคุยกันอยู่ว่าอะไรไหมเฮ้ย AI มันเร็วเกินแล้วมันเร็วเกินแล้วทุกคนจะต้องสเต็ปแบ็ค
3: ต้องหยุดสักนิดนึง
0: หรอต้องกลับ
3: มามากกว่านี
0: ้แก้ผ้าละอบก่อต้นไม้อย่างเงี้ยหรอให้มันกลับเข้าสู่ธรรมชาติบ้างหรอ
1: ไม่ใช่มันเร็วเกินแล้ววันหนึ่งมันจะกลืนมวลมนุษยชาติ
3: บอก AI มันจะเริ่มคิดเองได
0: ้ประมวลเอง
3: ได
1: ้เช่นชิคุณปุญญาวันนั้นเล่าในแฉออนไลน์อ่ะสงสัยไม่ได้เล่าละข่าวเนี้ยชื่อคุณปุญญาอย่างเง
0: ี้
1: ยจริงๆชื่อคุณปุญญาเนี่ยที่เมื่อก่อนจะติดทางยุงถูกต้องไหมวันนี้ AI มันคิดว่าไงรู้ไหมคะมันจะแรงกว่าโควิดเช่นวันนี้มันติดแกอยู
3: ่
1: ของแกฉีดยาหายสมมติชื่อคุณปุญญามาติดชั้นคนที่2จะแรงขึ้นติดอีปิงปองต่อไปจะแรงขึ้น
3: เชื้อโรคพัฒนาได้เอง
1: พัฒนาจนในสุดไม่มีใครไม่มีวัคซีนรักษาแล้วก็จะจมไปเลย AI มันคิดได้ถึงขนาดนั้นแล้ว
3: แล้วมันก็ไม่คิดวิธีรักษาให้เราด้วย
1: ไม่คิด
3: ไหนฉลาดนะคิดให้หน่อยสิ
1: ไม่คิด
3: ไม่คิดด้วย
1: วันนี้คือมันจะอยู่เหนือมนุษย์แล้วเขาบอกอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวันหนึ่ง AI มันจะอยู่เหนือมนุษย์
3: ใช่เขาบอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือ AI มันเริ่มพัฒนาไปถึงคิดเองมีความคิดของตัวเองความรู้สึกนึกคิดได้แล้วม
0: ี
3: การประมวลผลเองได้แล้ว
0: แต่หนูก็ยังไปถามคนที่เขาเหมือนกับว่าเนิร์ดเรื่องเกี่ยวกับใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการจอดยานบนต่างดาวอย่างโลกอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ยังบอกว่าทำไมต้องมีนักเอาอันมนุษย์อวกาศอะอยู่บนจรวดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าการตอบสนองของคนอะมันมีความแบบสัมผัสมันต่อไวกว่า AI ตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าตอบสนองแบบลงพื้นจอดที่ดาวได้อย่างแบบเหมือนคนอะ
1: เราไม่รู้ไม่ใช่
3: เป็นเหมือนคนยังไง
1: พวกเราอะกว่าจะใช้แอปหนึ่งเป็นกว่าจะใช้อะไม่ต้องแหละ
3: เอา iPhone นี่แหละใช้ไม่ครบทั้งเลย
1: เนี่ยจะออก iPhone 18กันแล้ว
3: ยังใช้ไม่ครบทั้ง
1: ใช้กันครบทุกอันยัง
0: ยังจ้ะ
1: เออหรือทุกวันนี้ไอ้ระบบแปลภาษาที่เมื่อก่อนเด็กๆเราสอบเปิดดิดกันเนี่ยทุกวันนี้เปิดแปลปุ๊บมีแหวนวงนึงแม่งแปลให้เราเสร็จหมดแล้วอ่ะ
3: ใช่
1: เราใช้กันเป็นหมด
3: แล้วแม่งแปลภาษาเราเลย
1: แปลหมดเลย
0: ก็จริงนะ
1: ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรช้าอีกแล้ว
0: ถ้ามัน
1: ทุกอย่างมันจะเร็วหมดแล้วแล้วในที่สุดแล้วมันจะเร็วกว่าเราที่เราจะเรียนรู้อ่ะ A B C D อ่ะเราเรียนรู้นานแค่ไหนอ่ะ
3: โอ้
1: แล้วทุกวันนี
3: ้
1: กว่าจะ A B C Dกว่าแล้วทุกวันนี
3: ้ตอนนี้ไม่ต้องเรียนแล้วแปลทุกอย่างเลย
1: รุ่นลูก
3: ภาษา
1: อย่าลืมว่ารุ่นลูกเธอโตมากับ AI แต่รุ่นพวกเราเองอ่ะถอยจาก AI นะเราต้องทันให้มันจริงๆ
3: เขาถึงมีไทย AI พาสปอร์ตให้เรียนรู้ไงครับ
0: ไปหัดเรียนรู้สิครับผมดีมากเลยค่ะ
3: คุณจะได้ใช้มันเป็นไงครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ไหนมึงสมัครให้กูดูสิ
3: ทำไม่เป็น
1: มึงสมัครให้กูด
3: ูเราใคร AI เรื่อง
1: ไงไหนใครสมัครใคร AI พาสปอร์ตไหนกูดูสิอ่ะก็ยังเห็นเสีย
3: งเดินสมัครเป็นนะแต่ยังไม่ได้ใช้
1: ย
3: ัง
1: ไม่แล้วไหนลองใช้ดูสิไหนดูสิ
3: ใช้ไม่เป็น
1: อ่ะไหนก็ยังเสีย600กว่าบาทต่อเดือนอยู่ดีอ่ะ
3: เรายังใช้ไม่ครบทุกฟังก์ชันแล้วกันใช้มันไม่ได้เป็น
1: ก็ยังเห็นเสีย600กว่าบาทต่อเดือนอยู่เนี่ย
3: ถ้าอยากใช้เป็นก็ไปสมัครแล้วก็มีหลักสูตรให้เรียนไปไทยไอพาสปอร์ตเน
1: า
3: ะ
1: ท่านผู้ชมครับสสสเปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ Fit and Ship ครับคู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกบายสสสรายการที่จะพาคู่ซีตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยออกไปทำกิจกรรมสนุกๆชวนเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วก็มีส่วนทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นโดยเป้าหมายเนี่ยไปยังกลุ่มวัยรุ่นนะฮะพร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินการลดพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวเยาวชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: โดยรายการมาในรูปแบบเพื่อนซีนะครับแบบคุยไปทำไปภายใต้คอนเซปต์คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกมีสีสันชวนกันลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นและก็เท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเสี่ยงรับชมผ่านช่องทาง YouTube ช่องวันเพลกาวนะครับทุกวันอังคาร6โมงเย็นมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันนะครับจากคู่ซีคนดังอาทิมอสไมล์นัทนิสากับอาม่านะครับชาเลตบูมเพอร์พีคนอตตูนแนทน้ำตาล New PJ Arm Sabon แล้วก็ Arm WC นะครับสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม

0: สร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ creativehealthcampaign.thaihealth.or.th ได้เลยครับผม
1: เอาละฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนการไปเจอที่งานศพพ่อนุ้ยแล้วบอกการเดี๋ยวมาออกรายการให้พี่หน่อยนึกออกป่ะตอนแรกก็จะชวนไปนครสวรรค์พี่ไปถ่ายมาแล้วการเอ้ยตอนแรกก็จะเอาแกไป
2: นะครับ
1: แต่แกคิวแกเยอะนี่เขาบอก
2: ไม่มีใครโทรไปนะ
0: ไม่มีใครโทรหา
3: ไม่มีใครโทรไป
1: ก็สลับมารายการนี้เอาด้วยกันจัดการโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: ร้องเพลงไหม
2: ร้องครับ
1: เพลงอะไรอีกอะ
2: เป็นเพลงอกหักฮะช่วงนี้โสดก็เลยอยากหักบ้าง
0: จริงเหรอ
2: ครับ
0: โสดแล้วเหรอ
2: โสดครับ
0: อ๋อถือว่าไม่มีใครตามมา
1: แกคบกันมากี่ปีทำไมแกถึงโสด
0: นานมากนะ
2: 8ปีครับ
1: 8ปีทำไมอยู่ดีแกโสดแกทิ้ง
0: เขาหรอเล่นอาถรรพ์ไงเธอ
1: แกทิ้งเขาแกไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่น
2: อะไรนะครับ
1: แกไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่น
2: ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันเติบโตฮะ
0: ดาราก็เลยออกเพลงอกหักเลยเหรออ
2: ะไรครับ
0: ออกเพลงอกหักเลย
2: ออกเพลงอกหักฮะ
0: สุดแขนทศกัณฐ์เนี่ยนะ
2: สุดแขนทศกัณฐ์ครับ10มือ10หน้าทศกัณฐ์ยังยื้อเธอไว้ไม่ได้เลย
0: โอ้ย
1: คนลุกเก่งในการ
0: เดินคนลุก
1: อ่ะช่วงหน้าค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
6: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีป่าซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
19: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
21: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
22: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
23: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
22: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
24: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
22: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
23: ผมเป็นนักเลง
25: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
22: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
24: ไอ้ปุ๊ก
23: มึงหลอกกู
22: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
23: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
22: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
23: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
26: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
27: เท่าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
28: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
29: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
0: าด
1: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
2: ดีต่อเหงือกและฟัน
0: รสดีใช้ง่าย
1: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
16: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
19: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
19: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
20: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
30: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: สุดที่แท้ของสกันเลยล่ะ
1: มาเศร้าม
2: าเศร้าม
1: าเศร้าครับเลิกกับนางเอกแล้ว
3: มาเบนน้ำตาไหล
1: แกชั่วหรือยังไง
3: อะไรนะ
1: แกชั่วหรือยังไง
2: ไม่ฟังเพลงเขาเลยเหรอตะกี้เพลงเขาบอกทุกอย่าง
3: อย่าเรียกชั่วความรักมันออกแบบไม่ได
1: ้จริงๆสวัสดีครับเป็นทางการ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เพลงสุดแขนทศกัณฐ์ต้องโปรโมทเพลงก่อนใช่ไหม
3: ได้ครับโปรโมทได้ครับแม่ครับได้หมดครับพี่มด
1: จริงๆการเพลงที่บอกว่าเพลงสุดแขนทศกัณฐ์เนี่ยเป็นเพลงจากหัวใจเลยล่ะ
3: คือตั้งใจเขียนขึ้นมาเกิดจากการ
1: เขียนเองด้วย
3: เขียนเองครับเข้าห้องน้ำแล้วนึกได
1: ้ทำไมอ่ะ
3: ก็จู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวหากมีมือสิบมือสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์สุดแขนฉันจะยื้อและรั้งให้เธอไม่ไปได้ประโยคนี้ปุ๊บผมก็ออกมาจากห้องน้ำก็15นาทีก็เสร็จเพลงนี
2: ้โหเร็วมาก
0: ว่าเป็นช่วงอารมณ์ที่ผ่อนคลายปลดปล่อยแล้วมันก็เลยคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับมันฟิลมันได้พอดีก็เลยคำมันโดนนะคำมันเท่ดีก็เลยเอามาเขียนแล้วก็ออกเป็นซิงเกิลใหม
2: ่อ้าวไม่ได้เกิดจากความเสียอกเสียใจอะไรเลยเพ
3: ื่อนอะไรนะครับ
2: ไม่ได้เกิดจากความเสียอกเสียใจเลย
3: มันก็มีเรื่องราวส่วนตัวเล็กๆต้องใช้คำว่าเล็กๆ
1: เลิกมากี่เดือนแล
3: ้
1: ว
3: โอ้7-8เดือนแล้วครับ
1: ก็นาน
2: เหมือนกันแต่เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดเพลงนี้ได
3: ้เพิ่งคิดได้ฮะเพิ่งคิดมันเป็นระยะเวลาที่ได้นั่งทบทวนตัวเอง
2: อ๋อหลังจากเขาหายไปนาน
3: ใช่ครับ
1: เพราะแกเลิก7-8เดือนแล้ว
3: 7-8เดือนแล้วครับพี่มด
2: คบกันมาตั้ง8ปีเนาะ
3: 8ปีครับ
2: เออ
3: 8ปี
1: เพราะไม่ดังแล้วยิง
3: อะไรฮะ
1: เราดังแล้วยิง
3: ผมทดสอบพระผมสร้างพระพี่มดเป็น
1: ไม่เกี่ยวกับสร้างพระสร้างเจ้าค่ะสร้างพระทำไมต้องเลิกกับแฟน
3: ขุนแผน
1: อันนั้นแหละ
2: อ๋อ
4: เพลงขาว
3: ขุนแผนมนต์พระกัน
2: เออ
3: ใช่ฮะ
2: มาจากการสร้างพระโถ
3: อะไร
2: เลิกเพราะสร้างพระ
3: เปล่าครับเอาพระเข้ามาโยงเฉยไม่ได้เกี่ยวกัน
1: เลิกไปอยู่ดีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตหรือไงมันสิ้นสุด
3: ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการที่เราอยู่ด้วยกันมาสักพักใหญ
1: ่
3: พอสักพักใหญ่การที่เราพอมันใกล้กันมากครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมองบางอย่างไม่ชัดบางคนบอกเฮ้ยยิ่ง
1: ใช่แต่ตอนนั้นตัวมันติดกันจริงๆ
2: เป็นผู้จัดการด้วย
1: เป็นผู้จัดการ
2: ดูแลกันและกัน
3: ใช่
2: เราเป็นผู้จัดการเขาเป็นผู้จัดการเรา
1: ก็คือต่างคนแต่เป็นผู้จัดการซึ่งกันและกันน่ะ
3: ใช่คือเหมือนกับพอเราก็มองเห็นเขาแล้วเราก็บางทีเราก็ละเลยในบางจุดเขาก็เป็นแบบอีกแบบนึงที่แบบบางทีมันใกล้กันความใกล้กันนะฮะมันก็อาจจะมองคนละแบบพอปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราลองถอยคนละก้าวลองโฟกัสตัวเองมากขึ้นพอลองโฟกัสตัวเองมากขึ้นอาจจะในอนาคตอาจจะกลับมาคบกันก็ได้หรือว่าอาจจะไปในทิศทางที่ต่างฝ่ายต่างไปอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกัน
3: ยังคุยกันนะพี่มด
1: อ๋อก็คือแต่แค่ไม่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ผู้จัดการกันแล้ว
3: ยังเป็นอยู
1: ่เป็นผู้จัดการอ่ะ
2: ก็เป็นผู้จัดการอยู่ด้วย
3: บางคนบอก
2: คิวงานอะไรให้หมดเลย
3: ใช่ครับ
2: อย่างนี้จะมาแฉรู
3: ้ก็รู้อ่ะ
1: แต่เขาไม่มาด้วยแค่นั้นอ่ะ
3: ก็ไม่มา
1: แต่ปกติเขาจะมาด้วย
3: ใช่แต่ตอนนี้ก็คือแยกบ้านกันอยู่ก็คือแบบแยกกันใช้ชีวิต
1: เมื่อก่อนเคยอยู่ใช้ชีวิตด้วยกัน
0: แต่ไม่มีเสี้ยวของอารมณ์มาผสมเลยหรอเวลาที่เขาบอกว่าอ้าวการวันนี้ต้องมาแฉนะ3 ทุ่มไม่มีแบบเศษเสี้ยวซากอารมณ์ที่มันเคยอยู่กันมาหรอ
3: คือถามว่าการตัดขาดอ่ะมันคงไม่ได้ตัดขาดแบบชึกจนไร้เยื่อใยขนาดนั้นเรามองว่าเราแค่ move จากคำว่าแฟนไปเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกัน
2: ค
3: ือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเราก็ปรึกษาเขาหรือเขามีปัญหาเราก็ยังปรึกษากันอยู่คือเรารู้สึกว่าคำว่าแฟนอ่ะมันไม่ได้ต้องมันลงเอยด้วยกันที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมมองว่าสุดท้ายแล้วคนเราพอมันถึงจุดหนึ่งที่ถ้าจะใช้คำว่าอิ่มตัวมันก็อาจจะใช้คำนี้ได้คือมันอิ่มคือเราผีเห็นผีเราเห็นกันมาแบบคนนี้เราก็เห็นแล้วอะไรอย่างนี้ครับอิริบทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้ว
2: ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วมันหยุดแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน
3: บางทีมันถึงจุดที่ว่ามันตันพอมันตันเราไม่รู้จะยังไงต่อดีเราก็รู้สึกว่างั้นเราลอง move ก่อน
1: แต่ถ้าสมมติเอาจริงนะมันทำได้อย่างเงี้ย
3: ครับ
1: มันจะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเลย
2: จริง
1: เพราะอะไร
2: ร
1: ู้ป่ะมันจะเป็นเพื่อนที่เราไม่ต้องแอปแล้ว
2: ที่รู้ใช่รู้
1: มันใช่รู้เข้าใจป่ะ
3: อันนี้จริงครับ
1: ถ้าสมมติอ่ะอย่างฉันเนี่ยเอาจริงแบบว่าเคยมีผัวไหมก็เคยมีแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
2: เพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะมาก
3: เพื่อนเยอะนะ
2: เพ
1: ื่
2: อนเยอะมากเพื่อน
1: จริง
0: แม่ไม่ตีกับผัวเก่าๆเลยหรอ
1: ไม่มี
2: โอ้ยสามารถคุยกันเลยทุกคน
1: เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเป็นเพื่อนที่เราไม่ต้องมาแอปใส่กันแล้ว
0: ในวงการไหม
1: ไม่งง
2: เทียบในวงการ
1: ไม่งงจริงจริงแต่หมายถึงว่าก็คือเอาง่ายคือแม้ไม่ได้คุยกันปี2ปีนะสมมุติเรามีแฟนเป็นเพื่อนนะ
3: ครับ
1: เชื่อมั้ยยกหูไปอ่ะหรือไลน์ไปอ่ะมันต่อติดมันต่อติดแบบมันไม่ต้องแบบว่า
2: ไม่ต้องแอปใส่กันแล้ว
1: ไม่ต้องแอปใส่กันเค้าก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวก็แต่เราคือเฮ้ย กูต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ออกมามันต่อกันติด
2: ด้วยกันความสัมพันธ์ดีๆเนาะ
3: ใช่ครับคือปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างที่พี่มดพูดเลยครับคือเราแค่แบบคือเราอยู่กันมาหลายปีพอเราอยู่กันมาหลายปีเราแค่มองหน้ากันหรือว่าแค่แบบยกหูหากันเราเข้าใจแล้วว่าคุณต้องการอะไรเราต้องการอะไร
1: คือไม่ต้องตอแหลใส่กันอ่ะ
3: ใช่ฮะ
1: ไม่ต้องแอปใส่กันแล้วอ่ะ
3: ใช่แต่แค่แบบว่าบริบทในวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าเราสบายใจในพื้นที่ตรงนี้ในสถานะตรงนี้มากกว่า
1: ก็คือสเปซของเราอย่างเช่นแบบเหมือนบางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการเป็นแฟนกันบางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนอนห้องเดียวกันนะไม่ต้องอยู่ด้วยกันการอ่ะเป็นผัวเมียกันเลยเห็นไหมทุกวันน
2: ี้
1: เขาก็ถึงแบบทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาบอกอะไรวะการเป็นแฟนกันแยกห้องนอนด้วยนะ
3: ครับ
1: เขาบอกว่าเพราะทุกคนต้องการสเปซหมด
2: ต
3: ้
2: องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการเวลาส่วนตัวกันละกันแสดงว่าเลิกกันด้วยดีด้วยความเข้าใจจริ งๆ
1: ก็ยังเป็นผู้จัดการอยู
3: ่อ
1: ะ
3: ก็ยังคุยใช่ครับ
2: แล้วเราเป็นผู้จัดการให้เขาเดิ
3: มไหมไม่อะเขามีคน
2: ใหม่ของเขาแต่เรายังให้เขาเป็นผู้จัดการอยู่
3: ใช่ครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเก่าไงลูกค้าเก่าเขายังติดต่อผ่านเขาอยู่อะไรเงี้ย
1: งานร้องเพลงใช่
3: ไหม
2: หรือเราไม่ยอมให้จะปล่อยเขาไปจริงๆ
3: อะไรนะ
2: อยากจะยื้อเขาไว้เรายังให้เขาดูแลเราอยู
0: ่อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ
3: คือถามว่ายื้อไหมถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนมาจีบเขาหรือว่ามีแบบเขาจะไปมีแฟนใหม่เราไม่หึงนะแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมเรายังมีความเป็นห่วง
2: ขอยังให้อยู่ในสายตาอยู
3: ่ขอ
2: ถึงแม้จะสิบแขนแต่เอื้อมไม่ถึงแต่ขอให้ปลายนิ้วก็ยังดี
3: ขอแค่หางตาเหลือบๆยังเห็นเธออะไรอย่าง
2: เงี้ยไม่ยอมปล่อย
1: เราเจ้าชู้ป่ะวะเพราะเราเป็นนักร้องก็เราเจ้าชู้ป่ะวะ
3: อย่าเรียกอย่างนั้นฮะ
1: จะกลัวใช่
3: เนื้อคู่หลายคน
0: ไม่ใช่คือเวลาเธอเวลาแสดงอย่างเงี้ยเธอแบบโอ้มาอย่างเงี้ยแล้วมันแบบตาเธอมันเยิ้มหยดด่า
3: พอแสดงก็ส่วนแสดงแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาเอ้าหน้าวินาทีนี้เขาสนองเราก็จะพร้อมจะสนอง
1: เพราะจะทำผิดมันก็อยู่ที่แรดเราแรดเนี่ยแหละถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่เธอแรดหรือเปล่า
3: ถามว่าแรดไหมคือมัน
1: ก็แรด
3: ฮะ
1: ก็แรด
0: ให้เขาตอบ
3: อย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะดูเชิงไม่ดีต้องใช้คำว่าใช้ความรักเป็น
1: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช้ความรัก
3: พี่คนต้องใช้ว่าใช้ความรักเป็น
2: ก็เหมือนเสือที่มันถูกจับไว้ในกรงนะ
0: คือฟังเรื่อง
2: นี้มันออกจากกรงได้ก็
0: มันถามฝั่งเดียวไม่ได้ว่ะหูถ้ามีเรื่องราวที่อยากรู้เนี่ยมันต้องถามหลายฝั่ง
3: เหมือนหมาที่หลุดโซ
2: ่
3: เออ
2: ผูกไว้ผูกโซ่ตรวนเอาไว้ตอน
1: แรกเมื่อก่อนแฟนมัน
2: พันธนาการแล้ว
1: ที่ไงมันแบบนี่แฟนมันก็มาทุกครั้งอ่ะ
2: ใช่มาตลอดแหละมีความสุขขึ้นไหมกับตอนโสดเนี่ยมีความสุขกับตอน
1: แรกขึ้นไหมล่ะ
3: ตอนนี
2: ้แรกขึ้นไหมล่ะเ
3: ออตอนนี้มีความสุขมีความสุขฮะก็คือ
1: ถ้าอยู่คนเดียว
3: เหงานะมีจุดเหงานะมีจุดเหงาม
2: ันเคยมองข้างๆเขาก็อยู่ข้างๆเราแต่ไม่
3: ใช่ก็คือบ้านหลังนึงคือแต่ก่อนมันเคยมีเสียงแล้วพอปัจจุบันนี้มันเงียบลงเราก็รู้สึกว่ามันก็เหงาแต่เรารู้สึกว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราหนึ่งเราเลือกเองเป็นจุดที่เราเลือกเองแล้วก็มันก็อาจจะเหงาบ้างแต่มันก็อยู่ได้อะมันไม่ใช่แบบว่าเหงาจนแบบเราอยู่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคร
1: ับ จริงๆแล้วการนี้เป็นคนอีกหนึ่งคนนะที่คิวงานค
2: ิ
1: วงานแน่น
3: ครับ
1: 30วันทำงานคอนเสิร์ตเยอะไหม
3: คือผมทำคละกันครับตกมาหลายๆปีที่ผมทำมาคือผมทั้งรายการทั้งคอนเสิร์ต
2: ละคร
3: เอา
2: ทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะ
3: ใช่ครับคือเราจับอะไรได้ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเราทำหมดมันก็เลยกับการว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งๆสักที
1: คือง่ายๆมันเป็นคนที่ต้องหาเงินตลอดแม้กระทั่งทำอะไรก็เขาบอกเราเล่น Facebookเราเล่น TikTok แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Facebook เนาะ
3: Facebook ครับ
1: เพราะแฟนคลับเธออยู่ Facebook
3: ใช่ครับ
1: ถูกต้องป่ะ
3: คือผมได้เหรียญจาก Facebook เยอะมากเลยนะ
2: เหรอ
1: ใช่
2: เงินโดเนทอย่าง
1: เงี้ยเดือนนึงมันได้หลายหมื่นนะ
3: ใช่ครับผม
2: จากการทำคอนเทนต์ใน Facebook
3: ใช่ครับจากการแบบลงรูปลงอะไรเงี้ยผมอย่างเดือนที่แล้วผมได้ประมาณ 30,000
1: เห็นมั้ยล่ะ
2: แค่ลงรูปอย่างเดียว
3: แค่ใช่ครับแค่โพสต์เฉยๆก็คือเหมือนเรามีเงินเดือนแต่ขอแค่เราทำอ่ะใช่ครับ
0: คือทำลงวันหนึ่งต้องลงละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้าง
3: ถูกไหมรายได้ผมมาจากหลายทางทั้ง Facebook ทั้งทำเพลงลง YouTube
1: TikTok มีไหม
3: TikTok มีครับ
2: TikTok มี
3: ก็มีแบบสปอนเซอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราทำหลายๆคือผมมองว่ายุคนี้จะมารอแค่งานคอนเสิร์ตอย่างเดียวไม่ได
2: ้
3: เราต้องทำอะไรคว้าได้เราคว้าหลายทาง
2: อยู่ตรงไหนก็ต้องหาเงินให้ได้
3: ใช่ครับ
2: มือถือเครื่องเดียวต้องหาเงินให้ได้ครบ
3: คือคำว่าเงินลอยอยู่ในอากาศเนี่ยคือสิ่งที่จริงที่สุด
2: ณยุคนี้ถ้ามันใช้เราใช้มันเป็นนะ
3: ถ้าใช้มันเป็นใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างแหละแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่เราหาเงินกับมันหมดแหละ
3: หาได้หมด
1: ดีกว่าเรามานั่งรอพรุ่งนี้จะมีงานหรือเปล่าวะพรุ่งนี้มีละครหรือเปล่าวะตอนเราเป็นยังอะไรยังไง
3: ใช่ครับคือเรามานั่งนึกถึงอนาคตไม่ได้เพราะอนาคตเราเบนเนตไม่ได้แต่วินาทีนี้เราเบนเนตได้ว่าเฮ้ยถ้าเราลงรูปปุ๊บเราได้เหรียญเราได้ตังค
1: ์นี่เอาง่ายๆเนี่ยรายการเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนถ่ายแล้วมันก็ไปแชร์แล้ว
2: แล้วก็ไปใส่คลิปตัวเอง
1: มันก็ไปใส่คลิป
3: ใช่ครับผมก็เอาไปตัดลงแล้วผมก็เอาไปใส่ลงช่องผมแล้วผมก็ได้เหรียญ
1: เ
2: พราะมันมีแฟนคลับพร้อมจะกดไลค์กดแชร์อยู่แล้ว
3: ใช่เขาพร้อมกดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: มันได้จากคนที่แชร์คลิปเราคอมเมนต์คลิปเรา
3: คือส่วนใหญ่การเข้าถึงครับ การเข้าถึงซะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าคนเห็นเยอะคนเข้าถึงเยอะเหรียญมันก็ขึ้นใช
1: ่ทุกวันนี
3: ้ครับ
1: จะไปสร้างพระจริงๆไหมเนี่ย
3: ผมสร้างแล้วพี่มด
1: มึงไม่กลัวเหรอตอนนี้พระข่าวพระข่าวเจ้าเต็มบ้านไปหมดจะกลัว
3: ผมไม่กลัวเพราะพระของผมนับถือได้แบบสนิทใจ
1: ทำไมอ่ะ
3: ผม
1: มึงมั่นทุกวันยิ่งมึงเอาอะไรมามั่นใจ
3: อะไรฮะ
1: กูก็เคยมั่นใจอย่างนั้นมาแล้วค่ะแล้วเวลาทัวร์ลงกูก็โดนหนักมาแล้วค่ะอีกการ
3: ไม่ต้องห่วงเพราะหลวงปู่ศิลาผมเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว
1: โอ้โห
2: ศ
3: ิ
2: ลา
3: ใช่
2: ศิลาโอเค
3: ไม่ต้องห่วงครับท่านไม่มีใครเข้าไปหาท่านได้แม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะผมสร้างหลวงปู่ศิลาคุณแผนมนประการเป็นเนื้อมวลสารหลวงปู่ศิลาและหลวงพ่อกวยอยู่ในพระองค์เดียวกัน
1: ถ้าสมมติแกว่างแกก็จะไปหาหลวงปู่ศิลา
3: ไปหาครับผมจะมี2องค์ก็คือหลวงปู่ศิลาแล้วก็หลวงพ่อกวยที่ผมไป
1: หลวงพ่อที่นครสวรรค
3: ์อยู่ชัยนาท
1: ชัยนาท
3: ใช่ครับวัดโคสิตารามก็คือพระรุ่นเนี้ยชื่อว่าขุนแผนมนประการเป็นพระ2แผ่นดินเกจิ2แผ่นดิน
2: ครับ
3: คือผมเอามวลสารของหลวงพ่อกวยแล้วก็หลวงปู่ศิลามารวมกันอยู่ในพระรุ่นนี
2: ้
3: ไม่ว่าจะเป็นเกศาจีวรต่างๆของท่านดิน
1: ไม่กลัวดราม่าหรอว
3: ะ
1: เป็นนักร้องเป็นดารา
2: สร้างพระ
1: ขนาดกูยังเป็นมดดำกูยังไม่กล้าสร้างเลยอ่ะทำไม
3: ผมต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่จากพี่เอจาก3สิงคือเขายื่นมือมายื่นมือมาช่วยผมแล้วก็แบบว่าการอยากทำคือผมอยากทำมานานแล้วแต่ผมไม่มีช่องทาง
2: ด้วยความศรัทธาของเราอะ
3: ด้วยความศรัทธา
2: ตัวเราเอง
3: แต่ผมทำเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ย1เราแบ่งไปช่วยวัดของหลวงปู่ศิลาธนุบำรุงศาสนาแล้วก็ช่วยโรงเรียนโคสิตารามโรงเรียนหลวงพ่อกวยใช่คือเราเอาไปทำบุญต่อทำนั่นทำนี่ต่อหลังจากที่เราปล่อยบูชามาแล้วใช่ครับผมถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะเพราะเราทำด้วยเจตนาดี
2: แล้วทำไมต้องเป็นขุนแผนเพราะอะไรขุนแผนเขาขึ้นชื่อในเรื่องของ
1: เจ้าชู
3: แม่พระขุนแผนเนี่ยคือเอาง่ายๆดูง่ายๆคือพระพุทธชินราช
1: มึงขายพระแล้วเนี่ย
3: เอาไม่ได้ขายพระ
1: มึงขายพระแล้ว
2: เขาขายหมดแล้ว
3: ผมขายหมดตั้งแต่35วินาทีแรก
1: หมดหรอ
2: เกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้ว
3: 35วินาทีแรกไปหมดเลย
1: 35วินาทีแล้ว
2: ทำกับ3สิงห์เนี่ยหมดเร็วอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ยังไงก็หมดเร็วทำกับ3สิงห์หลวงปู่ศิลาอีก3สิงห์อีก
3: ครับ
2: หลวงพ่อกวยอีกรวม
1: อ๋อมันหมดไปตั้งแต่35วินาทีแรก
3: 35วินาทีแรกในตลาดตอนนี้คือราคาที่เขาไปบวกกันหมด
1: งั้นเหรอ
0: ตอนนี้ราคาเป็นยังไงแล้วว่า
3: ถ้าเนื้อทองคำนี่เกือบล้านแล้วครับ
2: อุ้ยเพราะทองมันแพง
3: ใช่เนื้อทองคำเป็นแล้วก็องค์ที่ผมชอบก็คือรายการ3ที่เป็นเนื้อก้นคก
1: เน
3: ื้อก้นโคก็จะเป็นเนื้อไอ้ในนั้นมันจะมีเศษจีวรและผ้าขอดหลวงพ่อกวยอยู
1: ่
3: ราคาปล่อยบูชาอยู่ที่699บาทตอนนี้ครึ่งแสนแล้ว
2: โอ้โห
3: หลักร้อยอ่ะขึ้น
2: ไปได้ไปเนาะแล้วทำไมต้องเป็นขุนแผนอ่ะ
3: เราชอบเราเกิดจากขุนแผนคาถาขุนแผน
1: อ๋
2: อเออใช่
3: ใช่
2: เพลงเขาเกิดตรงนี้
3: ใช่ครับผมเกิดจากเพลงคาถาขุนแผนเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็เลยอ่ะงั้นเอาขุนแผนนี่แหละขุนแผนเนี่ยคือบางคนมองว่าเฮ้ยขุนแผนไปบวชเหรอทำไมถึงได้มาเป็นพระขุนแผนคือพระขุนแผนเนี่ยก็คือพระพุทธของเรานี่แหละพระพุทธเฉยๆของเรานี่แหละแต่แค่ในยุคตามตำรับตำราว่าขุนแผนเนี่ยห้อยพระออกรบเขาก็เลยเรียกชื่อว่าพระขุนแผน
2: เท่านั้นเอง
3: เนี่ยถ้าผมเกิดก่อนขุนแผนทุกคนจะได้ห้อยชื่อขุนการนะ
1: มีการปากเก่งจริงๆแล้วการนี่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์จริงๆ
3: ม
1: ั้ย
3: กาฬสินธุ์ครับ
1: ก็คือหลวงปู่ศิลาก็อยู่กาฬสินธุ์ป่ะ
3: หลวงปู่ศิลาอยู่กาฬสินธุ์ครับ
1: อ๋อแกเป็นเด็กกาฬสินธุ์อยู่แล้ว
3: เป็นคนกาฬสินธุ์
2: กลับบ้านก็เลยไปกราบท่านตลอดใช่มั้ย
3: ใช่ครับไปกราบท่านท่านมีแต่รอยยิ้มท่านยิ้มอย่างเดียวเมตตาล้วนๆเลยครับ
1: แสดงว่าเห็นหลวงปู่ศิลามานานแล้ว
3: ผมทำเพลงหลวงปู่ศิลาตั้งแต่ก่อนหลวงปู่ศิลาจะมีกระแสโด่งดังทั่วทั้งประเทศ
1: อ๋อเหรอก็คือรู้จักกับหลวงปู่ศิลามาก่อนอยู่แล้ว
3: ใช่ครับคือผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเข้าไปนะคนมีอยู่ไม่ถึง20คนผมเข้าไปกราบท่านวันนั้นเพื่อที่จะเขียนเพลงและถวายท่านชื่อเพลงแรกคือหนุมานโชคพันล้านผมเข้าไปคนในกาฬสินธุ์บางคนยังไม่รู้จักท่านเลยผมไปทำถ่าย MV แล้วเขาก็ถามผมว่ามาถ่าย MV ของหลวงปู่องค์ไหนเหรอผมเลยบอกหลวงปู่ศิลาครับบ้านเฮามีหลวงปู่ซื้อหลวงปู่ศิลาอยู่บ่มีหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ศิลาอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยผมไปทำตั้งแต่แรกๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยกระแสต่างๆพอเราทำแล้วพอมีชื่อเสียงต่างๆขึ้นมาคนก็จะมองว่าเอ้ยเราไปเกาะบารมีหลวงปู
2: ่
3: ใช่แต่ความจริงอ่ะผมทำมาตั้งนานแล้ว
2: เพราะเราเป็นคนพื้นที่ด้วย
3: เราเป็นคนพื้นที
1: ่ตั้งแต่ก่อนเป็นนักร้องดังอ่ะเหรอ
3: ไม่ครับก็ทำหลังจากเพลงคาถาขุนแผนคาถาขุนแผนมีชื่อเสียงแล้วผมก็ได้มาทำของหลวงปู่ศิลาต่อหนุมานโชค
2: ด้วยความศรัทธาส่วนตัวที่รู้จักท่านโดยส่วนต
3: ั
2: ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะเพลงทุกเพลงแกเขียนเองอยู่แล้ว
3: เขียนเองครับ
1: ถูกต้องป่ะ
3: ใช่
1: จริงๆแล้วเป็นเด็กคนที่โตจากการศึกษาอยู่กับแม่มาสองคน
3: อยู่กับแม่สองคนครับ
1: แม่เป็นข้าราชการเนี่ยแหละ
3: แม่เป็นลูกจ้างด้วยซ้ำเป็นพนักงานราชการแม่บรรจุไม่ติด
1: อ๋อเราเป็นพนักงานราชการ
3: ใช่ครับแล้วเราก็ใช้เงินแม่ในการเดินทางลงมาทำเพลงที่กรุงเทพตั้งแต่สมัย
1: อายุเท่าไหร
3: ่ผมเริ่มทำเพลงจริงๆจังๆช่วงม.3ครับ
1: ม.3
2: มาทำเพลงแล้ว
1: ก็คือใช้เงินแม่เนี่ยมาทำเพลงที่กรุงเทพ
3: ใช่ครับ
1: เราไม่ได้มีพี่น้องเรามีลูกคนเดียว
3: ลูกคนเดียวครับ
2: โอ้
3: ใช้เงินแม่คือในแต่ละอาทิตย์เนี่ยศุกร์ผมจะต้องนั่งรถทัวร์ลงมาจากกาฬสินธุ์มากรุงเทพเพื่อมาทำเพลงแล้วก็ไปเที่ยวขอขึ้นเวทีตามสถานที่ต่างๆ
2: ครับ
3: คือสมมติว่าเวทีนี้เขาจ้างศิลปินคนนี้มาแล้วก็ก่อนศิลปินจะขึ้นเราก็ไปขอขึ้น
2: ขอเป็นวงเปิดอะไรแบบน
3: ี้ไปร้องเปิดให้เขาแล้วคราวนี้วันเสาร์ก็ไปร้องเปิดวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บช่วงดึกไฟสุดท้ายรถทัวร
1: ์เขาบอกรถทัวร์เวลามานั่งอ่ะต้องไปนั่งตรงบันไดนะ
3: ใช่
2: ไม่ได้นั่งสบายๆเขาด้วยกับกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้นั่งสบายๆใช่ครับ
1: ตอนที่มันมาเล่าให้ฟังใหม่ๆ
3: ใช่คร
1: ับผมไม่ได้นั่งรถเบาะเขานะต้องไปนั่งตรงบันไดหน้าห้องน้ำบ้างอะไร
2: ใช่อาศัยเขากลับว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับคือสิ่งต่างๆคือสุกลงกรุงเทพอาทิตย์กลับเข้ามากาฬสินธุ์มาเรียนแล้วก็แบบนั่งใช้ชีวิตบนรถทัวร์อยู่ตลอดเวลาใช่ครับเราก
2: ็ตามหาความฝั

0: ตามล่าความฝันตัวเองเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ก็ตั้งแต่ม.3จนม.5วิกฤตการณ์ในชีวิตของมันเกิดขึ้น
3: ครับ
2: แม่ถูกรถชนเนาะ
3: ใช่ครับแม่ถูกรถชน
2: แม่ถูกรถชนตอนม.5 ป่ะ
3: ใช่ครับคือช่วงประมาณม.5 ช่วงปลายๆแล้ว
0: ครับ
3: คือแม่โทรมาตอนที่เรียนคาบสุดท้ายคือแต่ตอนแรกแม่โดนรถชนตั้งแต่เช้าแล้วแต่แม่ไม่อยากให้แบบลูกต้องมาโดดเรียนกลับมาดูแลแม่แม่ก็เลยโทรกลับมาหาช่วงแบบช่วงภาคสุดท้ายคาบสุดท้ายแล้วคราวนี้แม่บอกว่าแม่โดนรถชนพอแม่โดนรถชนปุ๊บไอ้ภาพในหัวของเราโอ้โหแม่น่าจะเดินไม่ได้แม่น่าจะลุกไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยครับภาพที่เราคิดเป็นแบบนั้นแต่พอไปถึงบ้านคือมือข้างนึงแม่หักแล้วแม่ก็มือข้างนึงถือไม้กวาด
0: ทำงานบ้านอยู
3: ่ทำงานบ้านอยู
0: ่ทั้งที่แขนหักอยู่เนี่ยนะ
3: คือแม่เจ็บมากแม่เจ็บมากเพราะว่ากระดูกแม่ผิดรูปเลยใช่แม่กระดูก
2: แม่พยายามทำแข็งแรง
3: แม่พยายามทำแข็งแรงให้เรารู้สึกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรแม่ยังอยู่กับเราได้ดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่
0: ทำงานก็พาไปหาหมอเลยสิ
2: ไม่ไม่มีเงินไง
3: แม่ไปมาแล้วแม่ดูแลตัวเองทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วครับ
2: แต่บทจะดังมันก็ดังนะอยู่ดีบทจะดังเพลงอะไรนะ
0: คาถาขุนแผน
2: คาถาแขนแฟนเก่าก็
3: คือตอนนั้นอ่ะเป็นเพลงอีสานอยู
2: ่
3: ตอนนั้นยังเป็นเพลงอีสานก็ได้มา 50-60 ล้านวิว
0: ว้าว
3: ก็เริ่มมีงาน
0: โอ้
2: ก่อนที่มาอยู่ในตึกเนี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับก็
2: เริ่มก่อนที่มาอยู่ตึกเนี้ย
3: ก็เริ่มมีงานแล้วครับนี่แต่ชีวิตผมพลิกผันคือหลังจากที่มีเพลง 50-60 ล้านวิวเป็น100ล้านวิวแล้วไปเจอโควิดชีวิตพอไปเจอโควิด
2: ก็เงียบเลย
3: ก็เงียบ
0: มันโชว์ไม่ได้ไม่มีการโชว
3: ์ใช่ครับแต่เดชาบุญคือตอนนั้นอย่างที่บอกครับผมได้มีโอกาสไปทำบุญแหละทำบุญกฐินสิบทัศน์ที่วัดน้ำทรงนครสวรรค์
2: แกเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มาก
0: คือทำบุญเยอะมากเลยนะ
2: แล้วตอนแรกฉันจะไปถ่ายกระชาพาไปมูที่เนี่ยแล้วจะเอามันไปนี่แหละที่ไปไหนนะ
3: วัดน้ำทรงครับ
2: เขาบอกพี่มาจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ
3: คือที่นั่นแหละครับผมไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาไปเหมือนทำบุญด้วยกันแล้วเขาก็เรียกเขาไปในโบสถ
2: ์
3: เขาบอกว่าเองหลวงพ่อกวยเนี่ยชัดมากเลยนะไปหาเขาซะ
0: ไปกราบท่านซะ
3: ไปกราบท่านซะเพราะชาติที่แล้วแกมีบุญสัมพันธ์กับเขา
2: หล่อที่เป็นสังขารน่ะนะ
3: ใช่ครับเขาบอกผมว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าชาติที่แล้วเองเป็นศิษย์เองเคยไปฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยชาตินี้เขาจะช่วยเองได้ไปรอดสรีระท่านแล้วไปกราบท่านและชีวิตเองจะพลิกจากหน้ามือจากเป็นหลังมือเลย
0: แล้วจริงเลยนะ
2: มาไปรอดสังขารก็คือรอดหลวงปู่กวยหลวงพ่อกวยที่จังหวัดอะไร
3: ชัยนาทครับ
2: ชัยนาท
3: ครับ
2: ปรากฏไปรอดหลวงพ่อกวยช่องวันติดต่อไปเล่นละครเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนั้นเล่นละครกับทางช่องวันแล้ว
2: เล่นละครก็ดังไง
3: ใช่
2: ตอนนั้นละครเรื่องอะไรนะ
3: นางฟ้าลำแคนครับเล่นกับพี่ทอยเรื่องแรก
0: พี่ทอยเหรอ
3: ใช่ใช่
2: แล้วมีนุ้ยป่ะ
3: ยังไม่ใช่พี่ทอยครับมีพี่ทอยใช่ครับ
0: แล้วเพลงคาถาขุนแผนมาตอนไหน
3: เนี่ยแหละครับมาจากหลังถ่ายละครเรื่องแรกเสร็จใช่ครับแล้วก็ไป
0: หลังจากกราบหลวงพ่อกวยแหละ
3: ใช่ครับหลังจากกราบหลวงพ่อกวยเพราะว่าเราเชื่อเราเริ่มเชื่อก่อนพอมีคนทักแล้วก็แบบ50-50เราก็มาเขียนเพลงเป็นคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวย
0: ขอให้ลูกดังสักทีตอนนั้นนะ
3: ใช่แต่คราวนี้เราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ในการทำเราก็เลยอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยากให้ทำจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพลง TikTok แล้วให้คนมาสนับสนุนหน่
2: อ
3: ยถัดไปเกือบปีมีคนมาติดต่อจริง
2: ปีหนึ่ง
3: กับปีหนึ่งครับมีคนมาติดต่อว่าอยากจะทำให้อ
0: ยากจะทำเอ็มวีให้
3: ใช่อยากจะทำเพลงทำอันนี้ให้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาคนที่เขามาสนับสนุนเขาขอร้องด้วยเป็นเวอร์ชันคู่ตอนแรกก็ไปเวอร์ชันคู่วันที่1มกราคม2565ผมจำได้ผมนอนติดโควิดอยู่โรงพยาบาลยอดวิว
0: ปีใหม่พอดี
3: เออปีใหม่วันเกิดพอดีแล้วก็ยอดวิว300วิวได้แค่300วิวแล้วเราก็ไม่เป็นไรถือว่า
2: ใน TikTok
3: ใน YouTube คร
2: ับ YouTube ยอดวิวมีแค่300วิว
3: ใช่ครับเราก็ถือว่าเราทำถวายหลวงพ่อไป
0: ไม่ได้คาดหวังผลแล้ว
3: ไม่ได้คาดหวังผลแล้วเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นในวันเกิดนิมิตหมายอันดีของเราถัดไป3เดือนมีพระรูปหนึ่งอาบน้ำมนต์คือพระอาจารย์แจ้แล้วศิษยานุศิษย์ก็ถ่ายคลิปลงในโซเชียลหลังจากนั้นคนตามหาเพลงคาถาขุนแผนผมก็เลยทำเป็นเวอร์ชันเดียวหลังจากนั้นข้ามคืนชีวิตพลิก
2: นี่เ
3: หรอใช่ครับ
2: แกก็เลยเชื่อมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชื่อเรื่องนี้นะ
3: ผมศรัทธามากผ
2: มแล้วมึงเจ้าชู้ล่ะมึงไม่เห็นจะศรัทธาเลยเขาไม่มีอะไรมึงไม่เห็นมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องเจ้าชู้น่ะ
0: ก็เขาก็ครองรับ8ปี
3: ผมเนี่ยผมไม่ยึดเหนี่ยวจิตใจผมจะเลิกอย่างนี้เหร
2: อ
0: เอาก็จะมาโปรโมทเพลงไม่ใช่เหรออ
3: ะไรฮะ
0: จะมาโปรโมทเพลงไม่ใช่เหรอ
3: โปรโมทเพลงผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวคน
2: จะโปรแล้ว
4: ไม่แต่ว่าเธอพูดเรื่องความเชื่อความอะไรใช่ป่ะแต่ว่าเพลงของเธอมันเพราะจริง
0: ๆ
4: ใครฟังมันก็เพราะก็เลยแบบว่าถ้าสมมติไม่ใช่โซนความเชื่อนะแต่เธอแบบไปเรียน

0: โวหารหรือมันเริ่มจากอะไรหรือว่าเพลงมันลอยอะไรลงมาจากไหน
1: มันมาตั้งแต่ป.4 ป.5 ไง
2: จะ
3: มาเรียนฝึกฝน
2: ผมชอบดูลิเก
0: เป็นทางลิเกทางนาน
2: ผมชอบดูลิเกคือแถวบ้านผมมีศาลเจ้าพ่อแล้วคนจะเอาลิเกมาแก้บนผมก็เลยชอบ
0: มันก็เลยเธอก็เลยนั่งบนโอ่งแล้วเธอก็ดูลิเกแล้วลอยลมมากับเสียง
2: ทำไมเราต้องไปนั่งบนโอ่ง
0: เอาก็เด็กมันไม่ถึงมันอาจจะนั่ง
3: อ๋อต้องนั่งสูงหน่อย
2: ใช่คือผมชอบดูลิเกแล้วคราวนี้ก็จะชอบเอากลับมาเล่นอยู่ที่บ้านมาร้องรำทำเพลงแต่เราไม่รู้ก่อนไงเราก็เลยด้นก่อนขึ้นมา มันก็เลยเป็นการฝึกตัวเองเขียนเพลงนั่น
0: เนี่ยแหละเพลงมันลอยมาตามลมอ่ะเนาะมันก็เลยฟัง
3: คือฟังเข้าหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วภาษามันก็มาเอง
0: สัมผัสมันเข้ามาเอง
1: แล้วมันก็หลังๆเพลงก็เต็ม TikTok เลยจริงๆเน
3: า
1: ะ
3: เพลงเขาดัง
0: ก็พอมากอ่ะ
1: ตอนที่ถ่ายละครอยู่กี่เรื่อง
2: ตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วครับ2เรื่องครับ
1: เรื่องอะไร2เรื่อง
2: 2เรื่องมีเรื่องสาบานฮักทาสพนมครับ
1: ช่องว
2: ัน31ช่องวัน
1: 31เดี๋ยวตามทุ่มนึงเนี่ยแหละ
2: ทุ่มนึงครับ
1: ใครเป็นพระเอก
2: เรื่องนี้มีพระเอกหลายคนผมก็เป็นหนึ่งในพระเอกใช่ครับเรื่องที่สองสาวลำวงอันนี้เล่นกับพี่ทอย
1: ทอยอีกแล้ว
2: ใช่ครับ
0: แล้วใครเป็นสาวลำวง
2: มีน้องสิงเสียงครับน้องสิงเสียงเล่นใช่เรื่องนี้ผมกับพี่ทอยเล่นเป็นเพื่อนกัน
0: แล้วมีบาง EP บางไหมที่เธอต้องแต่งหญิงแล้วก็เป็นสาวลำวงเอง
2: อันนั้นไม่น่ามีฮะ
0: หรอ
2: ใช่ฮะ
0: รอดูเผื่อมี
2: อันนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นในละครอ
0: ยากเห็นเธอเสิร์ง
2: เผื่อจะเป็นสาวลำวง
0: ไ
2: ปแ
0: ด
2: นให้ด
1: ูแน่นอนวันน
3: ี้ทำงานหนักมากเน
1: า
3: ะ
1: หนักจริงแล้วมันก็จะมีละครใหม่อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
2: ้ครับก็รอทางช่องเปิดอยู่ครับ
1: อ๋อก็รอเรื่องใหม่อยู่
3: ไปสองเรื่อง
1: ใช่สองเรื่องยังไม่ได้ออนเลยถูกต้องไหมล่ะ
3: ตอนนี้ก็คอนเสิร์ตกันไป
1: ตอนนี้คือเป็นฮะ
3: อะไรนะ
1: ลู
0: กตาบอกว่าเดี๋ยวรอป้อน
1: เอาละอย่างที่บอกเมื่อก่อนทำเพลงเองลงทุนเองอยู่หลายปีจนมาถึงวันนี้เราบอกได้เลยฮะว่ารอคอยมานานกว่า12 ปีกับการอยู่แกรมมี่โก
2: ครับ
1: เป็นไงบ้าง
2: โอ้อบอุ่นครับบ้านหลังนี้ให้อะไรเยอะแยะมากมายประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากที่เมตตาแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวของการทัศนะครับคือปีนี้ผมตั้งใจตั้งแต่วินาทีนี้คือเราตั้งใจจนถึงแบบจนกว่าจะสำเร็จเลยคือผมอยากจะพลิกวงการเพลงลูกทุ่งภาคกลางกลับมาอีกรอบแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสผมได้ทำในหน้าที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเขียนเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เขียนเพลงให้พี่ๆศิลปินในค่ายด้วยคือเราอยากจะมองว่าคือเพลงลูกทุ่งภาคกลางตอนนี้บางคนบอกว่ามันเชยนั่นนี่แต่ผมอ่ะผมทำมาตั้งแต่คาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยก็เป็นแนวลูกทุ่งภาคกลางกลับมาแมสอีกครั้งแล้วก็ผมได้มีโอกาสเขียนให้กับพี่ปอปอลีพ่อเนื้อทองมาสอนพระรามของแบงค์สอนรามน้ำเพชร
1: เขียนเนี่ยเขา
3: เขียนเพลงดังทั้งนั้น
2: ใช่ครับคือเรารู้สึกว่าหนทางของวงการเพลงลูกทุ่งอ่ะมันมีทางไปของมันอยู
1: ่พูดเก่งเนาะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นเยอะ
3: แววพราว
1: แววพราวรู้สึกตอบโต้เป็นศิลปินแกมมี่โกอ
2: ่
1: ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องพกอ่ะพญาพาลีแกพกไหม
2: ผมพกสิฮะ
1: ทำไมทุกคนในแกมมี่โกต้องพกพญาพาลีหมดวะฉันงงหมดเลย
2: ก็เพราะผลิตภัณฑ์ของเขาดีไง
1: และนี่คือของแกมมี่ทำเองนะ
2: ครับ
3: ตัวนี้ดีมาก
1: อันนี้คือดี
3: แต่ว่าศิลปินลูกทุ่งเลยพี่ดี
1: เราก็พก
3: ก็พก
2: คือทุกคนในแกมมี่หรือตึกโศกเนี่ยพกทุกคน
3: มันดีจริงๆตัวนี
2: ้มันดีตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าคือหนึ่งเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับโลชั่น
1: เออใช่
2: เหมือนกับโลชั่น
1: นี่ปองดองนี้เอาง
3: ี้ต้องไปลองมาดีมากเลย
2: ดีมาก
3: ไอตัวนี้ไม่ต้องนวดทาอย่างเดียวอ
1: ย่างเงี้ย
2: เนี่ย
0: ถูก
1: อ่ะเนี่ยขอโทษ
2: เนี่ยครับเนื้อสัมผัสทุกคนดูนะฮะ
1: กดเลยค่ะ
2: เนื้อสัมผัสเหมือนโลชั่นแล้วเวลาแต้มเข้าไปเนี่ยบางคนขันภาษาบานผมคือแบบบางคนได้กลิ่นเป็นกลิ่นแก่บางคนได้กลิ่นแบบกลิ่นแก่แต่เนี่ยกลิ่นหอม
3: กลิ่นไม่แก่
1: กลิ่นมันไม่แก่
2: ทาไปเหมือนกับใช้น้ำหอมด้วยซ้ำนะ
3: แล้วกลิ่นมันไม่อยู่กับเรานาน
1: มันเหมือนกลิ่นออกคนออกกำลังกาย
3: ใช่ใช่
1: มันเป็นเหมือนกลิ่นคนออกกำลังกายอ่ะพงมันไม่ใช่กลิ่นแก
2: ่ไอ้ที่แบบปวดเมื่อยอย่างผมเนี่ยพี่มดใช่ไหมตอนนี้ผมขับรถไปทำงานเองนะ
3: เออหรอ
2: ใช่ครับ
3: ไม่นั่งรถตู้คนขับ
2: ลูกน้องต่างๆเหมือนออกไปใช้ชีวิตอิสระกันหมดแล้วผมซื้อรถตู้ขับเอง
1: ขับรถตู้เอง
2: ใช่เอาผ่านผมขับเอง
3: อ้าวแล้วคนขับรถไป
1: แล้วคนขับรถไปไหน
2: ออกแล้วไงครับ
1: อ๋อไม่มีคนขับรถ
2: ไม่มีคนขับรถ
1: ทุกวันนี้ก็คือเมื่อก่อนอยากจะมีรถตู้นั่งกับเขามีคนขับ
2: ใช่ท
1: ุกวันนี้กูก็เลยได้อานิสงส์ต้องขับรถตู้ในคันนั้นเอง
2: ขับรถเองครับ
1: มึงบ้าดีเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเวลาลงไปหาคนแบบว่าคนรออยู่เดี๋ยวพี่การมาแล้วกระโดดขึ้น
2: ก็ผมก็ข้ามไปข้างหลังไง
3: ข้ามข้างหลังจอด
0: แล้วก็เปิด
2: ใช่ปัญหาของผมก็เลยคือแบบว่าคอผมเคสแล้วมันตึงตอนนี้คือผมแล้วขับรถแบบหลายกิโลอ่ะ
3: เพราะปีนไปบ่อหลังบ่อย
2: ปีนไปบ่อหลังบ่อยแล้วพอเราทายอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกนะไอ้ทาสัมผัสแรกของเราคืออะไรรู้ไห
1: ม
2: มันจกอุ่นๆก่อน
1: ถูกมันเหมือนลูกประคบ
2: มันเหมือนลูกประคบ
1: มันเหมือนลูกประคบ
2: เหมือนลูกประคบอุ่นๆก่อนสักพักแล้วมันจะเย็นพอเย็นแล้วมันจะผ่อนคลายใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจเข้าร้านนวดแล้วแบบเวลาน้อยผมบอกเลยครับพญาพาลีเนี่ยพกไปไหนก็ได้และนวดได้ทุกเวลา

0: ที่สมมติว่าไปออกกำลังกายฟิตเนสช่วงนี้ออกกำลังกายอินเทรนกำลังมาใครที่พกช้ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขณะฟิตเนสเนี่ยเรามีเง่าไพรให้ท่านอยู่ใน
1: พยาธิลดการพกช้ำ
0: ลดการพกช้ำแล้วก็น้ำมันระกำมันเทาพวกปวดกล้ามเนื้อต่างๆ
1: นึกออกแบบเวลาซนๆหรือเวลาแบบออกกำลังกายใช
0: ้ใช่ครับ
1: มาก็ทาก
0: ระบงกระบูนแล้วก็ใส่เข้าไปพวกหน้ามืดวินเวียนศีรษะอยู่ในนี่ครบ
2: ครบเลย
0: เพียงขวดเดียวเท่านั้นผมอยากจะบอกว่าขวดเดียวของเรานี่ช่วยได้หลายอย่าง
2: ที่เจ๋งคือทาไม่ต้องนวดแค่ทาอย่างเดียวก็ได้บรรเทาได้
3: แต่ท่านนวดเบาๆ
0: ใครอยากทาก็สามารถทาได
2: ้
0: ส่วนใครอยากนวดสมมติว่า
2: ก็เอาไปนวดได้
0: เนี่ยผมนวดคลายเส้นเข้าไปให้เลยเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปแล้วผมอยากจะบอกนะทิ้งไว้ไม่กี่นาทีคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมาก
3: ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ขึ้นทะเบียนของยาสมุนไพร
2: ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรด้วย
0: ขึ้นแล้วครับ
3: คือเอาง่ายๆวันนี้ขายตามร้านตำรับไทยมากกว่า40สาขาแล้วก็ได้ตอบรับเอาง่ายๆไปที่ดอนเมืองทีไรอ่ะมันหมดทุกที
1: ก็ใช่
3: มันจะมีร้านที่ดอนเมืองจะได้ไหมหมดทุกที
0: แต่ผมครับบอกครับพ่อแม่พี่น้องครับสิทธิพิเศษของการทัศนะมาวันนี้ร้านต่างๆที่ลงไปราคาอีกแบบ
3: ก็คือมันจะแพงกว่า
0: แต่ผมมาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขนาด50กรัมจำนวน1ขวดปกติตกต่อขวดขวดละ370บาท
3: ถ้าคุณไปซื้อตามยาร้านตำรับ
2: 300กว่าบาท
0: ใช่ร้านอื่นเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไป370บาทวันนี้ผมจัดแพ็คสุดคุ้มฮะ5ขวดรวมกัน250กรัมมูลค่า 1,850 บาทแต่เราไม่ขายราคานี
2: ้
0: พี่น้องครับฟังครับเช่าให้เช่าหน้าพี่น้องครับผู้ใดปวดเมื่อยเฮ็ดงานนักเราให้ท่านเพียง999บาท
3: ได้5ขวดเหรอ
0: ได้5ขวด
3: ตกแล้วขวดละ100กว่าบาท
0: ส่งฟรีจ่ายปลายทางครับ
2: โอ้โหมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
0: มีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ
2: โทรไปที่ไหนครับ
0: เพียงโทร1252หรือแอดไลน์ช็อป GMM 25ครับหรือว่าสแกนเนี่ยที่ขึ้นอยู่เลยครับ
2: เดี๋ยวขอข้างหน้านี้ได้เลยนะ
0: แม่นครับพี่น้องอีแม่กดไล่ขึ้นมาสแกนนั่นนะครับ
1: แอดโหลด
0: แล้วครับสแกนโหลดครับซอยผมเฮ็ดยอดขายครับเพราะว่าเขาจะเอาผมเป็นพรีเซนเตอร์
2: เฮ้ย
0: เอา
2: ใส่เสื้อเขียวนะ
0: อุตส่าห์ใส่เสื้อเขียวมาเอาใจลูกค้าขนาดนี้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าสินค้าเราดีจริง
3: ๆทั้งแกมมี่ใช้กันหมดจริงๆตอนนี
0: ้ใช่
3: ตรงนี้มันไม่มีกลิ่นแก่แล้วที่สำคัญเนี่ยเราขอบอกเลยนะ
0: ครับ
3: วันนี้ที่ร้านตำรับไทยมากกว่า40สาขามีการขายได้รับการตอบรับดี
0: ครับ
3: เชื่อไหมคนจีนลงทีเนี่ยเหมาหมดเลย
2: เหมาหมดเลยใช่ไหม
3: เหมาไปหมดเลยมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็มันไม่มันไม่มีครับแล้วมั่นใจได้เพราะว่าขึ้นทะเบียนยาสมุนไพ
0: ร
3: สูตรเนี้ย GMMO Shopping เขาร่วมคิดค้นพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจด้านยาสมุนไพรไทยจีนเนี่ย
0: ครับผม
3: ยาวนานกว่า80ปีนะฮะ
0: ครับ
3: คิดไม่ออกมาไม่ถูกจำได้ไหมยาเขียวตาต้นโพที่ปู่ย่าเราใช้อ่ะนั่นแหละเขาเป็นคนคิดสูตร
0: ใช่
3: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวตาต้นโพอ่ะ
0: ที่ปู่ย่าตายายใช้กัน
3: นั่นแหละที่ปู่ย่า
2: ตายาย
3: เป็นคนที่มา
1: ทำให้วัยรุ่นขึ้นใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
3: อ่ะวันนี้แน่นอนครับ
0: ครับ
3: ขอบอกเลยคุณตอบโจทย์ไปได้เลยว่าครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีวันนี้เป็นขวดใหญ่นะฮะ
2: ขวดใหญ่
3: ขนาด50กรัมเนี่ย คุณได้5ขวด
0: 5ขวด
3: ขวดรวม250กรัมจากมูลค่า 1,000 กว่าบาทเนี่ยวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาท999บาท
0: สุดคุ้ม
3: ส่งฟรีแล้วก็จ่ายเงินปลายทางโทรที่1252แล้วก็ช็อป GMM 25
0: ครับ
3: หรือสแกน QR โค้ดอย่างที่บอก
0: ใช่ครับ
3: แล้วที่สำคัญพี่เป็นคนที่นอนหลับยากพูดพี่ผมนอนคือไงก่อนนอนเนี่ยเฮ้ยเอาทาตรงเนี้ย
0: ทาเดียวเพราะว่ามันซึมไว
3: จึงกับต้น
2: ผ่อนคลายกลิ่นมันผ่อนคลาย
0: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
2: หอมผ่อนคลายมากๆ
0: ใครที่แบบว่าอยาก
2: กินแก่
0: คือความจริงนั่งดมจะเห็นก็คลายแล้วน่ะ
1: ใช่มันหอม
0: กลิ่นหอมมาก
1: แต่มันลดตรงที่แบบเมื่อก่อนน่ะเราจะชินชากับความเป็นน้ำมันแล้วมันก็แหนะแหนะแล้วก็เลอะแล้วก็ติดหมอน
0: บางคนอยากแบบทาก่อนนอนบางคนแบบไม่กล้าทาก่อนนอนเพราะว่ากลัวมันเหนียวเหนอะหนะแล้วมันระคายเคืองผิวแบบก่อนจะนอน
1: นี่หายไปเลยทาแล้วแบบว่า
2: ซึมไปเลย
1: ใช่แต่ว่าความผ่อนคลายอะไรยังติดอยู่กับตรงที่เรานวดอยู่ตรงนั้นน่ะ
3: ครับผู้ชมฮะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีเนี่ยวันนี้นะฮะคุณได้5ขวดนะฮะ5ขวดวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทปกติถ้าคุณไปซื้อที่ร้านตำรับไทยเนี่ย
0: ครับ
3: ตำรับไทยเขาจะขายอยู่ขวดนึง300กว่าบาท
0: ใช่
3: ทำโปรโมชั่นทำโปรโมชั่นถูกสุดก็คือ300บาท
0: ครับ
3: แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉเนี่ย5ขวดตกแล้วขวดละ100กว่าบาทไม่ถึง200
2: โ
3: อ้ใกล้ๆ200
2: ส่งฟรีด้วย
3: 5ขวดเหลือ999บาท
0: ครับ
3: ส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252 1252หรือ @shopgmm25 หรือจะสแกน QR code ได้เลย
0: นี่ครับขึ้นให้หน้าจอแล้ว

0: ายภาพไว้ก่อนเลยอันนี้
1: ถ่ายภาพไว้ก่อนครับพี่น้องครับสแกนนะครับผมบอกได้เลยว่ายาคลายกล้ามเนื้อที่ทุกคนเคยได้ลองมานะผมพูดตรงๆนะบางคนไปทาแล้วเหม็นเขียวรู้สึกว่ามันเหม็นกลิ่นแก
0: ่
1: ที่นี่ไม่มีครับพยาพารีของเรากลิ่นหอมลองใช้สิครับนอกจากคุณจะหายปวดเมื่อยแล้วคุณจะได้กลิ่นที่ทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้น
2: อ่ะโอเคขายตะครั้งครับวันนี้5ขวดยังไงฮะ
1: ครับวันนี้พิเศษครับตามท้องตลาดจะตกขวดละ370บาท
2: แต่ว่าทำโปรโมชั่นเหลือขวดละ300พี่เคยเห็นเขาถูกขายขายถูก200กว่าบาท
1: ใช่ครับคือขายถูกมากการรัศนะมาวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับ FC การรัศนะทุกท่านครับวันนี้5ขวดรวมกันแล้วได้250กรัมมูลค่า 1,850 บาทวันนี้เราให้ท่านเพียง999บาทครับส่งฟรีและมีปลายทางครับเพียงโทร1252หรือแอดไลน์แอดช็อปจีเมม25หรือสแกน QR code ด้านหน้าจอทีวีตอนนี้สแกนครับพี่น้องครับสแกนเลยนะครับกดเลยนะครับ
0: กดโหลด
1: กดโหลด
0: 99นะเอาเซตหนึ่งบอกเอา1เซตเอา1เซต5ขวด
1: กดสแกน QR code พอกดแล้วปุ๊บทักไลน์บอกนี่เอาตามที่การพูดนี่1เซตนี่999หรือว่าอยากจะซื้อไปฝากลูกหลานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยอยากสั่งจักสุดสั่งเลยเพราะว่าเซตหนึ่งของเรา999บาทเท่านั้นครับ
0: ส่งฟรีเก็บไปทาน
2: ไม่จ้ะวันนี้5ขวด5ขวดใหญ่นะ
1: ครับ
2: 5ขวดใหญ่คือขวดละ50กรัมวันนี้5ขวด250กรัมเนี่ยจาก 1,850
1: ครับ
2: ถ้าคุณไปซื้อทั่วไปเนี่ยมันก็ตกแล้วตกอ่ะถูกสุดเคยทำถูกสุดก็คือ 1,300-1,400 อ่ะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉ5ขวด250กรัมเนี่ยเหลือ999บาท
1: ครับ
2: ส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางนะคะ
1: ครับ
2: โทรที่1252หรือ LINE SHOP GMM 25
1: ครับผม
2: นะคะขอบคุณน้องมากที่วันนี้เวียนมาเยี่ยมพ
1: ี่ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับครับยินดีครับ
2: ต่อไปคะใครแขกรับเชิญของหนูใครบ้างคะ
4: โอ้โหมาแรง
2: วันนี้เหมือนกับรวมรุ่นแฉยังไงก็ไม่รู้ออกกันไปแล้ววันนี้ฉันก็นึกว่าคิดถึงเช่นกันไม่ใช่ค่ะมาดูดารากันใช่ไหมคะ
4: มาดูน้องใหม่ไฟแรงมากอ
2: ันนี้จากดูบันดิใช่ไหมจากบ้านออฟเหรออ๋อของบ้านคุณออฟวันนี้จากบ้านคุณออฟนะจากดูบันดิใครคะวันนี้แขกก็อู๋ๆกับเซฟนะฮะซีรีส์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้การันตีความปังอันดับหนึ่งเทรนโรคใน X ทั้ง3 EP เลยฮะ
4: น่ารักจังเลย
2: มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยจากค่ายดูมันดินะฮะเดี๋ยวสองคนเด็กของคุณออฟ
4: เมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวกับหนูนิวพี่เติ้ลมาบอกฝากความคิดถึงนะคะ
2: โอเคไม่เห็นอยู่ที่ EFM อีกคน2คนนะคะมาลงมากันหมด
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's Real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
7: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
8: ้ Lactosoy 300 ml Be your original Lactosoy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
10: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Wuthering Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: Give me more

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีซสูตรซักด่วน
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
7: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
8: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
10: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พ
15: อสนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้อย่าปีปองแล้วต้องตื่นเต้นใหญ่นะซีรีส์การันตีความอันนี้เออใช่ลูกหลานจริง
17: ๆใช่ไง
16: ซีรีส์การันตีความปังจากค่ายดูมันดีออนแอร์นะฮะมาแล้ว3 EP ติดเทรนด์ X โลก
18: อันดับ1
16: อันดับ1ทั้ง3 EP กับซีรีส์เรื่องมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยขอต้อนรับอูอูและเซฟเข้าสู่รายการแฉค่ะ
19: สวัสดีครับ
16: เซฟนะอย่างที่บอกซีรีส์กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยจากค่ายดูมันดีนี่แหละ
21: ครับผม
16: แนะนำตัวเพราะเป็นครั้งแรกกับรายการพี่แน่นอน
21: ใช่ฮะผมครั้งแรกเลยอ
16: ายุเท่าไหร่กันเนี่ยลูก
21: ผม23ครับ
16: 23นู่นอ่ะ
21: 24ครับ
16: 23 24
18: ใกล้กันเลย
16: เด็กๆน้อยกันอยู่เลย
18: มาแชร์ครั้งแรกเหรอ
16: มาแชร์ครั้งแรกไม่เคยมา
18: เอาเหรอ
16: หนูเคยมาครั้งที่2
21: ใช่ครับ
16: อันนี้เคยมาแล้วครั้งนึง
21: เคยมาตอนลาไดคอนครับ
18: อ๋อลาไดคอน
16: เขาก็มาของช่องวัน
21: ใช่คร
16: ับ
21: อ๋อ
16: ตอนเขาเคยอยู่ช่องวันอ๋อเหรอลูกหนูเคยอยู่ที่ลัสไอคอนมาก่อน
21: ใช่ครับ
16: อ๋อแล้วก็ถึงไปอยู่กับออฟ
21: ออฟไปหลายที่แล้ว
16: ไปหลาย
19: แต่ตอนนี้ปังมาก
16: เอาแน่นอนนะเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวยังไงที่ตอนนี้มันติดเทรนด์ X
21: ครับผม
16: 3 week ติดแล้ว3 EP ติดแล้ว
21: ใช่ฮะ
16: เป็นไงบ้างเรื่องราว
21: ครับผมก็ก่อนอื่นเลยคือสวัสดีครับผมว่านครับผมเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นว่านครับ
22: ครับผมสวัสดีครับผมอู๋ครับรับบทเป็นเติร์ดครับ
21: ครับผมก็
18: เรื่องราวเป็นไงครับเรื่องนี
21: ้เรื่องนี้ก็มิสเตอร์แฟนบอยก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการบันเทิงก็จะแบบว่ามาเจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิงครับใช่ส่วนตัวผมครับก็รับบทเป็นว่านที่แบบว่าเป็นแฟนคลับก่
16: อ
21: นใช่แล้วก็แบบว่ามีศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปตามติ่งไปตามแบบว่าติดตามเขาจนพอเราได้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วเรามีปัญหาที่บ้านแล้วเราก็ได้ไปแคสแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยนิสัยจริงๆเขาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่เหมือนเบื้องหน้าที่เราเห็นใช่ของผมก็ประมาณนี้
18: เบื้องหลังจะเป็นยังไงต้องไปดู
21: ต้องไปดู
18: กันเองใช่ไหม
21: ใช่ครับ
16: น้องอ่ะลูก
22: ก็คือน้องว่านก็คือเข้ามาอยู่ในวงการก็คือเจอเติร์ดที่เป็นคู่จิ้นกับนายครับนายก็จะเป็น
21: ศิลปิน
22: ที่ว่านอ่ะชอบใช่แต่ว่าพอเข้าไปเจอจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้ใช่ใช่
18: ก็เลยเปลี่ยนมาชอบเรางี้เหรอ
22: ก็
16: เขาบอกว่าซีรีส์วายต้องไม่ใช่ซีรีส์วายเขาเรียกว่าบอยหรือเขาเรียกว่าอะไร
21: BL
16: BL เขาบอกว่าห้ามรักกันค่ะห้ามรักกันเร็วค่ะ
18: อ๋อต้องมีเรื่องราว
16: มันจะต้องมีการพัฒนาความรู้สึกเขาต้องใช้เขาเวลาสัมภาษณ์เขาจะเด็กทุกวันนี้จะต้องเข้าเทรนใหม่ในการสัมภาษณ์ดารานะคะเขาบอกจะไปถามว่าอยู่ดีรักกันเลยไหมอ๋ออย่างนี้ไม่ได
18: ้ไม่
16: เขาบอกมันจะต้องใช้ว่าพัฒนาความรู้สึก
18: ความสำคัญค่อยพัฒนา
16: เขาต้องใช้ว่าพัฒนาความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูก
21: ใช่ฮะ
18: มันจะเริ่มจากเกลียดกันก่อน ประมาณนี
22: ้อันนี้ก็
18: ไม่ถูกไม่ชอบขี้หน้ากันก่อน
21: อันนี้ก็ตรงตามพอดพอดีเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเน
18: า
21: ะแล้วผมเป็นแฟนคลับแล้วแบบว่าได้หลุดเข้ามาในโซนที่เป็นโซนแบบห้ามเข้า
22: private
21: ของศิลปินอะไรเงี้ยแล้วหลุดเข้าไปก็โดนหาว่าเป็นซาแซงใช่แล้วเป็นซาแซงก็เหมือนแบบเราไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ก็เริ่มจากไม่ชอบตรงนั้น
22: เจอในสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีใช่แล้วกลายเป็นว่าไม่ชอบหน้ากัน
21: ใช่
16: แน่นอนนะฮะหลังจากที่ออนแอร์ไปเนี่ยกระแสตอบรับต้องยอมรับว่าดีมากๆตอนออนแอร์ไปเนี่ย3 EP
21: ครับ
16: ติดเทรนด์โรคอันดับ1ใน X ทั้ง3 EP เลยฮะ
21: ใช่ฮะ
16: ความรู้สึกของน้องๆ2คนเป็นไงบ้าง
21: ก็ส่วนตัวครับผมก็เอาจริงนี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่ผมได้แบบขึ้นมาเล่นเป็นนักแสดงนำแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยมันโอกาสนี้แล้วแบบมันยากมากเลยที่มันจะเกิดแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าเอ้ยเรามีวันนี้แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย3 EP เนี่ยมันยังมีนิดเดียวเองมันยังเหลืออีกเยอะมากเลยแล้วคิดว่าเรื่องเนี้ย
16: ทั้งหมดอีกกี่ EP ลูก
21: 12คร
16: ับ12 EP นี้เพิ่งเริ่ม3
21: ใช่ก็เลยคิดว่าแบบว่าถ้าทุกคนได้แบบว่าติดตามกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่เพิ่งได้มาเจออะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกไปกับเรามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องบันเทิงอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนแบบต้องอยากรู้แน่นอน
16: เป็นไงบ้างลูก
22: ผมก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่เราจะแบบได้เล่นเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากคู่รองมาก่อนอะไรเงี้ยใช่เราก็ยังไม่ได้รู้รสของความแบบว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นนักแสดงนำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าเราได้ทำมันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจเราแบบว่าทำมันออกมาได้แบบว่าเต็มที่อะไรอย่างงี้เราก็ดีใจที่แบบว่าโอเคเราวันนึงเราได้แบบได้ทำอะไร
16: ก็ถึงได้เริ่มทำแล้วอย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้ว
21: ใช่
16: จริงๆแล้วเรามาทำความรู้จักกับน้องก็ที่จริงทั้งสองคนเคยร่วมงานกับทางช่องวันก็เคยมาประกวดกับทางช่องวันของหนูใครมาประกวดเดอะสตาร
21: ์ผมไม่เคย
18: คร
16: ับ
18: อ๋อ
16: หนูมาประกวดเดอะสตาร์ก่อน
18: เดอะสตาร์ด้วยเหรอ
21: ใช่ครับ
18: เหรอ
1: ปีไหนนะตอนนั้นปีไหน
16: ร่วมงานกับกี่รายการของช่องวันแล้วเนี่ย
22: เดอะสตาร์ไอดอลคือซีซั่นแรกเลย
18: สตาร์ไอดอลก่อน
16: แล้วก็ต่อด้วย
22: ต่อด้วยลาไดคอน
16: แล้วไดคอน
18: ต่ออีก
22: ใช่ใช่ครับ
16: แล้วอะไรอีก
22: แล้วก็หมดแล้ว
16: หมดแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าผมอยู่มาหลายที่นะครับพี่ไม่ใช่อยู่แค่ช่องวันแล้วไปอยู่ไอออฟไม่ใช่
18: วนมาหลายที่อ
16: ยู่มาหลายที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอูเองเนี่ยอยู่ในวงการเนี้ยเขาบอกไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะอยู่มา5ปีแล้ว
22: ห้าปีแล้วครับ
16: ใช่ห้าปี
18: จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อยากเข้าวงการแต่เหมือนคุณแม่นี่เหมือนก็ผลักดันอยากให้เข้า
22: ใช่คือคุณแม่ส่งผมไปโดยที่ไม่ได้บอกผมเพราะว่าคุณแม่คือพี่สาวผมเป็นนักร้องครับ
16: อ๋อพี่จักคือใคร
1: ใช
22: ่อ่ะเอิญครับแต่ว่าตอนนี้เขาโยกย้ายไปเป็นวิศวกรเป็นเรียนวิศวะแล้ว
16: แต่เมื่อก่อนพี่เคยเป็นนักร้อง
22: เป็นนักร้อง
18: อ๋อเหรออ
16: ๋อพี่หนูเคยเป็นนักร้องอยู่ที่ไหน
22: ก็จริงๆเขาเป็นนักร้องแบบว่าฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปประกวดก็หลายรายการอย่างเช่น The Voice อะไรอย่างเงี้ย
16: อ๋อก็คือแม่พี่ก็คือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เป็นวิศวกรแล้ว
22: ใช่
16: เพราะฉะนั้นแม่ก็แสดงว่าแม่ชอบส่งลูกๆไปให้มีแอคทิวิตี
1: ้แม่เห็นแววแล้วแหละว่าแบบว่าอย่างงี้ต้องไปทางไหนแม่เค้าแบบผักดันเต็มที่
18: ผมไปประกวดก่อนที่แรก The Star Idol ก่อนอันนั้นคือแม่สมัครให้เหรอ
22: แม่สมัครให้ครับ
18: รอ
22: ใช่
18: ซึ่งเราไม่เต็มใจ
22: ไม่เต็มใจเลยแล้วก็ทะเลาะกับแม่เลยตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่ได้พร้อมแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเองยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอะไร
16: ตอนนั้นแหละคือการออกทีวีครั้งแรกของน้อง
22: ใช่ครับ
18: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
22: แต่ตอนอายุ18ครับ
18: 18แล้ว
22: ใช่ใช
16: ่แต่ก็ไปแบบงงๆอ่ะ
22: ไปแบบงงๆเลยครับ
16: ไปแบบงงๆโกรธ
22: โกรธโกรธด้วย
1: แต่เดอะสตาร์ก็ถือว่าจริงจังมากนะปีนั้นนี่จำได้นะว่าบรรยากาศมันแบบว่ามัน
16: ที่มีออฟ
1: มีแต่คนเก่งๆอ่ะ
22: ที่มีพี่นนท์ครับ
16: พี่นนท์
22: มีอ๋อใช่มีพี่นนท์เป็นกรรมการแล้วก็มีพี่ยงแล้วก็พ
1: ี
22: ่
1: ม
22: ิดีเหมือนจะ
16: จะสักคนอันมานานแล้วล่ะ
22: มานานมากแล้ว
16: นะปรากฏว่าในที่สุด
18: นี่นี่ไงนี่ไง
16: นี่เอามาให้ดูเลย
18: นี่ขนาดไม่พร้อมนี่ขนาดไม่พร้อมเหรอเนี
16: ่
18: ย
16: แล้วก็ทำจนได้อ่ะ
22: ใช่คือก็มาม้าเข็นหนูเองฮะ
16: คือไงนะมาม้าทำไม
22: นะล่ะคือแบบว่าอู๋ต้องซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เอาไม่อยากไปครับอะไรอย่างเงี้ย

0: ปุ๊บจากไม่อยากไปไม่อยากไปจบรายการนี้ปุ๊บต่ออีกรายการเลย Last Icon
1: ใช่คือตอนแรกผมก็คือได้ออกเป็นเขาเรียกว่านะเป็นรอบเหมือนรอบแรกเราก็ตกเลย
0: ตกออก
2: ก็ถึ
0: งไม่ได้มาถ้าสมมติจริงๆมันจะได้มาที่นี
1: ่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคจบแล้วล่ะอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางช่องวันเขาก็บอกว่าเอ้ยมีรายการ Survival Boy Band อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากลองมั้ยอยากลองดูมั้ยอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดอยู่ค่อนข้างนานอะไรอย่างงี้ว่าจะไปดีมั้ยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็มาลองคิดดูว่าถ้าลองไปก็ไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราไปตอนแรกอะไรเงี้ยตกรอบก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
2: ก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองดูใช่ครับ
2: แล้วลัสไซคอนนี่ไปถึงรอบไหน
1: ไปถึงรอบ25คนสุดท้าย
2: ก็คือเข้าลึกขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ก็คือไม่ตกรอบแรกแล้ว
0: การแรก
2: พัฒนา
1: ใช่
0: ก็คือมันก็พัฒนาเข้าไปลึกขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วมันเริ่มเข้าสู่วงการมันถึงที่จังๆยังไงอะลูก
1: ก็พอเราประกวดแล้วไอคอนจบอะไรเงี้ยโอเคเราตกรอบเราไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเริ่ม
0: ชอบ
1: การร้องการเต้นมากขึ้นเราเริ่มแบบอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบไปต่อกับมันอะไรเงี้ยก็คือพอจบจากไลท์คอนปุ๊บตอนแรกก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ว่าก็ไปกับป๋อตีตีป๋อแต่ว่าแค่ป๋อแค่ป๋อคนเดียวคือไปโฟนอล็อกด้วยกันใช่
0: ฟันนารอก
1: ใช่ไปฟันนารอกด้วยกัน
0: ฟันนารอกมาก่อน
2: โอ้
0: โหโคตรซ้อมหนักเลยสิที่นั่นอ่ะอันนั้นคือฟันนารอกคือซ้อมแบบเหมือนเกาหลีเลย
1: ใช่ใช
0: ่ใช้ระบบเกาหลีมาใช้กับดาราไทยเลย
1: ใช่ระบบแบบคัดออกอะไรเงี้ยก็เครียดเครียดมากแต่ละเดือนที่เราต้องเทสอะไรเงี้ย
2: โอ้
1: ใช่ก็
0: ไปอยู่ฟันนารอกกี่ปี
1: ไปอยู่รวมทั้งหมด2ปีเกือบ3ครับ
0: ได้อะไรกลับมาบ้างลูก
1: ก็ได้ผมรู้สึกว่า
2: เก่งขึ้นร้องเก่งขึ้น
0: แต่มันได้วินัยอันดับหนึ่งเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เทรนแบบหลายๆอย่างอะไรที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ที่นั่นอะไรเงี้ย
2: จากเราจะมุ่งเป้าเป็นบอยแบนด์เป็นนักร้องเงี้ยมันมาเป็นนักแสดงได้ไงอ่ะ
1: ก็จริงๆแล้วพอวงเราเดย์ไปสักพักหนึ่ง
0: ก็ได้ออกเดย์บิว
1: ต์ได้เดย์ครับเดย์มาปีนึงปุ๊บเขาก็ตัดสินใจที่จะโอเคเรา
2: ไม่ไปต่อ
1: ไม่ไปต่อดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าเราก็
0: อ๋อเหรอเดบิวต์แล้วเสร็จแล้วปุ๊บปีนึงก็ไม่เอาละไม่ทำต่อละ
1: ใช่ครับ
0: ก็หน่อยเหมือนกันเนาะ
1: ก็เสียใจเสียใจ
0: แต่มันก็ได้เริ่มแล้ว
1: แต่ใช่มันก็ได้เริ่มแต่รู้สึกว่าเป็นการปิดประตูบานหนึ่งเพื่อไปอีกบาน
3: นี
2: ่จากนักร้องแล้วมันมาเป็นนักแสดงได้ไงนะใครไปชวนต่อใคร
0: ไป
2: ชวน
0: อ๋อไปเจอใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่เชิงเจอคือผมคุยกับพี่คนนึงที่แบบว่าเราก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่ผมอยากลองเป็นนักแสดงดูอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าตัวเองจะทำได้ไ
0: ห
1: ม
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูก
1: ตอนนั้นอายุ
0: 20ยัง
1: 22ประมาณน
0: ี้ก็โอเคอ่ะมันกำลัง
2: เป็นโตแล้วเป็นหนุ่มอ่ะเรียนจบแล้วอะไรแล้วเรียบร้อย
1: ใช่แต่ว่าจบ ใช่จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาใช่ครับ
0: ก็คือในที่สุดก็เลยมาอยู่กับดูมันดี
1: ใช่ครับ
0: ก็คือย้ายมาตอนอายุ21 22นั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: ปรากฏว่าก็ได้มาเดบิวต์อีก
1: ก็ได้เดบิวต์อีกรอบ
0: เป็นรอบ2แต่คนละบริษัท
1: ใช่อ
0: ันแรกฟอนาร็อกถูกต้องไหมฮะอันที่2ก็คือ
1: ใช่เป็นดูมันดีชื่อวงเด็กซ์ครับ
0: แล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จไหมลูกนะ
1: ตอนนี้ใช่ไหม
2: ตอนนั้นตอนที่เด็ก
1: ซ์อ๋อเด็กซ์ก็ยังอยู
2: ่ยังอยู่
0: ตอนนี้ยังอยู่
1: ยังอยู่
0: ยังไม่ไปไหนอย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นตัวตัดสินอนาคตของเราด้วยว่าเราจะไปยังไงต่อตอนนั้นเราเอาซีรีส์เรื่องนี้เป็นตัวตัดสินยังไงลูก
1: ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวตัดสินยังไงแต่แค่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ผมว่ามันใหญ่มากสำหรับผมอะไรเงี้ยซึ่งก็คงมีความคาดหวังใช่เพราะว่าจะบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้
3: จริงเพราะว่าเนี้ยสำหรับคนนอกนะมองเข้าไปอ่ะรู้สึกว่าถ้าสมมติด้วยมีโอกาสได้อยู่ในค่ายแล้วบรรยากาศของค่ายมันมีแบบรุ่นพี่ที่เขาทำกันมาอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นไหมหรือเราคาดหวังไหมหรือเราเป็นยังฟิลยังไงตอนที่เราก้าวเข้าไปแล้วเราจะได้วางตัวเป็นแบบเล่นซีรีส์ต่อไปอะไรเงี้ย
1: โอ้จริงๆก็ตอนแรกเข้าไปที่ดูมันดีครั้งแรกคือผมก็รู้สึกว่าโอเคเราเข้าไปก่
0: อ
1: นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเราเพราะยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ลองทำดูเราเป็นคู่ลองดูเฮ้ยกระแสตอบรับมันดีนะอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดกับตัวเองในหัวว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นเราล่ะที่แบบ

0: มาเป็นนักแสดงนำอะไรเงี้ยเราจะทำได้เหมือนกับพี่ๆเขาไหมอะไรเงี้ยใช่
1: สิ่งที่บอกเหนื่อยไหมกว่าจะมาถึงวันนี
0: ้ก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่าง
1: มันคือความสุข
0: ใช่ผมมีความสุขที่ได้ทำครับ
1: นะฮะอ่ะอีกคนหนึ่งน้องเซฟ
2: ครับผม
1: น้องเซฟเองเนี่ย
3: ยังเรียนอยู่
1: ทุกวันยังเรียนอยู่ใช่ไหมลูก
2: ยังเรียนอยู่ครับ
1: เรียนอยู่ที่มงเทพ
2: ใช่ครับเรียนมงเทพ
1: นิเทศ
2: ก็เรียนนิเทศครับสาขาสื่อและสื่อใหม่ครับ
1: อืม
2: ใช่อ
1: ย่างที่บอกเซฟเองเนี่ยโตมากับคุณปู่คุณย่า
2: ครับ
1: ปู่ย่าหนูเลี้ยงหนูมา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนคือยังไง
3: ค่อนข้างมีตังค์แหละ
1: บ้านก็คือเป็นลูกคนรวยคนนึงอ่ะ
2: ก็จริงๆมีฐานะนิดนึงดีกว่าอย่างงี้ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ปู่ย่าแล้วก็มีฐานะนิดนึงแล้วก็อยู่กับน้องคนนึงด้วยครับผมแต่ว่าก็ใช้ชีวิตปกติเด็กเล่นเกมอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบว่านึกถึงความฝันอะไรมากแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะแบบไปเขียนโปรแกรมนะไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะ
3: โปรแกรมเมอร์อ
2: ะไรอย่างนั้นใช่แค่ฟิลนั้นแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไป
1: ที่บ้านก็มีปัญหา
2: ใช่
3: ที่บ้านกระทบเลยช่วงโควิดเลยหนักๆเลย
1: ที่บ้านหนูทับเกี่ยวกับอะไรลูก
2: จริงๆที่บ้านผมอ่ะที่บ้านผมจะมีล็อกที่จตุจักร
4: ล็อกครั้งไหนไหนบอกสิโครงการว่า
1: ก็คือให้คนเช่าร้านอ่ะ
2: ใช่ครับผม
1: ก็คือล็อกปล่อยเช่าอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็มีหลายล็อกมีเยอะมาก
1: จนวันหนึ่งโควิดปุ๊บทุกอย่างพังหมดรายได้จากที่เคยมีมันก็ไม่มี
2: หายหมดครับแล้วก็เงินที่แบบเก็บมามันก็แบบมันไม่
3: ร่อยหล่อ
2: แล้วมันร่อยหล่อไปเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายก็แบบว่าไม่มีเงิน
1: เขาบอกจุดแย่ที่สุดของน้องถึงขั้นว่าไม่มีข้าวกินนี่มันมีเคยเกิดขึ้นมากันแล้ว
2: เคยเกิดฮะ
1: มันทำไมมันเกิดได้ขนาดนั้นลูก
2: คือช่วงนั้นแบบว่าพอแบบเราไม่มีนี่เนาะเราไม่มีตังค์แล้วอะแล้วเราก็แบบว่าย่าผมเนี่ยก็จะแบบไปเขาเรียกอะไรอะไปกู
1: ้เอาไปกู
3: ้บัตรเครดิต
2: บัตรเครดิต
1: นอกระบบ
2: ใช่แล้วแบบว่าพอไปกู้บัตรเครดิตเนี้ยแล้วแบบว่าเราก็แบบเหมือนกู้ไปแล้วก็ไปทบอันเก่าแล้วก็เหมือนแบบมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: พอกหางหมู
2: อะไรฟิลนั้นครับแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็ไม่มีจ่ายอย่างเงี้ยใช่
1: แต่ที่สุดเราก็เห็นภาพอย่างนั้นแหละว่า
2: จาก
1: บ้านเราที่เคยมีเงิน
2: ใช่
1: จากบ้านเราที่เคยได้มีเงิน
2: อยากได้อะไรก็ได้อะไร
1: จนวันหนึ่งบ้านเราไม่
2: ม
1: ีหรือแม้กระทั่งข้าวที่เราจะเคยกินอิ่มๆกัน
2: ย
1: ัง ก็ไ
2: ม่มีแบบวันนี้อยากกินอันนี้อยากกินพิซซ่าก็ไม่มี
1: ให้กิน
2: ไม่มีให้กินเราอยากจะได้ของเล่นอย่างเงี้ยเราอยากจะเติมเกมนะก็เล่นเกมเราก็อยากเติมเกมก็ไม่มี
1: เงินให้เติม
2: อะไรเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วเราช่วยอะไรได้ฮะตอนนี้เราได้แต่นั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยเราแบบ
1: ทำไมเราช่วยปู่ย่าเราไม่ได้เลย
2: ใช่เราดูเป็นเด็กที่แบบช่วยอะไรไม่ได้
1: ก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นมาตอนหนูอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอยู่ประมาณม.4ใช
1: ่
2: ครับ
1: นั่นแหละคือจุดเริ่มที่ว่าเฮ้ยเราไม่มีประโยชน์เลยว่ะ
2: ใช่
1: ปู่ย่าไม่ใช่พ่อแม่ด้วยปู่ย่าด้วยก็คืออายุจะต้องอีกสเต็ปนึงของเราป
2: ู่
1: ย่าหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: ปู่ย่าผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ย่าผมประมาณ8จะ80แล้วฮะ
1: แสดงว่าตอนนั้นก็จะ50 60 60 70
2: ประมาณ
1: 60กว่า70อะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอ้ยปู่ย่าเราอายุก็เยอะแล้วเราจะ
3: ช่วยเขายังไงได้บ้างกับวิกฤตนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราโดนกระทบด้วยตรงที่เราไม่สามารถแบบ
3: มีตังเติมเกม
2: ไม่ได้ตังที่เราอยากได
1: ้ในที่สุดอาชีพแรกของเขาไม่ใช่วงการบันเทิงนะ
2: คืออ
1: าชีพแรกคือหาเงินจากเกมนะ
2: ใช่
3: หายังไงลูกตอนนั้น
2: คือตอนนั้นพอเราเล่นเกมเนี่ยครับมันจะมีแบบว่าการแลกเปลี่ยนในเกมเนาะแบบซื้อของในเกมอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบฟาร์มแล้วก็มาขายแลกเป็นเงินจริงซึ่งมันก็ได้ไม่เยอะหรอกมันก็ได้แบบประมาณร้อยสองร้อยไปถึงมากสุดก็ประมาณแบบไม่กี่พันอะไร
1: อย่างน้อยก็มีกิน
2: อย่างน้อยก็มีกินใช่
1: อยากกินพิซซ่าเรากินได้
2: ใช่อยากกิน
1: อยากกินแฮมเบอร์เกอร์เรากินได้
2: กินได
4: ้อาชีพแบบเจนใหม่สุดๆเลย
1: เพราะฉะนั้นก็คือเอาเกมนั่นแหละเราก็ได้เงินจากเกมหนูนี่แหละ
2: ใช่ครับจนแบบว่าพอเราเล่นไปสักพักแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเราได้ไปรู้จักพี่คนหนึ่งในเกมเขาก็มาถามบอกว่าเนี่ยแบบว่าพี่อยากทำเซิร์ฟเวอร์เกมอ่ะน้องแบบว่าน้องเขียนโค้ดได้ไห
3: ม
1: เขียนได้ไหมลูก
2: ยังไม่ได้ฮะแต่เขาบอกว่าเขาให้ผม 3,000 นะ
3: ถ้าเขียนได้
2: ถ้าสามารถทำให้เซิร์ฟนี้มันเกิดขึ้นมาได้
3: ก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี
2: ้เริ่มสนใจผมก็เลยเริ่มจากแบบว่าดู YouTube เขียนโปรแกรมยังไงเปิดเซิร์ฟเกมยังไงแล้วก็ไล่ๆทำก็ศึกษาจาก YouTube ครับจนก็สามารถเปิดได้แล้วก็ได้ตังค์
3: ได้ 3,000 ด้วย
1: โอ้ 3,000 ขันหลังๆนี่ได้หลาย
3: หลังๆได้มาเยอะเลย
1: หลังๆได้เรือนละหลายหมื่นจากเนี่ยตั้งแต่หนูไปศึกษาจาก YouTube เนี่ยแหละว่าเขาเขียนโปรแกรมกันยังไง
2: ครับ
1: คือไม่ได้มีความรู้อะไรเลยว่าจะเขียนโปรแกรมยังไง
2: ไม่มีเลย
1: ลูกดูจาก YouTube จนในที่สุดแล้วเงินแรกที่เขาเสนอให้หนูก็คือ 3,000 บาท
2: 3,000 บาท
1: ลูกเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่
2: ผมจะเขียนโปรแกรมแบบทำจนได้มากสุดประมาณ 80,000
1: กว่าบาท
3: การเขียน1ครั้งเลยนะ

0: ต่อการดูแลเพราะว่ามันจะได้เป็นผมจะมีแบบว่าผมก็มีรับเป็นเดือนๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้เป็นเดือนๆเลย
2: คือเดือนนึงตกหนูเคยได้มากสุดเท่าไหร่เดือนนึง
0: ก็80,000
2: 90,000
3: นี่ได้จากการศึกษาและพยายามด้วยตัวเอง
2: เอาไปให้ปู่ย่าเนี่ยแหละ
0: ใช่ก็มันเหมือนฟีลที่แบบเราต้องกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราต้องกินแบบข้าวแบบว่าที่มันไม่รู้จะกินกับอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วปู่ย่าดีใจมั้ยลูกวันที่หนูได้ขนาดนั้น
0: คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำให้เขาได้คือ
2: โคตรเก่ง
0: วันนี้ย่ากินอะไร
1: เ
0: ลยจากที่เราไม่เคยพูดคำนี้ได
1: ้เดี๋ยวพาไปกิน
0: ใช่เดี๋ยวอยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งไหมอยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยไปซื้อสิไปอะไรเงี้ยเราก็แบบไปพยายามให้ย่าไปซื้ออะไรเงี้ยแบบย่าก็สงสัยเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ย
2: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็มีรายได้ของหนูมา
0: ใช่มาเร
2: ื่อยๆเกมก็ยังได้เงินอยู่ทุกวันนี้
0: จริงจากวันนี้ก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ทำไมอะลูก
0: ก็มาทำ
1: วงการบันเทิงแต่ที่โค้ดเกมแล้วมาเข้าสู่วงการบันเทิงได้ไง
0: โหอันนี้ยากมากเพราะว่าตอนแรกผมเขียนโค้ดใช่ไหมผมก็เรียนตอนแรกผมเรียนอยู่ม.เศรษฐ์กำแพงแสนใช่เรียนวิศวะคอม
2: อ๋อเรียนวิศวะคอม
1: คือเอาดีทางนี้แหละ
0: เพราะว่าพอได
2: ้แล้วทำไมไม่เรียนวิศวะคอมต่อทำไมมาเรียนนิเทศ
0: ก็ตอนนั้นพอได้แบบว่าจะพัดจะผูแบบว่ามีแบบเขามาชวนแคสนู่นนั่นอะไรเงี้ยเราก็มาเพราะเราอยู่กำแพงแสนนู่น
2: เออมันไกล
0: มันไกลแล้วพอเข้ามากรุงเทพก็แบบเข้ามาทีนึงก็มาแคส
2: ย่าหนูอยู่ไหนตอนนี
0: ้ยันนี้อยู่เพชรเกษมฮะ
1: อยู่
0: กรุงเทพเหมือนกันก็พอได้แบบว่าพอเราได้มาแคสอะไรมันไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปเล่น TikTok แล้ว TikTok มันก็เริ่มแมสขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแมสขึ้นเรื่อยๆเราก็แบบได้มีแบบเขาจ้างรีวิวนั่นรีวิวนี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีแบบมีเงิน
1: ได้มากกว่าตอนเขียนโค้ดมั้ย
0: มากกว่า
1: ได้มากกว่าเขียนโค้ด
3: โอ้สักเซ
0: ด
3: อ
0: ่ะได้มากกว่าก็
1: เลยเลิกเขียนโค้ดแล้วไม่เอาแล้วยากเข
3: ีย
1: นโค้ด
3: ยากมันไปได้เรื่อยๆนะมันไปได้เรื่อยๆ
0: คือมันพอเราได้แบบเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบว่าทำ TikTok แล้วแมสแล้วเราก็แบบสภาก็มีค่ายนึงติดต่อมาที่นึงติดต่อมา
2: ที่ไหน
0: เป็นที่อื่นใช่แล้วแบบว่าก็เหมือนแบบเขาก็แบบเอ้ยให้เราแบบไปเซ็นกับเขานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทำนู่นนั่นอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็อยู่ไปอะไรเงี้ยครับอยู่ประมาณปีนึงได
2: ้มีชีวิตดีไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีเงินหายเงินล่อยหลอลง
2: เลยแหละ18เหรอลูกเจอ18เหรอ
0: ไม่ใช่18ฮะแต่ว่าเหมือนแบบฟีลแบบ
2: ไม่มีงาน
0: ไม่มีงานอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็พี่ออฟติดต่อมา
2: อ๋อออฟติดต่อมาพอดีให้มาออดิชั่นดูมันดี
0: ใช่ก็เลยเข้ามาดูมันดีใช่แต่ว่าเคยได้คุยพี่ออฟตอนที่เซ็นค่ายเก่าไปประมาณ7วันพี่ออฟก็ติดต่อมาตอนนั้นแต่ว่าแบบก็โดนปฏิเสธไปแบบอีกฝั่งปฏิเสธอะไรอย่าง
2: นี้ทุกวันนี้หนูก็หาเงินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าหนูได้
0: ใช่
2: เก่งเว้ย
0: คือแบบวันนี้ที่มีก็ปิด
2: หนูไปปิดหนี้เขาแล้ว
0: ใช่
2: ปิดหนี้เขาเท่าไหร
3: ่ยอด
0: ไม่รู้ว่าย่าขออะไรผมก็ให้แล้วก็ให้เป็นเงินเดือนอะไรอย่างนี้
2: จรวนนะ
3: น่ารักมากเลย
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกกันนะฮะช่วงหน้า
1: ครับ
2: มีแขกเพิ่มไหมเนี่ย
1: ไม่มีแล้วมีก่อน
2: มีเพิ่ม
1: โอ้ยจะเที่ยงคืนแล้ว
2: โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะใครลูก2คนนี้ใครอีกลูก
0: อ๋อน้องครับผมในซีรีส์เหมือนกัน
2: อ๋อน้องในซีรีส์ที่เมื่อกี้ขึ้นไป EFM มาใช่ป่ะ
0: ใช่
2: ใช่มั้ยขึ้นไปแฟนดอมมาใช่มั้ยลูกโอเคเดี๋ยวลงมาเจอมั้ย
3: โอ้ยสดชื่นพอมันเห็น
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: 100% เคลียร
6: ์นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
10: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ประสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่า. ผิวดูโกลว์ใส. รู้สึกได้ใน 5 วัน. ลองเลย
14: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: หากคุณลุกตอนนี้

0: ค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
0: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
5: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
5: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแล้ว
8: หมดค
5: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
12: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
11: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
12: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อ่ะ
11: ซ่อนแบบซอฟ
13: มีแบบดุติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันที่22กันยายนนี้ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ออกไปอีก2เดือนด้วยสูตร60-40หลังบอร์ดการกองเห็นชอบวงเงิน200,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงาน

0: รู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: พูดคุยกันไปแล้ว2คนวันนี้มาสวัสดีค่ะริวจิและแพทจิสวัสดีครับเมื่อกี้ไปออกเอฟเอ็มมาใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: เป็นไงบ้าง
2: สนุกครับผมสนุกมาก
1: เนาะก็แยกย้ายกันออกรายการ
2: คร
1: ับเรื่องนี้แน่นอนขึ้นเทรนด์ X 3 EP ติดๆแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: ดีใจมากเลยครับที่แบบมีคนสนใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่แบบเราได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ได้มาออกรายการนี้ด้วย
1: โอ้ได้มาอยู่แล้วลูก
2: ครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่แบบขึ้นติด3 EP เลยหวังว่า EP 4 5 6 7ไปเรื่อยๆถึง12ว่าจะติดทุก EP นะฮะ
3: นี่สไตล์เขาจะมีแบบว่ามีการพูดไปด้วยแล้วขานี่ต้องโยกไปด้วยเป็นสไตล์รุ่นใหม่
1: เจอไงคร
3: ับ เขาเป็นกินมีการพูดไปด้วยแล้วก็มีการโยกไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ไมเคิลแจ็คสัน
3: เป็นไงแป๊บมีการใส่เกียร์มีการโยกมีการใส่เกียร์อย่างนี้ด้วยเขามีลีลา
1: อ๋อ
3: แม่ฟังนะแม่ยืนตรงเนี้ยเหมือนเด็กเจนใหม่เลยนะการแต่งกายสไตล์อะไร
4: รุ่นพ่อรุ่นแม่คนละค่ะ
3: มีท่าบอยแบนด์ไหมครับ
1: โอ้ย
3: มีท่าบอยแบนด์
1: ท่าแบบแปลก
3: ตอนที่หนูบทผลงานเพลง
1: หนูไปลูกหนูไปหนูไป
3: มันท่าไหม
5: ท่าในเพลงเหรอ
3: เออ
1: ในเพลงร้องเพลงหนู
3: เมื่อกี้ทำอะไรนะ
1: ปอกไปอยู่ตรงนู้นปอกไปอยู่ตรงกลาง

0: ปองไปอยู่ตรงกลาง
1: สอนแม่มดดำเต้นหน่อย
0: มึงสอนเกาะอีปองนี่แหละโอ้กูจะเต้นเลยเหรอไปอีปองไปอยู่ตรงกลางกับล
1: ู
0: ก
1: มีท่าไหมมีแม้เพลงของเราม
2: ีครับ
1: มันเป็นยังไง
2: แต่ว่ามันเป็นเพลง OST ในซีรีส
3: ์
1: เป็นยังไงเอ่ย
4: อันนึง
2: ครับ I'm just a fan
1: boy แล้วแม่ดูไว้ถูก
0: อ่ะปาปองเร็ว
1: แม่ทำได้เพราะชุด
0: ใช่
1: แม่ได้เลย
0: ปาอีปอง
1: ขอเสียงปรบมือนะคะ
0: ไม่ต้องปองแกเพราะว่าฉัน
2: เชื่อว่าแกพี่ปิงปอง
0: ปังเร็วๆอ่ะ
1: ยังไงนะยังไงนะ
2: พี่ปิงปองสอนผมเมื่อกี้เลย
0: พี่ปองทำได้นะ
1: คือเมื่อกี้เนี้ยมันยากเกินแล้วคนทางบ้านเนี่ยจับแม่ย่าเขาก็งงกันเพราะมันมีการคืบปึ๊บยกแล้วอะไรอย่างงี้
0: อ่
1: ะหนูฟังนะ4คนยืนเรียงรูปจับปึ๊บที่หัว
2: ครับผม
1: แล้วก็มือป้าไปคล้ายๆเดิม
2: โอเคฮะ
1: อ่ะขาออกไปเสียงๆแล้วไป
5: เด้อเด้อ
1: ถูกแล้วร้องไปปึ๊บซ้ายแล้วขวา
2: เจ๋งครับผม
1: ถูกบอยบอยจะเป็นแรงบอยถูกไปแรงๆไป
2: Let's go
1: ไป
2: ไปครับผม
1: คุณน็อตไปคุณน็อตไป
2: ไปครับ
1: ไ
2: ปไป
3: อันนี้คือง่ายทำได้ที่บ้านทุกคนทำได้
1: ใช่
3: ทุ
1: กคนแล้วใส่เพลงของหนูหนูไป
0: โอ้โหซีรีส์เอาลูก
3: ฝากซีรีส์หน่อยดีกว่าครับ
0: ฝากซีรีส์
3: แฟนบอย
0: บอกล่าสุดก็เพิ่งมีคนมาเหมาโรงให้แฟนคลับไปดู EP 3ด้วยกันถูกต้องไหมฮะความรู้สึกวันนั้นเป็นไงบ้าง
4: ครับผมก็จริงจะบอกว่าวันนั้นอ่ะเป็นพวกผมเหมาโรงไปดูกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าได้เจอทุกคนได้เห็นรีแอคทุกคนในโรงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่คือเกินคาดพวกผมอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เห็นแบบเสียงกรี๊ดได้เห็นทุกคนแบบอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณจริงๆที่ชอบซีรีส์ของพวกเราครับ
0: แน่นอนครับติดตามชมซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนายแฟนบอยได้ทุกวันเสาร์นะฮะ 4:30 ทางช่องวัน31แล้วก็รับชมออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัทเนา
1: ะ
0: ได้ตอน 5:30 บนแอป iQIYI นะฮะหรือเว็บไซต์ iq.com อ่ะน้องๆฝากกันสักนิดนึงลูก
4: ครับครับผมก็ขอฝาก Mr. Fanboy ไว้ในหัวใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ ครับครับผมก็มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยก็เป็นซีรีส์ที่อย่างที่บอกไปฮะเกี่ยวกับเรื่องวงการในวงการบันเทิงครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปจนจบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปตามดูได้นะครับผมก็สามารถดูได้ในทางช่องวันสังเกตครับทุกวันเสาร์เวลา 4:30 ครับผมและดูแบบอันคัทได้ที่ iQIYI นะครับเวลา 5:30 แล้วก็เว็บiq.com นะครับ
3: ครับ
4: ใช่
0: ขอบคุณน้องๆมากอ่ะอยากจะพูดอะไรลูกฝากอะไรอีกหนูยังไม่ได้พูดอยู่คนเดียว
4: ก็ฝากพวกเราเติร์นว่านเรนจิแล้วก็ถามแล้วก็มีพี่นายอีกคนนึง
1: ใช่ครับ
4: นะฝากพวกเราด้วยนะครับ
0: เอานะครับท่านผู้ชมฮะช่องวัน31ทุกวันเสาร์นะฮะ 4:30 ทางช่องวัน31แล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทไปดูกันได้ 5:30 บนแอป iQIYI หรือเว็บไซต์ iq.com ขอบคุณทุกท่านครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ดีใจด้วยนะเดี๋ยวรอดูครับ
0: โอเคท่านผู้ชมฮะเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะพรุ่งนี้ออนไลน์เนาะวันนี้พรุ่งนี้ออนไลน์พรุ่งนี้คุณน็อตคุณดาด้าคุณปิงปอง
1: ใช่ค่ะ
0: ชั้นส่วนฉันก็จะไปขึ้นถ้ำโอเค
1: กระเทยไปด้วยเยอะมากเลย
0: กระเทยเยอะมากเลย
1: ขึ้นกันให้สำเร็จนะคะฝากใจไปด้วย
0: โอเคไปกันก่อนนะฮะพรุ่งนี้ตื่นเช้าสวัสดีฮะ
3: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงจริงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กสาวหัวใจนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
3: ท้อได้แต่ถ้าหนูจะไม่ทำหนูทำไม่ได้เพราะว่าหนูต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะ
2: ขอนำความรู้มาสู้และค่าเทอมเพื่อครอบครัวและเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอกับเกมสุดหินในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่ห้ามผิดห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเด็กเก่งวันนี้จะทำฝันให้เป็นจริงและคว้าค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่ไปดูพร้อมกันได้เลย
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงจริงค่าเทอมเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบให้เป็นค่าเทอม 100,000 บาทแน่นอนครับวันนี้คอมเมนเตอร์นะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่าน
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นักแสดงสาวดีกรีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019ถึงปี2021บินซิริธรลีอารามวัดและท่านที่3ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทจัดหางาน Persol Kelly HR Services จำกัดคุณยาสิกาชัยรุ่งโรจน์สกุล
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับน้องน้ำฟ้าจากนครปฐมนะครับ
5: ครับ
4: ชื่อว่าน้ำฟ้านาคเกษียรนะครับจะมาชิงค่าเทอมกับเรานะครับแต่ก่อนอื่นไปดูภาพชีวิตของน้องเขาก่อนอยู่ที่นครปฐมเป็นยังไงบ้างเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำฟ้านาคเกษียรอายุ17ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดได้ 3.67 ค่ะความฝันก็คืออยากเป็นผู้พิพากษาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเห็นพี่คนนึงที่เขาส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้เป็นผู้พิพากษาค่ะเรียนกศน.แล้วก็มีเขาเป็นแรงบันดาลใจก็อยากเป็นผู้พิพากษาแล้วก็บวกกับที่ว่าส่วนตัวเราชอบกฎหมายอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนเทียบที่รามคำแหงตอนอยู่ม.4ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็คือหลายร้อยบาทแล้วแล้วก็ไหนจะค่าโรงเรียนรายวิชาอีกก็คือตอนนั้นตาก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยตาก็เลยบอกว่าให้หยุดพักไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอจบม.6แล้วก็ค่อยไปเรียนทีเดียวหนูก็เลยหยุดพักเรียนตรงนั้นไปแล้วก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนปกติถ้าหนูได้เงิน 100,000 บาทมานะครึ่งนึงหนูก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกครึ่งนึงก็คือเอามาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะอาศัยอยู่กับยายแม่แล้วก็น้องค่ะคุณพ่อแยกทางกันกับแม่ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆแล้วหนูเกิดได้เดือนเดียวเขาก็เลิกกันแล้ว
6: พ่อแม่เขาเป็นตอนนั้นเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาแบบว่าเขามีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยเอามาเลี้ยงเองยายก็มาอยู่กับยายตั้งแต่เดือนเดียวเดือนนึงยายก็มาอยู่แล้ว
3: ยายก็ขายปลาหมึกย่างอะค่ะก็จะออกตามงานเทศกาลงานวัดงานอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีงานวัดก็คือจะขายอยู่หน้าบ้านวันไหนถ้าคนเยอะขายได้มากก็ได้เยอะอยู่แต่ถ้าบางวันไม่มีคนเลยก็คือเงียบเลยไม่มีเลยก็มีค่ะถ้าวันไหนขายไม่ได้เลยถ้าถามว่าหนูท้อไหมหนูก็ท้อค่ะแต่ว่าท้อได้แต่ถ้าหนูจะไม่ทำหนูทำไม่ได้เพราะว่าหนูต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะ
6: เขาบอก ขาถ้าเขามีเงินเขามีเงินเขาทำงานได้เขาก็จะไปหาพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยจะถ้าเกิดพ่อแม่เขาลำบากเขาจะช่วยอะไรอย่างนี
3: ้คือตั้งแต่เด็กๆอ่ะยายจะค่อนข้างเลี้ยงที่แบบเลี้ยงอ่ะยายรักอ่ะยายรักเหมือนลูกเหมือนเพราะว่ายายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะแบบประคบประงมทุกอย่างแต่เรื่องเรียนเขาก็จะบอกว่าให้เรียนสูงๆนะเพราะว่าเขาอ่ะผ่านมาเยอะเขาไม่อยากให้ลำบากเขาอยากให้แบบได้ดีแล้วเขาก็หวังกับหนูก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็แบบอยากให้เขาอยู่รอวันที่แบบประสบความสำเร็จวันที่แบบเรียนจบวันที่มีงานทำเนี่ยค่ะเอาเงินมาดูแลยายบ้างยายบอกว่าไม่ต้องคิดนะว่าแบบว่าเหมือนจะแบบขาดพ่อหรือว่าขาดแม่ไปอะไรเงี้ยให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็คือแบบให้เรียนไปอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดว่าแบบขาดพ่อหรือว่าขาดแม่อะไรเงี้ยเขาอะก็แบบพยายามให้ทุกอย่างพยายามเติมให้เราทุกอย่าง
6: เขาไม่เห็นเขาท้ออะไรเลยค่ะเขาก็ตามปกติของอ่ะเขาก็มีเพื่อนมีฝูงอ่ะเพื่อนฝูงก็รักเขาดีอะไรอย่างเงี้ย
3: สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูก็มียายแล้วก็มีเรื่องการศึกษาคือหนูอยากมีการศึกษาที่สูงๆแล้วก็อยากให้ยายได้เห็นในวันที่หนูประสบความสำเร็จวันที่หนูใส่ชุดคุยค่ะยายรอหนูหน่อยนะอีกไม่กี่ปีหนูจะตั้งใจเรียนให้จบจะเอาใบปริญญาแล้วก็จะใส่ชุดคุยมาให้ยายให้ได้จะเป็นผู้พิพากษาแบบที่เคยบอกยายไว้ยายเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ
4: เชิญครับน้องน้ำฟ้าครับผู้คล่องมากเลยเอาแนะนำตัวเองหน่อยครับลูก
5: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำฟ้านาคเกษียณค่ะอายุ17ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม

0: มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ความฝัน
0: อยากเป็นผู้พิพากษาค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มากับใครครับเนี่ย
0: มากับยายค่ะแล้วก็
1: คุณยายสวัสดีครับเลี้ยงมาแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: รักมากไหมคุณยายคนนี
0: ้รักมากค่ะ
1: คุณยายรู้ไหมผู้พิพากษาเขาแต่งตัวไงรู้ไหม
0: รู้ค่ะ
1: แต่งแบบไหนมีชดาไหมเป็นคนตัดสินความถูกต้องให้ประชาชนเนาะเรื่องของกฎหมายนะครับผมโอ้โหอาจารย์เป็นไงครับภาพชีวิตและความฝันของน้องเขาน้ำฟ้าในเบื้องต้นนี
2: ้คือสิ่งที่ได้รับเป็นความรู้สึกแรกเลยนะคือพลังบวกที่เขาส่งมาถึงเรานะส่งมาถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ด้วยนะ
3: ครับ
2: คือรู้สึกว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความใฝ่ฝันแล้วเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากแล้วมันถูกส่งมาอยู่ในทุกถ้อยคำที่เขาพูดออกมารวมทั้งคุณยายด้วยซึ่งมันเป็นพลังที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันแล้วผมคิดว่านี่มันคือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยและแน่นอนว่าคนที่มีพลังบวกแบบนี้นะผมเชื่อว่าเขาก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาทุกอย่างที่เขาประสบในชีวิตให้ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามอย่างแน่นอนจริงๆนะ
1: เชื่ออย่างนั้นชาฉานมากนะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: โอ้โหชัดถ้อยชัดคำ
2: ครับ
1: แววตามั่นใจมากอย่างดูค่ายนี่นะโอ้โหถ้ามีก็ค่ายดีแต่ถ้าไม่มีเงียบกริบเลย
4: แล้วถ้าไม่มีนี่เราก็กินเลยไหมที่เหลือเนี่ย
2: กินเลย
1: ถ่ายดีไม่ดีก็ดูแล้วกันน้องบินนะครับเป็นไงครับ
5: อุ๊ยเห็นคนอย่างเงี้ยเด็กๆหนูก็แบบนี้โตมาเป็นนางงามจะกำลังจะชมเลยค่ะว่าจริงๆอ่ะรู้สึกกำลังจะพูดเลยว่าแบบความรู้สึกแรกคือแบบ positive aura น้องออกมาแล้วแบบทำไมเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักจังเลยคือมันเป็นออร่าที่ดีมากๆเลยนะคะต่อให้เราจะมีความลำบากในชีวิตยังไงแต่แบบรู้เลยอ่ะว่าผ่านไปได้แน่ๆเพราะว่าดูมีความสุขในจุดที่ตัวเองอยู่ได้และก็พัฒนาตัวเองต่อไปแต่นอกเหนือจากนั้นคือจะบอกผมสวยมากใบหน้าสวยมากคือ อนาคตอาจจะไปเป็นนางงาม
1: ก็ได้จะยืดอีกแล้วเนี่ยจะยืด
5: แต่ต้องยืดอาจจะนิดนึง
1: ว่ายน้ำหน่อยนะว่ายน้ำว่ายน้ำหน่อยนะครับพี่โก้แล้วครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากความฉะฉานนะคะแล้วออร่าที่ทั้งสองท่านบอกแล้วเนี่ยชอบตรงที่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญในชีวิตเขามีสองอย่างมีคุณยายการศึกษาคนกตัญญูนะพี่ไม่เคยเห็นใครไม่ได้ดีดีมากเลยค่ะขอให้รักษาตรงนี้ไว้แล้วฉะฉานแบบนี้แล้วก็ออร่าแบบนี้ไปตลอดนะคะ
1: ความฝันครั้งนี้ไม่ค่อยได้ยินนะอยากจะเป็นผู้พิพากษาตอนนี้อยู่ม.6ใช่ไหมลูก
0: ค่ะ
1: เส้นทางจะไปไงอาจารย
2: ์
1: เส้นท
2: างจะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคณะนิติศาสตร์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องเข้าคณะนิติศาสตร์ก่อนนะครับไปเป็นตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการในการสอบเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้ต่อไปตามขั้นตอนนะคร
1: ับ แล้วนายอำเภอผู้ว่านิติศาสตร์
2: อันนั้นจะไปอีกทางนึงเลยนะอันนั้นจะไปทางรัฐศาสตร์นะถ้า
0: การปกครอง
2: อะไรพวกนี้ก็จะเรียนกันคนละคืออาจจะใกล้เคียงกันบ้างแต่ว่ามันลักษณะความเฉพาะมันจะต่างกันพอสมควรอันนี้ก็จะเน้นไปที่พวกเนื้อหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเพราะก็จะต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นครับ
1: เอาแล้วเอาวันนี้ก่อนนะน้องน้ำฟ้า 100,000 บาทวันนี้มั่นใจมั้ย
0: มั่นใจค่ะ
1: มั่นใจนะพี่แชมป์อยากถาม
4: พี่แชมป์อยากจะถามว่าทำไมเราถึงอยากเป็นผู้พิพากษามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ก็คือว่าหนูเล่น Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอผู้พิพากษาท่านหนึ่งค่ะแล้วเขาอ่ะเป็นแบบว่าทางบ้านเขาอ่ะไม่มีเหมือนแบบยากจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ส่งตัวเองเรียนจากการเรียนกศน.พอเรียนกศน.เทียบเท่าจบม.6 ปุ๊บแล้วเขาก็ไปต่อที่รามคำแหงไปต่อที่รามคำแหงแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาเรียนไปได้ปีนึงแล้วเขาก็แบบต้องหยุดเรียนเพราะว่าเหมือนแบบออกไปทำงานแล้วก็หาเงินมาส่งตัวเองเรียนเงี้ยค่ะจนเขาจบแล้วเขาก็ไปสอบติดเป็นผู้พิพากษาหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมีแรงบันดาลใจมาจากเขาแล้วก็ส่วนตัวก็คือว่าชอบวิชากฎหมายด้วยแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปเรียนเทียบที่ม.รามคำแหงตอนอยู่ม.4 อะค่ะ
4: แล้วเป็นไงชอบไหม
0: แล้วก็ชอบเรียนค่ะก็แบบมีโรงเรียนไปแล้ว3หน่วย
2: 3ตัว
0: ใช่3ตัวแล้วก็ตอนนั้นคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะมาที่รามอะค่ะคือมันก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วช่วงตอนนั้นอะตาก็แบบไม่รายได้น้อยลดน้อยลงตาก็บอกว่าให้หยุดพักก่อนแล้วเดี๋ยว

0: เราเรียนจบม .6 แล้วเราค่อยกลับไปเรียนอีกครั้งนึงค่ะ
1: รอได้รอได้นะครับผมเอาใจช่วยคุณยายครับหลานคนนี้เป็นไงบ้างครับนิสัยใจคอ
2: เขาก็ดีอ่ะดีกับยายอ่ะ เขาไปบ้านเขาก็ช่วย

0: เงินเดือนเท่าไหร่ผู้พิพากษาจ้ะ
1: โอ้โหหลัก6หลักนะผมว่าเงินเดือนสูงฮะ
0: เงินเดือนสูงนะเงินเดือนแรกจะให้ใครดี
2: ให้ยาย
0: นะต้องสู้นะ
2: ค่ะ
0: ยืนยัน
2: สู้ค่ะ
0: เดี๋ยวชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องน้ำฟ้าครับเก่งจริง
3: จริง
0: คร
3: ับ
4: ใช้หลักการทางภาษาไทยหาให้เจอครับว่าคำไหนคือแกะดำเป็นโจทย์ในเกมนี
1: ้มันคาดเดาลำบากเหมือนกัน
5: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
6: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปู
7: ่มึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
12: แฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
13: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
12: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
13: ขาวขาวอวบป้าดิขาวขาวอบอวบนี
14: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
15: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
17: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
18: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
17: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
19: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
7: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
8: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
11: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
9: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
11: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
2: ได้เวลามาลุ้นเด็กเก่งยอดกตัญญูอย่างน้องน้ำฟ้าที่วันนี้พร้อมเอาความรู้ในหมวดวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามาชิงค่าเทอมเพื่อฝันเพื่อโอกาสทางการศึกษาเพื่อครอบครัวเกมสุดหินในวันนี้น้ำฟ้าจะผ่านไปได้หรือไม่กับทุนการศึกษา 100,000 บาทมาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันครับ
0: เราเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมนะครับโอ้โหอดใจไม่ไหวนะครับเกมแรกครับมูลค่า
4: 20,000 บาทครับเกมแรกนี้วัดความรู้เรื่องของภาษาไทยกันหน่อยนะครับภาษาไทยนี่มันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับคำเป็นคำตายคำไวยพจน์โวหารวรรณคดีอะไรเหล่านี้ครับเป็นโจทย์ในเกมนี้
0: ครับ
2: เกมที่1แกะดำอยู่ไหนถ้าพูดถึงวิชาภาษาไทยต้องบอกว่ามีเนื้อหาที่กว้างมากเลยทีเดียวเนื่องด้วยมีทั้งคำพ้องรูปพ้องเสียงคำบาลีคำสันสกฤตคำเป็นคำตายคำไวยพจน์รวมไปถึงวรรณคดีซึ่งทุกคนต้องเคยผ่านตากันมาแล้วซึ่งในเกมนี้น้องน้ำฟ้าจะต้องใช้การวิเคราะห์หาความต่างของคำหรือสิ่งที่อยู่ในโจทย์แต่ละข้อว่าสิ่งใดหรือคำใดเป็นแกะดำที่ต่างจากเพื่อนด้วยเหตุผลตามหลักการของภาษาไทยต้องหาออกมาให้ได้มีเวลาให้วิเคราะห์ข้อละ30วินาทีทั้งหมดมี5ข้อข้อละ 4,000 บาทหากตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 20,000 บาท
4: น้องน้ำฟ้าเข้าใจกติกาไหมครับ
2: เข้าใจค่ะ
4: พร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรก

0: มาเลยครับ
1: เห็นมาก็มึนแล้วนะอาจารย์มึนตึบเลย
0: มีคำว่าเขียวเทาดำม่วงส้มฟ้าน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงน้ำตาลใช้หลักการทางภาษาไทยหาให้เจอครับว่าคำคำไหนคือแกะดำ
1: อ
2: ื
1: มอ้าวยังไงลูก
2: แสดค่ะ
0: คำว่าแสด
1: คำว่าแสดนะครับหมาย
0: อะเพราะอะไรทำไมแสดถึงเป็นแกะดำครับ
2: เพราะว่าคำว่าแสดอะค่ะสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วก็เป็นคำปลาย
0: แล้วที่เหลือ
2: ที่เหลือเป็นคำเป็น
0: ที่เหลือเป็นคำเป็นมาฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับและคำตอบที่น้องน้ำฟ้าตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: อยากฟังอธิบายอยากฟังอธิบาย
0: คำเป็นคำตายมันคืออะไรครับแล้ววิธีการสังเกตอยู่ตรงไหนครับ
2: คำตายจะผสมกับสระเสียงสั้นค่ะแล้วก็จะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกแม่กดแล้วก็แม่กบหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากบฏอะค่ะหลักการจำส่วนคำเป็นนะคะก็จะผสมกับสระเสียงยาวจะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลแม่กมแม่กงแม่เกยแล้วก็แม่เกลหลักการจำก็คือจะเป็นนมยวง
0: อะไรนะ
2: นมยวง
0: นมยวง
2: ก็คือนมยวงก็คือน้องหนูก็คือจะมาจากแม่กลมอมาก็คือแม่กลมยอยักษ์ก็คือแม่เกยวอแหวนก็คือแม่เกลแล้วก็งองูก็คือแม่กง
3: อันนี้ลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยคำเป็นคำตายเนี่ย
1: อันนี้ไม่รู้เรื่องตั้งแต่เด็กแล้ว
0: เอาไปกันต่อในข้อที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วหาแกะดำให้เจอโจทย์ข้อที่2มาเลยครับนี่คือโจทย์หาแกะดำในข้อที่2นะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิราศนะครับไล่มาตั้งแต่นิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศหาริคุณชัยนิราศสุพรรณนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอีเหนารำพันธิราบนิราศพระปฐมนะครับแล้วก็นิราศเมืองเพชรอะไรคือแกะดำ
2: นิราศหาริคุณชัยค่ะ
0: เ
2: พราะว่านิราศเมืองแกงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอินเหนาลำพันธิราบนิราศพระปฐมนิราศเมืองเพชรเป็นนิราศที่สุนทรภู่เป็นคนแต่งค่ะ
0: และคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่คือแกะดำ
1: คร
0: ับ ก็อย่างที่น้องน้ำฟ้าได้อธิบายไปนะครับมีความแตกต่างกันเรื่องของผลงานของสุนทรภู่แล้วก็ส่วนนิราศหาริคุณชัยสุนทรภู่ไม่ได้แต่งต่อกันในข้อที่3เลยนะครับถ้าน้องน้ำฟ้าพร้อมแล้วหาแกะดำให้เจอโจทย์มาเลยครับ
1: โอ้อ้าว
3: อะไร
1: มีนางงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: มิสไทยแลนด์สวยราวกับนางฟ้าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านฉันเหมือนโดนเธอแทงข้างหลังเธอดุราวกับเสือเขาแต่งตัวราวกับหลุดมาจากป่า
2: ได้แล้วค่ะ
0: ต้องใช้หลักการทางภาษาไทยเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเอามาหาแกะดำฮะ
2: โอหารภาพพจน์ค่ะ
0: อ๋อเรื่องของโมหานภาพโพสอะไรคือแกะดำครับ
2: พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านค่ะ
0: พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับขอคำอธิบายหน่อยครับ
2: แกะดำก็พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านนะคะก็คือจะเป็นอุปลักษณ์ค่ะก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งก็คือพ่อแม่เหมือนกับพระอรหันต์ค่ะส่วนที่เหลือจะเป็นอุปมาก็คือการเปรียบเทียบแบบเช่นดุดดังราวเหมือนอะไรเงี้ยค่ะ
1: เธอดุราวกับเสืออย่างนี
0: ้
1: นะมิสไทยแลนด์สวยราว กับนางฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกัน
3: มันเป็นการเปรียบเปรย
1: ไปเปรียบเปรย
3: ในโวหารยกขึ้นมาอุปมา
1: ครับ
0: ไปต่อในข้อที่4นะครับคำถามเดิมเลยครับหาแกะดำให้เจอและนี่คือโจทย์ข้อที่4ครับ
4: โอ
0: ้จะเป็นตัวละครในวรรณคดีนะครับผีเสื้อสมุทรนางเงือกนางมนโทพิมพิลาไลนางจันเทวีครับ
2: นางมนโทครับ
3: โอ
0: ้ตอบว่านางมนโทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ครับนางมนโทคือแกะดำทำไมนางมนโทถึงเป็นแกะดำครับ
2: นางมนโทมีลูกหลายคนค่ะ
0: นางมนโทมีลูกหลายคนต่างจากคนอื่นยังไงฮะ
2: คนอื่นมีลูกแค่คนเดียว
0: คนอื่นมีลูกแค่คนเดียวลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายนะครับน้องน้ำฟ้าถ้าถูกหมดเกมแรกรับไปเลย 20,000 นะครับถ้าพร้อมแล้วหาแกะดำตัวที่5ให้เจอจากโจทย์ข้อนี้ครับมีคำว่าอัมพุมีคำว่าคงคาทาราทชาทานอันนบชลาใสครับข้อสุดท้ายนะครับน้องน้ำฟ้าถ้าถูกหมดเกมแรกรับไปเลย 20,000 นะครับแกะดำคือคำว่า
2: ขชาทานค่ะ
0: ขชาทานนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกเกมแรกรับไปก่อน 20,000 บาทนะครับตอบว่าคชาทานเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: อธิบายหน่อย
0: ใช้หลักอะไรในการหาแกะดำครับ
2: คำไวยพจน์ค่ะคชาทานแปลว่าช้าง
0: คำที่เหลือคืออะไรครับ
2: อัมพุคงคาทาราอันนบชลาใสค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำไวยพจน์ของคำว่าน้ำค่ะ
0: น้ำหรือแม่น้ำกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ก็แปลว่าน้ำแต่ว่าคชาทานแปลว่า
2: ช้างค่ะ
0: ช้าง
1: แต่จะมีคำว่าทานหลอกไว้หน่อยนะอาจารย์นะ
0: จากคำถาม5ข้อตอบถูกหมดทุกข้อเกมแรกรับไปก่อนเลย 20,000 บาทครับ
1: อาจารย์เป็นไงดูกันแล้วเป็นไงอาจารย
3: ์ความยากของเกมนี้ก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้หลักอะไรในการที่จะเลือกคำตอบ
1: ต้องดูให้หมดก่อนเลยนะอาจารย์นะ
3: แล้วมันต้องใช้ความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายนะเพราะว่ามันคาดเดาลำบากเหมือนกันว่าโจทย์ต้องการถามเรื่องอะไรน้องน้ำฟ้านี่ตอบได้เร็วมากเลยนะ
1: เร็วมาก
3: เร็วมากเร็วมาก
5: น้องไวจริงๆค่ะเก่งมาก
6: ยอมใจน้องค่ะเพราะมันยากเราไม่รู้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไม่รู้ว่าใช้หลักอะไรแล้วน้องก็ตอบแบบได้แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เก่งจริง
1: ๆตามจริงผมอยู่ใกล้ๆผมเห็นแล้วแหมพี่แชมป์ยังพูดไม่จบมันจะอยากตอบ
3: แล้วรู้เลยรู้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลย
1: เดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
0: จริง
1: คร
0: ับ เราจะขึ้นแผนที่ประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็นภูมิภาคให้ตอบให้ถูกว่าในแต่ละหมายเลขนั้นคือจังหวัดอะไรบ้าง
1: เชียงใหม่ไหมเชียงใหม
2: ่ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่รอช้านะครับขอโจทย์ภาคเหนือมาเลยครับ
7: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
8: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
7: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
9: ให้มันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
7: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืด
12: ครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
13: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
14: เจ็บอะไรก็ต้องมา
15: เราเน้นมือแผลอะไรมาให้สาแผลนี
10: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: ื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่นุกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
14: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
4: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
16: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
17: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
18: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
19: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
20: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
21: ต่อกับการต่อสู้เพื่อสานฝันหาเงินค่าเทอมของน้องนำฟ้าที่มากับวิชาทางถนัดอย่างภาษาไทยและสังคมศึกษาซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 20,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากมันจะมาแบบทวีคูณเธอจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
1: กลับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมนะครับโอ้โหเข้าสู่เกมที่2ครับคุณแชมป์ครับ
0: เกมนี้มูลค่าคูณ2เลยครับ 40,000 บาทเลยนะครับเป็นเรื่องราวของวิชาสังคมศึกษาครับ
1: ครับ
0: เราจะขึ้นแผนที่ประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็นภูมิภาคให้ง่ายนิดเดียวครับตอบให้ถูกว่าในแต่ละหมายเลขนั้นคือจังหวัดอะไรบ้าง
21: เกมที่2จิ๊กซอตัวต่อเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทยซึ่งถ้าพูดถึงจำนวนก็ถูกมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งมีการแบ่งพื้นที่เกิดจังหวัดใหม่ขึ้นมาจนปัจจุบันหลายคนน่าจะทราบดีว่าประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดและมีกรุงเทพที่ถูกเรียกว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษเกมนี้จะมีแผนที่ประเทศไทยที่ถูกแบ่งออกเป็นภาคน้องน้ำฟ้าจะต้องตอบให้ได้ว่าในแผนที่ที่เห็นพื้นที่นั้นคือจังหวัดใดต้องตอบให้ถูกทั้งภาคมีทั้งหมด4ภาคหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
0: เข้าใจกติกานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ให้ถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้านะครับเราจะเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนเลย
1: เชียงใหม่ไปไหมเชียงใหม
22: ่ไม่เคยค่ะเลย
0: โอ้ตายละแล้วแผนที่ประเทศไทยเคยดูผ่านตามาบ้างไหม
22: เคยค
0: ่
22: ะ
0: เอ้ามาลุ้นกันนะฮะขอโจทย์ภาคเหนือมาเลยครับโอ้นี่มีอยู่ทั้งหมด9หมายเลขครับ
3: โอ้โหต้องตอบให้หมดเลยเหรอ
0: ต้องตอบให้ถูกทุกตำแหน่ง
3: โอ้โห
0: ใจเย็นๆนะครับค่อยๆตอบนะครับ
1: เอาแม่นๆจังหวัดหนึ่งก่อนลูกพอแม่นจังหวัดหนึ่งลูกค่อยไล่ไปข้างเคียง
0: ตั้งหลักก่อนนะ
1: เอาแม่นๆก่อนจังหวัดหนึ่ง
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
22: 3ค่ะ
0: หมายเลข3
22: หมายเลข3คือจังหวัดเชียงรายค่ะ
0: หมายเลข3คือเชียงราย
22: หมายเลข2คือเชียงใหม่ค่ะ
0: หมายเลข2คือเชียงใหม
22: ่1คือแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็4ลำพูนค่ะ
0: หมายเลข4คือจังหวัดลำพูน
22: 5ลำปาง7แพร
0: ่5ลำปาง7แพร่
22: 9อุตรดิตถ์8น่าน
0: 8น่าน
22: 6พะเยาค่ะ
0: และ6คือพะเยา
3: ตอบคุ้นขึ้นมาทันทีเราก็ตอบไปเริ่มคุ้นขึ้นมาทันที
0: ใน9จังหวัดนี้เราเคยไปสักจังหวัดหนึ่งยังฮะ
22: ไม่เคยไป
0: เลยแต่เรา

0: เราเคยเห็นในแผนที่ประเทศไทย
1: ครับ
0: ที่เราก็เคยเห็นนะแต่เราจำไม่ได้เลย
2: ใช
1: ่ไม่ยิ่งพอแยกออกมาอย่างเงี้ย
3: งง
1: ยิ่งงงใหญ่เลยอ่ะ
0: เอาตอบมาครบแล้วครับ9จังหวัดของภาคเหนือนะครับ
1: ครับ
0: และคำตอบที่น้องน้ำฟ้าตอบมาทั้งหมดนั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับรู้ได้ยังไงจำได้ยังไงฮะมีหลักการจำไหม
4: หนูก็เริ่มจากจังหวัดที่อยู่สูงที่สุดทางภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อย
3: ๆไล่ลงมาเนาะ
0: อ้าวผ่านไปแล้ว1ภูมิภาค
1: ครับ
0: เราลุ้นกันต่อในภูมิภาคถัดไปนะครับนั่นก็คือภาคตะวันตกนะครับ
3: ภาคตะวันตกมีไม่เยอะนี
0: ่5หมายเลข
1: ครับ
0: 5จังหวัดด้วยกันถ้าน้องน้ำฟ้าพร้อมแล้วสามารถตอบได้เลยนะครับ
4: 1จังหวัดตาก2กาญจนบุรี3ราชบุรี4เพชรบุรี5ประจวบค่ะ
3: โอ้โหนี่เร็วมาก
4: ชับๆ
3: อันนี้เร็วมาก
1: ไล่เรียงเลย
0: 5จังหวัดตอบมาครบหมดแล้วนะครับและคำตอบที่น้องน้ำฟ้าตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าเป็นคนที่ขับรถเรายังพอจะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะอาจจะจำเส้นทางอะไรได้บ้างจังหวัดไหนมาก่อนจังหวัดไหนมาทีหลังหนูไม่เคยไปแล้วหนูก็จำได้ด้วยอ่ะ
1: เขาจะไปเป็นผู้พิพากษาไม่รู้จะถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ต้องดูศึกษาไว้
0: ต้องมองกันไข่สองภูมิภาคผ่านไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: โจทย์มาเลยครับ
3: โอ้แต่ก็โอ้โหจะเอาหมดเลยเหรอ
0: โอ้
1: อ้าวลงจากกรุงเทพไปก่อนเลยเอา
0: 14หมายเลข14จังหวัด
1: เอาที่มั่นใจลูกเอาที่มั่นใจ
3: เอาทั้ง10
0: จะเอาใต้ก่อนขึ้นไปหรือจะเอา
1: ลงมา
0: ลงมาลองเลือกดูนะฮะภาคใต้นี่หลายจังหวัดเลยนะครับ
1: เยอะมาก
3: เยอะนะภาคใต้เนี
0: ่
3: ย
0: เยอะมากๆ
1: ครับ
3: เยอะเ
4: กินแต่ว่าเริ่มจากใต้สุดค
0: ่
4: ะ
0: ใต้สุดของประเทศไทยของเรานั่นก็คือ
4: 13ค่ะยะลา
0: หมายเลข13คือจังหวัดยะลาครับ
1: ยะลา
4: 14นราธิวาส
0: หมายเลข14นราธิวาสครับ
4: 12ปัตตานี
0: 12ปัตตานีครับ
4: 10สตูล
0: 10สตูลครับ
4: 11สงขลา
0: 11สงขลาครับ
4: 8ตรัง
0: 8ตรัง
4: 9พัทลุงค่ะ
0: 9พัทลุง
4: ค่ะแล้วก็7นครศรีธรรมราช
0: 7คือนครศรีธรรมราชครับ
4: 6คือกระบี
0: ่6คือกระบี
4: ่5ที่เป็นเกาะก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ภูเก็ต
0: 5ก็คือภูเก
4: ็
0: ต
4: แล้วก็หมายเลข3พังงาค่ะ
0: 3คือจังหวัดพังงา
4: 4สุราษฎร์ธานี
0: 4สุราษฎร์ธานี1ระนอง
4: 2ชุมพรค่ะ
0: และ2ชุมพร
5: เก่งค่อยๆไล่ไ
0: ปตอบมาครบหมดแล้ว
1: ถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมจะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนนะมันเกาะเป็นเกาะก่อน
0: 14จังหวัดตอบครบหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาลุ้นคำตอบพร้อมๆกันและนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับภาคใต้นี่เรามีหลักการจำไหมฮะ
4: จำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็รู้ว่าบนสุดของภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดชุมพรที่ติดกับประจวบ
0: ภาคสุดท้ายนะครับเราไปต่อกันที่ภาคกลางกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้ว
3: กลางก็เยอะ
0: โจทย์มาเลยครับ
3: ใกล้ๆกัน
1: ก็ให
3: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสองจังหวัดเลยเหรอ
5: โหดมาก
0: 22หมายเลข22จังหวัดครับน้องน้ำฟ้าครับ
3: ขึ้นเรื่อย
0: ๆต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 40,000 บาทนะครับ
3: งงด้วยนะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
3: ใกล้กันมากเลย
4: ค่ะเริ่มจากข้างล่างที่ติดกับทะเลอ่าวไทยค่ะ
1: ครับ
4: ก็16จะเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม17 จังหวัดสมุทรสาคร

0: 21กรุงเทพมหานคร22สมุทรปราการ13นครปฐม18นนทบุรี19ปทุมธานี20นครนายก15สระบุรีแล้วก็14อยุธยา11สุพรรณ12อ่างทอง9สิงห์บุรี10ลพบุรี8ชัยนาท7อุทัยธานี6นครสวรรค
1: ์5
0: เพชรบูรณ์4พิจิตร3กำแพงเพชร2พิษณุโลกและก็1สุโขทัยค่ะ
2: ตอบมาครบแล้วนะครับ22หมายเลข22จังหวัดสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะครับ
3: ครับผม
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 40,000 บาทและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: โอ
2: ้
1: โหเก่งจริง
2: ตอบถูกหมดทั้ง4ข้อนะครับเกมที่2รับไปอีก 40,000 บาทครับ
1: ตอนนี้รวมเกมที่1เกมที่2มูลค่า
2: 60,000 บาท
1: ถามพี่ก๊อฟก่อนเลยเป็นไงฮะแทนที
4: ่กำลังมองว่าน้องไม่ใช้กระดาษเลยไม่เขียนเลยเห็นจะหมุนปากกาจับๆเก่งแล้วจำได้แบบภาคกลางก็เยอะมากแล้วเขาไล่แบบมั่นใจด้วยนะคะตอบแบบฟึบฟับฉะฉานเก่งมากมาก
1: ผมทึ่งแต่ภาคเหนือแล้วครับ
4: โอ้แบบโอ้โหเก่งจริงๆค่ะ
1: ครับน้องบิ๊กนะครับ
5: อยากถามน้องมีไม่มั่นใจบ้างไหมคะ
1: เออมีไหม
0: มีค่ะภาคใต้ตรงสตูลกับสงขลา
5: แล้วตัดสินใจยังไงอะตรงนั้นอะ
0: ก็จำได้ว่าสตูลอะอยู่เล็กกว่าสงขล
5: า
0: แล้วก็อยู่ใต้จังหวัดตรังแล้วก็พัทลุง
5: เก่งประกอบความคิดเก่งมากเลยสมาธิดีด้วยเหมือนแบบนิ่งลงไปจากเกมแรกเลยนะเกมแรกยังแบบเยอะๆเกมนี้ใช้สมาธิมาก
1: เกมต่อไปนี่ใบ้ให้ก็ได้นะเกมต่อไปพี่แชมป์ยากมากเลยเอาแค่จังหวัดเดียวแต่บอกอำเภอแล้วอบต.แล้วก็ตำบล
4: ไม่ไหวแล้ว
1: อาจารย์เป็นไงอาจารย
6: ์ถ้าน้องเขาเหมือนพวกเรานะที่อาจจะเดินทางกันอยู่บ่อยๆนะจะขับรถหรือขึ้นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะไม่น่าแปลกใจมากแต่นี่น้องน้ำฟ้าก็ประสบการณ์นะผมมันมีอยู่สามสี่จังหวัดเท่านั้นนะที่เขาเคยไปนะในประเทศไทยก็มันน่าทึ่งจริงๆนะที่เขาสามารถนึกภาพของแผนที่ประเทศไทยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทะลุโปร่งทุกภาคได้ขนาดนี้นะผมเชื่อว่าอีกสองภาคถ้าถามภาคตะวันออกกับภาคอีสานก็น่าจะตอบได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับ
1: ครับผมเอาปรบมือให้ครั้งหนึ่งครับแม่คุณยายให้กำลังใจหลานหน่อยครับ
7: ค่ะสู้ๆ
5: สู้ๆ
7: ตอนนี
1: ้เดี๋ยวกลับมาครับมาลุ้นกันต่อครับกับน้องน้ำฟ้าครับเก่งจริงชิงคาเทิง
2: เกมสุดท้ายนี้นะครับว่าในเรื่องของภาษาไทยกันนะครับพูดถึงสำนวนสุภาษิต
6: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
0: ่แกว่งเท้าหาเซียนค่ะ
2: สอเสือ
0: เส้นผมบางภูเขาค่ะ
2: ขอไข
0: ่เห็นคกขึ้นภูเขาค่ะ
2: ขอไข่เขาก็ขอไข่อีกแล้ว
1: โหยากอะ
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: ทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
2: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
3: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
4: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
5: แกต้องตายแก
2: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: เด็กส์พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
9: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
8: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
2: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
6: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: สู่การต่อสู้ของน้องน้ำฟ้าสาวน้อยที่มาสานฝันค่าเทอมและหาเงินแบ่งบัพพารักครอบครัว
11: ท้อได้แต่ถ้าหนูจะไม่ทำหนูทำไม่ได้เพราะว่าหนูต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะ
10: กับการฝ่าด่านสุดหินของวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทข้อสุดโถสุดท้ายกับด่านปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องน้ำฟ้าจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ต้องแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันณบัดนี
12: ้กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับเกมสุดท้ายกับน้องน้ำฟ้า
13: ครับ
12: เกมนี้เป็นไงครับคุณแชมป์ครับ
13: เกมสุดท้ายนี้นะครับว่าในเรื่องของภาษาไทยกันนะครับพูดถึงสำนวนสุภาษิต
12: ครับ
13: เป็นเรื่องราวที่ผู้หลักผู้ใหญ่คิดขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้เป็นคำสอนให้กับเด็ก
12: ๆ
13: ฟังแบบเข้าใจง่าย
12: ๆให้เตือนใจนะ
13: เป็นคติเตือนใจและนี่คือเกมของเรา
10: เกมที่3สำนวนตัวต่อบทบาทของภาษาไทยไม่เพียงแค่ใช้สืบทอดวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการสืบสานความดีงามทางด้านจิตใจอีกด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่ให้สอนลูกหลานก็คือสำนวนสุภาษิตคำกล่าวที่ใช้ถ้อยคำเพียงเล็กน้อยแต่มีความหมายลึกซึ้งส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวแนะนำสั่งสอนเตือนสติด้วยหลักความจริงและมักเป็นคำคล้องจองมีการสืบทอดมาแต่โบราณเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตน้องน้ำฟ้าจะต้องพูดสุภาษิตพร้อมความหมายต่อกันโดยการต่อสำนวนนั้นน้องจะต้องเอาพยัญชนะจากคำลงท้ายของสำนวนก่อนหน้ามาขึ้นต้นสำนวนต่อไปเสมอน้องจะต้องตอบให้ได้ทั้งหมด15สำนวนมีเวลา200วินาทีหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
13: ขอทั้งหมด15สำนวนพร้อมกับความหมาย
12: อุ้ยเอาสัก5สำนวนไม่ได้ไหมเจ้า15เลยเหรอ
13: 15สำนวนพร้อมกับความหมายครับ
12: เ
13: ข้าใจกติกานะครับ
12: ครับ
13: ทั้ง3ท่านเข้าใจน้องน้ำฟ้าเข้าใจนะครับ
12: ท่านผู้ชมเล่นได้ด้วยเนี่ย
13: เล่นไปด้วยกันเลยขอ15สำนวนซึ่งสำนวนแรกเดี๋ยวอาจารย์แป๋งจะเป็นคนกำหนดและสำนวนของอาจารย์แป๋งจะยังไม่เริ่มนับนะฮะเราจะมาเริ่มนับสำนวนแรกที่น้องน้ำฟ้านับไปเรื่อยๆจนถึงครบ15สำนวนถ้าน้องน้ำฟ้าพร้อมอาจารย์แป๋งพร้อมนี่คือสำนวนที่จะเป็นโจทย์ในเกมนี้จากอาจารย์แป๋งครับ
12: ครับเชิญครับ
14: เริ่มต้นด้วยพยัญชนะแรกของภาษาไทยเลยดีกว่า
13: ครับ
14: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
13: ่กอไก่ครับ
12: กอไก
15: ่แกว่งเท้าหาเซียนค่ะหมายถึงไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นจนเรื่องนั้นมาถึงตน
13: ถูกต้องครับสอเสือครับลงท้ายด้วยคำว่าเซียน
14: สอเสือ
15: เส้นผมบางภูเขาค่ะเส้นผมบางภูเขาหมายถึงเรื่องง่ายๆแต่มองไม่เห็น
13: ถูกต้องครับขอไข่ครับ
15: ขอไข่ขี่ช้างจับตะกั่วแตนค่ะหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรน้อยค่ะ
13: ถูกต้องครับต่อเต่าครับ
15: ตีตนไปก่อนใครค่ะหมายถึงวิตกกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิด

0: ถูกต้องครับขอไข่ครับ
1: เห็นคกขึ้นภูเขาค่ะหมายถึงทำอะไรที่ยากเกินความสามารถ
0: ถูกต้องครับ
2: ขอไข่
0: ภูเขาก็ขอไข่อีกแล้ว
1: ขิงก็ลาค่ะก็แรงค่ะหมายถึงต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนค่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: รอเรือครับ
1: รีดเลือดกระปูค่ะหมายถึงรีดเอาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ค่ะ
0: ถูกต้องครับปอปลาครับ
2: ปอปลาปอปลา
1: ไปตายอันดับหน้าค่ะหมายถึง
3: หมายถึงลุงเหรอ
1: ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ยินดีที่จะไปค่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: หน้า
0: หน้าก็ต้องขอหยิบครับ
2: ขอหยิบขอหยิบว่า
1: หมาสองรางค่ะ
0: หมาสองราง
1: หมายถึงทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
0: ถูกต้องครับรอเรือครับ
2: รอเรือ
1: ลำไม่ดีโทษปีโทษกองค่ะหมายถึงจะทำความผิดแล้วไม่รับผิด
0: ถูกต้องครับกอไก่ครับ
1: กระต่ายขาเดียวค่ะ
3: กระต่ายขาเดียว
1: หมายถึงยืนการไม่ยอมรับ
0: ถูกต้องครับดอเด็กครับ
2: ดอเด็ก
3: อุ้ย
2: ดอเด็กดอเด็กลูกดอเด็ก
1: ดินพอกหางหมูค่ะหมายถึงค้างค้างพอกพอกคูณขึ้นไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องครับ
2: ขอหีบ
0: ขอหีบครับ
1: หาเห่าไส้หัวค่ะหมายถึงโดนหาเรื่องเดือดร้อนค่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: ขอหีบ
0: ขอหีบอีกแล้วครับ
3: ขอหีบขอหีบ
2: ขอหีบมันเป็นอะไรได้บ้างลูกเป็นตัวอะไรได้บ้าง
1: หัวหัวร้านได้หวีค่ะ
0: หวี
3: น
0: ี
3: ่ต้องขอบคุณหัวน้ำผึ้ง
1: ค่ะหมายค่ะหมายก็คือว่าได้สิ่งของที่มีค่ามาแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได
0: ้ถูกครับและคำนองสุดท้ายก็หัวหีบ
2: หัวหีบครับ
1: หั
2: วร้านได้หวี
0: หัวหีบ
2: หัวหีบเป็นตัวอะไรลูกนี่คือมี
1: หมาเห่าใบตองแห้งค่ะ
0: หมาย
1: หมายถึงว่าพูดดีแต่ว่าทำไม่ได้
0: และคำตอบทั้งหมดที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
0: ์100,000 บาท
3: รู้ตัวมั้ยเนี่ยรู้ตัวมั้ยเนี่ยยากเหมือนกันนะอาจารย์เน
2: า
3: ะ
2: โอ้โหยากมาก
3: โอ้
2: ยากมากครับ
3: เอาอักษรสุดท้ายของสุภาษิตนั้นแล้วต่อไปอีกนึกข้อนี้ได้อันท้ายก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
2: อันนี้คือสดสดต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะ
4: ไปตายเอาดับนะคือขำเลยของจริง
0: แล้วก็เจอหอหีบหลายครั้งมากนะแต่ก็ยังไม่
5: ยอมต
3: ่อได้เพราะลุงธงข้อนึงอ่ะ
0: อะไรครับ
3: เวลาด้วยหวีอ
2: ่
3: ะ
2: ดูลุงธงแล้วนึกออกเลย
3: ยังขาดอะไรอีกบ้างครับน้องบินครับสำหรับน้องน้ำฟ้าต่อไปที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยฮะดูแล้ว
4: ดูเราไม่มีปัญหาอะไรเลยคือบินว่าความเหมือนของน้องกับเพื่อนคือแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริงมากๆเลยดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าให้ตอนโตไปออร่าแบบนี้หายไปนะมันคือออร่าที่ดีมากที่ว่าแบบเฮ้ยเรามีเป้าหมายที่เราอยากทำแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยิ้มแย้มมีความสุขกับชีวิตได้ยิ่งโตชีวิตมันยิ่งยากแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปใช้ชีวิตให้บาลานซ์ด้วยนะจ๊ะ
3: พี่ตัวละครับ
5: ภาพความมั่นใจของน้องค่ะเห็นตั้งแต่ต้นจนจบไม่แผ่วเลยเหมือนเดิมเขาแบบตอบเร็วยิ้มแล้วก็แววตาเขาอะดีมาก
0: ครับ
5: เขาแบบมั่นใจแล้วก็สู้แล้วถามกี่ทีก็แบบมั่นใจไม่ผิดดีมากเก่งมากมากค่ะขอให้ได้เป็นผู้พิพากษาเนาะให้สมใจ
3: ต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับอาจารย์ผู้พิพากษาเนี่ยตอนนี้หนูอยู่ชั้นไหนลูก
1: ม.6ค่ะ
3: ม.6
2: จะเรียนนิติศาสตร์4ปีนะครับ
3: นิติศาสตร์4ปี
2: ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการสอบว่าจะสอบได้เมื่อไหร่
3: คุณยายรู้เรื่องวันนี้หลานชนะแล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกหลานไหมครับ
6: หนูเก่งนะลูก
4: ที
6: ่ทำได
1: ้ร้องไห้แล้ว
3: ไปกอดยายหน่อยไปกอดยายหน่อยไหมเออกอดยายหน่อยเบาๆนะ
0: โอ้มีอะไรอยากจะบอกคุณยายไหมลูก
1: ก็ทำได้แล้วทำแบบที่บอกได้แล้ว
3: มาเลยกลับมาเลยครับนี
0: ่ได้เงินแสนไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะยังออกไปขายหมึกปิ้งหมึกย่างอยู่ไหม
1: ขายค่ะ
0: ขายอยู่ใช่ไหมแจกเลยไหม
1: ไม่แจกค่ะ
4: เป็นเงินเป็นทอง
1: ของซื้อของขาย
3: จะมาขอได้ไงเอาละครับวันนี้ชื่นใจนะฮะชื่นใจมากนี่เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยเห็นถึงความตั้งใจเรียนหนังสือเห็นถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วมาถึงตรงนี้รายการนี้เก่งจริงๆก็เถอะก็พอที่จะยืนยันนะฮะถึงความกตัญญูของน้องเขาความตั้งใจเรียนของน้องเขาก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่ให้เห็นถึงความสำเร็จได้นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนจนทำให้เกิดเวทีเก่งจริงๆค่าเทอมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กเก่งเด็กไทยของเรามาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณชุวิตกรชายจาก20 Second นะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดอยู่เป็นกำลังใจให้กับเด็กลูกหลานของเรานะครับผมเราพบกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
7: เก่งจริงชิงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับเด็กเก่งจากจังหวัดนครพนมกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัว
8: ถึงเหนื่อยหนูก็ไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนครอบครัวเราแค่อดทนไว้ก่อนอนาคตเราอาจจะสุขสบายเหมือนเขาก็ได
7: ้กับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์วิชาภาษาไทย
0: เราจะเอาสำนวนสุภาษิตไทยมารวมกันอยู่ในประโยคปริศนาน้องพีมมีหน้าที่ในการหาให้เจอว่าในประโยคปริศนาดังกล่าวนั้นมีกี่สำนวนซ่อนอยู่และมีสำนวนอะไรบ้างมีเวลาให้30วินาทีนะครับ
9: เอาอีกแล้ว
3: โอ้โห
7: เธอจะคว้าค่าเทอมไปได้หรือไม
10: ่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: คนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
12: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได้นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
11: ลดอ่ะ
12: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
11: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
12: โอ้นี่ชอบ
11: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
12: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
11: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
12: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
11: ้
12: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
11: นี่เห็นไหมเป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
12: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
11: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
12: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
11: ้
12: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
11: ้
12: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักกล้องนักแยกไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไปที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมาก

0: ู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาครัวนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเขาเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช้แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ ะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่าย

0: ไฟเบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ

0: คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ไปตลาดมาดันลืมซื้อโลชั่น
1: ซื้อเห็นยังของเกามีอยู
0: ่โอ้ก็ขวดเก่ามันใช้แล้วหดหู่พี
1: ่ทำไม
0: ก็มันเขียนว่าสู้ซึม
1: โอ้ยบ้า
0: คุณนายรู้แล้วจ้ะว่ารวยแหมเดินนับเงินมาแล้วนะ
2: พอดีไปทำงานที่บ้านคุณแจนมานะค่ะก็เลยนับดูว่ามันครบหรือเปล่า5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
0: โอ้ยนับตั้งนานก็มีอยู่800เนี่ยพี
2: ่นับวนไปค่ะมันจะได้ดูเยอะๆปลอบใจตัวเองตอนนี้คนจ้างก็น้อยลงอ่ะข้าวของก็แพงขึ้นไม่รู้เดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้านนะคะจะยืมคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธก็ตกงานส่วนจะยืมคุณวินคุณวินก็โดนพักงานอีกอ
0: ่
2: ะ
0: ยืมผมไหมพี่
2: ต้องทันมีเหรอ
0: ไม่มีตอนนี้มีแต่หอยกับรอยยิ้มนี่ก็ของโปรดพี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยววันนี้พี่เอิร์ธจัดให
1: ้เต็มที่เลยพี่นี่พี่พล่าถ้าเดือนนี้เงินพี่ไม่พอเนี่ยยืมผมก่อนได้นะผมยังพอมีอยู
2: ่โอ้ยอย่าเลยค่ะคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธก็ภาระเยอะอ่ะแค่ให้พอลล่าอยู่บ้านฟรีก็ดีถมถือแล้วค่ะ
1: โอ้ยใครบอกผมมีตังค
2: ์โอ้ยคุณเอิร์ธพูดเล่นนี่ใจไม่ดีนี่ถ้าได้งานเสริมก็คงจะดีนะคะเนี่ยเอออ้อมค่ะนี่ที่นี่เขาเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มไหม
3: ตอนนี้ยังอะค่ะโอ้พี่พอลล่า
2: หนูว่าหน้าอย่างพี่พอลล่าเนี่ยน่าจะทำงานในวงการนะคะ
0: วงการบันเทิง
2: วงการพระเครื่องแทนโอ้ยจะเล่นมุกกันขนาดนี้ลากมาตั้งคณะตลกเลยไหมล่ะ
0: อยากเล่นอยากเล่นนี่แต่เห็นผมอย่างนี้นะผมคิดแผนการแล้วในการที่จะหาเงินเนี่ยมาช่วยพี่เอิร์ธกับพี่วินผมจะไลฟ์ขายของมืออะไร
2: มือง
0: อไลฟ์ขายของมืออะไรมืออะไร
2: มือที่สาม
0: มือสองอยู่พี่เนี่ยชูอยู่เนี่ยเยอะผมว่าจริงนะพี่ผมจะไลฟ์ถ่ายของมือสองช่วยพี่เอง
1: ดูจากมุกแล้วไม่น่ารอดว่ะสัน
0: เชื่อในตัวผมนี
1: ่เดี๋ยวดีๆนะคะน้องเชอร์
4: วิ่งกินข้าว
1: กินข้าว
4: เฮ้ยพะโล้อีกแล้วเหรอกินมา30,000แล้ว

0: มะเบื่อปลาสู
1: พะโล้นี่แหละดีทำหม้อใหญ่ๆกินได้หลายคนได้หลายวันด้วยประหยัดดีเข้าใจไหมฮะแกอย่าลืมสิว่าฉันตกงานอย่างนั้นเว้ยส่วนแกก็โดนพักงานอยู่จะทำอะไรจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดดี
0: ๆเออ
1: มานั่งกินกินเนี่ยอื่นก็มีปลาทอดก็มีให้หมดเลย
2: เชิร์ตไม่ต้องห่วงเลยนะคะเชิร์ตมีวิธีช่วยพี่เอิร์ทประหยัดด้วยค่ะ
3: วิธีไหนเชิร์
2: อ้าวก็เชิญจะไปเรียนวันเว้นวันไงคะเดี๋ยวจะได้จ่ายค่าเทอมแค่ครึ่งเดียวไงคะ
4: เย้โอ๊ยเขาไม่ได้เล่าวิธีประหยัดแล้วเขาเรียกว่าขี้เกียจขี้เกียจนั่งเลย
5: เพียร
1: ์เอาแพ้วมาพอดีเลยกินข้าวด้วยกันมา
5: ไม่มีเวลาแล้วค่ะรีบขึ้นห้องก่อนเร็วเร็ว
1: บ้าบอมาถึงบ้านก็ชวนพี่ขึ้นห้องเลยเหรอ
0: เออนั่นน่ะสิโอ้ยไรนี่ก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะเนี่ย
4: โอ้ยกลางวันแสกๆเลยทำไรคนโสดอิจฉา
5: คิดอะไรกันคะเนี่ย
1: เล่น
5: แพรจะพาให้พี่เอิร์ทไปแต่งตัวค่ะแพรจะพาพี่เอิร์ทไปสมัครงาน
1: งานอะไรแพร
5: พอดีว่าที่บริษัทแพรค่ะเขารับสมัครเซลแพรก็เลยอยากให้พี่เอิร์ทลองไปดูค่ะ
1: แพรแต่ว่าพี่ไม่เคยเป็นเซลเลยนะ
5: เอาหน้าพี่เอิร์ทลองไปดูก่อนเร็วเร็วขึ้นห้องเร็วเร็วเร็วเร็วแต่งตัว
0: เพื่อนน้ำเด้อแต่งตัวอย่างเดียวเด
4: ้องานนี้เนี่ยขอให้พี่เอิร์ทได้งานทีเถอะ
2: ว้าหนูเชิญก็ต้องไปเรียนทุกวันเหมือนเดิมสิคะ
4: ยังไงเราก็ต้องไปเรียน
6: อะไรครับอยากกินอะไรบอกน้านะวันนี้น้าเลี้ยงเองเด็กที่ไหนอ่ะหน้าตาน่ารักจังเลยอ่ะแกไปขโมยเข้ามาเหรอ
7: ใช่ครับพอพ่อเขาเผลอผมก็เลยอุ้มมาโอ้โหไม่ใช่ครับนี่หลานผมเองครับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ครับเพิ่งย้ายมาจาก LA
2: โอ้ร้อยเอ็ด
7: เฮ้ยร้อยแอชลีย์จ้ะน้องเชอร์นี่ที่บ้านเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายพวกอัญมณีนะครับ
2: โอ้ชักทิมกอบ
7: ไม่ใช่ครับต้องเจอขายพวกเพชรขายพวกพลอยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะมาเทคโอเวอร์เกี่ยวกับธุรกิจการบินด้วยครับ
2: อ๋อขายตั๊กแตนทอด
7: โอ้ยโอ้โหถึงจะหาไปไหนเนี่ยพี่ไม่ได้ชงมุกให้นะเนี่ยสงสัยอยู่ว่าน้องซันมากเกินไปใช่ไหมครับเนี
6: ่
7: ย
6: ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อหลุยครับ
6: ไม่ใช่แกถามเด็กหนูชื่ออะไรจ๊ะลูก
8: ชื่อปันค่ะ
6: อุ้ยตายแล้วมีสัมมาคาราเต้ด้วยนะ
7: คาราวะ
6: ไม่ได้ก็เล่นมั่งเนี่ยตาน่ารักแน่เอ็นดูจังเลยนะลูกนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่คงเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับน้องเชิญแน่ๆเลยเนี่ยจะลูกใช่ไหมโทรศัพท์มารอแป๊บนึงอุ้ยฉันจะลูกค้าว่าไงจ้าแต่น้าจะเดินไปเอาเองจ้าจ้าขอบใจมากนะลุย
7: ครับ
6: ไปเอาผ้ากันน้าหน่อยสิใกล้ๆนี่เอง
7: จะไปเอาทำไมเนี่ยผมไม่ใช่ผัวนาซะหน่อย
6: จะไปก็ไปถ้าไม่ไปจับผัวจริงด้วย
7: ไปครับจะให้ผมช่วยอะไรเชิญเลยครับ
6: ต้องให้ลงมือนะไปน้องเชิญจ๋านั่งเล่นกับน้องปั้นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวน้ามาโอเคไหมจ้านี่นี่นี่มีขนมแบ่งน้องด้วยนะ
7: ไปสิ
0: ไปไหน
7: รักช้าจับผัวจริงด้วย
0: โอ้โหรักหลังไหนเลย
2: เอาไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้ช็อกโกแลตสวิตหรือเปล่าช็อกโกแลตนะไม่ใช่หลอดไฟทำไมต้องมีสวิตด้วยสมัยหนึ่งช็อกโกแลตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันมีระบอกว่าถ้าจะกินอะไรต้องกินของดีๆอะไรอยู่บนหัวเราอ่ะก็จิ้งจกไง
8: จิ้งจกเหรอเรากลัวเราไม่ชอบจิ้งจกอ่ะ
2: ไม่ชอบก็ปัดออกสิซ้ำจิ้งจกนึ
8: ง
2: แค่นี้กลัวอย่ามาหาปั้นเขาอีกนะปั้นเขากลัว

0: อดเลยอ่ะนี่แพงแค่นี
1: ้บทบังความสวยของพี่ไม่ได้หรอกค่ะ
2: ผมให้พี่มาช่วยไลฟ์ขายของทำไมต้องแต่งตัวเป็นผีอย่างนี้ด้วย
0: มันต้องมีจุดขายสิคะแต่งเพลนๆใครเขาจะมาสนใจฮะสายสวยเซ็กซี่เขาก็มีแล้วสายฮาเขาก็มีแล้วแต่สายน่ากลัวยังไม่มี
2: นี่ผมกลัวลูกค้าเนี่ยเขาจะคิดว่าพี่เป็นวิญญาณตามติดของมือสองที่มาขายดิ
1: แต่งมา
2: แต่อุตส่าห์แต่งมาแล้วลองดูก็ได้อะเผื่อเวิร์กนะเสื้อตัวนี้นะครับนี่ราคาป้ายอยู่ที่900บาทผมใส่ไปนับครั้งได้เลยผมประเมินสภาพตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 99.5% ผมขอขายลูกค้าแค่300บาทใครเอานี่เสียบมาเลยนะจ๊ะ
3: CFC ทำไม CF จะตามไปเลย
2: ขายลูกค้าจะซื้อไหมเนี่ยเสียบมาเลยนะจ๊ะ
0: ทุกท่าน
2: เฮ้ยมีคนเสียบแล้วเฮ้ย
0: เร็วๆๆ
2: เสียบแล้ว
0: แล้วดูนี่ยอดคนดูพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะพี่บอกแล้วมันดูคนดูได้เร็วๆรีบขายต่อเลย
2: ตัวนี้ถือว่าขายไปแล้ว
0: เอาไปใหม่มา
2: ไปที่ตู้ต่อไปกันเลยพี่น้อยรอรับนะจ๊ะพี่น้อยรอรับจ้ะพี่น้อย
3: ต้องซื้อต้องซื้อถ้าไม่ซื้อจะไปกินตับจะไปกินตับ
2: ต่อ
4: พี่เอิร์ธไปทำงานที่เดียวกับแพรแบบนี้ก็ดีนะคะ
5: จะได้ไม่ต้องคิดถึงพี่ใช่ไหม
4: เปล่าค่ะเราไปรถคันเดียวกันเนี่ยประหยัดดี
5: โอ้โหตลกนะเราเนี่ยแพรแต่พี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเขารับพี่เป็นเซลล์ได้ยังไงทั้งพี่เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเป็นเซลล์มาก่อนเลยนะตรงๆเลยนะแพรพี่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วเขามั่นใจในตัวพี่ได้ยังไง
4: เขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่เอิร์ธมั้งคะสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าผู้หญิงเยอะคงเห็นความเป็นเจเอิร์ธมั้งคะ
5: คุณมาก็ต่อนี่แพรอย่าไปเรียกพี่เป็นเจเอิร์ธเนี่ยต่อหน้าคนอื่นเขานะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันหมดอีก
4: เขาจะคิดโทษท่าทางลิปของพี่นี่แหละค่ะ
5: ปากมันแห้ง
4: คนทั้งบริษัทเขารู้แล้วค่ะว่าพี่เอิร์ธเป็นแฟนแพรวพี่เอิร์ธสู้ๆนะคะถึงที่นี่จะได้เงินไม่เยอะเท่าที่เดิมเนี่ยแต่ถ้าพี่ทำยอดได้สูงเงินที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
5: พี่จะสู้ถึงจะยากแค่ไหนพี่จะทำให้ได
4: ้ดีมากค่ะสู
5: ้สู
4: ้เย้
6: นี่ค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะให้กับพนักงานของเรานะคะ
7: ครับ
6: มันคือครีมแก้หัวนมบอดค่ะ
7: ฮะแล้วผมต้องขายอันนี้ด้วย
6: ต้องขายสิคะเหมาะมากเลยค่ะกับคุณเอิร์ธค่ะ
7: เหมาะตรงไหนครับ
6: เหมาะสิคะเพราะพี่เอิร์ธรูปร่างดีมากแล้วค่ะจะได้สาธิตวิธีการใช้ครีมให้กับลูกค้านะคะนี่ถ้าเกิดให้พีพีนะคะไปถอดเสื้อให้ลูกค้าดูเนี่ยพีพีเกรงว่าลูกค้าจะอ้วกใส่หน้าเอานะคะดูจากฐานรูปฐานหุ่นแล้วนะคะพี่เอิร์ธเนี่ยนมแน่นกว่าหนูอีกนะคะ

0: น้องลี่ครับเอาอะไรใส่ไปในข้าวผัดให้หลานผมกินหรือเปล่านั่งตาเยิ้มเชียปานปานโอ้โหเมื่อลอยไปถึงใครครับเนี่ย
1: เพราะว่าผมกำลังมีความรักครับ
0: โอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเพิ่งมีรอโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยมีนะครับน้องปั้น
1: ก็แสดงว่าน้าหลุยยังไม่โตสิครับป่านเนี้ยยังไม่มีแฟนเลย
0: โอ้โหอย่าฉ่ออ
2: ย่างน้าหลุยนะอย่าเรียกว่าไม่มีเรีย

0: ไม่มีใครเอาดีกว่าจ้ะ
1: หนักกว่าเดิมอีกหลาย
0: พี่วินมาแล้ววันนี้ทานอะไรดีคะเดี๋ยวลี่ทำให้นะไม่คิดตังค์ด้วย
1: โอ้โหไม่คิดตังค์ซะด้วยแม่ดูท่าทางร้านนี้จะเจริญพวกดิแม่ครัวไม่คิดตังค์บ้าผู้ชาย
0: ถึงจะบ้าแต่ก็ไม่ง่วงนะจ๊ะนี่เล็งอยู่ครอบครัวเดียวนี้แหละตามสโลแกนเลยจ้ะ
1: ว่า
0: ผู้ชายบ้านนี้รีดได้หมด
2: เดี๋ยวพี่มาสั่งนะจ๊ะพอดีว่านัดคนไว้คุณนุ่มสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รอนานไหมครับ
3: ไม่นานค่ะมาก่อนเลยค่ะ
2: ได้ครับ
3: คุณวินเดินมาเหรอคะเอาแล้วมอเตอร์ไซค์ที่จะมาขายคะไม่เอามาด้วยหรออ
2: ๋อพอดีว่าผมให้ลูกน้องไปล้างไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะครับ
3: ได้ค่ะ
2: ได้รูปหรือยังครับ
3: ได้แล้วค่ะ
2: โอเค
3: ตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับว่าแต่คุณอุ้มเนี่ยจะซื้อไปให้แฟนหรือว่าซื้อขับเองครับ
3: อุ้มขี่เองค่ะอุ้มยังไม่มีแฟนมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: พอดีว่ารถของผมอะครับมัน900ซีซีเลยนะครับเครื่องมันใหญ่มากแล้วก็แรงมากผมกลัวว่าคุณอุ้มจะควบคุมมันไม่ไหวครับ
3: นี่คุณเป็นห่วงรถขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
2: ไอห่วงรถเนี่ยผมห่วงอยู่แล้วครับแต่ผมเป็นห่วงคุณอุ้มมากกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวผมพาคุณอุ้มเนี่ยไปขี่รถดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอา
3: ถ้าเป็นวันนี้อุ้มคงไม่สะดวกค่ะแต่ถ้าวันศุกร์อุ้มว่างนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวอุ้มส่งโลเคชั่นของคอนโดไปให้แล้วคุณวินมารับนะคะ
2: ได้เลยครับเสื้อคุณอุ้มนี่ลายสวยดีนะครับคำว่าเดซินี่เนี่ยลูกศรชี้ไปทางนี้ด้วย
3: สักครู่นะคะฮัลโหลโอเคใจเย็นๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละต้องขอโทษคุณวินด้วยนะคะคือหมาที่บ้านนะคะกระดูกติดคอต้องพาไปผ่าตัดด่วนเลยค่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ
2: โอเคครับเชิญครับเชิญครับ
1: นี่ขอละวะลูกพี่นี่จะขายมอเตอร์ไซค์ยังแวะจีบสาวได้อีกอ่ะนี่พี่วินวันศุกร์ผมไปด้วยนะ
2: ไม่ต้องเลยแล้วน้ำมันเย็นๆมาเลยไป
1: โอ้โหร้ายจริง
2: น้องนี่จ้ากะเพราเนื้อไปเผ็ดจานจ้ะ
0: ได้จ้า
4: พี่ครับพี่สอนวิธีจีบสาวให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากจีบเป็นบ้างนะครับ

0: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
1: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
2: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
3: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
4: แกต้องตายแก
1: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
7: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
8: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
7: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
8: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวขาวอวบๆนี่
9: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
10: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลุกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
13: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
12: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
14: ดาราล็อกกันเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
15: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
16: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า

0: ีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
1: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
2: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
3: เจ็บอะไรก็ต้องมา
4: เราในมือแผลอะไรมา
3: ให้สาแผลนี
5: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กางเกงตัวนี้ CF เรียบร้อยใคร CF มาแล้วนะครับส่งหลักฐานการโอนเงินมาด้วยเมื่อโอนเงินแล้วถ้าไม่โอนมาไม่ส่งมาสละสิทธิ์นะจ๊ะ
2: เฮ้ยน้องซันดูคอมเมนต์นี่สิสีน่ารักจังนี่เห็นไหมยอดขายพุ่งกระฉูดเลยขอพี
1: ่เฮ้ยนี่มีเม้นต์ต่อด้วยน่ารักษาผีหน้าป่วยมากเฮ้ยเดี๋ยว
2: ดูดิ
1: โอ้โหคุณลูกค้าครับแต่ไม่น่าเชื่อสินค้ากล่องแรกของเราหมดไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ต้องตกใจไประหว่างนี้เดี๋ยวพ่อค้าไปหยิบมาอีกกล่องนึงระหว่างนี้ทิ้งให้อยู่กับผีน้อยน่ารักไปก่อนนะจ๊ะ
2: ผีน้อยน่ารักมาแล้วระหว่างที่พ่อค้ากำลังไปหาอะไรมาขายนะคะเรามาคุยกันเล่นก่อนเม้นมาได้คอมเมนต์มาอย่าคุยอะไรคุยมาผีเป็นไรตายครับสงสัยจะสวยตายปากหวานรู้ได้ไงเนี่ยคงจะมีคนทักว่าสวยตายละมึงดักตบกันเลยไหมล่ะโอ้ยน้องซันรีบเอาของมาขายเลยค่ะก่อนที่พี่จะตบกับลูกค้าน้องซันมัวยืนทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: ก็ของในกล่องนี้พี่มันเป็นของที่บีมให้ผมหมดเลยอ่ะ
2: จะหยุดขายก่อนไหมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกพี่ผมไม่อยากเก็บไว้อยู่แล้วเดี๋ยวขายไปให้หมดเลย
3: เดี๋ยวพ่อค้ากำลังจะมาถ้าใครกลัวผีต้องรีบจอง
4: เอาละค่ะพี่เอิร์ธค่ะพี่เอิร์ธรู้สรรพคุณของครีมเราแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีคะ
5: คือผมสงสัยว่านะครับผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยจะได้อยากได้ครีมหัวนมบอดนี่ไปทำอะไรครับ
6: ผู้ชายที่ถอดเสื้อออกมาแล้วไม่มั่นใจเพราะว่าหัวนมเขาบอดอะค่ะมันก็เหมือนคนที่ร่างกายผิดปกติเนาะที่แบบฟิลแบบเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แซกลี่ถูกต้องค่ะก็เหมือนสโลแกนของครีมของเราไงคะที่บอกว่าครีมแก้หัวนมบอดชูชาชาเสกให้หัวนมมาชูชาชาอย่างมั่นคงและถาวรค่ะ
5: มีสโลแกนด้วย
6: มีค่ะ
5: คอยเห็นบาปเห็นกรรมนี่อย่างมากพี่ต้องมาเห็นเงากลวงๆจังสิ
4: จะจมหลายสว่าวเอาลืมข่าวเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ครีมพร้อมกับการประกอบเพลงเข้าจังหวะกันนะคะ
5: เดี๋ยวนะครับมีเพลงประกอบด้วยเหรอครับ
4: ต้องมีสิคะคือบริษัทของเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าเขาจดจำง่ายๆนะคะ เหมือนกับในทีวีเหมือนกับในโซเชียลเห็นไหมขายของทุกวันเนี่ยต้องให้โลกจำอะค่ะ พร้อมนะคะมาไหมคะมาพร้อมกันก่อนเลยไหมคะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผมขอดูรอบหนึ่งก่อนได้ไหมครับ
4: ฟังนะคะแล้วก็ดูตามนะคะ ชูมือขึ้นแล้วหมุนปาดครีมขึ้นโบกไปมาชูมือขึ้นแล้วหมุนปาดครีมขึ้นโบกไปมาวางคานตายแล้วนมใช้มือปั่นให้ใหญ่วางคานตายแล้วนมบีบให้กลมหัวนมมาช่ว
5: ยเดี๋ยวนะครับเพื่อผมต้องทำท่าแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: ต้องทำสิคะนี่พี่เอิร์ธค่ะนี่แค่การสาย

0: พิษเนี่ยค่ะถ้าเกิดพี่เอิร์ธไปใช้จริงๆหรือว่าไปขายสินค้าเนี่ยอินเนอร์พี่เอิร์ธจะต้องออกมามากกว่านี้นะคะ
1: อินเนอร์อะไรครับ
2: ก็อินเนอร์ดีใจที่หัวนมจะได้ไม่บอดแล้วไงคะ
1: โอ้ยยังเนี่ยบ้า
0: แล้วเดี๋ยวค่ะมาปั่นหัวนมกันก่อนนะเตรียมตัวมาซ้อมเลยเร็วๆเข้าพี่เอิร์ธเร็วๆจะได
3: ้น้ำครับพี่ชายชู้ครับพี่ชายครับพี่ชาย
4: โอ้ยใช้มือแล้วจะกินยังไงเนี่ยฮะ
3: ขอโทษครับงั้นเอาออก
4: พอเลยนี่เลิกยุ่งกับพี่ได้ไหมพี่จะกินข้าวเนี่ย
3: งั้นพี่กินเสร็จแล้วสอนผมจีบผู้หญิงหน่อยได้ไหมครับ
4: ไปให้น้าเราสอนจีบหญิงไปนุ่น
3: ไม่เอาอ่ะน้าหลุยไม่เท่อ่ะพี่เท่กว่าตั้งเยอะน้า
4: หยุดหยุดสอนก็ได้แต่สัญญาพี่ก่อนนะถ้าพี่สอนแล้วเนี่ยจะไม่มายุ่งกับพี
3: ่ครับ
4: เออไอการจีบหญิงเนี่ยมันก็มี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราต้องชวนเขาคุยอย่าปล่อยให้เสียโอกาส
3: ชวนเขาคุยเรื่องอะไรครับ
4: ชอบอะไรก็คุยเรื่องนั้นแหละเข้าใจขั้นตอนที่2มองตาเขาส่งความรู้สึกไปให้เขารู้สึกว่าเรารู้สึกยังไง
3: แค่มองตาก็รู้สึกได้เลยเหรอครับ
4: ข้อที่3เราก็เข้าไปกอดเขาเลย
3: ฮะกอดกอดทำไมครับ
4: เอาก็กอดให้เขารู้ไงว่าเรารู้สึกยังไง
3: ชวนคุย
4: มองตาม
3: องตาก
4: อด
3: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมลองเอาไปทำบ้างนะครับ
4: ไปไปได้กอดลูกเขาถึงพ่อเขาเตะดากดากฮักเด้อผมทำน้อย
5: คุณลูกค้าครับโบกใบนี้แฟนผมซื้อให้ไม่ใช่ดิแฟนเก่าครับหรือว่าเรียกว่าคนที่เคยรักอ่ะคนที่หักหลังคนที่ทำร้ายจิตใจคนที่ทิ้งผมไป
6: โอ้ยพอจะน้ำตาลนี่คุณสมบัติจะเยอะกว่าข้อมูลสินค้าอีกนะคะเนี่ยนะขายเท่าไหร่บอกคนดูไปเลยสรุปจะขายไหมคะเนี่ยดูอยู่ได
5: ้ขายครับขายใบนี้ผมขาย300ครับบอกเลยว่าหมวกใบนี้เนื้อผ้าดีมากครับใส่แล้วไม่เจ็บหัว
6: ค่ะ
5: แต่เจ็บใจผมลดได้เหลือ200แล้วครับใครเอา CF มาเลยตอนนี
6: ้ลดได้อีกไหมคะ
5: ยังจะขอต่ออีกอ่ะผมลดได้เหลือ100นึงนี่บอกเลยใบนี้ใส่แล้วเท่มากครับนี่เป็นไง
6: จริงเป็นไงคะสนใจเปล่าย
5: ิ่งใส่ยิ่งหงุดหงิดไม่ขายแล้วเว้ยให้ฟรีเลย
6: ฟรีได้ไงล่ะครับของซื้อของขายอ่ะ
5: ผมไม่อยากเก็บไว้อะพี่เห็นแล้วมันหงุดหงิดอะนี่มีอีกนอกจากหมวกผมมีนี่กางเกงตัวนี้เนี่ยแฟนเก่าผมให้วันเกิดมีใครเอาไหมครับตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกัน
6: กับบ้าเหรอน้องซันฮะขาดทุนกันพอดีย
5: ิ่งเห็นผมยิ่งปวดใจอะพี่จะเก็บไว้ทำไมอะอันนี้มีคน CF มาแล้วเอาหมวกใช่ไหมครับคุณทั้งโสดทั้งซิงกางเกงลิงลายเสือเฉยเนี่ยแต่ CF มาแล้วก็เอาไปเลยนี่มีอีกนี่เข็มขัดเส้นนี้แฟนเก่าผมก็ซื้อให้เหมือนกันเขาบอกว่าหนังแท้อย่างดีจากอิตาลีนี่มีใครเอาไหมครับไม่มีใครเอาผมจะไปเอาไปรัดคอแฟนเก่านะเอา
6: พี่เองไม่ใช่แฟนเก่าม
5: ีใครเอาไหมครับอุ้ยให้ฟรียังไม่เอาอ่ะผมส่งฟรีด้วยอ่ะ
6: ทั้งให้ฟรีทั้งส่งฟรีอย่างนี้ก็เข้าเนื้อสิคะ
5: เข้าเนื้อผมไม่สนแล้วพี่ผมเอาสั่งใจนี่มีคนซีเอฟมาแล้วคุณอะไรเนี่ยกินแล้วแช่รอให้แม่มาล้างลูกทำไหนวะเนี่ยให้กางเกงมีอีกลูกค้ารอดูทั้งกองเลยเนี่ยกางเกงเสื้อแว่นฟรีหมดค่าส่งก็ฟรีใครเอาซีเอฟมาเลยครับ
6: ไม่

0: ขาดทุนกันพอดี
1: ไม่เอาเอามานี่ผมจะให
0: ้ไม่เอาก็เจ๊งค่าส่งสิคะบ้านเรากำลังลำบากอยู่แล้วน้องซัน
1: ผมจะเก็บไว้ทำไม
0: ไม่ได้ไม่ให
1: ้เอามานี
0: ่ปัดออกมา
1: เอามานี
0: ่ไม
1: ่ไหนออกไปเลยพี่ปลา

0: โหวตโดนทิปซีซั่น2ครับทุกคน
1: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่เอาไปใจไม่ได้หรอก
2: จีครับและรางวัลก็คือจากอิวสุครับ
1: โอ้ยรอเ
3: หนื่อยมาก
1: เฮ้ย
4: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเน
5: ี่ยเดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
4: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
6: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
7: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
8: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
10: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
9: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
11: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
8: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
13: เดี๋ยวครับสวัสดีครับ
12: สวยมาก
13: กินด้วยกันไหมครับ
12: ไม่เป็นไรครับ
13: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่
12: อ
13: ู
12: ้เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: โอเคครับมา
1: พร้อมนะคะพร้อมชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนโบกคีมขึ้นโบกไปชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนปาดคีมขึ้นโบกไปมาว้าวเราลุ้มใช้นิ้วปั้นให้ใหญ่ว้าวเรานมปั้นให
0: ้กลม
1: หัวนมมาชัว
0: หัวนมมาชัว
1: ให้มันแรงแรงกว่านี้หน่อยปั้นให้กลมหัวนมมาชัว
0: ปั้นให้กลมหัวนมมาชัว
1: ปั้นให้กลมหัวนมมาชัว
0: ปั้นให้กลมหัวนมมาชัว
2: พี่เอิร์ธหาพี่เอิร์ธทำหน้าเหมือนกับหัวนมพี่เอิร์ธปอดอย่างเงี้ยทำหน้าแบบเนี้ยลูกค้าที่ไหนกันแล้วเขาจะมาซื้อครีมคุณพี
0: ่โอ้แล้วเขาจะมาสนใจหน้าผมทำไมครับหน้าผมไม่ใช่หัวนมเขาซะหน่อย
3: เยอะมันก็เหมือนเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมกับลูกค้าไงคะเหมือนตอนที่โฆษณาน้ำดื่มไงที่พรีเซนเตอร์เขาดื่มน้ำเข้าไปแล้วคือมันสดชื่นนะคะพี่เอิร์ธแต่ถ้าพี่เอิร์ธดื่มเข้าไปแล้วหงอยก็ไม่มีใครอยากซื้อถูกไหมคะเอางี้พี่ไปพักก่อนนะเดี๋ยวพาวเทนต่อเอง
1: ฝากไว้นะปั้นหัวนมให้ได้นะ
0: แถวพี่ไม่รอดแน่ๆค่ะแพ
3: รไม่เอาสิคะพี่เอิร์ธนี่เพิ่งวันแรกนะคะพี่เอิร์ธเป็นคนเก่งจะตายยังไงพี่เอิร์ธก็ทำได้ค่ะแล้วตอนไปพรีเซนต์กับลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวแพรไปเป็นเพื่อนเลย

0: แพลวก็มีงานของแพลวไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เป็นไรค่ะถ้าแบ่งเวลาไว้แล้วอย่างน้อยเนี่ยพี่ก็ต้องชูมือขึ้นแล้วมุนมุนให้คล่องก่อนนะคะโอเคไหม
0: โอเคก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงชัวหัวนมมาชัวน้ำเหยียดพอยังวะนมมาชัว
2: นี่ฉันบอกเลยนะฉันระเบื่อเบื่อพี่เอิร์ธจังเลยโอ๊ยไงอ่ะก็คนอะไรคนอะไรไม่มีจริตไม่มีอินเนอร์ในการขายของเลยคนอย่างเงี้ยจะขายของได้ยังไงแกนี่รู้ไหมว่าฉันบิ้วแล้วบิ้วอีกบิ้วแล้วบิ้วอีกบิ้วจนตัวฉันเขียวไปหมดแล้วเนี่ย
3: ถ้าอย่างนี้ละแกเขาไม่เคยทำได้ข่าวเมื่อก่อนก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่ใช่หรอ
2: ก็รู้อยู่เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลแต่รับเข้ามาทำไมก็ไม่รู
3: ้อ้าวแกไม่รู้หรอกีแพลวไปขอร้องสุดฤทธิ์นี่ขนาดบริษัทเรานี่เปิดรับคนเพิ่มนะกีนี่ยังไปขอร้องหัวหน้าให้รับเขาทำงานจนได
2: ้นี่หล่อนรู้หรือเปล่าแบบนี้นะที่บ้านฉันน่ะเขาเรียกว่าดันผัวสุดฤทธิ์นะแก
3: นี่ฉันงงใจมากพี่ถามจริงนะพี่เอิร์ธเขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยที่ให้ผู้หญิงมาดันแบบเนี้ย

0: ซ้อมเต้นกันต่อเลยดีกว่านะคะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนปาดคิ้วขึ้นบอกไปมาพี่เอิร์ธทำไมยืนนิ่งล่ะคะหรือว่ายังเขินอยู่มาแพลวเต้นเป็นเพื่อนไง
1: ชูพอเธอแพลวเขาทำแบบนี้ทำไม
0: ก็เต้นเป็นเพื่อนพี่เอิร์ธไงคะจะได้ไม่ต้องเขินไงรู้นะว่าเขินมา
1: พี่หมายถึงเรื่องที่เป็นสางานให้พี่ทั้งที่บริษัทไม่ต้องการรับสมัคร
0: พี่เอิร์ธรู้ได้ไงอะคะ
1: แพลวโกหกพี่ทำไม
0: แพลวแค่อยากให้พี่เอิร์ธได้งานพี่เอิร์ธไม่ต้องคิดมากนะ
1: แพลวไม่ให้พี่คิดมากแต่แพลวรู้ไหมว่าคนอื่นเขาจะคิดกับพี่ยังไงเขามองว่าพี่เป็นพวกที่เกาะแฟนกินได้งานมาทั้งที่ไม่มีความสามารถ
0: พี่เอิร์ธไปฟังใครมาคะ
1: จะใครก็ช่างแพลวแต่แพลวรู้ไหมว่าแพลวกำลังทำให้พี่ดูเป็นคนน่าสมเหตุพี่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าขนาดนี้มาก่อน

0: มาทำอะไรอยู่วะ
1: ผมบอกแล้วไง
0: ชื่อเรื่องของปีหนึ่ง
2: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
3: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
4: ผมทำไมไม่กลับอีกอะ
3: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: คืนนี้
5: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
7: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
8: ้ไม่กลับบ้านหรอก
9: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
10: ให้มันไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
11: ซ่อนแบบซอฟ
12: มีแบบดุ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
13: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
14: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
13: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
14: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14:00 น.ที่นี่ GMM 25

0: ึ้น
1: ของก็ขายได้ไม่เท่าไหร่ยังต้องมาเจ็บตัวอีกอ่ะไม่คุ้มเลยน้องซัน
2: ขอโทษทีพี่บัลล่าผมอารมณ์ขึ้นไม่หน่อยอ่ะแล้วนี่หายเจ็บเองเนี่ย
1: โอ้โหโหจิ้มตาอีกเนี่ยจะเจ็บก็ต้องจิ้มเนี่ยโอ้โหเลยข้างหลังโอ้ยไม่ต้องตกใจเนาะคนไม่ใช่ผี
3: สวัสดีครับผมเป็นเพื่อนเชอร์ครับเชอร์อยู่บ้านไหมครับ
2: อยู่ครับเนี่ยนั่งทำงานบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ย
3: งั้นผมไปหาเชอร์นะครับ
2: ครับไม่เจ็บเลย
1: แสบตา
4: ไอ้ซันเสียงเด็กที่ไหนวะ
2: เพื่อนเชอร์พี่มาหาเชอร์
4: เสียงคุ้นๆว่ะ
3: ช็อกโกแลตจากสวิตขอบคุณนะขอบคุณนะ
4: ขั้นตอนที่1เราต้องชวนเขาคุย
3: เชอร์รู้ไหมช็อกโกแลตอะทำมาจากเมล็ดโกโก้
5: เหรอแล้วทำไมเขาไม่เรียกว่าโกโก้อะ
3: เราก็ไม่รู้อะ
4: ขั้นตอนที่2มองตาครับ
3: ทำอะไรอ่ะเชิญมองตาเราสิเชิญเห็นอะไรในตาเราไหม
5: คิดตาเหรอ
3: ไม่ใช่เชิญมองตาเราสิรู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไง
5: ไม่รู้อ่ะ
4: ข้อที่3เราก็เข้าไปกอดเขาเลย

0: หุ้น
1: ว่าไงหนูไปกอดน้องเชอเขาทำไมอะลูกเหร
2: อก็พี่เขา
0: ไหนดูนี่หนูไหนปากหนูน
3: ะเดี๋ยวเน่พี่เวียนหยุดเลยนี่ไอ้ที่น้องเขาเนี่ยมากอดเชอเนี่ยพี่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหม
0: เปล่า
2: เปล่าอะไรก็พี่เป็นคนสอนผมไม่กอดเชอ
4: คุณเวนไปสอนน้องเขาแบบนี้ได้ยังไงกันคะ
0: ก็ตอนนั้นผมรำคาญนี่นะตื้อผมอยู่ได้เนี่ยก็เลยสอนส่งๆไปอย่างนั้นแหละครับก็ไปคิดว่าจะมาทำกับเชอนี่นะ
1: นี่มันจะทำกับใครไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวไปสอนน้องเขาอย่างนี้ได้ยังไงฮะดีนะแค่โดนน้องเชอต่อยอ่ะไปทำกับลูกคนอื่นเข้าพ่อแม่เขารู้เข้าเรื่องมันจะใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะน้อง
0: ถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับ
1: ปัดไปง่ายๆได้ยังไงถอยไป
5: นี่ไอ้หนูเอาแบบนี้ดีไหมลูกถ้าหนูชอบน้องเชอจริงๆอ่ะเราก็ชวนกันเรียนนะชวนกันเล่นนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีไหมลูกพอโตขึ้นน่ะถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่ชอบน้องเชอจริงๆน่ะสักวันหนูก็จะรู้เองลูกการจีบผู้หญิงนะเขาจีบกันยังไง
2: ครับ
5: โอเคไหม
2: ครับ
5: โอเคเนี้ย
3: เราอ่ะมาชอบน้องพี่ตอนไหน
2: ตอนที่เชอจับจิ้งจกแล้วก็ตอนที่เชอคุยกับจิ้งจกเชอน่ารักมากเลย
6: หนูนี้ไม่ช่วยจับก็ดี
2: เราขอโทษนะที่ไปกอดเชอเราเป็นเพื่อนกันนะ
7: โอเคนะ
8: ตามไปหน่อย
7: โอเคไหมจิ้งหน่อย
9: เราโอเคไหม
1: นี่หลานแกนะเนี่ยนี
9: ่เป็นการเป็นสาวเป็นแม
0: ่ว่าไงแพลวให้เอิร์ทเหรอยังไม่ถึงบ้านนะมีอะไรเปล่าฮะ
10: ก็จะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงวะ
11: ฮะ
10: แพลวทำแบบเนี้ยดูเหมือนฉันเป็นคนน่าสมเพชนะเว้ยเหมือนฉันหางานทำเองไม่ได้
3: เอาแต่มันก็จริงไม่ใช่เหรอพี่ก็ยังหางานไม่ได้จริงๆนี่ขำอะไรเนี่ยพี่ช่วยคุยพี่เอิร์ทหน่อย
7: สูงกว่าเห็นก้อนหลดขำคิมท่าหัวนมบอดชูมือขึ้นแล้วมุนมุน
10: โอ้ยพี่บ้า
7: สูงกว่า
10: ไอ้ซันแกไม่เข้าใจไงที่แพลวทำแบบเนี้ยทำให้คนอื่นเนี่ยดูถูกฉันนะเว้ย
3: ผมว่าพี่แพลวเขาก็หวังดีกับพี่นะพี่ลองคิดดูดิการที่เขาเอาพี่เขาไปฝากทำงานอ่ะมันก็เท่ากับว่าเขาเอาเครดิตตัวเองไปเสี่ยงนะเกิดพี่ทำงานไม่ได้ขึ้นมาพี่แพลวเขาก็เป็นคนที่โดนด่าถูกปะ
0: ก็ถูกอย่างที่ไอ้สันพูดนะเว้ยที่แพรเขาทำแบบนี้เนี่ยแพรเขาเสี่ยงมากนะเว้ยที่เขาทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเชื่อใจแกไงว่าแกทำงานนี้ได้ที่จะลบคำสบประมาทจากทุกคน
3: ผมว่าพี่ไม่ต้องแคร์หรอกไอ้คนที่เขาดูถูกพี่อ่ะคนที่พี่ควรจะแคร์นะคือคนที่เขาให้ความสำคัญกับพี่จริงๆมากกว่าให้น้องสอนอีกแล้ว
10: ก็จริง
3: ไปไหนเนี่ย
10: พี่ขอโทษ
12: โ
10: อ้พี่ผิดเอง
3: โอ้ยเดี๋ยวนะนี่ถ้าจะพูดกันเหมือนเตรียมกันมาขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถือว่าคู่นี้คืนดีกันแล้วกันเนาะ

0: แพลวขอบคุณมากนะที่ช่วยหางานให้เอิร์ธมันนะให้เอิร์ธมันบอกแล้วว่ามันจะสู้เอิร์ธบอกแพลวสิว่าแกจะสู้ชูมือขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันว่า
1: ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนหายมันชูมือขึ้นมุนมุนไปกินขึ้นผมไป
2: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉิงจอมป่วนชวนสมาร์ท
0: นั่นไงว่าแล้วท่อน้ำหายไปไหนทำอะไรเนี่ย
3: พี่วินลองทายสิคะว่าเชิญต่อเป็นรูปอะไร
0: ง่ายมากนี่เลยไม้กอล์ฟ
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้ไม่ใช่ก็ไม้เกาหลังไง
3: ไม่ใช่
0: แล้วมันคืออะไร
3: ปืนไงคะ
0: หน้าตาแบบนี้นะปืน
3: ปั้งเออไม่มีจินตนาการเลย
0: ปั้งพอแล้วเอามานี่พี่ไปซ่อมห้องน้ำเอานี่มาไม้หมดเลยดีมาก
3: แล้วพี่วินให้เฉยช่วยไหมคะ
0: ไม่ต้องอยู่เฉยเฮ้ยโอ้ยน้ำลดลงมาข้างนอกหมดเลยเนี่ยเฉย
3: คะ
0: น้ำลดลงมาทำไมไม่บอกพี่อ่ะ
3: ก็พี่วินบอกว่าให้เฉยอยู่เฉยอย่ายุ่งนี่ค่ะ
0: เด็กมันย้อนแท้แท้โอ้แล้วพี่จะทำยังไงเนี่ยต้องใส่รองเท้าคู่นี้ไปงานแต่งด้วยข้างนอกก็เปียกข้างในก็เปียกเนี่ยแดดก็จะหมดแล้วลมก็ไม่มี
3: พี่วินจะคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้รองเท้าพี่วินแห้งไวๆค่ะนี่เรียบร้อยค่ะแค่นี้รองเท้าก็แห้งทันใส่ไปงานแต่งแน่นอนค่ะ
0: เฮ้ยเจ๋งอ่ะคิดได้ไงเนี่ย
3: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: ว่าแต่ไหนๆก็ทำเครื่องเป่ารองเท้าพี่แล้วเนี่ยทำอีกสักเครื่องได้ไหมเครื่องเป่ากางเกงอ่ะนี่พอดีว่าเอาถุงไว้ข้างนอกอ่ะแล้วมันเปียกฝนกางเกงเปียกหมดเลยทำมาหน่อยนะ
3: เป็นลมแ
0: พ้เฮ้ย
2: โอวันตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
4: ซ้ำทำไมแกแต่งตัวอย่างเนี้ย
5: ผมกำลังเข้าคาแรคเตอร์ไงพี่กับงานโฆษณาที่ผมจะไปแคสต์มันพรุ่งนี้
4: เดี๋ยวเราจะเริ่มแคสต์กันแล้วนะครับคนที่จะมาเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนจะต้องเข้ากับน้องปังเย็นได
6: ้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขอปลุกของก่อนจ้าจ้า
4: คนต่อไป
7: ไปค่ะน้องซัน
5: เฮ้ยยังไม่ใช่คิวผม
7: หมายถึงไปจากที่นี่โอ้โหควายหนุ่มแล้วเธอนะ
5: ถ้าผมได้งานนี้นะผมไปช่วยพี่เขาแต่ค่าผ่อนบ้านได้เดือนนึงเลยนะพี่

0: นกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่

0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆเห็นว่าย
1: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
2: า
1: ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
1: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
0: เนี่ยขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
0: เราก
1: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าอ่ะถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: อุ้ยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหม
1: แต่
2: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
0: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
6: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะ

0: ู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
1: กับเกล็ดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆครับ
1: และแกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ปกติยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม
0: ่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพราะ
2: ว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บอกเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุงแบบ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุ

0: านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าก็เป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
0: ประกาศ100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วย
0: ค่ะนี่100เซต
1: โอ้นี่
2: แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคิดตามที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป
0: ็
2: นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตั้มบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดูและอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
1: ัดสารสกัดหนูอยากท
0: าพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
1: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
1: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาเนื้อเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
1: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมี ่ไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบัวให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
1: ให
2: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจัดแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะ

0: ็นผ้าแบบผ้า
1: ขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับกับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่ไหม
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับไปห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตช์คาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวหนาวเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: แม่นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ คิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: าครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
2: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
2: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
2: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
2: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน

0: ลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม่กี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยนี่จ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตะเกียบหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090 บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่า
1: ใช่
0: และที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก6ตัว
1: เพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัว
0: โอ
1: ้แล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: สีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกง

0: ก 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบ

0: คเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม

0: คนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
1: ใช
0: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
1: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
0: ่
1: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่

0: เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแกลเฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ย
0: ใช้ขวดนี้เลย
1: เช้าเช้าดิบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อกเพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ
2: ่
0: ะคือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
3: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆดีงามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: บอกนะ
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: าะ
0: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๋เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอลแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
2: ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้น
11: กันเข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
12: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
11: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
12: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
11: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
12: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
11: ฮะ
12: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
11: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
12: แถมให้ครับ
11: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
12: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนติเมตรเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
11: มากพี
12: ่ดู
11: สิไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
12: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พ่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
11: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
12: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
11: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
12: โทรมาครับ
13: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
12: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
11: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
12: ี้
11: อะไรอ่ะพ
12: ี่
11: หอมมาก
12: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
11: า
12: ะ
11: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
12: ดูดิ
11: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
12: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
11: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
12: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
11: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
12: ไหนมีอะไรไ
11: ซส์นี้ทำคลองแคลงกับคุณพี
12: ่น่ากินจังเลย
11: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
12: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
11: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: พราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: คือมาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาทั้งสาธุชนทั้งหลายไปชมประวัติความเป็นมาของวัดเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานามว่าวัดศาลาแดงเหนือซึ่งอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งวัดศาลาแดงเหนือแห่งนี้มีความน่าสนใจทั้งสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างและของเก่าเก็บที่มีคุณค่าทางจิตใจ

โดยเฉพาะเครื่องกรองน้ำโบราณที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในบ้านเรือนของคนทั่วไปซึ่งในสมัยก่อนนั้นชนชั้นที่จะมีเครื่องกรองน้ำแบบนี้ได้ต้องเป็นชนชั้นขุนนางหรือเป็นข้าวของเครื่องใช้ในรั้วในวัง

และพาท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือซึ่งเป็นพาหนะของวัดเมื่อครั้งอดีตน่าสนใจว่ามีเรือมาดเก๋งสองแจวซึ่งเป็นเรือของหลวงปู่บุญนาคอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่4ที่ได้รับการถวายมาจากขุนนางมอญในสมัยนั้น

ร้อมพาท่านกราบนมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัยพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ซึ่งพบในสมัยรัชกาลที่4พุทธศิลป์ขององค์พระมีความงดงามและพระพักทรงมีเมตตา

0: ช่วงพบธรรมวันนี้พระกฤตนัยจันคงจากวัดศาลาแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจะได้มาแสดงธรรมบรรยายเรื่องคาถาความอดทนเพื่อนำจิตนำใจท่านสาธุชนทั้งหลายให้รู้จักความอดทนอย่างถ่องแท้นั่นเอง
1: ส่วนความงามภายในเป็นความงามทางด้านจิตใจมีความสำคัญมากจะใช้ความงามภายนอกออกมาเป็นเครื่องวัดมงคลว่าเป็นคนดีนั้นหาได้ไหมเพราะว่าบางคนภายนอกดีแต่ภายในงามก็มีอยู่มากดังมีคำสุภาษิตว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยศีลทานใช่บ้านโต
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีพุทธศาสนสุภาษิตตอนการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักกิจโฉมนุษสะปติลาโภความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มายากยิ่งนักนักสร้างบารมีทุกยุคทุกสมัยต่างต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะเป็นภพภูมิอันวิเศษที่เหมาะต่อการสร้างบารมีได้ทุกรูปแบบดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตต้องรีบขวนขวายสร้างบารมีหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ทุกๆวันเมื่อถึงคราวบุญบารมีเต็มเปี่ยมเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์รู้ธรรมคำบา

0: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
0: ดึกแล้วนอนกับซันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
2: ้มึงไปเลิกคบไก่ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
3: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.

0: อวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี
1: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
2: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าห้องเฮียบอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
4: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
5: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
6: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
7: เจ็บอะไรก็ต้องมา
8: เราเนี่ยมีแผลอะไรมา
9: ให้สาแผลนี
10: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
12: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
11: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
13: ดาราล็อกกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
14: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
15: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
16: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
17: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
18: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
19: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
0: แกต้องตายแก
17: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
10: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
17: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

วัดศาลาแดงเหนือตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหมู่ที่2ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดศาลาแดงเหนือเป็นวัดเก่าแก่สังกัดธรรมยุทธ์สร้างในสมัยรัชกาลที่2วัดศาลาแดงเหนือแห่งนี้เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวมอญซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองมอตมะและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดศาลาแดงเหนือเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนซึ่งคำว่าศาลาแดงเหนือแปลเป็นภาษามอญได้ว่าเพียปราน

วัดศาลาแดงเหนือเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจะใช้ศาลาการประเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากสามารถจุคนได้มากกว่าที่อื่นซึ่งศาลาวัดแห่งนี้รูปทรงเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นมีใต้ถุนสูงภายนอกทาด้วยสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของวัดและชุมชน

ศาลาแห่งนี้นอกจากจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วยังเป็นสถานที่ใช้ในการสวดมนต์ภาษามอญของผู้สูงอายุในชุมชนที่จะมารวมตัวกันทุกวันเวลา 15:00 น.เพื่อสวดมนต์ไหว้พระซึ่งการสวดมนต์ด้วยภาษามอญนี้เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

ด้วยความเก่าแก่ของชุมชนที่ยังคงให้ความสำคัญและยังมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจะเห็นได้จากสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่สะท้อนให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นผู้คนมักจะสร้างวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังอย่างวัดศาลาแดงเหนือก็มีกุฏิพระสมัยโบราณที่มีรูปแบบการก่อสร้างแบบยุโรปที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ก่ออิฐถือปูน2ชั้นตัวอาคารทาด้วยสีเหลืองหน้าต่างเป็นไม้มีลวดลายฉลุโค้งมนเป็นรูปครึ่งวงกลมบนวงกบหน้าต่างทาด้วยสีเขียวแม้ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ทางวัดก็ยังคงเก็บรักษาไว้ไม่ได้ทุบทำลายและสร้างใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากเห็นว่าอาคารหลังนี้มีคุณค่าทางจิตใจ

ึ่งอาคารหลังนี้เชื่อมต่อกับหอสวดมนต์ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก2ชั้นยกพื้นสูงภายในสวยงามด้วยงานไม้ศิลปะการก่อสร้างของช่างในสมัยนั้นซึ่งมีลวดลายฉลุแบบจีนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นช่างฝีมือชาวจีนไหหลำเป็นผู้สร้าง

ายในหอสวดมนต์นั้นประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยกขาวขนาดหน้าตักเกือบ24นิ้วซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าพุทธศิลป์ขององค์พระนั้นสวยงามตามแบบอย่างของพระมอญหอสวดมนต์หลังนี้ยังเชื่อมต่อไปยังกุฏิที่พักสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยติดกันหลายหลังและทางวัดยังได้อนุรักษ์ของเก่าเก็บอย่างเครื่องกรองน้ำโบราณที่ในย่านนี้มีเพียงวัดศาลาแดงเหนือเท่านั้นที่ยังคงเก็บรักษาไว้และยังใช้งานจนถึงปัจจุบันเครื่องกรองน้ำโบราณมีลักษณะเป็นเบ้าคล้ายถุงกาแฟสลักจากหินบางอันทำจากเครื่องปั้นดินเผาขอบปากเป็นสี่เหลี่ยมทำมาจากเมืองจีนในสมัยโบราณนั้นจะมีเครื่องกรองน้ำเฉพาะในวังและบ้านขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นการทำงานของเครื่องกรองน้ำก็ไม่ซับซ้อนเพียงตักน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาใส่เครื่องกรองน้ำน้ำก็จะไหลทีละหยดลงที่รองรับซึ่งทำให้น้ำสะอาดโดยไม่ใช้สารส้มพระสงฆ์ที่วัดจะดื่มก็นำไปต้มดื่มได้อย่างปลอดภัยการนับถือพุทธศาสนาของคนมอญค่อนข้างเคร่งครัดและมีจุดหมายเพื่อตัด

ิเลสและเพื่อนิพพานวัดศาลาแดงเหนือเป็นวัดเก่าแก่ขุดพบพระพุทธรูปโบราณเมื่อมีการรื้อถอนโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ซึ่งปัจจุบันก็นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธศิลป์สวยงามพระพักเมตตาประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีปูนปั้นรูปบัวหงายประดับกระจกสีและมีพระประธานอีก2องค์อยู่เบื้องหน้าและเนื่องจากเป็นวัดมอญทางวัดจึงนำพระพุทธรูปหินหยกขาวซึ่งมีพุทธศิลป์แบบพม่ามาประดิษฐานไว้เบื้องหน้าองค์พระประธานอีกด้วยศิลป์แบบพม่าส่วนเบื้องล่างเป็นรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดงเหนือประดับไว้ทั้งสองข้างภายในอุโบสถนั้นมีภาพเขียนสีซึ่งถือเป็นภาพจิตรกรรมที่งดงามบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพเขียนฝั่งหน้าองค์พระประธานนั้นเป็นรูปของเจดีย์ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิหรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเองสำหรับตัวเรือนอุโบสถนั้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยหลังคาซ้อน2ชั้นช่อฟ้าใบระกาหางหงเป็นปูนปั้นหน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเบื้องล่างคอกีดเป็นปูนปั้นรูปเทพนม

ซุ้มประตูทางเข้าเป็นซุ้มมงกุฎเช่นเดียวกับหน้าต่างที่เป็นซุ้มมงกุฎฝั่งละ5บานคันถวยเป็นรูปหางหงทางขึ้นอุโบสถเป็นบันไดนาคสีเขียวมรกตส่วนใบเสมานั้นเป็นใบเสมาหินทรายขัดอยู่ในซุ้มเรือนไทยแบบจตุรมุขสี่ด้านด้านหน้าอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 สององค์ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องที่พบมากในสมัยอยุธยาโดยส่วนของยอดจะเป็นบัวกลุ่มเถามีปลียอดอยู่ด้านบนซึ่งเจดีย์ทั้ง2องค์นี้ไม่มีประวัติระบุชัดเจนว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างพร้อมกับอุโบสถหลังเก่าที่ทางวัดสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนที่ด้านข้างอุโบสถนั้นเป็นศาลาที่ชาวบ้านนำรูปหล่อของเจ้าอธิการบุญนาคปัทุโมอดีตเจ้าอาวาสรูปที่4ของวัดศาลาแดงเหนือมาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อชาวบ้านในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือแห่งนี้ท่านอาจารย์ปทุโมเป็นบุตรของชนชั้นแม่ทัพท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดและใส่ใจในการศึกษามากไม่มีหนังสือและคัมภีร์เล่มใดที่ท่านไม่เคยผ่านตาเวลานอนท่านจะหนุนศีรษะด้วยกะลามะพร้าวแทนหมอนเพราะว่าจะได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติมากขึ้นไม่หลงติดอยู่กับการจำวัดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องการศึกษาท่านเก็บสะสมพระคัมภีร์ใบลานซึ่งเขียนด้วยภาษามอญไว้มากมายจนต้องสร้างหอพระไตรปิฎกยกพื้นสูงที่เป็นศิลปะมอญผสมจีนใต้ถุนเป็นบ่อที่มีน้ำที่ต้องใส่น้ำไว้ก็เพื่อเป็นการป้องกันปลวกและช่วยรักษาความชื้นให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานสมัยโบราณเพราะตามประวัตินั้นท่านอาจารย์ปทุโมท่านได้รวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์โบราณที่เป็นสรรพวิชาต่างๆเก็บเอาไว้มากมายจนบางส่วนต้องนำไปเก็บเอาไว้ที่กุฏิท่านด้วยเนื่องจากคนมอญหมู่บ้านศาลาแดงเหนือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายทางน้ำจึงนิยมต่อเรือไว้ใช้วัดศาลาแดงเหนือจึงจัดพิพิธภัณฑ์เรือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลังโดยเป็นอาคารทรงไทยโบราณมุงด้วยหลังคากระเบื้องดินเผาแนวอกไก่ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมเรือที่ใช้เป็นพาหนะของวัดเมื่อครั้งอดีตซึ่งมีหลากหลายชนิดมีทั้งเรือเพียวหรือเรือสำปั้นวัดชื่อพญาหงสาเรือฝรั่งที่เรียกว่าโบ๊ทไทยเรียกเรือบดมีหลายลำและเรือมาดเก๋งสองแจวซึ่งเป็นเรือขุนนางมอญถวายให้วัดและเป็นเรือพาหนะประจำตัวของท่านอาจารย์บุญนาคอีกด้วยนอกนั้นยังมีเรือกระแชงมอญที่ใช้บรรทุกสินค้าไปขายอย่างภายนอกเช่นโอ่งอ่างของกินของใช้ที่ชาวมอญค้าขายตามริมแม่น้ำและลำคลอง

อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าหอสวดมนต์อยู่ใกล้กับต้นเข็มร้อยปีที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นต้นเข็มที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมามากมายแม้อายุกว่าร้อยปีแต่ก็ยังออกดอกสีชมพูให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของดอกเข็มอยู่เรื่อยๆ

หากพูดถึงความเป็นวัดมอญของวัดศาลาแดงเหนือท่านจะสามารถเห็นสัญลักษณ์หลายอย่างที่บ่งบอกว่าที่นี่คือชุมชนคนมอญอาทิเสาหงที่วัดแห่งนี้จะมีกระจายอยู่ทั่ววัดแต่เสาที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่หน้าเจดีย์มอญส่วนธงตะขาบที่แขวนบนยอดเสาหงนั้นที่หมู่บ้านศาลาแดงเหนือจะทำกันเองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอีกหนึ่งสิ่งที่สื่อถึงความเป็นมอญนั่นก็คือเจดีย์มอญซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเจดีย์นี้มีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีเจดีย์ประจำทิศทั้ง4กำแพงแก้วลานทักษิณาเป็นเจดีย์ทรงจอมแหฐานบัวคว่ำประกอบด้วยบัวลูกแก้วปรียอดโดยลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวมอดอหรือพระธาตุมุเตาซึ่งชาวมอญให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีเป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปีตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดีพระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในพม่าซึ่งมีความสูงถึง114เมตรซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อ

ธาตุมุเตาเพราะพระธาตุมุเตาสูงจนต้องแหงหน้าจนเมื่อยคอถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุจึงเป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อนซึ่งคำว่าจมูกร้อนในภาษาหมอนเรียกว่ามุเตานั่นเอง

0: ล่วงรู้ถึงความเป็นมาของวัดศาลาแดงเหนือกันไปแล้วช่วงหน้ามาฟังธรรมบรรยายเรื่องความอดทนจากพระกฤตนัยจันคงพระลูกวัดศาลาแดงเหนือเพื่อเป็นคติธรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันติดตามได้ช่วงหน้าครับ
1: ถ้าว่าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านไม่ประกอบการงานก็จะเป็นอยู่อย่างลำบากหากมีความขยันหมั่นเพียรทำถูกต้องตามหน้าที่ไม่เกียจคร้านก็จะหาทรัพย์ได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุระวาอุทธาตตาวินทัตเตทนังแปลว่าบุคคลมีหน้าที่ขยันมันทำสมควรย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้เมื่อมีหน้าที่การงานควรเป็นผู้ขยันมันเพียรทำให้เหมาะสมกับหน้าที่โดยไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน
2: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยยังไงคร
3: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
4: ี่
3: ย
4: ทำไมไม่กลับอีกอ่ะ
5: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
7: คืนนี
6: ้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
8: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
9: ้ไม่กลับบ้านหรอก
10: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
11: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
12: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
13: ซ่อนแบบซอฟ
14: ๆมีแบบกระดูก
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
15: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
16: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
15: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
16: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
17: โดนทิปซีซั่น2ครับทุกคน
18: เรื่องเลยไหมที่ว่าคันมุนเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่เอาไปใจไม่ได้หรอก
19: จริงครับและรางวัลก็คือจากอิวสุครับ
18: โอ้ยรอเหนื่อยมาก
9: เฮ้ย
18: โอ้ย
13: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: ที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
1: เรียกครับสวัสดีครับ
0: ใจมาก
2: กินด้วยกันไหมครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: อะไรกูเช็ดอยู
5: ่กูเช็ดอยู่กู
6: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
7: ติดตามชมซีรีส
8: ์
7: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติเอตัมมังคารมุตตมันติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาใต้มงคลคลาสสูตรดันพนาศาสตรธรรมคำสอนในพระประวัติพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแห่งกัลยาณมิตรผู้สนใจในธรรมปฏิบัติด้วยสมควรแก่เวลาสืบไปดำเนินตามความพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทนบทณเบื้องต้นนั้นว่าขันติเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าความอดทนมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตัดเป็นมงคลข้อที่27ในมงคล38ประการคำว่าขันติแปลว่าความอดทนคุณธรรมข้อนี้เป็นสมบัติของบุคคลผู้มีใจมั่นคงแน่วแน่ไม่ท้อถอยพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเช่นอดทนต่อความลำบากตรากตรำอันได้แก่อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยอดกลั้นต่อความเจ็บใจในเมื่อกระทบกับอันติอารมณ์อันไม่น่าปรารถนามีพารุวาจาคือคำหยาบคายเป็นต้นขันติความอดทนเป็นธรรมะคู่ธรรมสวัจจะความเสงี่ยมจัดเป็นกัลยาธรรมกล่าวคือธรรมที่ทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้งามน่ารักใคร่น่าพอใจควรคบหาสมาคมด้วยจริงอยู่ท่านผู้มีขันติและสุรจะย่อมเป็นผู้ไม่มีภัยอันตรายแก่ผู้ใดมีแต่จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ผู้คบหาสมาคมด้วยโดยส่วนเดียวเพราะว่าท่านผู้มีขันติและสุรจะย่อมเป็นผู้มีมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในตนอยู่แล้วจะประกอบกิจการงานสิ่งใดย่อมทำด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลเป็นผู้อดทนหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่ายอดทนและความสงบเสงี่ยมที่ทำบุคคลให้งามได้นั้นมีอธิบายว่าความงามมีสองอย่างคือความงามภายนอกกับความงามภายในความงามแห่งชดชงความงามแห่งเครื่องประดับที่บุคคลตกแต่งมาชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ไม่แน่นอนไม่คงถาวรเปลี่ยนแปลงสูญได้ง่ายส่วนความงามภายในเป็นความงามทางด้านจิตใจมีความสำคัญมากจะใช้ความงามภายนอกออกมาเป็นเครื่องวัดมงคลว่าเป็นคนดีนั้นหาได้ไหมเพราะว่าบางคนภายนอกดีแต่ภายในงามก็มีอยู่มากดังมีคำสุภาษิตว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยศีลทานใช่บ้านโตอันความงามภายในจิตใจย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ได้ทั้งแก่ตนและคนอื่นบางคนรูปงาม

อักหวานแต่จิตใจไม่งามก็มีดังมีคำพูดว่าปากร้ายปลาใสน้ำใจเชือดคอดังนี้บุคคลจะงามก็อยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจะเป็นคนดีก็อยู่ที่ใจความอดทนท่านจำแนกแยกประเภทไว้สามประการคือทนลำบากหนึ่งทนตากตำหนึ่งทนเจ็บใจหนึ่งทนลำบากหมายถึงอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้เป็นสำคัญจริงอยู่ธรรมดาของมนุษย์เกิดมาแล้วก็ไม่แคล้วจากความแก่เจ็บตายไปได้ต้องประสบพบทุกท่านทุกคนไม่เลือกว่ายากดีมีจนผู้ดีขี้ข้าจะต้องพบทั้งสิ้นความแก่ไม่สู้สำคัญเพราะเป็นเรื่องของสังขารห้ามไม่ได้จำต้องแก่แน่แต่ว่าความเจ็บไข้นั้นจะดูสำคัญเพราะจะทำให้เสียเงินเสียทองทำให้เสียการงานเมื่อประสบพบกับความเจ็บไข้ก็ควรกินยาหาหมอรักษาเมื่อเกิดทุกเวทนาควรใช้กติธรรมเข้าสกัดกั้นไว้ไม่ควรแสดงอาการทุรนทุรายจนทำให้ผู้รักษาพยาบาลเกิดความเบื่อหน่ายสร้างความกำลังใจให้เข้มแข็งโดยพิจารณาถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภินิหะอปัจจเวคขณะว่าสตรีก็ดีบุรุษก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีควรพิจารณาเนื่องๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเป็นต้นถ้าพิจารณาได้เนื่องๆดังแสดงมานี้เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจจะเข้มแข็งอดทนได้หากจะตายก็ตายอย่างมีสติสัมปชัญญะไม่เป็นผู้หลงตายชื่อว่าทนลำบาก 2. ทนตรากตรำอันมวลมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตลอดถึงสิ่งที่จำเป็นบางอย่างมีเงินทองเป็นต้นบุคคลจะได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ต้องอาศัยการประกอบการงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการถ้าว่าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านไม่ประกอบการงานก็จะเป็นอยู่อย่างลำบากหากมีความขยันหมั่นเพียรทำถูกต้องตามหน้าที่ไม่เกียจคร้านก็จะหาทรัพย์ได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุระวาอุทธาตตาวินทเตทนังแปลว่าบุคคลมีหน้าที่ขยันมันทำสมควรย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้เมื่อมีหน้าที่การงานควรเป็นผู้ขยันมันเพียรทำให้เหมาะสมกับหน้าที่โดยไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงานเมื่อได้รับหน้าที่การงานสิ่งใดแล้วก็ควรเพียรพยายามทำให้เต็มกำลังความสามารถและภูมิปัญญาที่ได้เล่าเรียนมาไม่ควรปล่อยทอดทิ้งวิชาความรู้ความสามารถให้เปล่าประโยชน์เพราะชีวิตของมนุษย์จะรุ่งโรจน์ได้ก็เพราะอาศัยการงานที่ถูกต้องไม่เสื่อมเสียดังคำพูดที่ว่าค่าของคนผลอยู่ที่งานบุคคลผู้ทำการงานย่อมประสบกับอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกอย่างไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาท่านมีปัญญาต้องการประโยชน์สุขอย่างแท้จริงไม่ควรทอดทิ้งหรือท้อถอยควรใช้ขันติทำเป็นอาวุธต่อสู้ดังคำกลอนที่ว่าใครเป็นคนอ่อนแอย่อมแพ้ก่อนแพ้หนาวร้อนอ่อนล้าแพ้ฟ้าฝนจะทำการสิ่งใดไม่อดทนต้องยากจนตลอดชาติอนัตถาใจใครมีเกราะป้องกันคือขันติมีดำริแน่วแน่คิดแก้ไขถึงทุกข์ยากสู้ทนประจนภัยเพ
ื่อมีใจมีทรัพย์ไม่อับจนความอดทนจะทำให้การงานสำเร็จลุล่วงไปได้และจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและคนอื่นได้นี้ชื่อว่าทนตรากตรำ 3. ทนเจ็บใจธรรมดาบุคคลเกิดมาในโลกนี้จะอยู่ผู้เดียวก็หาไม่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นครอบครัวตลอดถึงเป็นประเทศชาติและจะต้องประสานงานร่วมกันบรรดาชนผู้ร่วมกันเช่นนี้บางครั้งอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันทะเลาะวิวาทบาดหมางกันบ้างไม่มากก็น้อยเพราะต่างก็มีกิเลสด้วยกันถ้าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความอดทนและสายความทะเลาะวิวาทบาดหมางแตกแยกจะแพร่ขยายกว้างออกไปจนทำให้เสียหน้าที่การงานได้เมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์สุขจะไม่เกิดขึ้นท่านผู้มีปัญญาควรใช้กันติความอดทนเข้าระงับยับยั้งความโกรธไม่ให้ลุกลามต่อไปความโกรธเหมือนไฟตามธรรมดาของไฟไม่มีเมตตาปานีต่อใครติดที่ไหนไหม้ที่นั่นไฟคือความโกรธจะเป็นบาปไม่มีตัวตนบุคคลจะต้องใช้จอบคือขันติเข้ากดทำลายรากของมันจึงจะสงบเป็นสุขตามธรรมดาปุถุชนเมื่ออยู่ใกล้กันย่อมจำตำหนิติเตียนหรือทะเลาะวิวาทกันบ้างเมื่อลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้แต่ว่าเมื่อไฟคือความโกรธเกิดขึ้นแล้วควรใช้น้ำคือขันติและเมตตาเข้าไปดับความโกรธทำให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์อาการที่ความโกรธจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยอารมณ์ชั่วร้ายภายนอกผ่านเข้ามากระทบกระทั่งถ้าบุคคลไม่มีขันติและเมตตาความโกรธจะเกิดขึ้นทันทีความโกรธเหมือนไฟอารมณ์ร้ายเหมือนเชื้อธรรมดาของไฟเมื่อได้รับเชื้อจะลุกติดทันทีบุคคลไม่มีขันติและเมตตาก็เหมือนกันย่อมเป็นผู้โกรธง่ายดังนั้นจึงควรใช้ขันติความอดทนเข้าระงับเมื่อกล่าวอีกในหนึ่งความอดทนมีสามฐานคือ 1. อดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความอยาก 2. อดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความคิดร้าย 3. อดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความหลงข้อว่าอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความอยากอันผู้ที่ขาดสติทำนั้นย่อมปล่อยให้ถ้ายืนถ้ายานอยากได้ไม่หยุดยั้งเมื่ออยากได้สิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสมนัสสิการผู้ที่ปรารถนาความสุขเพิ่งจำกัดความอยากของตนด้วยความอดทนข้อว่าอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความคิดร้ายเมื่อบางอย่างเกิดทางใจอย่างแรงกล้าเพราะได้พบเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรือเพราะได้ฟังคำหยาบคายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทางยั่วยุชวนให้เกิดความกระทบกระทั่งแห่งจิตดังนั้นจึงต้องใช้คติความอดทนเข้าระงับข้อว่าอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากความหลงบรรดาทั้งหลายที่เกิดทางกายและใจทุกข์นั้นๆอาจเกิดจากการหลงไหลเข้าใจผิดเมื่อบุคคลไม่ยั้งคิดให้ท่องแท้ขัดสติเข้าแก้ไขก็จะไม่รู้สาเหตุของทุกข์บางทีการแก้ทุกข์ของตนกลับเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนมากยิ่งขึ้นก็ได้ดังนั้นจึงต้องมีขันติความอดทนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมื่อมีอารมณ์ภายนอกใดๆทั้งที่ดีและไม่ดีเข้ามากระทบจึงควรมีความอดทนและผู้มีขันติความอดทนย่อมได้รับอานิสงส์5ประการคือ 1. ผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบใจของชนทั่วไป 2. ไม่มากไปด้วยเวรภัย 3. ไม่มากไปด้วยโทษ 4. แม้เวลาตายก็มีสติ 5. ครั้นตายไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติสวรรคโลก
โดยในนี้จึงเห็นได้ว่าขันติธรรมย่อมนำประโยชน์สุขมาให้อย่างมากมายทั้งสามารถยังผู้ปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์สุขได้นั้นพบหน้าในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออ้างคุณศรีพระรัตนตรัยด้วยอายุวันนะสุขะปฏิภาณสัตสารสมบัติคิดประการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้พันสำเร็จทุกๆทั่วหน้าทุกๆท่านด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประ

0: คำว่าขันติแปลว่าความอดทนคุณธรรมข้อนี้เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้มีใจมั่นคงแน่วแน่ไม่ท้อถอยพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นมงคลข้อที่27ในมงคล38ประการรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์คำว่านิมิตที่มาใช้ในประเทศไทยมีหลายประการเหมือนกันนิมิตที่เป็นสรรพนามก็มีเช่นเรามีลูกกลมๆเรียกลูกนิมิตนะแต่นิมิตนะที่เป็นความฝันก็มีนิมิตที่เป็นการปฏิบัติสมาธิก็มีเรียกอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตเวลานั่งสมถะภาวนาไปก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาในจิตนะที่จิตเข้าไปจับอารมณ์ที่เป็นสมถะภาวนานะแต่ว่านิมิตที่กล่าวมานี้ก็จะคงจะกล่าวถึงเรื่องของกรรมนิมิตมากกว่ากรรมนิมิตก็คือว่าเป็นเรื่องของนิมิตที่มันปรากฏอยู่เกี่ยวกับกรรมที่ทำไว้ในอดีตเรียกกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตนิมิตประเภทนี้เป็นเรื่องของอาสนกรรมนะส่วนอารมณ์ก็จะว่าให้ฟังอีกเหมือนกันว่าอารมณ์นี่ก็ประเทศไทยก็จะใช้อาจจะไม่ค่อยตรงนักถ้าเป็นภาษาบาลีตรงๆนี่อารมณ์นี่แปลว่าสิ่งที่ใจเข้าไปรู้อะไรก็ตามที่ใจรับรู้เรียกว่าอารมณ์แต่ว่าส่วนมากที่เราใช้คำว่าอารมณ์นี่ก็คือเป็นอาการของจิตเช่นเราไม่พอใจเราว่าอารมณ์ไม่ดีคืออาการของจิตมันกำเริบไปในทางลบนะเป็นลักษณะที่โทสะเกิดแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอารมณ์นะนี่มันก็จะสองความหมายอย่างที่กล่าวไปนะคืออารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ใจรู้กับอารมณ์ที่เป็นอาการของจิตนะแต่ที่กล่าวมานี้ที่ถามมานี้คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เป็นอาการของจิตคือเป็นส่วนที่จิตนะรับรู้ที่กำเริบขึ้นมาในทางบวกหรือทางลบนะที่บอกว่าเวลาที่เราจะตายหรือว่าเวลาที่จะจากโลกไปเนี่ยมันจะมีอารมณ์นะหรือเป็นนิมิตเดวกรรมนิมิตหรืออารมณ์นิมิตในขั้นอาสนกรรมซึ่งเป็นกรรมหมวดที่3หมวดที่3ในทีกรรมทีปนีที่อัตถกถาอาจารย์แสดงเอาไว้คือกรรมเหล่านี้เค้าเรียกว่าเป็นกรรมให้ผลตามแรงหนักเบาก็คือว่ามันจะมีอยู่4ประการประการแรกก็เรียกว่าคารุกรรมคือกรรมที่หนักมากเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าให้บาดเจ็บแล้วก็ทำสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกแยกกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นคารุกรรมประการที่2ก็คือพหุละกรรมหรือว่าอาจินกรรมหรือว่ากรรมที่ทำประจำนะทำเป็นอาจินทำเป็นไอเป็นความเคยชินนะทำบาปก็คือเป็นความเคยชินหรือว่าทำบุญก็เป็นความเคยชินนี่เรียกว่าเป็นพหุละกรรมประการที่3อาสนกรรมอาสนกรรมที่ว่านี่แหละก็คือเป็นกรรมนิมิตนะก็คือกรรมที่มันปรากฏขึ้นในเวลาจวนเจียนก่อนจากโลกไปก่อนจากโลกไปทุกคนถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้านี่จะมีอารมณ์ปรากฏเช่นธรรมิกาอุบาสกเวลาที่จะอยากโลกไปนี่เขาเห็นเทพนะทำบุญไปมากเห็นเทพมารอรับไปส่วนจุนท่าสูริกะนายบุรุษผู้ที่ฆ่าหมูเป็นอาชีพก่อนตายเขาจะร้องเลยนะร้องครวญครางเป็นเสียงหมูเลยเพราะว่าฆ่าหมูไปมากอยู่ทั้ง7วันร้องป่วยแล้วร้องเสียงหมูเลยจนลูกเมียนี่ต้องล่ามเอาไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปภิกษุได้ยินเสียงก็ไปทูลพระเจ้าว่าสงสัยว่านายจุนทะสุริกะนี่เขาจะทำงานมงคลอะไรหรือเปล่าฆ่าหมูมาใน7วัน7คืนแล้วพระเจ้าพระองค์ก็ไปตัดให้ภิกษุฟังว่าไม่ใช่นายจุนทะสุริกะนั้นเขาไม่ได้ฆ่าอะไรเสียงที่ร้องอยู่นั้นไม่ใช่เสียงหมูเสียงเขาร้องเองก็คือร้องเจ็ดวันเจ็ดคืนเพราะว่ามันเป็นกรรมนิมิตที่ปรากฏในอาสนกรรม ก่อนจะตายภายใน7วันมีความป่วยทุรนทุรายจิตมันกำเริบดังนั้นเวลาคนจิตกำเริบขึ้นมานั้นก็จะมีกรรมนิมิตปรากฏถ้าคนทำบุญมากก็จะเป็นบุญปรากฏถ้าเป็นคนทำบาปมากก็บาปจะปรากฏและถามว่าเราจะควบคุมได้หรือไม่ควบคุมได้นะด้วยการฝึกพัฒนาจิตถ้าเป็นคนรู้นะว่าชีวิตของเรานี่ไม่แน่นอนมีโอกาสตายทุกขณะดังนั้นนี่คนที่ไม่ประมาทนี่จะเป็นผู้ที่ฝึกพัฒนาให้กรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือว่าฝ่ายบวกนี่ปรากฏเช่นเป็นผู้ที่ฝึกเจริญสมถะอยู่เรื่อยวิปัสสนาอยู่เรื่อยฝึกใจให้สงบอยู่เรื่อยฝึกสติอยู่ในสติปัฏฐาน4นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมหรือว่าฝึกอานาปานสติอยู่เรื่อยซึ่งเป็นกองกุศลเป็นในกองกุศลชั้นสูงก็คือนะกุศลราศีชั้นสูงในการเจริญสมถะวิปัสสนาคนเหล่านี้เวลาจะตายนี่จะสามารถที่จะคอนโทรลความคิดไปในทางบวกได้ถ้าเป็นฝึกสมถะถ้าเป็นฝึกวิปัสสนานี่นี่ฝึกจะปรงได้ปรงได้ระดับใดระดับหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่กระแสของอกุศลได้นี่ก็คือความอัศจรรย์ของพุทธศาสนาที่พัฒนาจิตให้มนุษย์สามารถที่จะไปสู่สุคติได้นะเพราะอาศัยการปฏิบัตินะสมถะวิปัสสนาหรือว่าไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเขาจะเริ่มพร
0: จิตบริสุทธิ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: นะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่านะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยงซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมด

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: ใ
1: จขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซนต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี้ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั
0: ้
1: น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได
0: ้ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เห็นป่ะเธอ
1: ไฟมันต้องแรงเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
0: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
1: ะ
0: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
1: เส้นใหญ
0: ่เส้นใหญ่ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำกินทำขายได้ครับ
1: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
0: เออ
1: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
1: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆ เลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
0: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่มั้ยคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะ
1: ผู้ชายเบิร์ดเอกจากพี่บุ๊
0: เบิร์ดไหน
1: เบิร์ดเอกรูปหล่อพี่ไง
0: บอสทองชัย
1: เห็นไหม
0: ต้องม
1: ีอ
0: ะไรเด็ดพ
1: ู
0: ดมาเลยพ
1: ู
0: ดมาเลยเ
1: ล่
0: ามาเลยค่
1: ะขึ้นมาบัตรขึ้นมาบัตรเดี๋ยวพี่ไล่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เดีย
0: พี่เบิร์ดถามไม่ได้โกหกใช่ไหมคะ
1: ครับครับคนนี้แหละครับพี่นาจ๋า
2: ว่ายังไงคะ

0: ี่เบิร์ดพี่เบิร์ดโทรหาได้ถูกใช่ไหมคะพี่ตื่นเต้นมากค่ะเจอกันค่ะ
1: ตีพี่ว่างไหมจ๊ะ
2: ทำไมคะมีอะไรให้ตินารับใช้หรือเปล่าคะ
1: รื้อหลับรื้อหลับ
3: อีกไรอ่ะพี
1: ่รีกับเม่หนึ่งเม่คิดถึงไหม
3: คิดถึงค่ะคิดถึงค่ะ
1: เจอกันครับสวัสดีครับ
4: โทรหาพ่อชินีเหรอคะดีใจจังคิดถึงเออเราไม่เจอกันนานเรามีเรื่องเล่าเยอะเลยอะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของแถม
0: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: น้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2 ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร028179

0: 925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดต
1: ั
0: วหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไปถึงว้าวไทยแลนด์เริ่มขึ้นวันนี้รากโพคุมทั้งโบสถ์โบสถ์ปรกโพที่เดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก
1: มีรากไม้ทะลุเข้ามาถึงด้านในนะคุณผู้ชม
0: ความน่าทึ่งในอุทยานร.2สถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยคนรักแมวต้องรู้ไว้แมวพันไหนเป็นมงคลแมวพันไหนเป็นปีศาจ
1: แมวปีศาจกินลูกตัวเองด้วย
0: ลอตเตอรี่ถูกกินอย่าไปทิ้งวัดนี้นำมาทำเป็นพวงหรีดสุดทึ่งจับปลามาแปลงเพศทำแล้วตัวใหญ่ขายได้ราคาน
1: ี่คือปลาอมไข่โอ้โห700ฟอง
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไททึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ความน่าทึ่งไม่ได้เล็กเหมือนกับขนาดของจังหวัดครับแต่มีความโด่งดังไปทั่วโลกครับอย่างเช่นสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ที่นี่ก็คือวัดบางกุ้งนั่นเองครับซึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับก็คืออุโบสถที่ถูกปกคลุมไปด้วยรากไม้นั่นเองครับนี่คือความงดงามที่เกิดจากธรรมชาติครับจนชาวต่างชาติเรียกว่าความมหัศจรรย์ครับ
1: วัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2250ถึง2300ในอดีตสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเคยเป็นที่ตั้งค่ายบางกุ้งค่ายทหารเรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีได้รวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่ายจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งภายหลังถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เกือบ200ปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2510กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้นและได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ที่แห่งนี้ครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณสมศักดิ์นะครับผู้ที่มีความผูกพันกับวัดบางกุ้งแห่งนี้มาช้านานครับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสมบทหลังนี้ให้เราฟังกันครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ท่านผู้ชมเริ่มแรกเดิมทีนะครับวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยของต้นกรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: แต่หมดสิ้นเจตสมภารไปแล้วปล่อยเป็นวัดร้าง
0: ครับ
1: จึงได้มีต้นไม้มาขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุ200ปีเศษนิดเดียว
0: พูดง่ายคือ200กว่าปี
1: 200กว่าปีนะครับอันนี้ที่เราทราบได้เพราะทางด้านกระทรวงกรมการป่าไม้กับกระทรวงวัฒนธรรม
0: ครับ
1: ที่ได้มาสรรหาพันไม้40ชนิด
0: ครับ
1: เพื่อเอาไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน
0: ครับผม
1: ใต้ร่มพระบรมศรีอุโบสถโพไซไกลกลางต้นโพกับต้นกลางที่ว่าอายุ200ปีผ่าน
0: นะครับ
1: ที่ขึ้นเขาขึ้นจากบนหลังคาทั้ง4ชนิด
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้รากมาเลี่ยมอบอุ้มไว้อย่างที่เราได้เห็นกัน
0: ครับ
1: นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวเอเชียชาวยุโรปก็ดีเขาบอกว่าถ้ามาจังหวัดสมุทรสงครามแล้วถ้าเราไม่ได้มาเที่ยวชมโบสถ์ประโพถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดสมุทรสงคราม

0: ือเก่าแก่แต่ยังมีความสวยงามมากจริงๆนะฮะสมแล้วที่ชาวต่างชาติยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะฮะดูตรงนี้สิครับมีรากไม้ทะลุเข้ามาถึงด้านในนะคุณผู้ชม
1: ต้นโพครับ
0: เป็นรากของต้นโพอ
1: ันนี้เป็นต้นโพที่ว่ามีอายุ200ปีเศษๆ
0: 200ปีเศษๆนะฮะคือเนี่ยฮะอันนี้คือไม่ได้มาจากข้างล่างนะมาจากด้านบน
1: เพื่อมาหาอาหาร
0: ซึ่งแน่นอนว่ามีต้นไม้ถึง4ต้นเนี่ยมาปกขนาดนี
1: ้มาคุมเอาไว
0: ้ย่อมมีความสูญเสียของโครงสร้างแน่นอนนะฮะเนี่ยผมสังเกตได้ว่านี่มี
1: รอยร้าว
0: มีรอยร้าวนะฮะ
1: ตรงเนี้ยก็ทางด้านกรมศิลปากรเขาก็ได้มาเสาะแซะออกไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วก็ใช้

0: น้ำยาขัดทำความสะอาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเราจึงได้เห็นว่ามีความสวยงามชัดเจนขึ้นมา
1: อ๋อเนี่ยแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยจิตรกรรมฝาผนังคงมีความสวยงามมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรายังพอเห็นร่องรอยอยู่บ้าง
0: เนี่ยเราก็ยังเห็นอยู
1: ่ฮะเนี่ยที่เป็นลวดลายตรงนี้ฮะ
0: คือของเก่าทั้งหมด
1: องค์พระประธานครับนี่คือหลวงพ่อนิลมณีใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นพระปางมารวิชัย
1: ครับ
0: สร้างในสมัยของปลายสุโขทัยสถานที่ตรงนี้วัดบางกุ้งที่ว่าหลังจากเป็นวัดล้างไปแล้วที่เราสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2310องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านเพียงให้ออกหลวงยาเสนาสมุทรหรือว่าใต้ของเทียมเนี่ยนำลูกเรือสำเภาชาวจีนพี่น้องชาวไทยมาอยู่ดูแลรักษาค่าย
1: ครับ
0: เพื่อเป็นประการดันหน้าใช้ประทักพม่าพม่านำกำลังทหารมาล้อมเราไว
1: ้ครับ
0: 49วันแต่ค่ายบางกุ้งนี้ไม่แตกเพราะทางด้านกองเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทรงม้าเร็วประกาศสงครามทุนให้พระองค์ทราบพระองค์ท่านก็เสด็จทีทาทัพมาทางเรือโพมีองค์หลวงพ่อพุทธนิมณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีกำลังใจเหิมที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทีทาทัพมาด้วยพระองค์เองนั้นเอาเลยครับตีขับไล่พม่าออกทหารนอกตีขับไล่เข้ามา
1: ครับ
0: เป็นศึกสงครามครั้งแรกที่ไทยรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งตรงนี้ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือที่มาของคำว่าค่ายบางกุ้ง

0: ากจะขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะฮะให้มาท่องเที่ยวกันได้แวะมาชมแวะมาสักการะหลวงพ่อนินมณีกันได้นะครับผมคุณพี่สมศักดิ์ครับหากคุณผู้ชมสนใจจะมาที่นี่เนี่ยมีวันเวลาเปิดปิดไหมครับ
1: การเปิดนะครับที่นี่เราจะเปิดตลอด24ชั่วโมงจะมาเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็เปิดทุกวัน
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมศักดิ์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับบทปรกโพให้เราได้ฟังกัน
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่เห็นผมเลือกลอตเตอรี่อย่างนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ผมมีความน่าทึ่งที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ความหวังสุดท้ายของพวกเรานะฮะที่ซื้อทีไรก็ไม่เคยถูกสักทีแล้วพอไม่ถูกเราก็เอาไปทิ้งใช่ไหมล่ะครับแต่ต่อไปนี้ถ้าไม่ถูกอย่าทิ้งนะครับผมขอละกันเพราะมันสามารถนำไปทำประโยชน์ได้แถมสวยงามซะด้วยครับจะเป็นยังไงจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
2: พร้อมแล้ว
3: ออกรางวัล
4: ที
3: ่หนึ่ง
4: มามามามาเรามาส่องกันหน่อย
3: 0753995
2: ถ
3: ูก
2: 459
5: โอ้ยไม่ได้เรื่อง
4: โดนโดนกินกันหมดทิ้งดีกว่า
6: อย่าเพิ่งทิ้งค่ะลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้ค่ะ
4: เอาไปทำอะไรฮะ
7: ทำพวงหรีดทำพวงหรีด
8: กองสลากกินแบ่งรัฐบาลนับล้านใบเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลหลายๆคนคงขยำลงขยะใบกลายเป็นกระดาษไร้ค่าแต่ที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีกลับนำมาเพิ่มมูลค่าจากลอตเตอรี่เก่ากลายเป็นของที่สร้างประโยชน์โดยการนำไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์และก็พวงหรีดใช้ในงานศพทดแทนพวงหรีดดอกไม้สดซึ่งเจ้าของไอเดียก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพระครูจันทศรีรากรท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูนั่นเองซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับญาติโยมที่เห็นแต่ก็ถือเป็นไอเดียที่น่าทึ่งและก็เป็นพวงหรีดที่แปลกที่สุดเพราะทำมาจากลอตเตอรี่ครับ
4: กองเยอะแยะมากมาเนี่ยมันมาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะครับหลวงพ่อ
9: ก็ส่วนหนึ่งขอบคุณญาติโยมที่ส่งมาไปสนีมาทั้งประเทศเลยเอามาบริจาคที่วัดห้วยหมูกันเพราะว่าได้ข่าวว่าวัดห้วยหมูนี่มีเด็กพิเศษเด็กออทิสติกแล้วก็ทำการฝีมือเช่นทำดอกไม้จันทร์ทำพวงหรีดก็โยมเขาก็เลยมีศรัทธาเรียกว่านำมาบริจาควัดหมูได้บุญได้บุญด้วย
4: โอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะฮะ
9: นี่รู้สึกว่าจะประมาณสัก2วันนะเนี่ย
4: คือ2วันคือ
9: 2วันของขนาดน
4: ี้นี่เลย
9: ใช่ใช
4: ่มันมีเขาเรียกว่าเป็นลอตเตอรี่แบบสมัยโบราณด้วย
9: ก็ประมาณสัก70ปีที่แล้วนะ
4: ผู้ชมฮะนี่คือลอตเตอรี่ประมาณ70กว่าปีที่แล้วนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมคือรางวัลที่1รู้ไหมว่าเท่าไหร่ผมให้ทายเล่นๆอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับลอตเตอรี่นะครับ70ปีที่แล้วนะครับรางวัลที่1เนี่ยคือ 100,000 บาทครับ 100,000 บาทนี่ถือว่าเยอะนะ70ปีที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นลอตเตอรี่อีกแบบนึงเหมือนกันครับแต่น่าจะใหม่กว่าอันนี้
9: ใช่ใช่เพราะมีหลายปศ
4: อันนี้น่าจะเป็นแบบช่วงยุคกลาง
9: ยุคกลาง
4: โอ้อันนี้เก่าแก่มากครับหลวงพ่อ
9: เก่ามาก
4: ผมขอถามหน่อยถ้าเก็บอย่างนี้แล้วปวกเปลือก

0: สงสัยได้จริงนี่ก็จะมีพัดคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะที่ไม่ถูกเนี่ยเอามาทำเป็นพวงหรีดครับแล้วดูครับหน้าตาของพวงหรีดไม่น่าเชื่อนี่สวยแบบโอ้โหตีคู่กันมากับดอกไม้เลยนะฮะแบบสวยมากเท่านั้นยังไม่พอนอกจากพวงหรีดแล้วนะครับก็จะมีแบบนี่อย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ากระทงหรือว่าจะเป็นแบบพานเป็นพุ่มหรือแม้แต่ดอกบัวที่เราเห็นตรงนี้คืองานเนี่ยได้เก็บแบบรายละเอียดแบบสูงมากมันจะเป็นแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แบบมีคุณค่าขึ้นมาทันทีอ่ะคุณผู้ชมลองดูสิมันสวยจริงหลังแบบนี้เนี่ยอันใหญ่เนี่ยพวงหรีดอันใหญ่เนี่ยมันมีดอกไม้ทั้งหมดประมาณกี่ดอกฮะ
1: 300ดอกได้ค่ะ
0: 300
1: ค่ะ300ดอกนี่แต่ละดอกเนี่ยใช้ลอตเตอรี่6ใบค่ะ
0: 6ใบ6 38 18ก็เท่ากับ
1: 18,
0: ใช้ลอตเตอรี่ 1,800 ใบนะครับผมพอเราเห็นแบบนี้นะครับอย่างพวงหรีดอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบสั่งตามออเดอร์เข้ามาป่ะครับ
1: ค่ะตามออเดอร์เป็นพัดลมเป็นอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ราคามันก็จะแพงตามอุปกรณ์ไปอะค่ะแต่คนมาเห็นส่วนมากเนี่ยจะเน้นจะชอบลอตเตอรี่กันแต่นาฬิกานี่ขอตามออเดอร์เราก็ทำให
2: ้ถ้าเป็นพวงหรีดที่ทำจากลอตเตอรี่เก่าต้นทุนนี่แทบจะเป็นศูนย์โดยเฉพาะค่าแรงก็ได้ชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันประดิษฐ์สร้างสรรค์ออกมาหลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้สวยงามเติมลูกเล่นด้วยการใส่นาฬิกาเข้าไปก็ได้ครับสำหรับราคาพวงหรีดลอตเตอรี่ก็แล้วแต่ขนาดถ้าขนาดเล็กก็เริ่มต้นที่300บาทไปจนถึง800บาทส่วนดอกไม้จันทร์ลอตเตอรี่ราคาดอกละ1บาทซึ่งรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็นำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูที่หลวงพ่อท่านดูแลอยู่ทั้งคนทำทั้งคนซื้อก็ถือว่าได้บุญร่วมกันครับ
0: สำหรับใครนะครับที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือใช้เนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับสามารถมาบริจาค กันได้นะครับหวงลิตลอตเตอรี่ไทยทุ่ง
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้าอาชีพนี้ก็มีด้วยรับจ้างจุงสุนัขเจ้าของจุงไม่ได้ต้องไปจ้างเขาจุง
3: โลกโลกโลกโลกโลกโลกโลก
4: มันไม่เชื่อฟังผมไงผมบอกแล้วไงหมามันไม่กลัวผมไง
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ย2,000ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดช่วงคนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมา

0: เพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมง
1: เที่ยง
0: กลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็หมอง
1: ค่ะ
0: เฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันทั้งคืนเป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
1: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: เหมือนทาครีมบำรุง
1: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผมเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
0: 100เซต
2: โคตรเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพิตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพิตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เ
0: ลยทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
0: ชุ่มชื้นยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: าอ่ะมาดูสารสกัด
1: สารสกัดหนูอยากถ
0: ามพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
1: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบ

0: ออบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8ชิ้น
1: 8ชิ้นนี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตา
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
0: ่
1: ายเท่าไหร่นะคะ
0: 190เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาเนื้อเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
1: ให
2: ้ในบอกอายุ
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจัดแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็คือที่นี่ครับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2นั่นเองครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชสมภพนั่นเองครับซึ่งภายในนะครับก็จะจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นพระราชประวัติหรือพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ
1: อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกของชาติไทยจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2511ครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณอมรรัตน์นะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้ข้อมูลต่างๆและพาเราเที่ยวชมภายในอุทยานร.2แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณนุ้ยแล้วกัน
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยผมขึ้นมาสวยงามมากนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะสถานที่แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นนิวาสสถานเดิมเป็นบ้านเกิดของพระองค์ท่านเนื่องจากว่าคุณตาคุณยายของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นข้าบดีในสมัยนั้นก็คือเป็นผู้มีฐานะนะคะอาณาบริเวณก็เลยกว้างกว่า
0: โอ้มีหน้าขึ้นมาโอ้โหเรือนไทยนี่สวยงามมาก
2: ก็ในอุทยานร.2ของเรานะคะจะมีเรือนไทยที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทั้งหมด3เรือนหรือว่า3หลังด้วยกันเรือนนี้นะคะจะเป็นเรือนใหญ่นะคะจะมีชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างอาจารย์อาวุธเงินชูกลิ่นค่ะท่านเป็นผู้ออกแบบเรือนไทย

0: งนี
1: ้อ๋อเป็นชื่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่อของอาจารย
0: ์กรมสมเด็จพระเทพนะคะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานนามชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างแต่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่2ที่2ค่ะ
1: ครับผม
0: อีกหนึ่งเรือนนะคะจะมีชื่อเรือนว่าเรือนฤทัยสันอันนั้นจะเป็นเรือนพิพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนอีกหนึ่งเรือนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรือนพิพิธภัณฑ์ขนมไทยค่ะเนื่องจากว่ารัชกาลที่2ของเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์กับเหชมเครื่องข้าวหวานนะคะเราก็เลยจะมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยให้ได้ชมกันค่ะนี่เลยค่ะห้องทางด้านขวามือของเรานะคะจะจัดแสดงเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะแต่ว่าที่อยากจะให้ชมนะคะจะเป็นซอ3สายด้ามงาค่ะรัชกาลรัชกาลที่2ของเรานะคะพระองค์ท่านทรงโปรดซอ3สายเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีคู่พระหัตถ์คู่พระไทยพระองค์ท่านนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าซอ3สายของพระองค์ท่านเนี่ยสูญหายโดยประมาณนะคะในสมัยรัชกาลที่7นะคะอันนี้ก็จะมีผู้บริจาคมาให้ก็คือคุณชูชีพศิลปรัตน์นะคะซอคันนี้นะคะอายุประมาณนะคะ100กว่าปีคันซอทำจากงาช้างทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซอคู่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานนามให้ว่าซอสายฟ้าฟาด
1: เป็นยังไงครับซอสายฟ้าฟาด
0: มีที่มาค่ะเนื่องจากว่าต้นมะพร้าวนะคะที่พระองค์ท่านเอากลามาทำเป็นกะโหลกซอนะคะมะพร้าวต้นนั้นเนี่ยถูกฟ้าผ่าตายค่ะคนในสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นเพราะว่าบุญญาบารมีของพระองค์ท่านทำให้มะพร้าวต้นนั้นเนี่ยออกลูกมาให้พระองค์ท่านใช้ได้เพียงลูกเดียวแล้วก็พระองค์เดียวแล้วก็ถูกฟ้าผ่าตายไป

0: ้นะคะก็จะจำลองเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ทางด้านงานช่างของรุ่นเก้ารัชกาลที่2ของเรานะคะอันนี้ก็คือจำลองนะคะเป็นบานประตูนะคะวิหารพระศรีสักยมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นผลงานการแกะสลักของพระองค์ท่านค่ะจำลองมาจากขนาดจริงเลยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงค่ะสังเกตไหมคะบานด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านแกะสลักไม่เสร็จนะคะ
1: แต่ว่า
0: เนื่องจากว่าด้านนี
1: ้ถูกชำรุด
0: ไฟไหม้ค่ะแล้วเก
1: ็
0: บกู้คืนมาได้ในสภาพนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะ
1: ยัง
0: มองออกว่าเป็นลวดลาย
1: พอมามองด้านนี้ว่าแบบแต่ก่อนนะเคยสวยงามระดับนี้เลย
0: ใช่
1: ก็เสียดายเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ก็เป็นความแตกต่าง
1: ใช่ใช่
0: ส่วนทางด้านนู้นนะคะอันนี้จะจำลองนะคะพระปางวัดอรุณของเรานั่นเองนะคะมีความสำคัญก็คือวัดอรุณนะคะเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองนั่นเองค่ะค่ะพอตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ละครนะคะเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
2: เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัย
0: ถูกต้องค่ะรุ่นเก้ารัชกาลที่2ของเราก็ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทั้งเรื่องนะคะเป็นบางตอนค่ะ
1: ก็จัดแสดงเป็นเรื่องราวในตอนของทศกัณฐ์ลงสวน
0: ถูกต้องค่ะด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นภาพปักเส้นไหมน้อยนะคะใช้เส้นไหมนะคะปักเป็นเรื่องคาวี
1: แล้วส่วนตัวเส้นใยที่ใช้ในการ
0: ใช้เส้นไหมค่ะ
1: เส้นไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็นำมาย้อมสีลงสี
1: ภาพนี้เนี่ยมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านบ้างครับ
0: ก็คือเป็นภาพปักนะคะเรื่องคาวีซึ่งคาวีเนี่ยค่ะก็คือเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2ของเรานั่นเอง

0: นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของอุทยานร.2เท่านั้นนะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวไปหมดเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับผม
1: ที่อุทยานร.2แห่งนี้เปิดปิดยังไงกี่โมงบ้างครับ
2: เราเปิดให้ชมทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 17:00 น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนุ้ยมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมภายในอุทยานร.2แห่งนี้ครับ
2: ด้วยความยินดี
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เห็นบรรยากาศไหมครับคุณผู้ชมครับที่มีน้องหมาน่ารักเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าเลยว่านั่นคือการประกวดสุนัขครับแต่คุณผู้ชมผมเชื่อว่า 80% คิดว่าคนที่จูงน้องหมาเข้าประกวดเนี่ยเป็นเจ้าของแต่เอาจริงๆแล้วบอกว่าเลยว่าไม่ใช่นะครับแต่นั่นคืออาชีพรับจ้างจูงสุนัขเข้าประกวดวันนี้เราจะมาทึ่งกับอาชีพนี้กันไปมาอเล็กซ์มาอย่าดื้อพี่น้องอเล็กซ์
4: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะบอกน้องหมาให้ทำตามคำสั่งยิ่งถ้าไม่ใช่เจ้าของหมานี่ก็หมดสิทธิ์เลยครับอย่างนายนิกกี้นี่ถึงแม้จะเคยเลี้ยงน้องหมาแต่ก็ใช่ว่าจะออกคำสั่งน้องหมาของคนอื่นได้ครับที่ผมต้องเกริ่นเรื่องนี้ก็เพราะมันมีอาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกนี้นั่นก็คือนักรับจ้างจูงสุนัขแถมไม่ได้จูงธรรมดาครับแต่ยังจูงเข้าประกวดจนไปคว้าแชมป์ระดับโลกมาแล้วและอาชีพนี้ทำรายได้ดีซะด้วยซึ่งในวงการนี้เขาเรียกกันว่าแฮนเลอร
3: ์แฮนเลอร์ด็อกแฮนเลอร์ด็อกแฮนเลอร์หรืออะไร
5: ก็จริงๆแล้วเราเรียกกันสั้นๆว่าแฮนเลอร์แฮนเลอร์ก็คือผู้จูงสุนัขประกวด
3: ตอนแรกผมนึกว่าเวลาเราจะเอาสุนัขไปเข้าประกวดเนี่ยคนจูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วก็คือด็อกแฮนเลอร
5: ์จริงๆแล้วประมาณ 80% เป็นแฮนเลอร์ครับ
3: ครับซุปเปอร์ซินคาจอนประ
4: ภาสุนไทยแลนด์คุณไมสุภสินขจรประภาสันครับแฮลเลอร์หนุ่มวัยเพียง23ปีแต่ดีกรีนี้กวาดรางวัลระดับโลกมามากมายเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2009ตำแหน่งจูเนียร์แฮลเลอร์และเบสออฟบรีดจากการจูงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานในการประกวดเวิร์ลด็อกโชว์ที่ประเทศสาธารณรัฐสโลวักครับถือเป็นคนไทยคนแรกในเอเชียที่ได้รับตำแหน่งแชมป์จูเนียร์แฮลเลอร์ตั้งแต่อายุ8ขวบปี2013กับตำแหน่งเบสอินโชเป็นรางวัลสูงสุดในงานเจนีวาด็อกโชและล่าสุดคือแชมป์โลกเวิร์ลวินเนอร์2019รางวัลเบสออฟบรีดจากการจูงสุนัขประจำชาติพันธุ์ไทยหลังอานที่เซี่ยงไฮ้รางวัลที่ผมบอกไปนี้แหมเป็นแค่บางส่วนนะครับเก่งขนาดนี้มาดูเคล็ดลับการเทรนและการฝึกสุนัขจนได้แชมป์ว่าเขาทำกันยังไง
6: กล้ามเนื้อดูแข็งแรงมากเลยตัวนี้
5: อันนี้คือต้องออกกำลังกายตลอดวิ่งอย่างเงี้ยฮะวิ่งยาวๆไปเป็นใช้จักรยานบ้างมอเตอร์ไซค์บ้าง
3: การแบบจับหมาโพสท่าในการประกวดหรือว่ายืนให้เท่เนี่ยมีวิธีการจัดแจงรูปลักษณ์ยังไงครับ
5: ถ้าโพสก็ขาหน้าครับมันต้องเท่ากันทำไมจะต้องล้างคอเพื่อให้เหมือนกับถ่ายน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
3: ครับ
5: เพื่อให้เขาไม่ขยับและขาหลังก็เหมือนกันครับขาหลังเราต้องตั้งเป็นมุมฉาก
3: ฮะ
5: เนี่ยเป็นฉาก
3: อ๋อแล้วพอเราจับในเขาก็ไม่ขยับนะเขาอยู่นิ่งเลยเนาะ
5: ใช่ใช่มันเป็นท่าที่เราฝึกมาตั้งแต่
3: แล้วเนี่ยคืออะไร
5: นี่คือการเกาหางครับ
3: จะต้องหางกับตูดนั้นอยู่ห่างกันนิดเดียวนะ
5: นิดเดียว
3: เคยแบบถามจริงแล้วล้วงผิดไหม
5: ไม่มีนี่คือท่าจบสุดท้ายของโดแมน
3: ครับ
5: เล็กสเตย์นี่ท่าคือสมบูรณ์แบบ
3: เราสามารถให้เขาทำอะไรได้บ้างครับ
5: เวลาประกวดเนี่ยหลักๆแล้วเราจะมีการโพสท่า
3: ครับ
5: จะมีการวิ่งหมาไทยจะต้องหลังอานหางดาบถูกไหมฮะ
3: ครับ
5: เคทีเนี่ย
3: หางยกอะไรเลย
5: หางยก
3: เออฉลาดมากดูดิ
5: ลองไหมฮะ
3: อะไรฮะ
5: ลองไหมฮะ
3: มา
5: อ่ะเรียกเขา
3: ลูกมันไม่เชื่อฟังผมไ
5: ง
3: ผมบอกแล้วไงหมามันไม่กลัวผมไงไม่ถือแล้วมันไม่เชื่อผมไงหมามันไม่กลัวแล้วตอนประกวดเวลาให้หมาวิ่งนี่เขาวิ่งกันยังไง
5: วิ่งยังไงก็ได้ตามที่เราถนัดแต่ว่าเราต้องวิ่งสัมพันธ์ไปกับตัวหมา
3: ดีไหมครับรายได้ของอาชีพนี
5: ้รายได้เนี่ยครับต่องานหนึ่งจะมี2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ประมาณหรือบางวันก็เป็น3วัน4วันแล้วแต่คือหลักๆประมาณหลักหมื่น
4: สำหรับรายได้ของแฮลเลอร์นะครับส่วนหนึ่งจะมาจากการดูแลและการฝึกซ้อมให้น้องหมาที่นำมาฝากเลี้ยงและเข้าคอร์สจากการฝึกซ้อมเพื่อเข้าประกวดก็จะอยู่ประมาณเดือนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทต่อตัวและสำหรับค่าจ้างจูงน้องหมาในวันประกวดจะอยู่ที่รอบละประมาณ 1,000 บาทต่อตัวต่อรอบรวมๆแล้ววันที่ประกวดแฮลเลอร์จะรับจ้างจูงน้องหมาเข้าประกวดหลายตัวครับดังนั้นค่าจ้างรวมๆแล้วก็จะประมาณ 10,000 บาทต่อวันแต่ถ้าไปจูงที่ต่างประเทศค่าจ้างจะเพิ่มหลายหมื่นบาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีงามเลยทีเดียวครับ
7: าเหตุที่เราต้องใช้แฮนเดอร์เราไม่จูงเองเพราะว่าอะไรครับ
8: นี่เชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างเราเนี้ยเราก็รู้ว่าโอเคเราอาจจะบรีดหมาได้เราเลือกการผสมหมาได้อะไรเราก็สเปเชียลด้านนี้แต่แฮนเดอร์เขาก็คือสเปเชียลในอาชีพสายอาชีพของเขา
7: เคยได้รับรางวัลหรืออะไรมาบ้างไหมครับ
8: ก็ตั้งแต่เด็กมาก็ได้เบบี้โชว์ปั๊ปปี้โชว์ค่ะก็ได้มาตลอดแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งพันบ็อกเซอร์ปีที่แล้ว
4: อาชีพแฮร์เรอร์รับจ้างจูงสุนัขเข้าประกวดครับถือว่าเป็นอาชีพที่มาแรงและกำลังได้รับความนิยมซึ่งการเป็นแฮร์เรอร์นั้นเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงก็สามารถเข้าสู่อาชีพแฮร์เรอร์ได้แต่ย้ำว่าต้องเป็นคนที่มีใจรักน้องหมาจริงๆและมีความอดทนในการฝึกซ้อมทุกๆวันเหมือนนักกีฬายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
3: น่าทึ่งจริงๆนะครับกับด็อกแฮลเลอร์นะครับผมมีหมาเหมือนกัน
5: ครับผม
3: แต่หมาผมเนี่ยดื้อมากสอนไม่ไหวผมเอามายกให้คุณได้ไหมคือให้ฟรีๆแล้วผมไม่เอาแล้ว
5: ยกเลยว่ายกให้ฝึกไม่ใช่นะ
3: ไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะ
5: ครับเอาเป็นฝึกดีกว่า
3: โอเค
5: ได้
3: ได้เจอกันครับไปครับ
5: สวัสดีครับ

0: ช่วงหน้าคนรักแมวต้องรู้ไว้แมวพันไหนเป็นมงคลแมวพันไหนเป็นปีศาจ
1: แมวปีศาจเลยอ่ะ
2: ลูกตัวเองด้วย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: โหวตโดนทีมซีซั่น2ครับทุกคน
1: เลือกเลยไหม
2: พี่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอก
1: พี่ออกไปใจไม่ได้หรอก
3: จีครับและรางวัลก็คือจากอิวสุครับ
1: โอ้ยรอ
4: เหนื่อยมาก
1: เฮ้ย

0: มาทำอะไรอยู่วะ
1: ผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
2: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงครับ
3: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
4: คุณทำไมไม่กลับอีกอะ
3: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: คืนนี้
5: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ดครับผม
8: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
9: อุ้ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
8: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
9: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอวบอวบนี
7: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
10: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ที่นี่ก็คือศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแมวไทยและถ้าจะหาชมแมวไทยสายพันธุ์หายากใกล้จะสูญพันธุ์ก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นครับ

0: ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับ2ผู้ดูแลที่บ้านแมวไทยแห่งนี้นะครับพี่ดาราวันและพี่นันทยาหรือว่าพี่แอลและพี่ฟ้านั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นเลยผมขอบอกนะครับว่าผมเองก็เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงนะฮะแม่ผมเองก็เคยเลี้ยงแมวสีสว่างที่เขาบอกอยู่ผมเองเนี่ยไม่มีความรู้เลยมีแต่ใจรักนะฮะวันนี้ก็อยากจะรบกวนพี่ทั้งสองท่านช่วยสอนผมหน่อยนะฮะแมวไทยเขามีวิธีการคัดการดูแมวกันยังไง
2: ก่อนอื่นต้องขอแนะนำแมวไทยที่เป็นแมวไทยโบราณตามตำราสมุดข่อยโบราณก่อนนะคะตำรานี้ได้มาจากวัดอนงคารามโดยท่านอาจารย์นวมพุทธสโลท่านเป็นคนบันทึกไว
0: ้ค่ะ
2: เริ่มแรกก็คือแมวพันธุ์รัตนกำพลค่ะก็คือลำตัวเขาจะสีขาวนวลแล้วก็จะมีเหมือนปลอกแขนนะคะสีดำรัดอยู่รอบตัว
0: เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนซูชิอ่ะคุณเคยกินซูชิไอ้ไข่หวาน
2: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาหร่ายพาดกลางอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: เหมือนมาก
2: แล้วเขาเรียกแมวซูชิ
0: แมวซูชิเหมือนมากเลยตัวถัดไป
2: ครับแมวพันธุ์9แต้มก็คือลักษณะตัวจะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็มี
0: จุดดำ
2: ทั้งหมด9ตำแหน่ง
0: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นแมว9แต้มที่เป็นแมวไทยจริงๆเนี่ยหาง

0: เขาจะต้องเป็นสีขาว
1: มาตัวถัดไปแมวนิ
0: ล
1: รัต
0: แมวพันนิลรัต
1: นิลรัต
0: ความพิเศษของเขาที่ตัวฝากอยากเห็นนะคะ
1: ครับ
0: แต่ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นนั่นก็คือตัวเขาจะสีดำสนิททั้งตัว
1: ครับ
0: แล้วนอกจากสีขนที่ดำสนิททั้งตัวแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าฟันเขาดวงตาของเขาเล็บและก็ลิ้นจะเป็นสีดำด้วยทั้งหมดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่เขาจำลองเป็นแมวหันหน้าแต่คือมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าสีดำ
1: มันดำหมดไปดำไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้เหรอฮะ
0: ชื่อแมวพันกระจอกค่ะ
1: แมวกระจอก
0: แต่ไม่ได้กระจอกตามชื่อ
1: เพราะอะไรครับทำไมเรียกว่าแมวกระจอกล่ะ
0: เพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงแมวพันนี้จะได้ที่ดินจะได้ทรัพย์สินและใครที่เป็นไพร่ก็จะได้เปลี่ยนกลับไปเป็นนายคือจะมีแต่ความเพิ่มพูน
1: แมวมงคล13ชนิดทำไมตรงนี้ฝั่งนี้ถึงมีการแบ่งว่าเป็นแมวมงคลล่ะครับ
0: เพราะว่าตามความเชื่อสมัยก่อนนะคะจะมีแบ่งว่าเป็นแมวมงคลและแมวร้ายให้โทษ
1: แมวร้ายให้โทษ
0: ใช่แมวร้ายให้โทษคือแมวที่คนไทยสมัยก่อนไม่นิยมเลี้ยงกัน
1: มีแมวให้โทษด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับเมื่อกี้เราได้เห็นแมวมงคลตามหลักตามตำรามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแมวไทยโบราณที่เรียกได้ว่าให้โทษกันบ้างตามความเชื่อนะครับว่ามีแมวลักษณะใดกันบ้างนะครับแบบแรกเลยตัวนี้โอ้เหมือนเสือเลยอ่ะ
0: อันนี้แมวพันพยักษ์หรือแมวลายเสือแมวพันพยักษ์หรือแมวลายเสือเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องเหมือนผีโป่งอันนี้เราคาดว่าน่าจะเป็นเสือ
1: แสดงว่าชาวบ้าน
0: เสือขนาดเล็ก
1: แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้ก็เก็บมาเลี้ยง
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมันก็เลยให้โทษ
0: ใช
1: ่เอาล่ะไปดูตัวถัดไปฮะโอ้ที่นี่ชื่อแบบแมวปีศาจเลยอะ
0: แมวปีศาจค่ะแมวปีศาจเนี่ยคือลักษณะของเขาก็คือตัวเขาจะผอมแห้งเนื้อหนังเนี่ยหย่อนยาน
1: ครับ
0: แล้วก็กินลูกตัวเอง
1: กินลูกตัวเองด้วย
2: ใช่เวลามีลูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกินลูกเขา
1: เพราะอะไรอะครับ
0: คือมันเป็นไปได้ว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นแมวหรือเสือเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะค่ะเขาก็จะกินลูกเขา
1: อ๋อเลยมีชื่อว่าแมวปีศาจตัวสุดท้ายฮะแมวเหน็บเสนียด
0: เหน็บเสนียดค่ะลักษณะเขาจะเหมือนข้างชอบเอาหางซุกไว้อยู่ใต้ท้องเชื่อว่าใครเลี้ยงแมวพันนี้จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศมาดูกันว่าทำไมถึงได้เรียกว่าเป็นแมวร้ายให้โทษ
1: ห
0: รือแมวอัปมงคลก็เนื่องจากรูปร่างลักษณะและท่าทางพฤติกรรมของเขาแบบนี้จึงทำให้เวลาที่เกิดว่าบ้านไหนมีเราเลี้ยงไว้เนี่ยตัวบางตัวที่ชอบแบบแอบชอบซุ่ม
1: ครับ
0: ก็อาจจะกระโดดขึ้นไปทำข้าวของตกแตกเสียหายก็เลยเป็นที่มาของการที่ไม่ควรจะเลี้ยงแมวแบบนี
1: ้ครับ
0: และเป็นแมวร้ายให้โทษค่ะ
1: แต่ว่าผมรู้มาว่าที่นี่นะครับที่บ้านแมวไทยแห่งนี้มีแมวสายพันธุ์ชนิดที่ว่าหาดูหาชมยากมากๆด้วยใช่ไหมฮะที่นี่
0: ต้องเรียกว่าเป็นแมวไทยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ
1: และที่สำคัญครับไม่ได้มาเป็นรูปภาพอย่างนี้นะครับมีเป็นตัวเป็นๆให้คุณผู้ชมได้เห็นช่วงหน้าครับเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูเริ่มขึ้นช่วงหน้าเพชรตาแมวราคา7หลักบางทีไปถึง8หลักเลยด้วยซ้ำ
3: บ้าไปแล
4: ้วสุดทึ่งจับปลามาแปลงเพศทำแล้วตัวใหญ่ขายได้ราคาน
3: ี่คือปลาอมไข่โอ้โห700ฟอง
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท

0: 43สตางค์
1: คุ้มได้กับพี่นาของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีนาท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
3: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
3: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
3: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
3: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
3: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
3: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ัวจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แปลว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M แล้วน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนูจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เรายังคงอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูแมวไทยที่เป็นสายพันธุ์หาชมยากมากและเป็นตัวเป็นๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวไหนดีครับ
1: เริ่มจากวิเชียรมาศแล้วกันนะคะ
0: อันนี้ความสำคัญความพิเศษของแมววิเชียรมาศคือยังไงครับ
2: แมวไทยวิเชียรมาศจัดเป็นแมวฉลาดและสวยสง่าที่สุดของโลกค่ะถูกยกย่องในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านได้พระราชทานแมวไทย2ตัวให้กับกงสุลชาวอังกฤษชื่อนายโอเวนกูล
0: ครับผม
2: และทีนี้ท่านก็เลยเอาแมวไทยคู่นี้ไปให้น้องสาว
0: ครับ
2: น้องสาวก็เลยเอาเข้าไปประกวดที่งานประกวดแมวโลกและได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะด้วยลักษณะของเขาที่เป็นตัวสีครีมทั้งตัวและมีตำแหน่งสีน้ำตาลไหม้9ตำแหน่ง
0: ครับ
2: ที่หน้า1ที่2หูที่ขา4ที่หาง1และที่อวัยวะเพศ
1: ที่อวัยวะเพศด้วย
2: ค่ะและในตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่ง
0: สวยมากเลยลูกอุ้ย
1: นะคะ
0: แล้วความสำคัญความเป็นมงคลของแมววิเชียรมาศนี่คืออยู่ตรงไหนฮะ
2: แมววิเชียรมาศเนี่ยจะเป็นแมวมงคลตามหลักฐานสมุดข่อยโบราณเนี่ยคือเป็นแมวที่ให้โชคให้ลาบ
0: ครับ
2: สมัยก่อนชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสได้เลี้ยงค่ะ
0: เพราะว่ามีแต่ชนชั้นสูงมีแต่กษัตริย์เท่านั้น
1: ใช่
0: นี่ไงแมวสีสวาด
2: ความพิเศษของแมวสายพันธุ์นี้ก็คือจะถูกใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝนเน
0: ื่อง
2: ด
0: ้
2: วยจากที่สีขนของเขาสีเหมือนเมฆพยัคฆ์ฝนก็คือ
0: เมฆที่เหมือนเมฆฝนนั่นแหละนะฮะเหมือนเมฆฝนมาต่อกันอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ที่ผมสงสัยมากเลยคือพูดง่ายๆนะมันคือแมวดำแต่ว่าเขามีชื่อโกนจาและเป็นแมวที่หาชมได้ยากมากแล้วในปัจจุบันนี้แตกต่างจากแมวดำทั่วๆไปยังไงนะฮะสำหรับแมวโกนจา
2: ความแตกต่างของแมวดำที่เป็นแมวพันธุ์โกนจานะคะก็คือเขาจะมีลำตัวสีดำสนิททั้งตัวเลยแต่ดวงตาของเขาจะมีสีเหลืองดอกบวบแรกแย้ม
0: เหลืองดอกบวบแรกแย้ม
2: ค่ะจัดเป็นแมวมงคลค่ะ
0: ครับเป็นแมวมงคลซะด้วย
2: เพราะว่าใครที่เลี้ยงแมวดำเนี้ยไว้จะมีสมบัติมากมายเพราะลักษณะของแมวดำอีกอย่างนึงคือเขาจะทอดตัวเหมือนราชสีห
0: ์ครับผม
2: ก็จะมีลักษณะที่สง่างาม
0: ก็คือใครบ้านไหนเลี้ยงแมวโกนจาจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย
2: ใช่
0: และนี่ก็เป็นแมวอีกตัวนึงครับที่หาชมได้ยากมากๆในปัจจุบันแมวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าอะไรครับ
2: แมวสุภลักษณ์หรือแมวพันธุ์ทองแดงค่ะ
0: แมวพันธุ์ทองแดง
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องถามเลยครับเพราะอะไรนี่ดูจากสีขนเห็นได้ชัดมากเป็นสีทองแดง
2: ทั้งตัว
0: ทั้งตัวเลยยิ่งสะท้อนแสงนี่เห็นชัดเลยนะครับความสำคัญและความเป็นมงคลของเจ้าแมวสายพันธุ์นี้คือยังไงครับ
2: สุภลักษณ์แปลว่าลักษณะดี
0: ครับ
2: ค่ะใครที่เลี้ยงแมวพันธุ์นี้ก็คือจะเกิดแต่สิ่งดีๆกับตัวคนเลี้ยงค่ะทีนี้ต้องย้อนกลับไปถึงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ค่ะสมัยนั้นเนี่ยแมวไทยอย่างที่บอกมีค่าถึงแสนตำลึงทองคำ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่พม่ามาตีเมืองไทยจึงกวาดต้อนคนไทยที่เป็นเฉลยพร้อมกับแมวไทยไปด้วย
0: ครับ
2: เพราะเชื่อว่าแมวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่า
0: เอาไปซื้อขายได้
2: ใช่ค่ะ
0: มาด้านหลังของตัวนี้นี่อันนี้คืออะไรฮะ
2: แมวพันธุ์ขาวมณีค่ะแมวขาวมณีหรือแมวขาวปลอดแมวพันธุ์ขาวมณีเนี่ยเขาจัดเป็นแมวที่ยีนด้อยที่สุดค่ะถ้าแมวขาวมณีที่เป็นตาสีเหลืองสองข้างอันนั้นคือตาเขาจะดีหูดีแต่ก็คือพิการทางต่อมสร้างเป็นสีขน
0: ครับผม
2: ส่วนตาสีฟ้าหูเขาจะหนวกค่ะก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าแมวพันธุ์ขาวมณีตาสองสีเนี่ยคือแมวตาเพชร
0: เออใช่ไอ้แมวตาเพชรนี่เราได้ยินกันมาคุ้นเคยกันมานานมากเลยนะฮะถึงขนาดมีหนังมีละครแมวตาเพชรเพชรตาแมวนะฮะเราก็จะเรียกสลับกันอย่างนี้อันนี้คือมันคือยังไงฮะ
2: พูดถึงแมวตาเพชรกันนะคะแมวตาเพชรคือแมวที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเพชรตาแมวคือเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
2: ค่ะแมวตาเพชรเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับคนที่เป็นต้อหินนะคะ
0: ก็ตาจะมีเหมือนเป็นฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: คือดวงตาเขาเนี่ยเกิดความผิดปกติค่ะทีนี้ก็เลยทำให้มีแคลเซียมเนี่ยไปพอกครอบคลุมอยู่ที่ดวงตาดวงนั้น
0: ครับ
2: โดยที่มีฟอสฟอรัสเป็นตัวนำทาง
0: อ๋อมันก็เลยดูแบบ
2: แวววาว
0: แวววาวเหมือนกับเป็นเพชรอย่างนั้นไป
2: ใช่ค่ะเพชรตาแมว
0: ครับ
2: นั่นคือจะเกิดหลังจากที่แมวตัวนั้น
0: ตายไปแล้ว
2: เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะย่อยสลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ลูกตาของเขาซึ่งลักษณะเนี่ยแข็ง
0: เหมือนกับเพชร
2: เท่าเทียบกับเพชรเลย
0: แล้วทำไมจู่ๆมันถึงมีมูลค่าสูงขนาดนั้นนะฮะ
2: เพราะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคนสมัยโบราณค่ะและเป็นสิ่งที่หายากเพราะว่าจะเกิดขึ้นได้ก็1ในล้านนะคะ
0: สนนราคาได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่เอาปัจจุบันเอาปัจจุบันนี
2: ้ก็อยู่ที่8หลักค่ะหรือ
0: บ้าไปแล้ว
2: หรือมากกว่านั้น
0: สำหรับใครที่สนใจนะครับโดยเฉพาะคนที่รักในการเลี้ยงแมวนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาที่สถานที่แห่งนี้ได้มาศึกษาหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแมวไทยโบราณหรือจะมานั่งเล่นก็ได้ที่คาเฟ่แมวบริเวณด้านหลังนะฮะมีวันเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับ
2: ที่นี่เราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็น
0: วันนี้ก็ได้รับความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของแมวไทยโบราณนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอ้วและพี่ฟ้ามากนะครับผมที่พาผมเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับครับ
0: ตอนนี้ครับมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับปลาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งครับที่เขาสามารถแปลงเพศปลาได้แต่ทำไมต้องแปลงเพศปลาด้วยแล้วการแปลงเพศปลาเหมือนกับแปลงเพศคนหรือเปล่าวันนี้ครับพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่บุญโฮมฟาร์มจังหวัดขอนแก่นครับ
3: โอ้ยลาบปลานิลปลานิลทอดกระเทียมพริกไทยอันนี้ก็น่าโดนลวกจิ้มปลานิลหูยแม่ที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับล้วนเป็นเมนูที่ทำมาจากปลานิลทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะทำมาจากปลานิลเพศผู้ครับแต่ว่าปลานิลเพศผู้เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ล้วนผ่านการแปลงเพศมาก่อนครับฮะปลานิลแปลงเพศได้ด้วยเออปลานิลแปลงเพศมันจะเหมือนการแปลงเพศคนหรือเปล่านะเอออันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปดูครับว่าปลานิลแปลงเพศมันทำกันยังไง
4: บุญโฮมฟาร์มครับเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิลขนาดใหญ่ของอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งความน่าทึ่งของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการแปลงเพศปลานิลเฮ้ยเป็นไงครับได้ยินคำนี้ครั้งแรกเป็นต้องงงสิครับโอ้โหว่าการแปลงเพศปลามันคืออะไรจะต้องแปลงเพศไปทำไมและขั้นตอนต้องทำยังไง
3: พี่เป้านี่เจ้าของบุญโฮมฟาร์มครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยดิฮะ
5: เรื่องการแปลงเพศปลานิลนะครับเหตุผลที่เราแปลงนะครับเพราะว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่ผสมพันธุ์แล้วนะครับ
3: ครับ
5: ไข่แล้วจะอมไว้ในปากก็จะทำให้ปลาเพศเมียเนี่ยผอมนะครับไม่สามารถที่จะกินอาหารได
3: ้ครับผม
5: จากงานวิจัยของต่างประเทศหรือสถานทบัน AT หรือกรมประมงนะครับ
3: ครับ
5: มันสามารถบอกได้ว่าปลานิลเนี่ยถ้าเรานำมาแปลงเพศเป็นเพศผู้จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศเมียถึง 30% นะครับปลานิลเนี่ยหลังจากที่ฟักออกเป็นตัวแล้วนะครับ ก็จะมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน
3: เฮ้ย
5: เป็นเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
3: ครับ
5: ถ้าได้รับฮอร์โมนเพศผู้เหนี่ยวนำเขาก็จะเป็นเพศผู
3: ้ครับ
5: ถ้าได้เพศเมียเขาจะเป็นเพศเมียแต่ที่เราใช้นะครับจะใช้เป็นฮอร์โมนเพศผู้ทำให้รังไข่ฟอนะครับ
3: ครับผม
5: รังไข่ตัวเมียเนี่ยก็จะพัฒนาการมาเป็นเพศผู
3: ้พอเข้ามาครับพี่เป้าแล้วก็คือบริเวณนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นบ่อปลานิลทั้งหมดเลยใช่ป่ะครับ
5: ใช่ครับ
3: แล้วนี้พี่เขากำลังทำอะไร
5: กำลังเก็บไข่ครับกระบวนการเก็บไข่จะเรียกว่าเก็บไข่หรือเคาะไข่นะครับนำไข่มาแยกเป็นระยะที่1 2 3 4 5เราเคยคิดสโลแกนไปเล่นๆ
3: ว่าม
5: าเที่ยวมันจา
3: ครับ
5: ดูปลาอมไข
3: ่เฮ้ยเราต้องมาดูปลาอมไข่ครับว่าไอ้ปลาอมไข่เนี่ยมันเป็นยังไงนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นมั้ยฮะนี่คือปลาอมไข่อันนี้คือเพศเมีย
5: เพศเมียครับปลา1แม่นะครับจะไข่ตั้งแต่ประมาณ700นะครับถึง 1,500 ฟองต่อแม่ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเคาะไข่ออกจากปากนะครับ
3: คือแค่จุ่มน้ำแค่นี้คือมันก็ออกมาเลยอ่ะ
5: ครับเทคนิคครับนี่ไง
3: อ๋อต้องอ้าปากมันไว้
5: ใช่ครับอ้าปากครับ
3: นี่ครับนี่คือไข่ปลานิลที่ปลานิลตัวแม่เนี่ย
6: ตัวเมียเนี่ยมันอมเอาไว้อยู่ข้างในปาก
5: ใช่ครับ
6: พอมันพอจะระยะฟักมันก็จะพ่นออกมาใช่ไหมครับพี่เป้า
5: ครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าปลานิลตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไง
6: เอออันเนี้ยอยากรู้เหมือนกันอันนี้คือตัวผู
5: ้
6: ตัวผู้จะโอ้โหตัวอ้วนเลย
5: ครับ
6: ส่วนตัวเมียคือจะตัวเล็กมาก
5: ใช่ครับ
6: เพราะว่ามันไม่ยอมกินพอเวลามันปฏิสนธิก็จะอมไข่เอาไว้
5: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับลองดูง่ายๆเลยวิธีแยกนะครับอันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยอันนี้คือตัวผู้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้มีเป็นเดือยออกมาอันนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะครับก็จะเป็นแบบ
5: มีขีดขวาง
6: จะ
5: เป็นช่องอวัยวะเพศจะมีขีดขวาง
6: จะมีขีดขวางแบบ
5: ที่ออกไข่นะครับ
6: เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวผู้เนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่แคะแกนตัวเล็กนะครับผมซึ่งเวลาเราขายเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยได้ราคาไม่ได้น้ำหนักส่วนตัวผู้นั้นอ่ะมันจะอวบอ้วนมันจะขายได้ราคานี่ก็เลยเป็นนะครับผมสาเหตุนะครับที่จะต้องแปลงเพศปลานิลนะครับผมให้เป็นเพศผู้ฮะเพราะมันจะได้ตัวใหญ่อวบอ้วนฮะ
4: ซึ่งปลานิลที่นิยมกินกันนั้นไม่ใช่ปลาที่มีอยู่ดั้งเดิมในประเทศไทยครับแต่ได้รับมาจากพระจักรพรรดิอากิอิโตะของประเทศญี่ปุ่นที่ทรงนำมาถวายในหลวงรัชกาลที่9ให้ทดลองเลี้ยงภายในสวนจิตรลดาเมื่อปีพุทธศักราช2508